0: Good morning, class.
1: Greet the teacher.
2: Good morning, teacher.
0: Good morning, students. How are you today?
2: I'm very well, and you?
0: I'm very well, thanks for asking. Okay, guys. Good morning, teachers and students who are watching us on the LTV7. Welcome everyone back to English class with me, teacher Pinpinat Sangchan. Okay, I hope you are ready for the lesson. Everyone, are you ready for the lesson?
2: Yes.
0: Okay, the topic for today is my bedroom inspiration. What is it about? I'm not sure, but we have to look at the objective for today first. Number one, you'll be able to pronounce the word about the bedroom item. Number two, you'll be able to write down about the bedroom item too. And the third one, you have to design and describe your bedroom by yourself. Okay, are you ready?
2: Yes.
0: Yes, I hope so. Okay, the first thing, I would like to ask you a question. Today, we will talk about a cozy place where we sleep. Can you guess what is it? The place where we sleep. What is it called? What is it? The place where we sleep at night. In English. Bedroom, right? Okay, everyone listen carefully.
3: Bedroom.
0: One more time. Okay, one more time.
3: Bedroom.
0: Okay, you have to stretch the first syllable. Bedroom.
2: Bedroom.
0: One more time. Bedroom.
2: Bedroom.
0: Okay, bedroom. That's right. We are going to talk about the bedroom for today. And do you see your picture on the table? สำหรับนักเรียนปลายทางนะคะกิจกรรมนี้ให้นักเรียนปลายทางเตรียมกระดาษเปล่านะคะหรือว่ารูปภาพบ้านนะคะรูปภาพห้องนอนนะคะแบบที่คุณครูปิ่นเตรียมเอาไว้ให้นะคะโอเคนักเรียนปลายทางสามารถดูภาพได้นะคะแล้วก็สิ่งที่เรียนจะต้องทำก็คือ you have to list as many things in the bedroom that you can see คุณครูอยากให้นักเรียนทบทวนคำศัพท์ที่นักเรียนรู้จักมาก่อนหน้านี้นะคะคำศัพท์คำไหนนะคะที่นักเรียนรู้จักนักเรียนเขียนลงไปได้เลยสมมติคำนี้นักเรียนรู้จักนักเรียนก็เขียนลงไปด้วยตัวเองก่อนดิฉันจะให้เวลาประมาณ3นาทีนะคะในการเขียนและนักเรียนเขียนคำศัพท์ได้คำไหนได้กี่คำก็จะได้คะแนนตามคำศัพท์ที่นักเรียนเขียนลงไปนะคะแล้วดิฉันก็จะมาเฉลยว่ามีคำศัพท์อะไรบ้างนะคะอาจจะใช้ดินสอก่อนก็ได้นะคะคำไหนที่ไม่มั่นใจใช้ดินสอก่อนนะคะอนุโลมให้นักเรียนเขียนภาษาไทยไว้ก็ได้คำไหนที่เราต้องการจะรู้ว่ามันเรียกว่าอะไรแต่เรายังไม่ทราบเราก็เขียนภาษาไทยไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวทิชเชอร์ปิ่นก็จะให้ภาษาอังกฤษมาอีกทีหนึ่งนะคะโอเค everyone are you ready
2: yes
0: okay I give you 3 minutes 3 นาทีนะคะ

0: Okay, time's up, everyone. Look at the smart board together first. นะคะคุณครูคิดว่านักเรียนนะคะก็จะได้คำศัพท์ที่ตัวเองนะคะพอจะจำได้บ้างนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางนะคะก็มาทบทวนคำศัพท์นะคะว่าพื้นฐานของเราเนี่ยเราทราบคำศัพท์ในภาษาอังกฤษอะไรบ้างนะคะที่เกี่ยวกับห้องนอนนั่นเองนะคะโอเคเราจะไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอยู่ในภาพของเรานะคะ Everyone look at the smart board together and let's check with your paper ลองดูว่าคำศัพท์ที่อยู่ด้านบนนะคะกับสิ่งที่นักเรียนเขียนไว้ตรงกันหรือเปล่าม ีภาพอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มออกเสียงก่อนนะคะเราจะออกเสียงทุกๆคำเลยจากนั้นนักเรียนค่อยเขียนบันทึกลงไปในภาพนั้นโอเคไหมโอเคค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถจดบันทึกคำศัพท์ต่างๆได้นะคะประกอบกับคำศัพท์ภาษาไทยก็ได้นะคะคำศัพท์คำแรก Everyone listen carefully
2: poster
0: one more time
2: poster
0: poster the next one
2: photos
0: photos นักเรียนก็เขียนลงไปนะคะ poster photos นี่ค่ะคำไหนที่มี s อยู่ด้านท้ายนะคะตัวสุดท้าย don't forget to pronounce sound like photos okay the next one หน้าต่างนะคะที่อยู่ห้องใต้หลังคาลักษณะนี้เป็นห้องใต้หลังคาหน้าต่างที่ไม่สามารถเปิดได้นะคะเราจะเรียกว่า
1: fixed pane window
0: Fixed pane windows. Okay, one more time. Fixed pane window.
3: Fixed
0: ก็คือการที่เราจำกัดเขาไว้กับที่นะคะไม่สามารถเปลี่ยนได้ก็จะเป็นหน้าต่างที่เราต้องการแสงผ่านลงมาเท่านั้นนะคะโอเค
1: Fixed pane window.
0: Fixed pane window. โอเคคำไหนอีกที่นักเรียนรู้จักนะคะที่เห็นชัดเจนเลยก็คือ lamp นะคะหรือว่าโคมเค Are you ready to listen พร้อมที่จะฟังไหมคะ
3: Yes
0: โอเค
4: lamp
0: lamp เสียงตัวท้ายเป็นเสียง p lamp แล้วก็ p เบาๆ lamp ถ้านักเรียนออกเสียงถูกคำนี้ปากนักเรียนจะเปิดนิดนึงนะคะ lamp lamp ถูกต้องต่อไปชั้นหนังสือที่เป็นชั้นแบบนี้เขาเรียกว่า
4: bookshelf
0: bookshelf
3: shelf
0: ตัวสุดท้ายเป็นตัว f นะคะ
3: bookshelf
0: ดีมาก good job the next one is the easy one is the easy one
3: chair
0: นะคะเรียนมาตั้งแต่ประถมเลย chair นะคะเก้าอี้นั่นเองต่อไปอยู่ข้างๆกันเลยนะคะ
4: laptop
0: Laptop หรือนักเรียนเขียนว่าคอมพิวเตอร์ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าความแตกต่างระหว่างคอมพิวเตอร์กับแล็ปท็อปคืออะไรทราบไหมแล็ปท็อปเนี่ยจะสามารถนำเคลื่อนที่ได้นะคะเป็นคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่นั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นลักษณะเป็นเครื่องใหญ่ๆต่อสายไฟเยอะๆเขาก็เรียกว่าคอมพิวเตอร์ก็จะอยู่กับที่นั่นเองโอเค listen again
4: laptop
0: laptop really good this one
5: table
0: What is it? Table.
5: Table.
0: Table. Table. นะคะ We start with the first syllable. นะคะพยางค์แรกเราจะเน้นหนักที่พยางค์แรก Table. Okay. Okay. The left side. สิ่งที่อยู่ข้างๆกับเตียงนะคะ There is something next to the bed. We call
5: bedside table.
0: Okay. Listen again.
5: Bedside table.
0: It is bedside table นะคะ
3: bedside
0: table ลิ้นชักที่อยู่ข้างๆเตียงนะคะมีประมาณ2ลิ้นชักเล็กๆนะคะหรืออาจจะมีลิ้นชักเดียวแล้วก็มีขาตั้งแบบนี้เขาจะเรียกว่า bedside table and this one
5: carpet
0: ที่ห้องนอนของใครมีสิ่งนี้บ้าง carpet what is it carpet ดูจากภาพก็คือพรมนั่นเองนะคะOkay, listen again.
5: Carpet.
0: One more time. Carpet. Good job. And the last thing.
5: Bed.
0: Bed. Bed ก็คือเตียงใช่ไหมคะโครงสร้างของเตียงเดี๋ยวให้นักเรียนเขียนก่อนนะคะเรายังเหลืออีก1สไลด์นะคะยังมีสิ่งของอย่างอื่นที่เรียนจะต้องรู้อีกประมาณ 2-3 สิ่งนะคะใครเขียนเสร็จแล้วยกมือโอเคโอ้เยอะเลยเก่งมากนะคะ เขียนคำศัพท์เอาไว้นะคะเดี๋ยวเราจะได้ใช้ในกิจกรรมที่เรากำลังจะไปต่อนี้ด้วยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะอย่าลืมจดบันทึกคำศัพท์เอาไว้นะคะโอเค Can I move to the next one ไปต่อเลยนะคะโอเคคำศัพท์ที่เหลือนะคะอีกประมาณ3คำโอเค Everyone listen carefully
1: Pillows
0: โอเค Repeat after teacher Pillows
3: Pillows
0: คำประทาน Pillows
3: Pillows
0: โอเค Pillows ก็คืออะไรเอ่ย
3: หมอน
0: หมอนนะคะมีอยู่2ชิ้นก็เลยเติม S เข้าไป Don't forget to pronounce okay. Pillows ต่อไป
4: Blanket
0: blanket มีตัว L ใช่ไหมคะ blanket โอเค one more time
4: blanket
0: blanket นะคะ blanket ก็คืออะไรเอ่ยผ้าห่มนั่นเองนะคะต่อไปเตียงของเราจะขาดสิ่งนี้ไม่ได้เลยก็คือ
1: mattress
0: ก็คือฟูกที่เราใช้นอนนั่นเองนะคะเรามีเตียงเป็นโครงสร้างนะคะมี bed and we have mattress on it นะคะเราก็จะใส่ฟูกลงไปด้านบนใช่ไหมแล้วเราก็จะวางหมอนแล้วก็ผ้าห่มนะคะโอเคนี่เป็นสิ่งสำคัญที่ห้องนอนขาดไม่ได้แน่นอนนะคะโอเคถ้านักเรียนจดบันทึกคำศัพท์เสร็จเรียบร้อยแล้ว raise your hand โอเคนักเรียนเขียนคำศัพท์เสร็จแล้วนะโอเคที่ฉันจะไปต่อนะคะคำศัพท์ทั้งหมดที่เราจะใช้ในวันนี้อยู่ในมือของนักเรียนหมดแล้วต่อไปโอเคกิจกรรม yes or no นักเรียนจะเห็นคุณครูเตรียมแผ่นป้ายเอาไว้ให้นะคะ you see the green and the red one โอเค I give you the site เดี๋ยวเราจะดูที่ภาพนะคะแล้วก็ดูคำถามถ้านักเรียนคิดว่ามันใช่นักเรียนก็ชูแผ่นป้ายสีเขียวนะคะ if you think isTrue is correct. You can show the green one. If you think it's not correct or is not true, you can show me the red one. Do you understand?
3: Yes.
0: Okay. Okay. Look at the picture. The same picture. The question is there a window in the room? Is there a window in the room?
3: Yes.
0: Yes or no? Is there a window?โอเคในห้องนี้มีหน้าต่างหรือไม่นะคะโอเค show me the answer โอเค it's one of kind it's the one kind of window โอเค it is yes there is นะคะมีหน้าต่างนะคะอยู่ในนี้หน้าต่างในห้องนี้เรียกว่าอะไรนะfixed pane window นะคะคือหน้าต่างที่ไม่สามารถเลื่อนได้หรือว่าเปิดได้นะคะเป็นหน้าต่างที่ติดเอาไว้เพื่อต้องการแสงลงมานะคะโอเคหรือในภาษาอังกฤษคำว่ามีโอเค everyone look at the board together there is a fixed pane window in the room there is a fixed pane window in the room นะคะวิธีการที่จะบอกว่ามีอะไรอยู่ในห้องนะคะคำว่า there is แปลว่ามีนะคะตามด้วยคำนามที่เป็นเอกพจน์เราใช้ there is นั่นเองโอเค the next one number two is there a chair in front of the table is there a chair in front of the table what do you think show me your answer นักเรียนคิดว่าคำถามนี้จริงหรือไม่จริงมีหรือไม่มีถ้าคิดว่ามีให้ชูสีเขียวนะคะ show me the green one มีเก้าอี้อยู่หน้าโต๊ะ

0: แล้วเราสามารถบรรยายได้ว่า there is a chair in front of the table everyone repeat after teacher again there is a chair in front of the table
1: there is a chair in front of the table
0: very good มันก็จะแปลว่ามีนะคะเก้าอี้หนึ่งตัวอยู่ด้านหน้าโต๊ะนั่นเอง the second oneอย่าลืมจำคะแนนของตัวเองด้วยนะคะว่าตอบถูกหรือเปล่านะคะ The third one is there a guitar on the bed? Is there a guitar on the bed? มีกีตาร์วางอยู่บนเตียงหรือเปล่านะคะ Is it right or wrong? Correct or not correct? ไม่มีในภาษาอังกฤษบอกได้ว่า No thereisn't นะคะด้วยความที่เขาถาม is there ถ้าสิ่งนั้นไม่มีก็ตอบว่า no there isn't everyone say no there isn't
1: no there
0: isn't ในทางกลับกันนะคะเรามาดูว่าอะไรที่อยู่บนเตียงของเขากันแน่นะคะอะไรอยู่บนเตียงเอ่ยนักเรียน look at the picture หมอน we can say there are two pillows on the bed เราใช้ there are เพราะว่ามีหมอนกี่ใบเอ่ย How many pillows? We got two pillows. We can say there are two pillows on the bed. Everyone together. There are two pillows on the bed. Very good. The fourth one. Are there any toys on the shelf? Are there any toys on the shelf? What do you think? There are any toys on the shelf?นักเรียนปลายทางด้วยนะคะตอบไปด้วยกันนะคะว่ามีหรือไม่มีคะ toy what is it toys ของเล่นมีของเล่นวางอยู่บนชั้นหรือเปล่ามีไหม what do you think I think so no there aren't you can say no there aren't แต่เราไปดูที่ชั้นสิคะว่ามีอะไรอยู่บนชั้นอะไรอยู่บนชั้นเอ่ย
2: หน
0: ังสือกับรูปภาพนะคะโอเค we can say there are a book and a photo on the shelf
1: there are a book and a photo on the shelf
0: โอเคนักเรียนเห็นคำว่า a book อย่าเพิ่งตกใจนะคะว่าทำไม there are ทำไมถึงมี a นะคะเพราะว่ามีคำว่า and นักเรียนเห็นไหมมันมีหนังสือหนึ่งเล่มและรูปภาพหนึ่งรูปภาพรวมกันก็เป็นกี่สิ่ง
1: สอง
0: สิ่งก็เลยใช้ there are นะคะโอเคดีมากI think it's the last one. Number 5. Are there any slippers next to the bed? Are there any slippers next to the bed? What is it? Slippers. อะไรคือ slipper? Slipper คืออะไรคะ มีสิ่งหนึ่งแหละที่เป็นคู่กันนะคะมี S ด้วย slipper ก็คือรองเท้าแตะนะคะรองเท้ามี slipper ไหมนะคะอยู่ที่ข้างๆเตียงของเขาถัดจากเตียงของเขาเนี่ยมีอะไรLook at the picture and choose the answer. Yes, very good. The answer is no, there aren't. ในภาพนี้เนี่ยไม่มี slipper เลยนะคะแต่มีอย่างอื่นแทนอะไรที่อยู่ข้างเตียงบ้าง What's it? พรมแล้วมีอะไรอีกไหมคะ I think so นะคะเราสามารถบอกว่า there are a carpet and a bedside table next to the bed.Okay, listen again and repeat after teacher. There are a carpet and a bedside table next to the bed. Your turn.
1: There are.
0: Okay. Okay. Nice. The last one. The last one. Is there a clock in the room?Is there a clock in the room? ในห้องนี้เนี่ยมี a clock. What is it? A clock. What is it? A clock. นู่น a clock นะคะนาฬิกานะคะมีนาฬิกาอยู่ที่ห้องนี้หรือไม่ถ้าในนี้ไม่มีเราพูดว่าอย่างไรเอ่ย No, there isn't. เราใช้ isn't เนื่องจากถามว่าถาม is there นะคะก็ตอบว่า No, there isn't.แล้วนักเรียนคิดว่ามีอะไรในห้องนี้มีอะไรบ้างนักเรียนลองใช้ความคิดตัวเองดูว่านักเรียนสามารถบรรยายอะไรได้บ้าง There is สิ่งที่มีสิ่งเดียวเอ่ยพรมพรมถ้าพรมต้องบอกว่าอะไรคะ There is a carpet in the room มีอะไรอีกไหมที่มีอย่างเดียวที่เรายังไม่ได้

0: ใช้คำศัพท์วันนี้ What is it laptop laptop เราก็บอกว่า there is aLaptop in the room แบบนี้นะคะเวลาที่เราจะบรรยายว่ามีสิ่งไหนก็เลือกใช้ได้นะคะต่อไปอ่ะ how to use there is and there are เดี๋ยวคุณครูจะอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าวิธีการใช้ there is and there are ใช้อย่างไรทั้งสองสิ่งเนี่ยมีความหมายเหมือนกันแปลว่ามีเหมือนกันแต่ไม่ได้เจาะจงว่าใครมีนึกออกไหมคะเราสามารถพูดขึ้นมาลอยๆได้ว่ามีอะไรบ้างโอเค everyone lookAt the smart board together. There is used with the singular nouns. เราใช้ there is เมื่อคำนามนั้นเป็นอะไรคะ singular nouns. Singular nouns. คือคำนามที่มี only one thing. And there are is used with plural nouns. คำว่า there are เราจะใช้นำหน้าคำนามที่เป็นยังไงคะเป็นพหูพจน์นั่นเอง singular แปลว่าเอกพจน์แปลว่า1นะคะส่วน plural แปลว่าพหูพจน์หูมีกี่ข้างแสดงว่าต้องเป็น2สิ่งขึ้นไปเราถึงจะใช้ there are ยกตัวอย่างเช่นนักเรียนดูภาพนะคะ look at the picture what is it the bed what else คำศัพท์คำนี้คืออะไรคะมีเตียงแล้วมีอะไรผ้าห่ม blanket หมอนล่ะคะหมอนpillow แต่ว่ามันก็มีหมอนอยู่ใต้เตียงอีกใช่ไหมวิธีบรรยายทำยังไงนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราใช้ there is เราต้องมองหาคำนามที่เป็นสิ่งเดียวในการบรรยายถูกต้องไหมยกตัวอย่างเช่น there is a pillow on the bed ถูกต้องไหมมีหมอนหนึ่งใบอยู่บนเตียงถูกต้องไหมคะจากภาพจากภาพบนเตียงถูกต้องไหม
1: yes
0: okay what about the next one there are two pillows under the bedแล้วมันก็มีหมอนอีก2ใบอยู่ใต้เตียงถูกต้องไหม อันนี้คือวิธีการใช้ there is กับ there are นะคะมีความหมายเหมือนกันแต่ใช้ต่างกันแค่ตรงจำนวนคำนามเท่านั้นเองโอเคเรามาดูตัวอย่างก่อนตัวอย่างการใช้ถ้านักเรียนเจอข้อสอบนะคะหรือแบบฝึกหัดที่มีลักษณะให้เราเลือกใช้ there is กับ there are นักเรียนไม่ต้องกลัวเลยนะคะนักเรียนจำแค่ว่าverb to be ที่เป็น is เนี่ยใช้กับเอกพจน์หรือคำนามที่นับไม่ได้ค่ะส่วน there are verb to be are ตัวนี้ก็จะใช้กับสิ่งที่มีมากใช่ไหมคะมีเยอะเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอ blank แบบนี้ต้องเลือก there is หรือ there are สิ่งที่นักเรียนต้องสังเกตคืออะไรถูกต้อง s อยู่ตรงไหนอยู่หลังคำนามนะคะข้างหลังเส้นใต้แบบนี้มีคำนามซ่อนอยู่นักเรียนเห็นคำว่า two pillowsแปลว่าเราต้องใช้ there is หรือ there
1: are
0: ถูกต้องนะคะเราก็สามารถบอกได้ว่า there are two pillows on the bed แล้วเราก็ไปดูภาพว่ามันสอดคล้องกันหรือไม่ถ้าสอดคล้องแปลว่าถูกหรือไม่ถูก
1: ถ
0: ูกแล้วนะคะ number two there is or there are อ่ะกลุ่มไหนอยากตอบกลุ่ม one very good
2: there is
0: do you agree with him เห็นด้วยไหมคะOkay, there is. Okay, Weir, can you please read all of the sentence?
2: There is a bookcase next to the bed.
0: Okay, clap your hand for Weir. Okay. There is a bookcase next to the bed. Bookcase คืออะไรคะ โทรศัพท์ยังต้องมีเคสเลยใช่ไหมก็คือสิ่งที่อบอุ้มโทรศัพท์ Bookcase ก็คือชั้นที่เอาไว้วางอะไรเอ่ยเอาไว้วางหนังสือนะคะ Bookcase. There is a bookcaseเมื่อคำนามเป็นเอกพจน์ก็ใช้ there is what about the next one who want to answer the question group 1 got 1 point ได้ทุกคนเลยนะคะโอเค group 5
3: there is
0: I think so there is could you please read all of the sentence
3: there is a bookcase on the bed
0: one more time
3: there is a bookcase on the bed
0: okay very good clap your hand for burger good jobเบอร์เกอร์บอกว่า there is a blanket on the bed สัมพันธ์กับภาพไหมคะมีอะไรเอ่ย blanket what is it blanket ผ้าห่มอยู่บนเตียงนะคะ1พื้นนะคะต่อไป number 4 group 5 you got 1 point all of you got 1 point okay group 3
2: there is a lamp on the bedside table
0: wow very good clap your hand for thank you okay I think so นะคะ คำนามเป็นเพียงหนึ่ง

0: สิ่งเราก็เลือก there is a lamp don't forget to open your mouth a little bit lamp there is a lamp on the bedside table แบบนี้นะคะง่ายมากเลยนะคะถามว่าในรูปนี้มันตรงกันไหม there is a lamp ก็คือมีโคมไฟหนึ่งโคมไฟอยู่บน bedside table อยู่บนตู้เนี่ยตู้ข้างๆเตียงแบบนี้นะคะต่อไป number 5 who want to answer โอเคณเดชค่ะ
1: There is a carpet under the bed.
0: There is a carpet under the bed. Clap your hand for Nadette ค่ะ Job. มา group 6 you got 1 point. All of you got 1 point. And the last one who want to answer the last question. ใครจะตอบข้อนี้โอเคค่ะเชิญค่ะหัวหน้า There is or there are? What do you think?
2: There are ครับ
0: There are
2: two pictures above the bed.
0: Okay, one more time.
2: There are two pictures above the bed.
0: Very good. Clap your hand for the leader of the class.
3: There are two pictures above the bed. Above the bed จะแปลว่าอะไรเอ่ย
0: อยู่เหนือนะคะอยู่เหนือเตียงมันไม่เหมือนคำว่า on ถ้า on อาจจะอยู่ด้านบนเลยใช่ไหมสัมผัสพื้นผิวแต่ above เนี่ยแปลว่าอยู่เหนือขึ้นไปนะคะเก่งมากโอเคคุณครูคิดว่านักเรียนพอจะเข้าใจวิธีการใช้ there is กับ there are แล้วนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถสังเกตวิธีการใช้นะคะจากคำนามนั่นเองแบบที่ทีเชอร์ได้บอกไปเมื่อข้างต้นนะคะโอเค now it's time to teamwork อ่ะวันนี้นะคะนักเรียนจะได้ทำใบงานกลุ่มนะคะมีใบงานอยู่1ใบนักเรียนแบ่งกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนจะต้องออกแบบห้องนอนนะคะแล้วก็เขียนบรรยายโดยการใช้ประโยค there is there are แบบที่คุณครูให้ตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้นะคะซึ่งนักเรียนสามารถดูประกอบกับใบความรู้ที่คุณครูให้นะคะว่าวิธีการใช้ there is there are เป็นยังไงนะคะโอเค you got handout you got your worksheet and look at the instruction first okay everyone look at the instruction ก็คืออะไรเอ่ยคำสั่งใช่ไหมคะเขาบอกให้เรา design your own bedroom then write five sentences about it by using there is there are and preposition in on behind next to above between under and in front of หมายความว่านักเรียนเนี่ยจะต้องเขียนบรรยายนักเรียนออกแบบภาพก่อนออกแบบภาพยังไงนะคะที่ชอบมีบัตรภาพเล็กๆเอาไว้ให้นักเรียนนะคะสามารถนำคุณครูตัดไว้ให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะสามารถวางลองดีไซน์ดูว่าห้องนอนของเราเนี่ยเราชอบให้อะไรวางอยู่ตรงไหนนะคะเมื่อจัดเรียงเสร็จแล้วนักเรียนมาเขียนบรรยายด้านล่างนะคะว่ามีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างนะคะถ้าสอดคล้องกับภาพก็ถือว่าถูกต้องก็ค่อยๆเขียนไปนะคะเหมือนเดิมคุณครูก็จะมีประโยคตัวอย่างให้นะคะนักเรียนก็สามารถดูตัวอย่างได้จากใบความรู้หรือจะดูจากสมาร์ทบอร์ดของเราก็ได้นะคะแบบนี้เลยนะคะดูจากภาพนะคะนักเรียนสามารถสังเกตได้ว่ามันสอดคล้องกันหรือไม่ใช้ there is there are อย่างไรนะคะ if you are ready I will give you around 5 minutes น้อยไปไหมคะ5 นาทีน้อยไปไหมโอเค I give you around 5 to 10 minutes นะคะไม่เกิน10 นาทีนักเรียนจะต้องจัดวางสิ่งของและเริ่มเขียนให้เรียบร้อยนะคะโอเค if you are ready take your time

0: Everyone ทามทราบโอเคนักเรียนจัดเรียงนะคะดีไซน์ห้องนอนแล้วก็เขียนประโยคได้ดีมากๆทุกกลุ่มเลยแต่ว่าคุณครูจะสุ่มแค่2กลุ่มนะคะที่จะเป็นตัวอย่างนะคะบางกลุ่มก็เขียนได้ประมาณ2ประโยคไม่เป็นไรนะคะหรือบางกลุ่มได้3บางกลุ่มได้5ถึง6ถึง7เลยก็มีเหมือนกันนะคะทำได้ดีมากๆโอเค I will choose the group 3 and group 6 to present your worksheet today. Are you ready?
1: Yes.
0: Okay, could you please read it for your friends? Stand up please and read it.
2: There is a pillow on a bed. There is a bed between a bookshelf and a carpet.
0: You have to say there, not they. One more time.
2: There is a bed between a bookshelf and a carpet.
0: That's it. Only two, right?
2: Yes.
0: Okay. Clap your hand for your friend. The next group is going to be the six. Group number six.
3: There is a pillow on the bed. There is an alarm clock on the shelf. There is a TV on the desk.
0: Okay, very good. Clap your hand for your friend. Good job. นักเรียนอย่าลืมนะคะดูความสอดคล้องระหว่างสิ่งที่ตัวเองเขียนบรรยายกับภาพที่ตัวเองติดหรือว่าจัดเรียงเอาไว้นะคะตามตัวอย่างของทีเชอร์ด้วยนะคะเราก็สามารถรีเช็คคำตอบของตัวเองผ่านความสอดคล้องจากภาพแล้วก็คำศัพท์ต่างๆนั่นเองนะคะต่อไปเราจะมา wrap up กันนะคะทบทวนบทเรียนนะคะว่าเราเรียนอะไรไปวันนี้นะคะสิ่งที่เราได้เรียนก็คือเรื่องของการใช้ there is there are ด้วยถูกต้องไหมเราได้เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์ต่างๆนะคะนักเรียนจึงสามารถนำมาทำแบบฝึกหัดได้นะคะทั้งเขียนได้ออกเสียงได้ด้วยนะคะโอเค everyone what is the difference between there is and there are there is กับ there are มีความแตกต่างกันยังไงคะมีความเหมือนไหม there is กับ there are เนี่ยมีความเหมือนด้วยเหมือนคือความมันแปลว่ามีเหมือนกันถูกต้องไหมคะแล้วความต่างคืออะไรเอ่ยThere is ใช้นำหน้าคำนามที่เป็นเอกพจน์นะคะส่วน there are ใช้นำหน้าคำนามที่เป็นพหูพจน์ very good โอเคถ้าอย่างนั้นนักเรียนช่วยตอบคำถามคุณครูแค่2คำถามก่อนที่เราจะจบบทเรียนกันนะคะดูจากภาพแล้ว A นะคะ number 1 is there a lamp on the bedside table yes or no is there a lamp on the bedside table
1: yes
0: is it orYes or no?
1: Yes.
0: Yes. นะคะเราสามารถตอบได้ว่า Yes. There is a lamp on the bedside table. โอเคคำถามที่2นะคะ Are there any pillows on the bed? Yes or no? Are there any pillows on the bed?
1: Yes.
0: Yes. There are two pillows on the bed.แค่นี้เองนะคะวิธีการใช้ there is there are สังเกตที่คำนามนะคะว่ามีจำนวนเท่าไหร่แล้วก็เลือกใช้ there is there are ให้ถูกต้องโอเค everyone clap your hand for today เก่งมากๆเลยนะคะผลงานของแต่ละกลุ่มนะคะน่ารักมากๆนะคะคุณครูหวังว่านักเรียนปลายทางนะคะจะทำกิจกรรมไปร่วมกันคือการออกแบบห้องนอนของตัวเองนะคะและบรรยายได้สอดคล้องกันนะคะโอเคบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะวันนี้เรียนเรื่องของ bedroomNext time we are going to learn about the kitchen. Okay. สิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็คือใบงานนะคะแล้วก็กิจกรรมที่เราจะต้องได้เจอนะคะเราจะมาร่วมสนุกด้วยกันโอเค Today you are very good with your activities. You are good at English. หลายๆคนนะคะ many students get better and better every day นะคะครูก็อยากให้นักเรียนฝึกภาษาไปเรื่อยๆนะคะเพื่อการใช้ภาษาที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ถี่มากขึ้นนะคะโอเคนะคะเราเจอกันในครั้งหน้าโอเค everyone you can make a mini heart to your friend to student on the LTV 7 before we say goodbye okay you can say goodbye and give them mini heart okay are you ready okay everyone see you next time
4: thank you teacher
0: thank you everyone okay give them the mini heart bye bye

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา

0: 18:25 น.ถึง10:40 น.
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นาทีและเวลา 12:25 นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นาทีและเวลา 20:30 นาทีวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นาทีและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษาพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นาทีและเวลา 20:30 นาทีรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกรุกแผ่วถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: ใช่แล้วล่ะพระองค์ทรงแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9ผ่านพระราชกรณียกิจในการดูแลรักษาป่าทั่วเมืองไทยที่ภาคเหนือท่านทรงทำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ส่วนที่อีสานท่านทรงทำโครงการป่ารักน้ำโครงการเหล่านี้เปลี่ยนพื้นที่ที่แห้งแล้งมากๆให้กลายเป็นป่าเขียวชอุ่มเลยนะ
1: เราไปดูกันดีกว่าว่าท่านปลูกป่าได้ยังไง
3: บ้านกุดนาขามจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2526
4: เด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มาเฮ็ดอีหยังกันกลางถนนดีเด้อที่หลบทัน
1: ขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยค่ะ
5: อ้าวนึกว่าผู้ใดบักจอยสิไปใส
4: ว่าสิไปหาเฮ็ดงานที่กรุงเทพแล้วพวกเจ้าล่ะมาเดินอีหยังกลางแดดฮ้อนๆจังซี
5: ่ค่อยสิไปเฮ็ดงานคือกันงานปลูกป่าน่ะ
4: อีหยังนะปลูกป่าบ้าไปแล้วบ่แล้งๆจังซี่สิปลูกเฮ็ดหยังปลูกไปก็ตายหมดเจ้าบ้าบ่ไปหางานในเมืองกับหมู่เฮาดีกว่าบักเถิง
5: บ่ไปดอกเจ้าบ่ฮู้แล้วว่าปีที่แล้วน่ะพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารับน้ำที่บ้านถ้ำติ้วแล้วเพิ่มที่กุดนาขามบ้านเฮานี่ให้คนมาช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลป่าเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้ด้วยผ่านไปปีเดียวเห็นป่าสีเขียวเต็มไปหมดมีคนสมัครเข้าร่วมหลายเลย
4: ค่อยก็ว่าจะไปด้วยจะช่วยท่านเฮ็ดให้หมู่บ้านเฮามีป่าสีเขียวบ้างทีนี้พวกเฮาก็บ่ต้องไปเฮ็ดงานเฮ็ดการที่อื่น
6: บักจอยไปกันเถอะ
4: เจ้าไปผู้เดียวเถอะ
6: อ้าวอีหยังวะเนี่ย
4: เอ็งดูสิพระราชินีท่านมาช่วยหมู่บ้านเฮาแล้วหมู่เฮาเป็นคนที่นี่แท้ๆจังไดถึงบ่ช่วยกันอีกอย่างถ้าต้นไม้มันปลูกขึ้นก็แสดงว่าไร่นามันเฮ็ดได้คอยก็อยากเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่ที่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่คือกันบักเถิงบักเถิงโว้ยคอยไปด้วย
2: นึกยังไงถึงอยากปลูกต้นไม้เนี่ย
7: ผมเห็นพระพันปีทรงปลูกป่าก็เลยอยากช่วยบ้างครับเมืองไทยจะได้มีต้นไม้เยอะ
2: ๆดีมากเลยแต่ท่านไม่ได้ทรงทำแค่เรื่องป่านะในท้องทะเลก็ทรงมีโครงการฟื้นฟูทรัพยายฝั่งและท่านก็ยังทรงนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ทำเกษตรแบบผสมผสานมาสร้างความตัวอย่างให้ประชาชนด้วยนะแล้วนี่ดูนี่ในหลวงรัชกาลปัจจุบันและพระราชินีก็ทรงต่อยอดโดยพระราชทานจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ในหลายพื้นที่ทำให้คนที่ว่างงานหรือต้องกลับภูมิลำเนาได้มีงานทำเลี้ยงชีพต่อไปได้ด้วยนะ
1: หนูอยากเห็นมากเลยค่ะกลับบ้านไปต้องขอให้คุณแม่พาไปดูซะแล้ว

0: ดีมากเลย
1: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยรักษาป่าไม้และท้องทะเลของประเทศไทยตามที่พระองค์เคยตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากสามารถพึ่งตัวเองได้ซึ่งโครงการนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันยังทรงสืบสานต่อมา

0: เป็นพระปฐมบรมราชโองการที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9
1: นี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำไมได้โครงการนี้นะกระท้อนอร่อยๆแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
2: ทุเรียนในรถเนี่ยสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
1: พูดจาแบบนี้จะวัดกันใช่ไหมฮะ

0: วัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะครับเป็นที่แน่นอนว่าถ้าเจอหน้าคุณครูก็จะเป็นการเรียนการสอนรายวิชา
1: ภาษาไทย
0: ยอดเยี่ยมครับรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับเดี๋ยวเราไปทบทวนความรู้กันก่อนนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะยังศึกษาในเรื่องของเรื่องการนำเสนอข้อมูลอย่างไรให้น่าสนใจใช่ไหมครับซึ่งในวันนี้เนี่ยจะเป็นครั้งที่3เดี๋ยวขอทบทวนครั้งที่1กับครั้งที่2ที่ผ่านมาก่อนนักเรียนต้นทางครับคุณครูเนี่ยได้มีการนํานักเรียนเนี่ยศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะวางแผนอะไรสักอย่างวางแผนอะไรลูกวางแผนเพื่อออกแบบโครงร่างใช่ไหมครับเพื่อเอาโครงร่างเนี้ยไปทําสื่อให้ความรู้อาจจะเป็นนิทรรศการหรือว่าอาจจะเป็นโปรแกรมนำเสนอหรือแพลตฟอร์มนำเสนอบางอย่างที่แต่ละกลุ่มนั้นมีความถนัดแล้วก็สิ่งสำคัญอีกเรื่องหนึ่งครับนักเรียนปลายทางนักเรียนต้นทางครับครูให้พวกเราออกแบบอะไรด้วยนะออกแบบอะไรครับออกแบบโครงร่างแล้วก็ใส่เนื้อหาไปว่าแต่ละกลุ่มตั้งแต่กลุ่มที่1จนถึงกลุ่มที่6ตามการจัดของนักเรียนต้นทางเนี่ยนักเรียนมีความสนใจและอยากจะทำเรื่องใดนำเสนอบ้างถูกต้องไหมครับนะก็จะมีทั้งที่เรื่องของอะไรครับโรคโควิด-19 อันนี้เป็นเรื่องของขนมไทยอันนี้เป็นภัยทาง
2: อินเทอร์เน็ต
0: ใช่ไหมครับแล้วก็มีอะไรอีกนะเรื่องของธรรมชาติอันนี้สึนามิอันนี้อะไรครับเป็นเรื่องพายุแล้วก็เรื่องแผ่นดินไหวซึ่งก็จะทำให้เห็นว่านักเรียนต้นทางของเราเนี่ยนะครับได้มีการระดมความคิดแล้วก็มีการวางแผนว่าเรามีความสนใจในเรื่องใดก็มีการนำเสนอไปคร่าวๆในครั้งที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นครั้งที่1แล้วก็ครั้งที่2ใช่ไหมครับซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าทำไมเรื่องนี้จึงต้องเป็นการศึกษาในระยะยาวเพราะว่าในการทำครั้งเดียวเนี่ยจะยังไม่เกิดผลสำเร็จนะครับอันนี้จึงเป็นที่มาว่าทำไมจึงต้องมีการทำไมครับให้นักเรียนได้ศึกษาแล้วก็ระดมความคิดฉะนั้นนักเรียนเห็นหรือยังครับว่ากว่าเราจะได้ผลงานที่มีคุณภาพเนี่ยก็เป็นเหมือนเรื่องของกระบวนการอ่านตั้งแต่เราได้ศึกษามาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกเลยครับว่าเราอ่านครั้งแรกเนี่ยเราได้ใจความเลยไหมครับเราไม่ได้ฉะนั้นการทำนิทรรศการหรือการทำสิ่งใดที่จะให้ความรู้ก็เช่นเดียวกันต้องมีการระดมความคิดมีการคุยมีการตกลง

0: างครั้งคุยกันลงตัวก็จบแต่ถ้าคุยแล้วเกิดข้อโต้แย้งหรือไม่ลงตัวนักเรียนก็ต้องมีการคิดต่อไปว่าเราจะสามารถประคองหรือว่าแก้ไขสถานการณ์ประจำกลุ่มนี้ให้ประสบผลสำเร็จอย่างไรบ้างนะครับซึ่งก็เชื่อว่านักเรียนได้ไปปฏิบัติแล้วแล้วก็มีการมาสอบถามคุณครูทั้งในห้องออกอากาศด้วยแล้วก็ห้องอะไรครับห้องนอกเวลานะครับก็คือเป็นห้องเรียนนอกเวลานักเรียนเจอครูก็สามารถถามได้แล้วก็มีนักเรียนต้นทางเนี่ยได้มาสอบถามคุณครูเช่นเดียวกันปลายทางล่ะครับปลายทางเป็นอย่างไรบ้างได้มีการคิดมีการวางแผนและบอกคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมอยู่ห้องปลายทางอย่างไรบ้างว่าตอนนี้นักเรียนมีความสนใจเรื่องนี้คุณครูอยากรู้จังเลยว่านักเรียนปลายทางนั้นมีการคิดแล้วก็เรื่องเนี่ยจะตรงกับนักเรียนต้นทางหรือไม่จะมีคนทำเรื่องอาหารไทยมีคนทำเรื่องขนมไทยไหมมีคนทำเรื่องพายุไหมมีคนทำเรื่องแผ่นดินไหวหรือไม่ซึ่งในขณะนี้นักเรียนต้นทางเนี่ยก็ได้นำเสนอคุณครูมาแล้วนะครับในวันนี้ลูกยังเป็นการเรียนการสอนในเรื่องของอะไรครับก่อนที่เราจะไปออกแบบเป็นชิ้นงานเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าหลักและข้อมูลในการนำเสนอข้อมูลเนี่ยทำอย่างไรให้เกิดเป็นความน่าสนใจซึ่งวันนี้ก็จะเป็นครั้งที่3เดี๋ยวช่วยคุณครูนะครับทั้งต้นทางปลายทางนะครับอ่านจุดประสงค์การเรียนรู้หน่อยว่าแต่ละข้อเป็นอย่างไรบ้างพร้อมนะครับ1 2 3ข้อ1ครับ
1: บอกหลักการบอกแบบเขาโครงเนื้อเรื่องเพื่อนำเสนอ
0: ข้อ2ครับ
1: เขียนร่างเขาโครงเนื้อเรื่องเพื่อนำเสนอความรู้ได
0: ้และข้อ3ครับ
1: บอกประโยชน์ของหลักการบอกแบบเขาโครงเนื้อเรื่องเพื่อนำเสนอความรู้
0: นี่ก็จะเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้ซึ่งก็จะเป็นจุดประสงค์เดิมที่เราได้มีการคุยกันแล้วก็มีการศึกษากันใช่ไหมครับเดี๋ยวตอนนี้คุณครูเนี่ยมีคำถามอยากจะถามนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางในขณะนี้เนี่ยเราดำเนินมาถึงครั้งที่3ในเรื่องของการอะไรครับนำเสนอข้อมูลอย่างไรให้น่าสนใจซึ่งตอนนี้เนี่ยนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยคุณครูเห็นแล้วว่ามีการทำความคืบหน้าไปเกินกว่าประมาณ 50% แล้วคุณครูดูอย่างไรว่าเป็น 50% เนื่องจากว่าได้มีการเดินดูคร่าวๆก่อนในครั้งที่ผ่านมาแล้วก็คุณครูเนี่ยได้มีการคุยกับนักเรียนต้นทางนอกรอบนะครับซึ่งนักเรียนปลายทางเองเนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะปรับประยุกต์วิธีการในการคุยกับคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมอยู่ห้องปลายทางให้เกิดความเหมาะสมตามบริบทของนักเรียนและคุณครูได้ฉะนั้นวิธีการที่ได้มานั้นเหมือนกันไหมครับอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าปลายทางได้มาซึ่งคำตอบแล้วก็สามารถที่จะออกแบบสิ่งที่เอาไว้ให้ความรู้ได้ซึ่งอาจจะเป็นนิทรรศการก็ได้อาจจะเป็นแผนภูมิแผนภาพให้ความรู้ก็ได้ฉะนั้นจำเป็นไหมครับนักเรียนว่าจะต้องเป็นนิทรรศการอย่างเดียวนักเรียนต้นทางจำเป็นไหมว่าเราจะต้องไปหาทุนราคาแพงๆมาเพื่อทำนิทรรศการไม่จำเป็นเลยฉะนั้นในปัจจุบันในยุคที่เป็นยุคโลกาภิวัตน์แบบนี้เนี่ยอะไรครับสิ่งอำนวยความสะดวกนั้นมีอยู่มากมายเราต้องมีการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมฉะนั้นของเดิมที่เราเคยใช้อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถนำเอามาใช้เอามาออกแบบให้เกิดความเหมาะสมได้ดีเสียอีกถูกไหมครับฉะนั้นก็อะไรครับเป็นการประหยัดต้นทุนด้วยแล้วก็เป็นการระดมความคิดสร้างสรรค์ด้วยวันนี้คุณครูมีประเด็นจะถามนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเช่นเดียวกันว่าจากที่เราเรียนกันมาแล้วเนี่ยในขณะนี้ความคืบหน้าของผลงานของนักเรียนต้นทางนะเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตถามต้นทางก่อนว่าตอนนี้เนี่ยได้มีความคืบหน้าของต้นทางเนี่ยเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็มีปัญหาอะไรบ้างฉะนั้นนักเรียนต้นทางเตรียมคำตอบไว้ให้ครู2ข้อข้อ1ความคืบหน้าของหนูข้อ2ปัญหาและอุปสรรคเดี๋ยวขออนุญาตเรียงตามกลุ่มไปเลยนะครับไปที่กลุ่มนี้ก่อนไปที่กลุ่มนี้ก่อนนะครับกลุ่มนี้ทำเรื่องอะไรครับเป็นเรื่องโควิด-19 ใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้ใช้ไมโครโฟนในการตอบนะครับนักเรียนปลายทางจะได้ยินด้วยนะครับอ่ะกลุ่มนี้ทำเรื่องอะไรลูก
2: โควิด-19 ครับ
0: เป็นเรื่องโควิด-19 นะครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเพื่อนเราทำเรื่องนี้ทีนี้ครับความคืบหน้าตอนนี้จากการประเมินคร่าวๆของกลุ่มเนี่ยไปได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับ
2: 90ครับ
0: ประมาณ 90% แสดงว่าตอนนี้นักเรียนมีความมั่นใจแล้วว่าข้อมูลที่นักเรียนหานั้นค่อนข้างที่จะครอบคลุมแล้วใช่ไหมครับทีนี้อยากสอบถามหน่อยครับว่ากลุ่มนี้ครับ ตอนที่ระดมความคิดแล้วทำงานกันเนี่ย

0: เอามา
1: เอาข้อมูลมา
0: จัดเรียงให้เป็นสไลด์ครับ
1: เอามาทำให้เป็นสไลด์นะครับซึ่งอันนี้เดาว่าน่าจะเป็นโปรแกรมนำเสนอแบบหนึ่งใช่ไหมครับที่นักเรียนได้ทำขึ้นมาอ๋อพอระดมความคิดเสร็จก็เอาข้อมูลนั้นมาเรียบเรียงนะครับแล้วก็ออกแบบให้เหมาะสมตามบริบทของกลุ่มใช่ไหมครับฉะนั้นก็ 90% แล้วเดี๋ยวเรารอดูกันว่ากลุ่มนี้จะมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างนะอ่ะประมาณนี้ฉะนั้นนี่คือการวางแผนที่ไป 90% แล้วทีนี้อยากรู้ว่ากว่าจะถึง 90% นะครับมีปัญหาและอุปสรรคอะไรใดๆบ้างไหมครับบางครั้งมีข้อจำกัดในเรื่องของการหาข้อมูลนักเรียนแจ้งว่าหาข้อมูลไม่เจออนุมานว่าน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับของความจำกัดของตัวข้อมูลไหมเช่นบางทีโรคแบบเนี้ยหรือว่าเว็บไซต์เนี่ยไม่ตรงเอาไมโครโฟนตอบได้เลยครับ
0: บางทีอาจจะมีข้อมูลที่ไม่ครบค่ะ
1: อ๋อได้ข้อมูลที่ไม่ครบตามองค์ประกอบใช่ไหมครับฉะนั้นทีนี้พอเราข้อมูลไม่ครบตามองค์ประกอบเนี่ยเราแก้ปัญหายังไงครับ
0: หาเว็บไซต์หลายๆเว็บไซต์ค่ะ
1: หาจากหลายๆเว็บไซต์อ้าวปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มแรกนะนักเรียนต้นทางปลายทางก็คงจะเห็นแล้วว่านี่เป็นตัวอย่างคำถามที่คุณครูจะใช้ถามหลังจากที่เราได้ผ่านการอะไรครับศึกษาแล้วก็มีการระดมความคิดรวมถึงวางแผนมาแล้วว่าเรานั้นมีความต้องการที่จะออกแบบอย่างไรฉะนั้นนักเรียนเรียนไปเอ๊ะนี่ยังใช่วิชาภาษาไทยหรือเปล่าหนูอย่าลืมว่าการเรียนรายวิชาภาษาไทยนี่คือการเอาองค์ความรู้ที่เราได้เรียนไปจากต้นชั่วโมงแรกๆตั้งแต่การอ่านจับใจความการตีความการแปลความแล้วก็เรื่องของกระบวนการออกแบบการจัดการเรียนรู้ใช่ไหมครับขออภัยการออกแบบสื่อเนี่ยโดยการเอาเทคนิคทั้งหมดเนี่ยมาใช้ทูถามนักเรียนต้นทางและปลายทางหน่อยครับกว่าเราจะหาข้อมูลเนี่ยเราอ่านไหมเราอ่านไหมครับเราอ่านเราตีความไหมครับเราตีความเรามีการพูดคุยไหมครับเนี่ยใช่การสื่อสารยังใช่การอ่านยัง
2: ใช
1: ่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีปฏิสัมพันธ์หรือยังฉะนั้นเวลานักเรียนทำงานเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มานั่งคิดหรอกแต่พอเวลาเราเอาผลของการทำงานมาสะท้อนนี่คือรูปแบบของเทคนิคการสื่อสารนั่นเองนะครับตอนนี้กลุ่มหนึ่งเรียบร้อยแล้วเรื่องของโควิด-19 นะครับแล้วได้มีการไปสอบถามผู้รู้เพิ่มเติมไหมยังใช่ไหมครับถ้างั้นเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอีก 10% เนี่ยยังไงอยากจะให้หนูเนี่ยไปสอบถามจากคุณครูที่ทำหน้าที่เป็นงานพยาบาลก็ได้ว่าถ้าหนูทำแบบนี้คุณครูอยากเพิ่มเติมประเด็นใดไหมนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับสมมุติว่าถ้านักเรียนได้ทำเรื่องเดียวกับนักเรียนต้นทางเนี่ยในพื้นที่ที่นักเรียนอยู่เนี่ยถ้ามีคุณครูที่เป็นคุณครูอนามัยหรือว่ามีโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เนี่ยลองเอาเนื้อหาประเด็นตรงนี้ไปสอบถามกับคนที่ทำหน้าที่ตรงนี้ก็ได้บางครั้งเราอาจจะได้ข้อมูลหรือว่าแนวความคิดเพิ่มเติมจะทำให้เรานั้นมีความรู้เพิ่มเติมได้นะฝากไว้นะครับต่อไปนะครับขออนุญาตมาที่กลุ่มที่2ด้านหน้าใช่ไหมครับได้มีการวางแผนทราบว่าอันนี้เป็นเรื่องอาหารใช่ไหมครับเป็นอาหารประเภทขนมอะไรเอ่ย
0: ขนมไทยค่ะ
1: ขนมไทยเดี๋ยวให้ตัวแทนกลุ่มนะครับเป็นผู้ตอบว่าเราได้มีการวางแผนอย่างไรบ้างครับ
0: นะคะวางแผนโดยการที่คิดขนมไทย4ภาคค่ะแล้วก็ใช้อินเทอร์เน็ตค่ะในการค้นหาค่ะ
1: ใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาแล้วก็มีการตกลงกันว่าอยากทำเรื่องนี้ใช่ไหมครับทีนี้ความคืบหน้าจากการประเมินของตนเองครับคิดว่าจาก 100% ตอนนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์ละ
0: ประมาณ 80% ค่ะ
1: ประมาณ 80% ทีนี้เรามีการคุยกันประมาณกี่ครั้งลูกกว่าจะถึง 80% เนี่ย
0: ก็ประมาณ4ครั้งค่ะ
1: ประมาณ4ครั้งแล้วทีนี้การแบ่งหน้าที่ของในกลุ่มครับเราแบ่งยังไงครับ
0: จะมีคนคอยหาข้อมูลนะคะแล้วก็มีการช่วยกันทำค่ะ
1: ทีนี้ตอนที่แบ่งข้อมูลเสร็จแล้วเนี่ยตามความคาดหมายหรือว่าความคาดหวังของกลุ่มเนี่ยอยากจะทำออกมาในแนวไหนครับเป็นโปรแกรมนำเสนอหรือว่าเป็นนิทรรศการหรือว่าแบบไหนครับ
0: เป็นโปรแกรมนำเสนอค่ะ
1: อ๋อคือจะเอาข้อมูลลงโปรแกรมนำเสนอทีนี้คุณครูนำเสนอเพิ่มเติมนะกลุ่มนี้นะถ้าเกิดว่าเราทำเรื่องขนมไทยอ่ะถ้าเป็นไปได้อยากจะให้ลองดูว่าถ้าเราไปเจอขนมไทยที่ตรงกับสิ่งที่เรานำเสนอสามารถเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างได้แต่ย้ำเสมอว่าครูไม่ได้พูดเชื้อเชิญให้เราเสียตังค์หรือเสียเงินถ้านักเรียนสามารถหาได้ใช้คำว่าถ้าหาได้ให้หามาแต่ถ้าหาไม่ได้ก็สามารถใช้ภาพประกอบได้ถูกไหมครับฉะนั้นนิทรรศการจะเป็นจะต้องเสียเงิน
3: ไม่

0: จำเป็นฉะนั้นเราสามารถประยุกต์ได้ทีนี้อยากทราบอีกเรื่องหนึ่งครับมีอุปสรรคหรือมีปัญหาอะไรไหมครับตอนที่ทำ
1: ข้อมูลไม่เพียงพอค่ะ
0: ข้อมูลไม่เพียงพอก็คือเราไม่สามารถจะหาข้อมูลได้ครบตามองค์ประกอบใช่ไหมครับทีนี้ส่วนไหนของข้อมูลที่ไม่พออ
1: ย่างเช่นขนมของภาคเหนือนะคะค่อนข้างหายากค่ะ
0: ของภาคเหนือทีนี้ครับแต่ละคนในกลุ่มเนี่ยเราแบ่งหน้าที่ยังไงคนนี้ทำอะไรครับ
1: หาข้อมูลค่ะ
0: คนนี้แหละครับ
1: คอยระดมความคิดค
0: ่ะอ๋ออันนี้คือช่วยเรื่องความคิดแล้วก็เอาข้อมูลมาเรียงใช่ไหมครับทีนี้เราหาข้อมูลเสร็จแล้วเนี่ยได้มีการไปปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่ทราบไหมครับ
1: ยังค่ะ
0: ตอนนี้ยังใช่ไหมครับฉะนั้นอีก 20% ที่เหลือก็ลองดูว่าเราจะสามารถไปสอบถามใครบ้างอย่างเช่นโรงเรียนต้นทางของเราโรงเรียนวังไกลกังวลเนี่ยก็มีคุณครูที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของขนมไทยซึ่งนักเรียนสามารถไปสอบถามท่านนอกเวลาได้บางครั้งเขาอาจจะให้ความรู้นักเรียนเพิ่มเติมได้นะอ่ะกลุ่มนี้ไม่น่าห่วงดูแล้วก็คล้ายๆกลุ่มแรกปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มนี้นะครับยอดเยี่ยมนะต่อไปกลุ่มนี้ครับกลุ่มนี้ทำเรื่องอะไรครับ
2: ภัยจากอินเทอร์เน็ตค่ะ
0: เป็นเรื่องของภัยจากอินเทอร์เน็ตทีนี้อยากทราบครับว่าตอนนี้ความคืบหน้าของเราเนี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับ
2: 50 60ค่ะ
0: ประมาณ 50-60% ทีนี้เราได้มีการระดมความคิดแล้วก็วางแผนไปบ้างหรือยังครับ
2: วางแล้วค
0: ่
2: ะ
0: ทีนี้พอวางเนี่ยครูอยากทราบขั้นตอนที่หนูบอกครับว่าเราคุยกันในกลุ่มอย่างไรครับ
2: เราก็จะเริ่มจากการค้นหาทีนี้แล้วก็จะมาแยกหัวข้อค่ะแล้วก็จะสรุป
0: มีการค้นหามีการแบ่งหัวข้อแล้วก็มีการสรุปถามนักเรียนต้นทางครับที่เพื่อนๆตอบมาเนี่ยตรงตามขั้นตอนของการหาข้อมูลไหมลูกตรงเพราะว่านักเรียนหาแล้วไม่ได้หาเลยแต่ว่ามีการเอาข้อมูลนั้นมาจัดเรียงก่อนแล้วก็อะไรครับแบ่งสัดส่วนข้อมูลให้เกิดความเหมาะสมทีนี้อย่างกลุ่มนี้ทำเรื่องของภัยอินเทอร์เน็ตเนี่ยครับเชื่อว่าบางทีจะเอาตามความที่คุณครูรู้สึกนะบางทีมันอาจจะเป็นการเจอคำศัพท์ยากอะนะครับนักเรียนครับนักเรียนเคยได้ยินเรื่องภัยอินเทอร์เน็ตไหมครับเคยไหมนักเรียนต้นทางทุกคนเลยครับเคยไหมครับปลายทางเคยไหมครับครูเชื่อว่าบางครั้งเนี่ยในการหาข้อมูลกลุ่มนี้อาจจะต้องระวังนิดหนึ่งว่าเวลาเราไปเจอคำศัพท์ยากเช่นมาแวร์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันแวร์อะไรอย่างเงี้ยจะเป็นคำที่เกี่ยวข้องกับอะไรฉะนั้นตรงนี้ต้องหาข้อมูลแล้วก็จำแนกคดีแต่ถ้าในสมัยหลายสิบปีก่อนเนี่ยมันจะมีการโจมตีด้วยไวรัสถูกไหมครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยไวรัสยังมีอยู่ไหมมีแต่ว่าวิธีการเนี่ยเปลี่ยนไปเนื่องจากว่าวิทยาการมันทำไมครับมีการปรับทันสมัยขึ้นนะทีนี้ปัญหาอุปสรรคล่ะครับมีไหมครับ
2: ก็หาข้อมูลไม่ครบค่ะ
0: ก็จะเป็นเหมือนกลุ่มแรกกลุ่ม2คือข้อมูลนั้นยังไม่ครบถ้วนทีนี้คุณครูแนะนำอย่างนี้ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีเราสามารถสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญในโรงเรียนเราได้เช่นอาจจะเป็นคุณครูที่อยู่ในกลุ่มสาระนี้ซึ่งมีอยู่หลากหลายท่านเลยเราสามารถสอบถามท่านได้เพราะจะทำให้เรานั้นมีทิศทางมากขึ้นว่าถ้าหนูนำเสนอแบบนี้คุณครูอยากมีสิ่งใดเพิ่มเติมไหมคะหรือว่าอยากจะเพิ่มเติมในส่วนใดบ้างจะทำให้เราเห็นทิศทางมากขึ้นหรือว่าจะปรึกษาคุณครูก็ได้นะจริงครูไม่ใช่คุณครูเทคโนโลยีแต่ว่าสามารถบอกเราในฐานะที่เป็นครูภาษาไทยได้ว่ากรณีถ้านักเรียนเอาข้อมูลมาแบบนี้เราจะนำเสนออย่างไรนะครับให้น่าสนใจอันนี้ก็ให้กำลังใจนักเรียนกลุ่มนี้ว่าเป็นอะไรครับความคืบหน้าประมาณ 50-60% แล้วนะครับก็กลุ่มอื่นไม่ใช่ว่าทำแต่กลุ่มตัวเองนะก็มีการสอบถามเพื่อนๆได้นะว่าทำอย่างไรบ้างบางครั้งอ่ะแม้ว่าเราจะไม่ได้ทำเรื่องภัยของอะไรครับอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราสามารถสอบถามขั้นตอนวิธีการวางแผนได้สอบถามได้บางครั้งก็จะทำให้เราเนี่ยไปอะไรครับเกิดความคิดใหม่ๆในกลุ่มทำให้การทำงานนั้นเร็วขึ้นได้ยอดเยี่ยมมากนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปกลุ่มต่อไปกลุ่มที่4ใช่ไหมครับกลุ่มที่4เนี่ยทำเรื่องอะไรครับ
3: สึนามิค่ะ
0: เป็นเรื่องภัยธรรมชาติคือสึนามิตอนนี้สอบถามครับนักเรียนต้นทางและปลายทางฟังไปพร้อมกันนะครับเป็นเรื่องน่าสนใจแล้วก็ใกล้ตัวมากเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งภัยพิบัติที่เราจำเป็นจะต้องรู้สึนามิสอบถามตอนนี้ความคืบหน้าของผลงานเนี่ยไปเท่าไหร่แล้วครับ
3: ประมาณ 80-90% ค่ะ
0: 8-90% ทีนี้อยากสอบถามกระบวนการครับว่าพวกเราเนี่ยได้มีการวางแผนข้อมูลอย่างไร
3: โดยการหาข้อมูลและตรวจสอบแหล่งที่มาความถูกต้องค่ะ
0: มีการตรวจสอบข้อมูลแหล่งที่มายังถูกต้องทีนี้นี่นักเรียนครับดีมากเลย กลุ่มนี้ตอบครูว่ามีการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องอยากทราบขั้นตอนว่าหนูทำอย่างไรในการตรวจสอบข้อมูลว่าข้อมูลนี้ถูกต้อง
3: ดูจากเว็บไซต์ค่ะแล้วก็แหล่งที่มา
0: เราดูจากเว็บไซต์และแหล่งที่มาทีนี้จำได้ไหมว่าเราดูยังไงว่าเว็บไซต์เนี่ยเชื่อได้อะไรเงี้ยดูยังไงครับ
3: มาจากรัฐบาลโดยตรงค่ะ
0: อ๋อมาจากหน่วยงานที่เป็นราชการหรือว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐบาลโดยตรงหรือว่าแพลตฟอร์มที่เชื่อถือได้มีการรับรองใช่ไหมครับอ๋อประมาณนี้ทีนี้ครับจากการที่เราทำเนี่ยเราเจอปัญหาและอุปสรรคอย่างไรบ้าง
3: หาข้อมูลไม่ครอบคลุมค่ะ
0: หาข้อมูลไม่ค่อยครอบคลุมทีนี้ประเด็นต้นทางคุณครูเริ่มเห็นแล้วครับว่าสิ่งหนึ่งคือข้อมูลนั้นอาจจะไม่ครอบคลุมเดี๋ยวคุณครูรู้แล้วว่าวันนี้คุณครูจะนำต้นทางปลายทางแก้ปัญหานี้ยังไงนะครับอ่ะให้กำลังใจในเรื่องนี้ว่าถ้ามีความสงสัยในประการใดเนี่ยสามารถสอบถามจากคุณครูวิทยาศาสตร์โรงเรียนเราได้ว่าถ้าผมถ้าหนูทำแบบนี้คุณครูว่าดีไหมคะอยากจะต้องเพิ่มเติมอะไรบ้างแต่ต้องย้ำว่าเราทำในฐานะรายวิชาภาษาไทยแต่นอกจากนี้นักเรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติมไหมได้เรียนวิทยาศาสตร์ด้วยได้เรียนภาษาไทยด้วยเหมือนกลุ่มนี้ได้เรียนทั้งวิชาคอมพิวเตอร์ด้วยแล้วก็อะไรครับภาษาไทยด้วยอันนี้ก็เหมือนกับการเรียนคณะกรรมไปด้วยใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้เป็นศาสตร์หลายแขนงเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขศึกษาพลศึกษาแล้วก็การป้องกันตนเองอย่างนี้เป็นต้นอ่ะให้กำลังใจนะครับเดี๋ยวรอชมผลงานต่อไปว่าเป็นอย่างไรบ้างอ่ะต่อไปเดินทางมาถึงกลุ่มที่5กลุ่มที่5ได้ทำเรื่องอะไรครับ
4: พายุครับ
0: อะไรนะครับ
4: พายุครับ
0: เป็นเรื่องพายุอ่ะก็มีความน่าสนใจเดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าตอนนี้เนี่ยได้มีกระบวนการวางแผนแล้วก็ความคืบหน้าไงเอาความคืบหน้าก่อนตอนนี้จากการประเมินเนี่ยความคืบหน้าไปประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับ
4: 60ครับ
0: ประมาณ 60% สอบถามเลยครับกระบวนการในการวางแผนของกลุ่มนี้ทำอย่างไรครับ
4: ก็แบ่งหน้าที่กันครับ
0: มีการแบ่งหน้าที่กันทีนี้อยากทราบว่าแต่ละคนในกลุ่มเนี่ยใครทำอะไรบ้าง
4: ก็จะมีเพื่อนที่คอยหาข้อมูลแล้วก็เพื่อนที่แสดงความคิดเห็นกันครับ
0: อ๋อมีคนที่เป็นฝ่ายหาข้อมูลแล้วก็เป็นฝ่ายแสดงความคิดเห็นใช่ไหมครับทีนี้จากที่การหาข้อมูลเนี่ยเราได้หาข้อมูลมาแล้วใช่ไหมครับแล้วข้อมูลตัวเนี้ยเราเอาไปเก็บไว้ที่ไหนครับเป็นกลุ่มไลน์ใช่ไหมครับอ๋อแล้วนอกจากกลุ่มไลน์นี่คือมีการได้เซฟเก็บไว้ไหมครับบันทึกเก็บไว้ครับ
4: ในโน้ตครับ
0: อ๋อมีการเก็บไว้ในโน้ตซึ่งเป็นโน้ตของแพลตฟอร์มหนึ่งใช่ไหมครับประมาณนี้ทีนี้ครับปัญหาและอุปสรรคของกลุ่มนี้แหละครับมีไหมครับ
4: มีครับ
0: เรื่องอะไรครับ
4: ข้อมูลอาจจะยังไม่ครบถ้วนครับ
0: ข้อมูลอาจจะยังไม่ได้ครบตามที่ได้หาไว้ทีนี้นักเรียนครับต้นทางแล้วก็ปลายทางเพื่อนของกลุ่มนี้เนี่ยทำเรื่องของพายุซึ่งในโลกนี้เนี่ยมีพายุอยู่หลายรูปแบบแล้วก็ด้วยภาวะโลกที่เปลี่ยนไปแปรปรวนขึ้นทำให้บางครั้งเนี่ยพายุเกิดบ่อยขึ้นใช่ไหมครับจากเดิมเนี่ยก็จะมีหน้าของพายุว่าถ้าจะเป็นช่วงเดือนนี้เป็นหน้ามรสุมนะอาจจะมีพายุเกิดขึ้นบ่อยแต่ให้ย้ำว่าในประเทศไทยกับทางโซนยุโรปเนี่ยการเกิดพายุก็จะไม่เหมือนกันความรุนแรงก็จะไม่เหมือนกันอย่างเช่นทางยุโรปเนี่ยจะมีพายุอะไรครับมีสิ่งที่น่ากลัวมากเลยคืออะไรครับที่เป็นเหมือนงวงช้างเรียกอะไรเนาะทอร์นาโดอย่างเงี้ยเป็นต้นในเมืองไทยก็มีเหมือนคล้ายๆทอร์นาโดเหมือนกันนะแต่เราไม่ได้เรียกว่าทอร์นาโดมีเสียงจากกลุ่มนี้บอกว่าเป็นพายุงวงช้างเพราะคนไทยมองจากลักษณะลำที่ยาวๆทอดจากฟ้าลงมาที่ดินว่าเหมือนกับงวงของช้างที่กำลังหาน้ำดื่มกินแบบนี้เป็นต้นเนี่ยอันนี้มันก็เป็นข้อมูลได้ฉะนั้นเราสามารถสอบถามจากคุณครูวิทยาศาสตร์โรงเรียนเราได้หรือเราอาจจะหาแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเป็นการนำทางว่าเรานำทางแบบนี้ถูกต้องหรือไม่นะครับอ่ะก็ถือว่าให้กำลังใจกลุ่มนี้เพิ่มเติมแล้วก็เดี๋ยวยังไงขอดูความคืบหน้าในครั้งต่อไปนะครับเป็นกลุ่มนี้เรียบร้อยแล้วกลุ่มที่5ต่อไปครับกลุ่มที่6กลุ่มนี้เนี่ยน่าจะไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเพราะว่าถ้าเราฟังคุณครูจากหลายๆครั้งที่ผ่านมาที่เราได้สอนกันไปต้นทางปลายทางเนี่ยก็จะรู้ว่าคุณครูเนี่ยค่อนข้างยกตัวอย่างบ่อยแล้วก็นักเรียนก็ได้เอาเรื่องที่คุณครูนำเสนอเนี่ยเป็นประเด็นก็คือเรื่องของแผ่นดินไหวใช่ไหมครับอยากสอบถามว่าตอนนี้กลุ่มที่6เนี่ยความคืบหน้าของผลงานเนี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับจากการประเมิน
3: 95% ครับ
0: ประมาณ 95% โอ้โหประเมินสูงมากก็คือเหลืออีก 5% สุดท้ายก็คืองานชุดนี้ชิ้นนี้จะเสร็จแล้วทีนี้กระบวนการในการวางแผนนะลูกเด็ก ในกลุ่มนี้เราวางแผนกันอย่างไรครับตอบได้เลยครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคุณครูจะได้รู้ว่าเราทำกันอย่างไรบ้าง
3: มีการแบ่งหน้าที่กันค่ะโดยมี1คนทำงานนำเสนอค่ะส่วน1คนหาข้อมูลค่ะแล้วก็มี1คนนำข้อมูลมาเรียบเรียงค่ะ
0: อ๋อมีการแบ่งบุคคลเพื่อทำหน้าที่ต่างๆเช่นการหาข้อมูลการดูแหล่งข้อมูลต่างๆแล้วก็เอาข้อมูลนั้นมาเรียบเรียงใช่ไหมครับทีนี้การเรียบเรียงเนี่ยเราเจออุปสรรคอะไรไหมตอนที่เราเรียบเรียงข้อมูลอ่ะเจอใช่ไหมครับ
5: ลองบางเว็บไซต์ข้อมูลไม่ถูกต้องครับ
0: ข้อมูลอาจจะให้ไม่ตรงไม่ถูกต้องใช่ไหมครับทีนี้พอเรารู้ว่ามันไม่ถูกต้องเราทำยังไงครับไม่เป็นไรตอบได้เลยครับเดี๋ยวคุณครูช่วย
5: หาเว็บไซต์ใหม่ครับ
0: หาเว็บไซต์ใหม่ทีนี้เราหาใหม่เราดูมีการพิจารณาไหมครับว่าจะต้องเป็นยังไงครับ
6: ที่เดิมนะ
5: ถูกต้องครับ
0: เป็นเว็บที่ถูกต้องเชื่อถือได้ใช่ไหมครับประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวยังไงก็ฝากพวกเราดูเพิ่มเติมนะทีนี้ปัญหานอกจากการหาเว็บไม่ถูกต้องนะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับฝั่งนี้ตอบได้นะมีอะไรเพิ่มเติมไหม
5: ไม่มีครับ
0: ตอนนี้ยังไม่มีนะครับปรบมือให้กับทุกกลุ่มด้วยยอดเยี่ยมมากๆนะครับก็ถือว่าตอนนี้ได้นำนักเรียนต้นทางเนี่ยนะฮะได้พูดแล้วก็อภิปรายให้ฟังถึงความคืบหน้าในขณะนี้ว่าแต่ละกลุ่มนั้นมีการวางแผนอย่างไรบ้างเด็กๆครับก่อนที่เราจะเข้าสู่การทบทวนเนื้อหาซึ่งเนื้อหาเนี่ยเราได้สอนไปในครั้งที่ผ่านมาแล้วนะครับขออนุญาตเพิ่มเติมก่อนว่าสิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญเลยก็คือเรื่องของอะไรครับสิ่งที่นักเรียนตอบมาต้นทางว่านักเรียนมีความติดขัดในเรื่องของการหาข้อมูลการหาข้อมูลไม่ครบถ้วนทีนี้นักเรียนครับคิดง่ายๆก่อนถ้าเราหาข้อมูลไม่ครบถ้วนเนี่ยเราประเมินอย่างไรว่าไม่ครบถ้วนเราประเมินอย่างไรว่าไม่ครบถ้วนแสดงว่าถ้านักเรียนบอกว่าไม่ครบถ้วนเนี่ยคือมันยังไม่ได้ตามเป้าหมายที่นักเรียนวางไว้ใช่ไหมครับวิธีแก้เราทำยังไงครับ1ที่คุณครูได้พูดไปแล้วปรึกษาจากคุณครูผู้ที่เชี่ยวชาญในศาสตร์นั้นๆหรือเราอาจจะหาข้อมูลเพิ่มเติมเช่นห้องสมุดได้ไหมล่ะแพลตฟอร์มอื่นเช่นวิดีโอได้ไหมล่ะวิดีทัศน์ได้ไหมล่ะแบบนี้เป็นต้นแต่ถ้าจะดีกว่านั้นคือข้อมูลที่เราหาเนี่ยเราเอามาเรียบเรียงใหม่ให้เกิดความเหมาะสมเด็กๆจำประเด็นนี้ได้ไหมประเด็นกลุ่มเป้าหมายอ่ะฉะนั้นกลุ่มเป้าหมายตอนนี้คือเราทำในห้องถูกไหมครับห้องเราคือนักเรียนระดับชั้นไหนครับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นักเรียนปลายทางที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเราก็เป็นนักเรียนระดับชั้นม.1 เช่นเดียวกันลองมองในมุมมองนี้ว่าวิธีการหาข้อมูลเพื่อเอามาตอบโจทย์กับนักเรียนม.1 เนี่ยเราควรทำออกมาเป็นทิศทางไหนบ้างนะครับจะทำให้งานของเราทำไมสมบูรณ์มากขึ้นนักเรียนจำเอาไว้เลยว่าต้นทางปลายทางนะในโลกนี้มันไม่มีงานเขียนหรือว่างานชิ้นใดๆหรอกที่สมบูรณ์ที่สุดแต่เราสามารถทำงานชิ้นนี้ให้ดีที่สุดในกำลังของเราได้ใช่หรือไม่ใช่ครับ
6: ใช่
0: ใช่ฉะนั้นอยากจะให้นักเรียนต้นทางเนี่ยร่วมกันทำผลงานนี้ให้ดีที่สุดเต็มกำลังเต็มความสามารถและเราจะขึ้นมายืนบนนี้อย่างภาคภูมินั่นเองเดี๋ยวตอนนี้นักเรียนพร้อมที่จะทบทวนเนื้อหาหรือยังครับ
7: พร้อม
0: ตอนนี้เนื้อหาเนี่ยเราได้มีการคุ้นเคยคุ้นตามาหลายครั้งแล้วขออนุญาตไปแบบกระชับเลยนะครับเป็นเรื่องอะไรลูก
7: การออกแบบเ
0: ขาโครงเนื้อหาคุณครูขออนุญาตไปอย่างรวดเร็วเลยว่ามันเป็นกระบวนการหนึ่งในการหาข้อมูลทำให้ข้อมูลของเรานั้นมีความชัดเจนมากขึ้นสิ่งสำคัญต้องคำนึงถึงองค์ประกอบต่างๆเช่นเฟอร์นิเจอร์ความรู้สถานที่ที่มาแหล่งข้อมูลเพื่อเอามาประกอบและออกแบบชิ้นงานนั้นให้มีความน่าสนใจมากขึ้นใช่ไหมครับและสิ่งสำคัญเนี่ยทำให้ผู้อ่านรู้สึกว่าเขาได้รับความรู้ที่เราต้องการจะกล่าวมีการกำหนดขั้นตอนต่อไปนี้ว่าอะไรบ้างหนึ่งคือการกำหนดวัตถุประสงค์คือจะทำอะไรถูกไหมครับวัตถุประสงค์เนี่ยเราเอาเข้าใจง่ายๆเลยคือจะทำอะไรและข้อที่สองเป็นเรื่องของอะไรครับให้ความรู้กับใครแค่นั้นแหละ ฉะนั้นประเด็นนี้ยากไหมไม่ยากก็คือตอบสั้นๆแบบง่ายๆเลยคือกำหนดวัตถุประสงค์เธอจะทำเรื่องอะไรทำเรื่องขนมไทยครับกลุ่มเป้าหมายอ๋อเป็นนักเรียนระดับชั้นม.1 ครับชัดเจนยังง่ายแล้วต่อไปนะครับรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลตรงนี้ขออนุญาตไม่เพิ่มเติมเพราะว่าเราเข้าใจอยู่แล้วว่ามันต้องเกิดจากกระบวนการคิดระดมความคิดมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันแล้วเอาข้อมูลนั้นมาจัดเรียงให้เหมาะสมต่อไปครับสร้างโครงร่างการนำเสนอก็คือเป็นการวางแผนว่าเราจะออกแบบเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปหรือเป็นนิทรรศการตั้งโชว์ถูกไหมครับอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละกลุ่มนั่นเองนะประเด็นต่อมาก็มีการกำหนดหัวข้อสำคัญไหมการกำหนดหัวข้อสำคัญไหมเพราะมันจะทำให้เราเนี่ยสร้างอะไรครับตัวทิศทางของเนื้อหาได้ว่าเราต้องการจะนำเสนออะไรบ้างอย่างเช่นตัวอย่างแผ่นดินไหวหนึ่งเอาจากหัวข้อย่อยหนึ่งก่อนในทวีปเอเชียแล้วก็อะไรครับย่อเข้ามาเป็นเรื่องของประเทศไทยแล้วก็วิธีการป้องกันตัวแบบนี้เป็นต้นทำให้เราคาขึ้นนะครับแล้วการใช้สื่อล่ะการใช้สื่อมีอะไรบ้างหนึ่งคือภาพและกราฟิกการมีภาพและกราฟิกทำให้ดูน่าสนใจขึ้นไหมแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเราต้องทำในกรอบหรือข้อจำกัดที่เรามีต่อไปครับวิดีโอและเสียงถ้ามีได้ก็ย่อมดีนะครับเป็นต้นต่อไปครับการออกแบบสื่อนำเสนอต้องเป็นอย่างไรบ้างข้อหนึ่งคือ ข้อหนึ่งคือยังไงทำยากไปคนอยากอ่านไหมไม่อยากอ่านข้อต่อมาครับคือเรื่องของอะไร
6: สี
0: และรูปแบบจำตอนที่คุณครูยืนตรงฝั่งนี้ได้ใช่ไหมครับว่าอะไรครับถ้าสีต่างกันตัดกันก็จะส่งผลให้งานชิ้นนั้นมีความโดดเด่นแต่ถ้าสีเหมือนกันเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับงานนี้น่าสนใจไหมไม่น่าสนใจมีหนำซ้ำทำให้งานนั้นเกิดเป็นข้อผิดพลาดและดูไม่น่าสนใจเลยต่อไปครับลำดับการนำเสนอก็คือคล้ายๆกับการวางแผนโครงร่างนั่นเองนะครับแล้วก็สิ่งที่จะต้องปฏิบัติต่อมาคือเรื่องของการฝึกฝนไม่ฝึกได้ไหม
6: ไม่ได้
0: ไม่ฝึกก็ได้แต่งานมีคุณภาพไหมครับ
6: ไม
0: ่มีก็พูดพูดเจ้ยแจ้วการที่เราเป็นคนพูดเจ้ยแจ้วมันหาที่ลงไม่ได้แล้วพอมันหาที่ลงไม่ได้การพูดนั้นก็ทำให้รู้เลยว่าเราไม่ได้มีการฝึกซ้อมมาและการตรวจสอบก็ต้องตรวจสอบกับผู้ที่เชี่ยวชาญข้อ7คืออะไรจ๊ะการตอบคำถามและการมีปฏิสัมพันธ์พี่ครับผมขอสอบถามหน่อยครับว่าประเด็นเรื่องของแผ่นดินไหวนะครับมันจะมีโอกาสเกิดในช่วงเวลานี้ไหมครับเกิดเขาถามเรามาแบบนี้เราจะตอบอย่างไรถ้าเรามีการเตรียมตัวมาอ๋อโดยปกติแล้วนะครับแผ่นดินของโลกหรือว่าแผ่นเปลือกโลกเนี่ยมีการเคลื่อนตัวตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ว่าเขาเคลื่อนแบบที่เราไม่รู้ตัวว่าเคลื่อนแล้วเรารู้ได้ยังไงว่าเคลื่อนครับเขาจะมีเครื่องตรวจจับคลื่นความถี่อย่างนี้เป็นต้นอย่างเงี้ยเราก็ควรที่จะเตรียมคำตอบเพื่อตอบไว้ว่าอ๋อถ้าเกิดว่าเขาถามเราแบบเนี้ยเราจะมีวิธีการตอบอย่างไรเหมือนง่ายแต่ก็ไม่ง่ายและก็ไม่ยากเกินความสามารถฉะนั้นถ้าเราอยากรอดอย่างที่คุณครูบอกครับเราต้องมีการกำหนดเนื้อเรื่องไม่ให้มีความซับซ้อนเกินไปถูกไหมครับประมาณนี้นะต่อไปเรื่องการมีปฏิสัมพันธ์เข้าใจคำว่ามีปฏิสัมพันธ์ยังเช่นเวลาเขาถามเรามาแล้วก็ไม่ใช่มายืนพี่อ่านเอาเลยผมไม่รู้ตอบอย่างนี้ได้ไหมน้องๆครับ เรื่องขนมไทยตรงนี้พี่ไม่เคยเห็นรูปนี้เลยพี่จะต้องหาจากไหนอ๋อไม่รู้พี่อ่านเอาเลยได้ไหมไม่ได้นะครับฉะนั้นเราต้องมีความฉลาดทางอารมณ์และมีไหวพริบตอบให้เกิดความประทับใจได้ว่าเรานั้นเป็นผู้ที่มีการเตรียมตัวมาดีต่อไปประโยชน์ของการเขียนร่างและการเขียนเค้าโครงมีอะไรบ้างก็จะทำให้เรานั้นมีทิศทางในการนำเสนอได้ชัดเจนมากขึ้นซึ่งตอนนี้แต่ละกลุ่มมาชัดเจนแล้วต่อไปครับสามารถกำหนดหัวข้อที่ชัดเจนมากขึ้นก็คือเรื่องของกำหนดหัวข้อย่อยจำได้ใช่ไหมครับประมาณนี้นะเขียนเรื่องได้อย่างมีเหตุมีผลสามารถเชื่อมโยงความเกี่ยวข้องกันได้ต่อไปนะครับสามารถกำหนดสัดส่วนได้ถูกต้องแล้วก็ช่วยไม่ให้เราลืมว่าเราทำประเด็นใดๆเอาไว้บ้างนอกจากนี้ก็จะทำไม่ให้เกิดความสับสนต่อสิ่งที่เราได้วางแผนไว้เอาละครับหลังจากที่คุณครูธีรสุดนะครับได้มีการสอบถามนักเรียน ้ต้นทางว่าความคืบหน้าของพวกเราตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างก็มาถึงช่วงของการลงมือทำจดจำได้วันนี้ก็ยังให้นักเรียนต้นทางและปลายทางเนี่ยได้วางแผนเพิ่มเติมซึ่งคุณครูจำได้ว่าใบงานของเรามีอยู่สองหน้าใช่ไหมครับวันนี้เดี๋ยวจะให้พวกเราทุกคนทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยได้ทำในหน้าหลังซึ่งอันนี้คือหน้าตาของใบความรู้คุณครูได้แจกไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างและนี่ก็คือเป็นหน้าตาของใบงานซึ่งเราจะใช้ยาวกันจนถึงครั้งต่อไปด้วยนะครับให้นักเรียนดูในข้อนี้ครับข้อที่6คือวิธีการสืบค้นสารวันนี้อยากฟังวิธีการสืบค้นสารว่าเราทำอย่างไรบ้างแล้วก็อ้างอิงอย่างไรบ้างแล้วก็ข้อ7ครับการนำเอาไปใช้ประโยชน์จากการออกแบบผลงานวันนี้ครับอยากให้แต่ละกลุ่มเนี่ยช่วยกันนำเสนอตอนนี้ต้นทางพร้อมไหมครับ
6: พร
0: ้อมที่จะท่องโลกในการสืบค้นข้อมูลแล้วใช่ไหมครับปลายทางครับปลายทางพร้อมที่จะท่องโลกในการสืบค้นข้อมูลหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเรานั่งยานไปพร้อมกันครับ1 2 3ลงมือทำครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเรากลับมาพบกันครับ

0: เอาละครับในช่วงที่ผ่านมานะครับคุณครูได้มีการใช้คำที่บอกว่าเรานั่งยานจริงๆเราไม่ได้ย่างนั่งยานนะครับก็คือเราร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมในชั่วโมงนี้คือเรื่องของหน้าที่2ของใบงานนำเสนอข้อมูลอย่างไรให้น่าสนใจใช่ไหมครับเดี๋ยวขอเป็นตัวแทนกลุ่มดีกว่าเนาะตอบว่าข้อ6วิธีการสืบค้นสารและการอ้างอิงคำอย่างไรแล้วก็ข้อ7เนี่ยจากการเขียนโครงร่างนักเรียนจะนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้างอ่ะข้อ6ครับกลุ่มที่6เนี่ยได้มีการเขียนไว้อย่างไรบ้างครับวิธีการสืบค้นสารและการอ้างอิงครับ
1: อยู่ภายใต้กรมอุตุนิยมวิทยามีหน้าที่ตรวจวัดและรายงานแผ่นดินไหวค่ะ
0: เป็นกรมอะไรนะครับ
1: กรมอุตุนิยมวิทยา
0: เป็นกรมอุตุเหรอครับอาจจะตื่นเต้นจริงๆแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับแผ่นดินไหวต้องเป็นกรมไหนนะกรมทรัพยากรหรือเปล่าครับ
1: กรมทรัพยากรธรณีวิทยา
0: เป็นกรมทรัพยากรธรณีวิทยาไม่เป็นไรอันนี้เพื่อนๆ เขาบอกว่าได้มีการสืบค้นเกี่ยวกับเรื่องของแผ่นดินไหวใช่ไหมครับทีนี้เราหาอ้างอิงครับนอกจากหน่วยงานราชการแล้วเราหาอะไรอีกครับกลุ่มที่6ครับหาอะไรอีกครับสืบค้นสารอย่างไรครับนอกจากเรื่องของกรมทรัพยากรธรณีแล้วเนี่ยที่ทำมาครับรบกวนอ่านให้ฟังหน่อยครับ
1: สอบถามผู้รู้เพิ่มเติมค่ะ
0: มีการสอบถามผู้รู้เพิ่มเติมแล้วก็ได้มีการหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตด้วยไหมครับ
1: มีค่ะ
0: เราหาโดยเรามีคัดกรองเว็บไซต์เหล่านี้ยังไงครับ
1: คือคัดกรองเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือค่ะแล้วก็มีระบุที่มาชัดเจนค่ะ
0: อ๋อแสดงว่าเรามีวิธีการคัดกรองแล้วบอกว่ามีความน่าเชื่อถือคือดูว่ามีการบอกที่มาที่ไปชัดเจนใช่ไหมครับฉะนั้นจะทำให้ข้อมูลของเราเนี่ยมีความน่าเชื่อถือได้เมื่อสักครู่นี้ได้ลงไปดูก็คือพบว่านักเรียนได้หาข้อมูลเพิ่มเติมว่านอกจากกรมทรัพยากรทางธรณีเนี่ยมีอีกหนึ่งหน่วยงานใช่ไหมครับที่ทำหน้าที่ในการวางแผนก็คือเป็นศูนย์เฝ้าระวังเรื่องของแผ่นดินไหวว่าจะเป็นหน่วยงานที่ใช้ในการตรวจสอบว่าจะมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นอย่างไรบ้างใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับในการที่นักเรียนได้วางแผนมาตอนนี้เมื่อสักครู่นี้ก่อนที่คุณครูได้มายืนบนนี้เนี่ยคุณครูมีความประทับใจมากว่ามีตัวแทนกลุ่มนะครับของห้องต้นทางเนี่ยได้มีการเอาตัวความคืบหน้าที่บอกว่าผ่านไปประมาณเกิน 80% แล้วเนี่ยนะครับเอามาให้คุณครูดูเดี๋ยวขออนุญาตไปที่กลุ่มแรกก่อนนะครับอันนี้เป็นหน้าตาของขออนุญาตใช้คำภาษาอังกฤษว่า draft นะครับหรือว่าเป็นตัวร่างนะถ้าเป็นภาษาอังกฤษบอก draft แต่ว่าถ้าเป็นภาษาไทยก็คือเป็นฉบับร่างนะครับเดี๋ยวให้ตัวแทนนักเรียนนะครับหนูก็ได้นะครับอ่ะได้เลื่อนให้ดูนะครับอันนี้เป็นหน้าตานะครับของตัวฉบับ draft หรือว่าฉบับตัวแผ่นร่างผลงานนะครับซึ่งนักเรียนก็ได้มีการออกแบบโทนสีมานะครับแล้วก็มีการใส่หัวข้อในการนำเสนอว่าที่มาของโรคโควิด-19วัตถุประสงค์ลักษณะอาการวิธีการป้องกันตัวการสรุปข้อมูลแล้วก็เป็นการถามตอบนะครับแล้วก็มีการให้ความรู้ประมาณนี้ซึ่งนักเรียนก็ได้มีการวางแผนให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายอันนี้ขอชื่นชมก่อนนะครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางดูไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าถ้าเป็นกลุ่มเป้าหมายคือม.1 เนี่ยการใส่ตัวอักษรเยอะๆแบบมีแต่ตัวอักษรแล้วแบบพื้นหลังก็ไม่มีอะไรเลยอย่างนี้น่าสนใจไหมไม่น่าสนใจอันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ไหมลูกตอบโจทย์เพราะว่า1มีสีสันชัดเจนมีรูปประกอบชัดเจนแต่ให้จำเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าเราไปเอาจากแพลตฟอร์มใดๆแล้วถ้าแพลตฟอร์มนี้เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ในเชิงพาณิชย์เราต้องใส่ด้วยว่าเราเอาแพลตฟอร์มนี้มาจากไหนเพราะเรื่องของพระราชบัญญัติทรัพย์สินทางปัญญาหรือข้อมูล PDPA นั้นในปัจจุบันคนในปัจจุบันเนี้ยให้ความสำคัญเพราะว่าถือเป็นลิขสิทธิ์ที่มันจับต้องไม่ได้แต่ว่าทำไมครับมันมีความสำคัญเพราะว่ามันผ่านกระบวนการคิดมาแล้วอันนี้ให้ความรู้ในเรื่องของกฎหมายเพิ่มเติมด้วยเนาะยอดเยี่ยมมาเอาปรบมือให้กลุ่มนี้หน่อยครับขออีกสักกลุ่มนึงครับเมื่อสักครู่นี้เห็นสักครู่นะครับกลุ่มนี้นะครับเป็นโทรศัพท์นะครับเป็นเรื่องของขนมไทยนะครับได้วางแผนทำไปเสร็จแล้วใช่ไหมครับเสร็จไปบางส่วนซึ่งถือว่าอันนี้เป็นฉบับดราฟหรือเป็นฉบับร่างว่าเป็นอย่างไรบ้างอันนั้นเรียนต้นทางดูนะอาจจะเห็นยากนิดนึงแต่ว่าลองดูนะครับก็จะคล้ายกลุ่มแรกคือเป็นโปรแกรมนำเสนอนะครับก็บอกเอาไว้ว่ามีสมาชิกเป็นใครบ้างนะครับแล้วก็มีการแบ่งสัดส่วนเนื้อหาคือเรื่องของความหมายของขนมไทยความสำคัญของขนมไทยแล้วก็ขนมไทย4ภาคแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็เป็นการให้ความหมายมาซึ่งนักเรียนครับมีสีสันชัดเจนไหมมีสีสันชัดเจนแล้วก็ตัวอักษรก็ เหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมายแต่ว่าให้จำเอาไว้ว่ากลุ่มนี้เนี่ยอาจจะทำตัวอักษรที่เป็นลักษณะของคล้ายๆตัวเขียนแต่ว่าหนูต้องพินิจต่อว่าถ้าเกิดว่าคนที่มาชมเราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นบางครั้งเราอาจจะต้องปรับตัวฟอนต์ให้ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมกับช่วงวัยนั้นแต่ว่าอันนี้มีปัญหาไหมไม่มีครับใช้ได้อ้าวปรบมือให้กับ2กลุ่มนี้อีกครั้งหนึ่งครับยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับนะนะครับทีนี้ครับจากการที่เราได้เดินทางมาจนถึงครั้งที่3ในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลอย่างไรให้น่าสนใจเนี่ยเรียนคิดว่าเราเอาประโยชน์ตรงเนี้ยที่เรามานั่งระดมความคิดนู่นนี่นั่นกันเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรบ้างและเอาไปใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมยังไงบ้างครับหนึ่งเลยคือเราได้อะไรเราได้ความรู้ถูกไหมครับเราได้การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ไหมได้เราได้อะไรอีกครับได้มีการทำอะไรนะมีการสืบค้นข้อมูลได้มีการคุยกับเพื่อนไหม
2: ม
0: ีฉะนั้นบางครั้งคุยแล้วลงตัวก็จบแต่ถ้าคุยไม่ลงตัวเนี่ยมันก็จะต้องใช้ศิลปะในการพูดอย่างไรให้ไม่เกิดเป็นความกระทบกระทั่งกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาล่ะก็ถือว่าวันนี้นักเรียนต้นทางนะครับสามารถทำได้บรรลุวัตถุประสงค์แล้วก็ความคืบหน้าเนี่ยเพิ่มเติมมากขึ้นส่วนกลุ่มอื่นที่คุณครูไม่ได้ถามในเรื่องของการอ้างอิงแล้วก็การเอาไปใช้ประโยชน์เนี่ยนะฮะก็ให้มาตอบคุณครูนอกเวลานะลูกนะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างอ่ะอย่างข้อ7เนี่ยครับข้อ7ที่ผ่านมาเนี่ยเราเอาไปใช้ในประโยชน์ยังไงได้บ้างครับตอบรวมๆได้เลยครับ
3: การนำไปวางแผน
0: นำเอาไปวางแผนอะไรอีกครับ
3: การพูดหรือเขียนสถานการณ
0: ์การพูดและการเขียนในสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะปรับตามบริบทไปนั่นเองนะครับอ้าวยอดเยี่ยมมากๆมาถึงช่วงสุดท้ายของวันนี้ครับช่วงคำไหนใช้ถูกวันนี้คำง่ายๆเลยครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางครับนี่ครับเพทายครับเป็นชื่ออะไรอีกแล้วมีเพื่อนชื่อนี้ด้วยเป็นชื่อของอะไรเนาะเป็นน่าจะเป็นเกี่ยวกับเพชรเกี่ยวกับอัญมณีใช่ไหมครับคิดว่าเพทายไหนถูกต้องเพทายสีเขียวยกมือต้นทางไปทางยกมือเลยครับโอ้โหวันนี้เสียงส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นเพทายสีเขียวเอามือลงได้ครับเพทายสีม่วงยกมือครับมีบางส่วนครับตอนนี้ปลายทางเชื่อว่าเพทายนั้นเป็นเพทายที่เขียนด้วยสระเอพอพานทอทหารสระอายอยักษ์คำตอบที่ถูกต้องก็คือเพทายนี้ครับนี่นะครับยอดเยี่ยมเพทายคืออะไรครับเพทายเป็นคำนามหมายถึงพลอยชนิดหนึ่งสีแดงสลัวสลัวคำว่าสลัวสลัวแปลว่ามันสว่างชัดเจนไหมไม่ก็จะมีความ

0: มัวๆทึบๆสักหน่อยนะครับประมาณนี้อันนี้คือหน้าตาของการเจเนเรตภาพจากปัญญาประดิษฐ์ให้เห็นเพทายซึ่งอันนี้ก็ตรงนะเพราะเพทายของจริงก็ประมาณนี้เอาละครับในครั้งต่อไปจะอยู่กันในเรื่องของนำเสนอข้อมูลอย่างไรให้น่าสนใจครั้งที่4สิ่งที่โรงเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะครับก็คือใบความรู้ที่15เรื่องนำเสนอข้อมูลอย่างไรให้น่าสนใจเพราะว่าเรายังคงใช้ใบงานเดิมอยู่เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับสำหรับการศึกษาในชั่วโมงนี้ก็ขอฝากให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยร่วมกันระดมความคิดแล้วก็สิ่งที่นักเรียนตอบคุณครูมาว่าเรายังหาข้อมูลไม่สมบูรณ์เนี่ยก็ให้หาให้สมบูรณ์นะครับวันนี้บรรลุวัตถุประสงค์ไหมวัตถุประสงค์ความคืบหน้าเพิ่มขึ้นไหมมีความมั่นใจในการนำเสนอข้อมูลเพิ่มขึ้นไหมก็ไปศึกษาให้เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวในชั่วโมงหน้าเรากลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV เพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: 好咯。
1: 好。
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับชั่วโมงนี้นะครับก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่ในหน่วยที่1พระพุทธศาสนานะครับสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันครับลูก
3: ต
2: ักบาตรนะครับตักบาตรครั้งนี้เราเรียนเป็นครั้งที่1นะครับและนี่ก็เป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับและสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนในวันนี้คือเลือกภัตตาหารตักบาตรโดยคำนึงถึงสุขภาพของพระสงฆ์วันนี้เราจะมาเลือกภัตตาหารก็คืออะไรลูกอาหารเก่งมากนะครับโดยอาหารที่เราจะใส่บาตรเราต้องคำนึงถึงอะไรเนี่ย

0: ถึงอะไรลูกคำนึงถึงอะไรครับสุขภาพของพระสงฆ์และเห็นคุณค่าของการตักบาตรเพื่อดำรงพระพุทธศาสนาสืบไปนะครับเอาละครับก่อนเรียนนะครับครูมีภาพนะครับมาให้เราร่วมกันสนทนาในวันนี้นะครับภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับอะไรใครบอกครูได้บ้าง
1: ตักบาตร
0: ภาพอะไรครับ
1: ต
0: ักบาตรและตักบาตรจะนิยมตักช่วงไหน
1: เช้า
0: เก่งมากนะครับเราจะตักบาตรแค่ช่วงเช้านะครับแค่ช่วงเช้านะครับอันนี้เป็นภาพการตักบาตรนะครับเอ้าไหนใครตักบาตรทุกวันบ้างในห้องนี้มีไหมหรือตักสัปดาห์หนึ่งสักครั้งหรือ2ครั้งมีไหมลูกนะครับหลายคนเลยนะครับอ่ะมือลงครับแล้วนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับตักบาตรกันบ่อยไหมเอ่ยนะครับอ่ะต่อมาภาพนี้ตั้งใจชมภาพนะภาพนี้น่าจะเป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับอะไรหรือกับเรื่องใดขอตัวแทนใครจะเป็นตัวแทนบ้างยกมือไว้เลยใครจะตอบบ้าง1 2 3 4อ่ะ4คนเก่งมากยกมือไว้นะคนแรกก่อน
2: การตักบาตรค่ะ
0: เกี่ยวกับการตักบาตรคนต่อไปลองตอบสิตอบเลยครับ
3: การทำบุญค่ะ
0: เกี่ยวกับการทำบุญ
4: การตักบาตรเหมือนกันครับ
0: การตักบาตรเหมือนกันมีใครจะตอบอีกไหมลองดูดีๆว่าการตักบาตรจริงแต่น่าจะอยู่ในช่วงยุคไหนแล้วบุคคลในภาพเนี่ยน่าจะหมายถึงใครอันนี้ใบให้แล้วนะตอบเลยครับใครยกมือลุกขึ้นยืนเลยครับ
5: พระพุทธเจ้าครับ
0: พระพุทธเจ้าเก่งมากนั่งลงครับปรบมือให้กับเพื่อนนะครับเพื่อนบอกว่าเป็นการตักบาตรนะครับโดยตักกับพระพุทธเจ้านะครับแล้วทีนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรล่ะน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนะครับเก่งมากนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องความเป็นมาของการตักบาตรนะครับก็คือการตักบาตรนะครับนักเรียนเป็นการทำบุญนะครับที่มีมาแต่ครั้งพุทธกาลนะครับคำว่าครั้งพุทธกาลก็คือตั้งแต่สมัยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเมื่อพระพุทธเจ้าทรงผนวดใหม่ๆยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าทรงประทับที่สวนมะม่วงพระองค์เสด็จบิณฑบาตผ่านกรุงราชคฤห์นะครับเมืองหลวงของแคว้นมคธทีนี้พอพระพุทธเจ้าเสด็จผ่านชาวเมืองเป็นไงครับเห็นนะครับพอชาวเมืองเห็นพระมาบิณฑบาตก็ต่างชวนกันนำอาหารมาตักบาตรนะครับและต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้นะครับช่วงตรัสรู้ใหม่ๆเลยเนี่ยมีพ่อค้า2คนครับนำข้าวก้อนสัตตุนะครับกับข้าวสัตตุผงซึ่งเป็นเสบียงสำหรับการเดินทางเข้าไปถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงไร้ด้วยบาตรทรงนำบาตรนะครับรับไว้นะครับจึงเป็นที่มาของการตักบาตรมาจนถึงทุกวันนี้นี่เองนะครับนี่ก็คือที่มาของการตักบาตรนะครับเห็นไหมครับนักเรียนเห็นจากภาพไหมลูกถ้าย้อนกลับไปดูภาพก็คือทำไมครับ

จะเป็นผู้ชายกี่คน2คนใช่ไหมครับนำข้าวก้อนนะครับเราเรียกว่าข้าวสตุก้อนกับข้าวสตุผงเนี่ยมาถวายพระพุทธเจ้านะครับอ่ะทีนี้เรามักจะได้ยินคำนี้บ่อยๆว่าอานิสงส์ของการตักบาตรคืออะไรอานิสงส์เข้าใจคำว่าอานิสงส์ไหมลูกอานิสงส์เคยได้ยินคำนี้ไหมอานิสงส์ก็คือเหมือนกับว่าเราตักบาตรแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเราจะได้อะไรจากการตักบาตรแบบนี้นึกออกไหมเราจะได้รับอะไรจากการตักบาตรเคยได้ยินว่าอานิสงส์ผลบุญใช่ป่ะเรามักจะเคยได้ยินคำนี้นะครับนี่ก็คือเหมือนกันครับการตักบาตรเนี่ยจะส่งอานิสงส์ก็คือส่งผลต่อเราอย่างไรให้ปรึกษากันสัก1นาทีแล้วขอตัวแทนตอบกลุ่มละ1คน

0: เอาละครับตอนนี้นะครับทุกกลุ่มน่าจะได้คำตอบแล้วนะครับเกี่ยวกับคำถามที่ครูได้ถามไปคืออานิสงส์ของการตักบาตรคืออะไรนะครับอานิสงส์ก็คืออย่างที่ครูบอกไปนะครับก็คือผลที่เกิดจากการตักบาตรนั่นเองว่าน่าจะได้ผลอะไรบ้างผลต่อตัวเราไหมเป็นอย่างไรนะครับอ่ะทีนี้ครูให้ขอตัวแทนกลุ่มละ1คนใช่ไหมครับกลุ่มไหนก่อนดีอ่ะกลุ่ม4ก่อน
1: การเสียสละหรือการสืบทอดพระพุทธศาสนาค่ะ
0: นะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเก่งมากอ่ะต่อมากลุ่มไหนกลุ่ม3ใช่ไหมครับอ่ะตอบได้เลยลูกตอบได้เลยนะครับ
2: คือทำให้เราแบบว่าตอนผลที่เราได้รับจากการตักบาตรนะครับก็คือแบบว่าทำให้เราผ่อนคลายมีจิตใจสงบครับและได้เผื่อแผ่เมตตาคนอื่นด้วยครับ
0: เก่งมากครับเอาปรบมือให้กับเพื่อนต่อไปกลุ่มไหนกลุ่ม2ตัวแทนตอบเลยครับ
3: ทำให้เราได้บุญในการตักบาตรครับ
0: ทำให้เราได้บุญในการตักบาตรอ่ะนั่งลงครับปรบมือให้กับเพื่อนต่อไปกลุ่มไหนครับกลุ่ม5
4: คือความสบายใจจากการถวายอาหารในประสงค์ครับ
0: ความสบายใจจากการถวายอาหารหรือภัตตาหารนะครับปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับต่อมากลุ่มไหนกลุ่ม1
5: ทำให้เราได้ผลบุญค่ะและสบายใจด้วยค่ะ
0: ทำให้เราได้ผลบุญและสบายใจอ่ะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับสุดท้ายกลุ่ม6ครับกลุ่ม6
6: การที่เราตักบาตรทำให้เราได้บุญได้ความสบายใจสบายกายครับ
0: นะครับนั่งลงครับปรบมือให้กับเพื่อนก็อย่างที่เพื่อนบอกเนาะสบายใจแล้วก็สบายกายเหมือนที่เราเคยเรียนมาใช่ไหมครับถ้าใจเราดีใจกายเราก็ดีด้วยไหมถ้าใจเราดีกายเราก็ดีด้วยนะครับเอาละทีนี้เรามาเติมเต็มคำตอบไปพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางว่าอานิสงส์ของการตักบาตรคือ

ออะไรอ้าวอ่านพร้อมกันเลยครับลูก

0: ทีนี้เข้าใจหรือยังครับว่าสุดท้ายแล้วอานิสงส์ของการตักบาตรคือสิ่งที่เราจะได้รับคืออะไรครับลุกขึ้นตอบเลยครับตัวแทน
1: บำรุงสงฆ์ให้สามารถดำรงพุทธศาสนาสืบต่อไปได้ครับ
0: เก่งมากครับปรบมือให้กับเพื่อนนะครับแต่ว่าคำตอบที่นักเรียนได้ตอบมาก่อนหน้านั้นทุกกลุ่มได้ร่วมกันตอบมานั้นถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดนะครับคำว่าได้บุญนะครับก็คือหนึ่งละนักเรียนได้อะไรครับความสบายใจเมื่อได้ทำแล้วรู้สึกสบายใจอย่างที่เราเคยเรียนไปในเรื่องที่ผ่านมาว่าถ้าหากเราสบายใจนะครับจิตใจเราดีแล้วกายเราก็จะเป็นไงครับดีด้วยนะครับเนาะแต่หลักๆแล้วอานิสงส์ที่พุทธศาสนิกชนเนี่ยจะได้จากการทำบุญตักบาตรเลยก็คือได้บำรุงสงฆ์นะครับให้สามารถดำรงพระพุทธศาสนาสืบต่อไปได้นะครับเอาละทีนี้เรารู้แล้วว่าเราบาตรไปเพื่ออะไรเรารู้แล้วใช่ไหมนะครับก็คือพระสงฆ์เนี่ยสามารถสะสมอาหารได้ไหมลูก
2: ไม่
0: เพราะฉะนั้นพระสงฆ์จึงต้องออกมาบิณฑบาตในทุกวันตอนเช้านะครับและจะบิณฑบาตอาหารได้เยอะไหมไม่นะครับต้องเอาแค่ปริมาณแค่พอกินก็คือเพียงพอต่อการฉันนะครับพระสงฆ์เราจะใช้คำว่าฉันนะลูกนะครับเราจะใช้คำว่าฉันนะเอาละทีนี้นะครับเมื่อกี้นะครับมีช่วงต้นใช่ไหมที่ครูถามว่าใครเคยใส่บาตรบ้างมีนักเรียนหลายคนเคยยกมีนักเรียนหลายคนยกมือว่าเคยใส่บาตรนะครับขออภัยทีนะมีนักเรียนหลายคนยกมือว่าเคยใส่บาตรทีนี้ครูเลยอยากรู้ว่านักเรียนเคยนำอาหารอะไรใส่บาตรบ้างทีนี้ครูจะให้ทั้งต้นทางและปลายทางตอบนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับตอบคุณครูปลายทางด้วยนะครับว่านักเรียนนำอาหารอะไรใส่บาตรส่วนนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับก็ลองตอบให้ครูฟังสิครับว่านักเรียนนำอาหารอะไรใส่บาตรบ้างอ่ะเมื่อกี้ใครยกมือบ้างเอามีทุกกลุ่มเลยดีมากอ่ะเนี่ยดังนั้นเริ่มตอบจากกลุ่มหนึ่งก่อนเอาที่เราพอจำได้
3: เป็นข้าวผัดกะเพราค่ะ
0: ข้าวผัดกะเพราอ่ะนั่งลงครับปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มสองครับ
4: อาหารแปรรูปอาหารกระป๋องค่ะ
0: อาหารแปรรูปอาหารกระป๋องอ่ะนั่งลงครับ
5: แล้วก็ข้าวสารครับแล้วก็เป็นแกงถุงครับ
0: ข้าวสารกับแกงถุงแกงอะไรจำได้ไหม
5: น่าจะต้มจืดครับ
0: ต้มจืดนะครับนั่งลงได้กลุ่มสาม
6: นำข้าวสารอาหารแห้งน้ำเปล่าแล้วก็พวกยาครับแล้วก็น้ำผลไม้ครับ
0: หลากหลายเลยนะครับ
7: ข้าวมันไก่ค่ะ
0: ข้าวมัน

0: แกงเขียวหวานกับข้าวสวยค่ะ
1: แกงเขียวหวานกับข้าวสวยอ่ะนั่งลงได้เอ้าปรบมือให้กับตัวเองหน่อยเก่งมากเลยนะครับก็คือหลักๆ ก็จะเป็นอะไรลูกข้าวแกงแล้วก็ขนมหวานนะครับซึ่งเราก็จะเห็นเป็นภาพชินตาเลยนะครับโดยเฉพาะแกงที่เป็นแกงกะทิใช่ไหมที่จะชอบนำใส่บาตรกันนะครับส่วนขนมหวานก็จะเป็นไงครับรสชาติที่หวานเลยนะครับเป็นขนมหวานแบบหวานเลยเช่นฝอยทองทองหยิบทองหยอดขนมชั้นมีเพื่อนบอกว่าลูกชุบด้วยนะครับนะครับเอาล่ะทีนี้นักเรียนครับพอเราใส่บาตรไปใครเป็นคนฉัน
2: พระสงฆ์
1: ทีนักเรียนครูมีข่าวมาให้นักเรียนร่วมกันอ่านนะครับเป็นรายงานนะครับรายงานนะครับเผยพระสงฆ์ไขมันในเลือดสูง 55.4% อาพาธด้วยเบาหวานความดันโลหิตสูงอ่ะทีนี้นะครับให้นักเรียนลองอ่านจากรายงานข่าวนะครับพร้อมกันเลยครับ

ก็คือจากข่าวนี้สรุปได้ว่าพระสงฆ์ป่วยเป็นโรคอะไรครับเบาหวานกับความดันโลหิตสูงทีนี้อ่านต่อครับ

0: เอาละครับทีนี้จากที่ได้อ่านไปทั้งหมดนะครับเนื้อหาที่ได้อ่านนะครับนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องใดขอตัวแทนนะครับลองสรุปให้เพื่อนฟังว่าเนื้อหาที่อ่านไปทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องใด
1: เรื่องอาหารที่ควรใส่บาตรพระสงฆ์ค่ะ
0: เลือกอาหารที่ควรใส่บาตรพระสงฆ์อ่ะนั่งลงได้ครับเอ้ามีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหม
2: การเลือกอาหารสำหรับการตักบาตรค่ะเพื่อให้มีประโยชน์แก่พระสงฆ์และสามเณรค่ะ
0: นะครับเก่งมากครับปรบมือให้เพื่อนทั้งสองคนหน่อยครับก็คือเนื้อหาก็คือทำไมครับการอาพาธของพระสงฆ์ที่มาจากอาหารก็อย่างที่เพื่อนบอกว่าเราควรเลือกอาหารในการใส่บาตรอ้าวแล้วทีนี้ลองย้อนกลับมาดูคำตอบที่ครูถามไปในช่วงแรกว่านักเรียนนำอาหารอะไรที่ใส่บาตรบ้างเป็นไงครับอาหารที่เรานำใส่บาตรเป็นไงอร่อยอ้าวแน่นอนอร่อยต้องอร่อยอยู่แล้วล่ะแต่ส่งผลดีต่อพระสงฆ์ไหมอ่ะ
3: ไม
0: ่เนาะมีหลายอย่างเลยนะครับอ่ะทีนี้เอาล่ะเมื่อเรารู้แล้วว่านะครับเมื่อเรารู้แล้วว่าอาหารปัจจุบันเนี่ยที่คนนิยมนำใส่บาตรเนี่ยส่งผลเสียเนาะต่อสุขภาพของพระสงฆ์ก็คือทำให้พระสงฆ์อาพาธนะครับไม่ว่าโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงนะครับเราจะมีแนวทางในการปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้พระสงฆ์มีสุขภาพที่ดีมีแนวทางยังไงลูกเขาได้แนะนำไปหรือยังได้แนะนำไปหรือยังแนะนำไปแล้วเขาแนะนำว่าไงล่ะอ้าวลองตอบสิ
4: ใช้หลักการเลี่ยงงดหรือว่าของสสสครับ
0: เลี่ยงงด
4: เพิ่ม
0: เสริมหรือเพิ่มเอาเลี่ยงอะไรบ้าง
4: เลี่ยงของทอดของมันแล้วก็ของหวานครับ
0: ของทอดของมันของหวานมีอะไรอีกจำได้ไหมแล้วเลี่ยงแล้วใช่ไหมมีงดไหมงดอะไรลูก
4: งดทานของหวานครับหรือของที่มีรสชาติเค็มจัดหรือหวานครับ
0: แล้วเสริมล่ะควรเสริมอะไร
4: เสริมปลาครับเสริมผลไม้ครับแล้วก็เสริมนมวัวครับ
0: นะครับนั่งลงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยเนาะเพื่อนตอบมาแล้วก็ทำไมก็เกือบครบเลยนะครับก็ตามหลักเลยนะครับก็คือสูตร3งดคืองดอะไรบ้างงดอะไรบ้างลูกเอาอ่านพร้อมกันเสริมแล้วครับเสริมอะไรลูก

0: เราเข้าใจหลักแล้วใช่ไหมครับว่า3งด4เสริมและ2เลี่ยงนะครับในการที่เราจะนำมาใช้เลือกภัตตาหารในการถวายพระสงฆ์เอาล่ะครับทีนี้มาสู่กิจกรรมนะครับที่เราจะได้ทำในวันนี้นักเรียนครับตอนนี้นะครับครูจะแบ่งกลุ่มนักเรียนนะครับเป็นกลุ่มละ 4-5 คนนะครับเพื่อเล่นเกม Do หรือ Don't นะครับเลือกอาหารใส่บาตรนะครับโดยครูจะแสดงภาพอาหารที่จะใส่บาตรแล้วให้นักเรียนนะครับเลือกว่าควรจะใส่บาตรไหมหรือไม่ควรนะครับโดยที่เราทำไมครับจะต้องคำนึงถึงสุขภาพของพระด้วยเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องดูนะว่าอาหารเนี่ยที่ครูแสดงให้เห็นเนี่ยว่าควรหรือไม่ควรถ้าควรให้ชูป้าย Do's ก็คือจะเป็นเครื่องหมายถูกนะครับถ้าเห็นแล้วว่าไม่ควรนะครับก็ให้ชูป้าย Don'ts นะครับซึ่งเป็นเครื่องหมายกากบาทพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วทำไปทั้งต้นทางและปลายทางพร้อมกันเลยครับเมนูแรกแกงเขียวหวานดูหรือดนส่วนใหญ่ตอบดนเพราะอะไร
1: มีกะทิในมีน้ำกะทิอยู่ใน
0: ขอตัวแทน1คนตัวแทน1คน
2: เพราะมีกะทิอยู่ในแกงครับ
0: เพราะมีกะทิอยู่ในแกงเอาเก่งมากปรบมือให้ตัวเองนะครับอยู่ในหลักการไหม
3: อย
0: ู่อยู่เลยนะก็คือเลี่ยงงดเลี่ยงอาหารที่มีกะทิมีไขมันใช่ไหมครับต่อมาผักน้ำพริกผักน้ำพริกทำไมถึงตอบส่วนใหญ่ตอบว่า
3: do
0: ส่วนใหญ่ตอบว่า
3: do
0: เพราะอะไรเอาตัวแทน1คนกลุ่ม4กลุ่ม4
4: มีโปรตีนเป็นปลาแล้วก็มีผักค่ะ
0: เก่งมากครับปรบมือให้กับเพื่อนนะครับต่อมาครับแกงพะแนงส่วนใหญ่ตอบ
3: ดอน
0: ทำไมถึงตอบดอน
3: เพราะมีน้ำมัน
0: ตัวแทนกลุ่ม6กลุ่ม6ลองอธิบายสิทำไมถึงตอบดอน
4: เพราะว่าภายในแกงมีไขมันอิ่มตัวสูงค่ะแล้วก็มีกะทิด้วยค่ะ
0: นะครับเก่งมากปรบมือให้กับเพื่อนนะครับก็คือเราดูแล้วนะครับอาหารน่าจะปรุงด้วยกะทิแล้วน่าจะมีไขมันนะครับต่อมาเมนูนี้แกงขี้เหล็กหมูย่างลองดูสิ
5: ไม่ได้
6: ม
5: ัน
6: เป็นหมูย่าง
5: หมูมันมี
0: น้ำดูดีๆดูดีเขาแกงด้วยอะไรดูดี
6: ๆกะทิจ๋
0: าส่วนใหญ่ตอบ
3: ดอน
0: ตอบดอนคนที่ตอบดอนเพราะอะไรคนที่ตอบดอนกันใครจะเป็นตัวแทนตอบที่ตอบดอนเพราะอะไรตอบเลยครับลูกตอบได้เลย
7: กะทิ
4: เพราะว่ามันเป็นหมูย่างแล้วก็มีกะทิด้วยค่ะ
0: เป็นหมูย่างแล้วก็มีกะทิส่วนคนที่ตอบดูล่ะมีผักก็คือขี้เหล็กปรบมือให้ตัวเองหน่อย ก็คือเอาตามความจริงแล้วนะครับถ้าปรุงด้วยนะครับปรุงด้วยกะทิแล้วก็เป็นหมูย่างที่มีมันเนี่ยก็ทำไมครับควรหลีกเลี่ยงแต่ถ้าเราจะแกงขี้เหล็กนะครับเราสามารถเปลี่ยนวิธีแกงโดยคล้ายๆแกงเหมือนใส่น้ำย่านางเคยเห็นไหมลูกคล้ายๆแกงหน่อไม้แบบนั้นได้ไหมได้นะครับเราก็คือเลี่ยงกะทินะครับเลี่ยงกะทิเลี่ยงไขมันนะครับแกงแบบนั้นก็ได้เนาะอ่ะต่อมาครับปลานิลนึ่งจิ้มแจ่วข้อนี้ตอบดูเพราะอะไรถึงตอบดูขอตัวแทนตัวแทนทั้ง3กลุ่มเลยอ่ะกลุ่ม5ก่อนอุ้ยรอบนี้ยกมือหลายคนเก่งมาก
7: ตอบเดียวกันเพราะว่ามีปลาแล้วก็มีผักครับ
0: มีปลาและมีผักอ่ะกลุ่มนี้ล่ะครับ
8: เพราะว่าปลาเป็นแหล่งโปรตีนสูงแล้วก็ย่อยง่ายแล้วก็มีผักด้วยครับ
0: นะครับอ่ะต่อมากลุ่มหนึ่ง
9: เพราะมีโปรตีนกับผักค่ะ
0: มีโปรตีนกับผักเอาปรบมือให้ตัวเองเก่งมากนะครับและที่สำคัญเมนูนี้ทำไมครับไม่มีอะไรเอ่ย
10: ไม่มีกะทิ
0: ไม่
10: ม
0: ีนะครับเก่งมากก็คือไม่มีน้ำมันนะครับแล้ววิธีการทำก็คือผ่านึ่งกับต้มใช่ไหมครับจะเป็นการนึ่งนะครับนึ่งปลาแล้วผักหรืออาจจะต้มหรือนึ่งก็ได้นะครับซึ่งไม่ใช้น้ำมันนะครับไม่มีน้ำมันเนาะดีต่อสุขภาพนะครับอ่ะต่อมาขนมหวานอ้าวข้อนี้คือเพราะอะไรกลุ่ม4ยกมือก่อนอ่ะ
11: เพราะมีน้ำตาลสูงค่ะ
0: เพราะมีน้ำตาลสูงอ่ะปรบมือให้กับเพื่อนนะครับก็คืออย่างที่เขาบอกก็คืองดอาหารที่หวานจัดเค็มจัดมันจัดเราต้องงดเราจะเห็นได้ว่าอันนี้ครบเลยไหมหวานจัดมันไหม
10: ม
0: ันจัดอีกดังนั้นก็ควรงดเนาะนะครับอ่ะสุดท้ายอันนี้ดูหรือดน
3: ด
0: ูนะครับก็คือผลไม้สดอ่ะเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับเอาล่ะนักเรียนที่เมื่อกี้ที่ครูให้นักเรียนเลือกเนี่ยก็คือจะเป็นอาหารที่ควรและไม่ควรนำมาใส่บาตรนะครับแต่ที่จริงแล้วเราสามารถนำมาใส่บาตรได้ไหมแต่ไม่ควรไม่ควรใส่เยอะหรือใส่บ่อยเกินถ้าใครที่ต้องใส่บาตรเป็นประจำทุกวันและต้องใส่พระสงฆ์รูปเดิมเนี่ยก็ไม่ควรถวายของเดิมๆบ่อยเช่นถวายแกงเขียวหวานทุกวันแบบนี้ได้ไหมไม่ได้นานๆครั้งถวายได้ไหมได้หรือว่าวันนี้เราคิดว่าคนน่าจะไปทำบุญที่วัดเยอะเราก็ควรทำไมครับควรที่จะคิดว่าเลือกอาหารที่ไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพพระแล้วคิดว่าถ้าเมนูไหนคิดว่าคนอื่นน่ะน่าจะนำไปเยอะเช่นแกงกะทิแบบนี้คนจะนำไปเยอะเราก็เลี่ยงเป็นอย่างอื่นดีกว่านะครับอ่ะเอาล่ะครับครูเชื่อว่าจากการที่นักเรียนได้อ่านรายงานค่ะ

0: เกี่ยวกับสุขภาพพระสงฆ์เราได้รู้แล้วนะครับหลักการ3อะไร
1: 3
0: งด4เสริม2เลี่ยง3งด4เสริม2เลี่ยงไปแล้วนะนี่คือหลักการเรื่องอาหารใส่บาตรครูจึงมีใบงานที่16ครับให้นักเรียนได้จัดสำรับใส่บาตรนะครูจะมีอาหารหลายชนิดเลยให้นักเรียนได้เลือกใส่บาตรนะครับโดยที่นักเรียนนะครับเลือกอาหารแล้วนำมาแปะลงในภาชนะวงกลม2วงนี้ให้สมมุติเป็นภาชนะที่จะวางอาหารก็ให้นักเรียนนำมาใส่จะของคาวของหวานกี่ชนิดก็ได้นำมาวางใส่แล้วอธิบายว่าอาหารที่เลือกใส่บาตรดีต่อสุขภาพของพระสงฆ์อย่างไรและบอกว่าอานิสงส์ของการตักบาตรคืออะไรอ่ะพร้อมหรือยังครับ
2: พร้อม
0: พร้อมแล้วลงมือทำได้เลยครับ

0: เอาละครับนักเรียนตอนนี้นักเรียนจัดสำรับใส่บาตรเรียบร้อยยังครับลูก
1: เรียบร้อยแล้วค
0: ่
1: ะ
0: เรียบร้อยเนี่ยนะทีนี้ครูขอตัวแทนสัก3คนได้ไหมว่าลองนำเสนอว่าสำรับที่นักเรียนจัดเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วบอกด้วยว่าอาหารที่เลือกเนี่ยดีต่อสุขภาพของพระสงฆ์อย่างไรพร้อมทั้งบอกอานิสงส์ของการตักบาตรด้วยนะครับอ่ะเริ่มเลยครับตัวแทนคนแรก
2: อาหารที่หนูนำมาใส่บาตรนะคะคือข้าวกล้องค่ะน้ำพริกและปลานึ่งอธิบายว่าอาหารที่เลือกใส่บาตรดีต่อสุขภาพของพระสงฆ์อย่างไรไม่เสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงและมีโปรตีนวิตามินค่ะอานิสงส์ของการตักบาตรคืออะไรการสืบทอดพระพุทธศาสนาหรือการเมตตาค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนนะครับเก่งมากต่อมากลุ่ม5
3: สิ่งที่ผมเลือกใช้ตักบาตรนะครับมีปลานึ่งแล้วก็มีผลไม้สดแล้วก็ข้าวกล้องครับอาหารที่เลือกใส่บาตรดีต่อสุขภาพของพระสงฆ์อย่างไรนะครับมีวิตามินและโปรตีนสูงมีแคลเซียมแล้วก็มีคาร์โบไฮเดรตด้วยครับอานิสงส์ของการตักบาตรคืออะไรทำให้พระสงฆ์มีสุขภาพที่ดีและสืบทอดพุทธศาสนาต่อไปครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับสุดท้ายกลุ่ม6นะครับตัวแทนในวันนี
4: ้อาหารที่หนูเลือกใส่ที่หนูเลือกมาใส่บาตรคือผลไม้น้ำพริกข้าวกล้องแกงเลียงและปลานึ่งแจ่วค่ะข้อ1อธิบายว่าอาหารที่เลือกใส่บาตรดีต่อสุขภาพของพระสงฆ์อย่างไรทำให้พระสงฆ์ได้รับผักปลาผลไม้และสารอาหารที่ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ2 อานิสงส์ของการตักบาตรคืออะไรเป็นผู้บำรุงสงฆ์ให้สามารถดำเนินพุทธศาสนาสืบต่อไปได้ค่ะ
0: นะครับปรบมือนะครับให้กับเพื่อนนะครับก็คือเป็นอานิสงส์ของการใส่บาตรเนี่ยก็คือทำไมครับเราจะได้บำรุงพระสงฆ์เพื่อดำรงพระพุทธศาสนาสืบต่อไปนะครับเอาละครับตอนนี้ครูเชื่อว่านักเรียนน่าจะจัดสำรับใส่บาตรเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนจบบทเรียนในวันนี้เรามาทบทวนกันนะครับเรามาทบทวนว่านักเรียนมีแนวทางในการเลือกอาหารใส่บาตรอย่างไรจำได้ไหมเอ่ยยังไงครับลูกเก่งมากนะครับก็คือ3งดก็คืองดอาหารหวานมันเค็มจัดนะครับงดอาหารสำเร็จรูปและงดการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ถวายแด่พระสงฆ์ที่วัดโดยขาดการคำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการนะครับตีเสริมอะไรข้าวกล้องเสริมเมนูผักเสริมเมนูปลาและก็เสริมนมวัวสุดท้าย2เลี่ยงอะไรก็คือเลี่ยงเมนูทอดและผัดแล้วก็แกงที่เป็นแกงกะทินะครับทั้ง

0: หมดนี้นะครับเพื่อสุขภาพที่ดีของพระสงฆ์ถ้าพระสงฆ์สามเณรมีสุขภาพที่ดีแล้วก็จะเป็นอย่างไรครับใครตอบครูได้บ้างถ้าพระสงฆ์และสามเณรมีสุขภาพดีแล้วจะเป็นอย่างไร
1: มีสุขภาพที่ดีแล้วสามารถสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปได้ครับ
0: นะครับปรบมือให้กับเพื่อนนะครับเป็นคำตอบที่ดีมากเลยทั้งหมดนี้นะครับเราเลือกภัตตาหารเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพพระสงฆ์เนี่ยเพื่อให้พระสงฆ์มีสุขภาพที่ดีและสืบทอดพระพุทธศาสนาอย่างที่เพื่อนได้ตอบไปนะครับเอาละครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาเรียนกันในเรื่องตักบาตรครั้งที่2และ3สิ่งที่ต้องเตรียมคือใบงานที่17เรื่องใส่ใจใส่บาตรนะครับในครั้งต่อไปเนี่ยเราก็ยังอยู่ในเรื่องของการตักบาตรในวันนี้ทบทวนครับทบทวนก่อนที่เราจะจบบทเรียนกันเราได้หลักการในการเลือกอาหารใส่บาตรหรือยังลูก
2: ได
0: ้แล้วก็คือสูตร
2: 3
0: งด4เสริม2เลี้ยงและทีนี้เราเข้าใจถึงอานิสงส์ของการใส่บาตรหรือยังครับเข้าใจหรือยังอานิสงส์ของการใส่บาตรคือเพื่ออะไรลูกเพื่ออะไรครับอานิสงส์ของการใส่บาตรเพื่ออะไรนะครับเก่งมากเพื่อบำรุงพระสงฆ์ให้สืบทอดพระพุทธศาสนาดังนั้นถ้าพระสงฆ์สุขภาพดีก็จะมีผู้สืบทอดพระพุทธศาสนานะครับเราจึงต้องควรเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพของพระสงฆ์นะครับถ้าเราอ่านในช่วงต้นเราจะเห็นว่าท่านสามารถสะสมอาหารได้ไหม
2: ไม่ได
0: ้ท่านสามารถเลือกอาหารได้ไหม
2: ไม่ได้
0: ญาติโยมใส่อะไรไปท่านก็ต้องฉันนะครับดังนั้นเองเราเป็นญาติโยมเราก็ควรเลือกอาหารที่มีประโยชน์นะครับไม่ทำให้เกิดโรคนะครับใส่บาตรให้กับพระสงฆ์ท่านนะครับเพื่อท่านก็จะได้มีสุขภาพที่ดีและสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูขอจบบทเรียนไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง

0: 197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนปลายทางและนักเรียนทุกคนนะคะในวันนี้ค่ะเราก็มาพบกันค่ะกับครูกฤษณาค่ะกับเนื้อหาที่เราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของความสำคัญของระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นนักเรียนคะในวันนี้ค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหากันนะคะคุณครูก็อยากจะให้นักเรียนนะคะทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ค่ะข้อที่1ค่ะนักเรียนจะต้องสามารถอธิบายความสำคัญของระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นข้อ2นักเรียนนะคะจะต้องวิเคราะห์และนำเสนอความสำคัญของระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นและข้อที่3ค่ะนักเรียนจะต้องเห็นถึงความสำคัญของระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพและนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้ค่ะนักเรียนคะเมื่อเราทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้กันแล้วนะคะเราก็จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภาพ2ภาพนี้ค่ะนักเรียนคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะนักเรียนลองสังเกตขอโทษค่ะนักเรียนลองสังเกตภาพ2ภาพนี้แล้วร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดค่ะกับคำถามที่ว่าบุคคลในภาพมีลักษณะผิดปกติอย่างไรนักเรียนลองปรึกษาร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดในกลุ่มสิคะแล้วลองมองจากภาพนี้นักเรียนคิดว่าเกิดอะไร

0: กติกาของเราก็ยังเข้าสู่กติกาเดิมนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะถ้านักเรียนสามารถที่จะหาคำตอบนี้ได้แล้วนะคะให้นักเรียนยกมือแล้วตอบคำถามนี้ได้เลยค่ะมีตัวแทนนักเรียนอยากจะนำเสนอไหมคะบุคคลในภาพมีลักษณะผิดปกติอย่างไรเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: ภาพแรกนะคะมีความสูงที่ผิดปกติค่ะและภาพที่สองนะคะก็มีต่อมไทรอยด์ที่ใหญ่ปกติค่ะ
0: ขอบคุณค่ะอยากจะเสริมเพิ่มเติมใช่ไหมคะใครเอ่ยเมื่อกี้คุณครูเห็นยกมือมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะหรือว่านักเรียนต้นทางมีความคิดเห็นเหมือนกับเพื่อนคะนักเรียนทุกกลุ่มสนับสนุนความคิดเห็นของเพื่อนใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางคิดว่าจากภาพบุคคลในภาพมีลักษณะผิดปกติอย่างไรเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อค่ะกับภาพเดิมค่ะภาพนี้ที่เพื่อนนักเรียนต้นทางบอกว่าภาพที่หนึ่งนะคะบุคลิกหรือว่าลักษณะทางกายภาพของเขานักเรียนเห็นอะไรกันบ้างเอ่ยแล้วนักเรียนคิดว่าเกิดจากความผิดปกติใดของร่างกายและส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างไรมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะนักคิดว่าเกิดจากอะไรเอ่ยเกิดจากอะไรคะมีใครอยากจะตอบไหมคะนักเรียนปลายทางล่ะคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
2: เกิดจากกรรมพันธุ์ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนพูดถึงในเรื่องของปัจจัยภายในนะคะนั่นก็คือในเรื่องของพันธุกรรมหรือกรรมพันธุ์ค่ะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะลองสังเกตจากภาพแล้วลองร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดพิจารณาจากข้อความที่คุณครูให้แล้วลองตอบคำถามอีกสักครั้งหนึ่งสิคะว่าเกิดจากอะไรมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมเชิญค่ะ
3: เกิดจากการขาดกรดฮอร์โมนครับ
0: ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเพื่อนได้พูดถึงนะคะการขาดฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่เรียกว่าอะไรนะคะโกรทฮอร์โมนนะคะซึ่งมีหน้าที่นะคะควบคุมในเรื่องของการเจริญเติบโตของร่างกายจากภาพนี้นะคะก็จะมีในเรื่องของนะคะการเจริญเติบโตที่ผิดปกตินะคะตอนนี้เรามาดูค่ะจากภาพนี้ค่ะนักเรียนภาพที่2นั่นก็คือลักษณะอะไรเอ่ยบริเวณไหนคะของร่างกายบริเวณคอเป็นยังไงคะใหญ่มีความผิดปกตินะคะจากภาพนี้เขาบอกว่าเกิดจากคนที่ขาดธาตุอะไรเอ่ยธาตุอะไรคะไอโอดีนนะคะซึ่งนะคะจะผลิตฮอร์โมนที่เรียกว่าไทรอกซินนะคะผลิตได้มากหรือว่าน้อยกว่าปกติคะจึงทำให้เกิดคอมีลักษณะที่มันทำไมใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นมากหรือน้อยน้อยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะก็คือการผลิตฮอร์โมนไทรอกซินเนี่ยค่ะได้น้อยกว่าปกตินะคะก็จะเกิดลักษณะของภาพนี้นั่นก็คือคอเขาก็จะมีลักษณะเป็นยังไงคะใหญ่กว่าปกตินะคะทีนี้ต่อมาค่ะนักเรียนเรามาดูค่ะเรื่องของความสำคัญของระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นค่ะนักเรียนคะเราก็จะมาเข้าสู่ช่วงกิจกรรมค่ะปริศนาฟ้าแลบค่ะวันนี้ค่ะนักเรียนต้นทางนะคะก็จะนั่งเป็นกลุ่มอยู่แล้วนะคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้ค่ะนักเรียนปลายทางค่ะและคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนปลายทางค่ะสามารถปรับรูปแบบของกิจกรรมได้ตามบริบทของสถานศึกษาเลยนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางคุณครูขออนุญาตจัดเป็นกิจกรรมกลุ่มค่ะเมื่อนักเรียนมีกลุ่มแล้วนะคะคุณครูก็จะมีคำถามอยู่ด้วยกันทั้งหมด8คำถามถูกต้องค่ะและเมื่อเรารู้แล้วว่าเรามี8คำถามค่ะคุณครูจะให้ตัวแทนนักเรียนค่ะคิดให้ดีคิดให้ไวแล้วถ้าหาคำตอบได้ให้ทำยังไงคะยกมือขึ้นถ้าตอบได้ให้ยกมือขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นค่ะพร้อมกับคำถาม8คำถามเกี่ยวกับเรื่องของระบบต่อมไร้ท่อที่เราได้แลกเปลี่ยน

0: รู้กันไปแล้วจ้าชั่วโมงที่ผ่านมาหรือยังพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วขอให้ยกมือขึ้นหุยไม่มีใครพร้อมเลยเหรอคะนักเรียนปลายทางยกกันทุกคนเลยนักเรียนต้นทางพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วโอเคค่ะเราจะเข้าสู่กิจกรรมเกมปริศนาฟ้าแลบกับคำถามที่1ค่ะกับคำถามที่ว่าต่อมไร้ท่อผลิตสารอินทรีย์เคมีที่เรียกว่าอะไรมีนักเรียนพร้อมที่จะตอบคำถามนี้แล้วนะคะคิดให้ดีคิดให้ไวถ้าคิดได้คุณจะได้5คะแนนค่ะกับคำตอบที่ว่าว่าอะไรคะ
1: ฮอร์โมน
0: ฮอร์โมนถูกต้องไหมคะนักเรียนทุกกลุ่มถูกไหมคำตอบก็คือฮอร์โมนถูกต้องค่ะทีนี้นักเรียนคะนักเรียนทุกคนปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งทีนี้เราจะทำยังไงกันดีในเมื่อเป็นเกมปริศนาฟ้าแลบแล้วเรามีคะแนนให้ค่ะครูก็จะมีค่ะสมุดสะสมคะแนนให้กับทุกกลุ่มนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบที่1นะคะกลุ่มที่จะได้รับคะแนนพิเศษนี้ไป5คะแนนนะคะนักเรียนก็จะนำนะคะคะแนนที่นักเรียนได้รับเขียนในช่องนี้เลยส่วนนักเรียนปลายทางสามารถทดคะแนนไว้ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะคุณครูขออนุญาตแจกสมุดสะสมคะแนนก่อนนะคะ

0: ต่อมาค่ะเราจะเข้าสู่คำถามที่2แล้วนะคะคิดให้ดีคิดให้ไวนะคะกับคำถามที่2กับคำถามที่ว่าต่อมไร้ท่อที่สำคัญที่สุดในร่างกายคือต่อมใดหุยทำไมเร็วกลุ่มไหนเอ่ยคุณครูดูไม่ทันเลยอ่ะกลุ่มไหนเอ่ยนั่นก็คือกลุ่มนี้ค่ะเชิญค่ะกับคำตอบที่ว่า
1: ต่อมใต้สมองครับ
0: ต่อมใต้สมองถูกหรือไม่ถูกไหมคะถูกไหมเอ่ยถูกต้องรับไป10คะแนนค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยเราจะไปแบบสายฟ้าแลบเลยนะคะกับคำถามที่3กับคำถามที่ว่าฮอร์โมนไทรอกซินสร้างจากต่อมใดต่อมใดเอ่ยต่อมใดคะ
2: ต่อมไทรอยครับ
0: ต่อมไทรอยถูกต้องไหมคะเพื่อนถูกต้องไหมคะนั่นก็คือถูกต้องค่ะรับไป5คะแนนค่ะอย่าลืมนะคะจดคะแนนลงไปในสมุดสะสมคะแนนด้วยนะคะต่อมาค่ะกับคำถามที่4กับคำถามที่ว่าเอามือจับหูแล้วก็มาจับที่ตัวแล้วก็มาจับที่ไหล่แล้วก็คำถามที่ว่าโรคเบาหวานเกี่ยวข้องกับเร็วมากกับอะไรเอ่ยกับอะไรคะ
3: ตับอ่อนค่ะ
0: กับตับอ่อนใช่ไหมคะตับอ่อนผลิตอะไรเอ่ยที่ก่อให้เกิดโรคเบาหวานได้นั่นก็คือในเรื่องของอินซูลินค่ะถูกต้องรับไป15คะแนนค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยต่อมาค่ะคำถามที่5ค่ะคำถามที่5ครับคำถามที่ว่าต่อมเพศในเพศชายคือเอามือเราไปจับที่หัวแล้วก็มาจับที่จับที่หัวแล้วก็มาจับที่ใครจะตอบยกมือเชิญค่ะเพราะว่ามันคือเกมที่ปริศนาฟ้าแลบค่ะคำตอบคื
1: ออันทะ
0: คำตอบคืออ
1: ันทะค่ะ
0: อันทะถูกต้องไหมคะนั่นก็คือถูกต้องค่ะรับไป5คะแนนค่ะคำถามที่6กับคำถามที่ว่าเปลี่ยนคำถามดีไหมคะเอามือจับไหล่จับไหล่จับไหล่กับคำถามที่6คำถามถามว่าต่อมเพศในเพศหญิงคือยกมือขออนุญาตนะคะคุณเชิญค่ะ
2: รังไข่ครับ
0: รังไข่ถูกต้องไหมคะถูกต้องรับไป5คะแนนค่ะคำถามที่7ยกมือคำถามที่7ยกมือคุณครูจะให้กลุ่มนี้นะคะเพราะมันคือเกมปริศนาฟ้าแลบนะคะเพราะฉะนั้นกับคำถามที่7ค่ะกับคำถามที่ว่าเอสโตรเจนเป็นฮอร์โมนของเพศชายหรือเพศหญิง
1: เพศหญิงครับ
0: เพศอะไรนะคะ
1: เพศหญิงครับ
0: ถูกไหมเอ่ยนั่นก็คือถูกต้องปรบมือให้เพื่อนค่ะรับไป5คะแนนทำยังไงดีอ่ะคำตอบสุดท้ายคำถามสุดท้ายในวันนี้ค่ะกับคำถามที่ว่ากลุ่มไหนยังไม่ได้คะแนนคะกลุ่มไหนเอ่ย2กลุ่มใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนคะในวันนี้ค่ะนอกจากมีในเรื่องของปริศนาฟ้าแลบแล้วคุณครูอยากให้นักเรียนทุกๆคนนะคะมีความรู้คู่คุณธรรมค่ะเพราะฉะนั้น2กลุ่มที่ยังไม่ได้รับคะแนนเพื่อนๆที่ได้รับคะแนนแล้วจะอนุญาตให้เพื่อน2กลุ่มเป็นผู้ตอบคำถามสุดท้ายในกิจกรรมนี้ไหมคะ
4: ไม่
0: ยอมไหมคะทุกคนออกเสียงพร้อมกันเลยว่ายินยอมค่ะครูขอขอบคุณนักเรียนทุกคนนะคะขอเสียงปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะและคำถามสุดท้ายในวันนี้กับ2กลุ่มนี้ค่ะขอเชิญตัวแทนนักเรียน2กลุ่มกลุ่มละ1คนค่ะ ยืนขึ้นใครเอ่ยใครเอ่ยทีนี้ทุกคนคะช่วยคุณครูตัดสินหน่อยว่าใครสามารถที่จะยกมือขึ้นได้เร็วกว่ากันพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วจับไหล่จับหัวจับไหล่จับเอวแล้วก็ยกมือขึ้นใครคะใครคะโอเคค่ะกับคำถามที่8ค่ะนะคะวัยแล้วเราจะต้องมีสติด้วยนะคะกับคำถามที่ว่าคำถามนี้ถามว่ารักช่วยคุณครูอ่านคำถามนี้หน่อยได้ไหมคะ1 2อ่านค่ะกับคำถามที่8ค่ะกับคำถามที่ว่าเทสโทสเตอโรนเป็นฮอร์โมนของเพศชายหรือเพศหญิงคำตอบคือ
3: เพศชายค่ะ
0: เพศชายอีกหนึ่งกลุ่มจะตอบว่าอะไรคะถ้าเรามีสิทธิ์ที่จะตอบคำถามนี้เราจะตอบว่าเพศชายค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบนี้ถูกต้องไหมคะ
4: ถ
0: ูกต้องคุณครูขออนุญาตให้คะแนนทั้ง2กลุ่มเลยนะคะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนทุกกลุ่มเลยค่ะค่ะในวันนี้นะคะเราก็ได้จบลงไปแล้วนะคะกับกิจกรรมเกมปริศนาฟ้าแลบค่ะต่อมาค่ะนักเรียนเราจะมาเข้าสู่เรื่องของความสำคัญของระบบต่อมไร้ท่อที่มีต่อวัยรุ่นค่ะนักเรียนคะในเรื่องที่เราจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้นะคะคุณครูจะมีใบความรู้ค่ะใบความรู้ที่1เรื่องความสำคัญของระบบต่อมไร้ท่อที่มีต่อสุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นตอนนี้คุณครูขออนุญาตแจกใบความรู้ก่อนนะคะ

ค่ะนักเรียนคะเมื่อนักเรียนได้ใบความรู้กันแล้วนะคะคุณครูก็จะมีนะคะในเรื่องของความสำคัญของระบบต่อมไหลท่อนะคะอยู่ด้วยกัน3หัวข้อค่ะให้เรานะคะ

มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะหัวข้อแรกค่ะนั่นก็คือเรื่องของระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพหัวข้อที่2ค่ะระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อการเจริญ

อวัยวะภายในร่างกายนะคะทำให้นะคะทำงานได้อย่างเต็มที่นะคะเพราะว่าระบบประสาทนะคะจะทำงานควบคู่กับระบบต่อมไหลท่อแล้วก็จะทำให้ร่างกายของเรานะคะอยู่ในสภาวะสมดุลค่ะต่อมาค่ะนักเรียนนะคะจะช่วยในเรื่องของการควบคุมสภาวะแวดล้อมภายในร่างกายให้อยู่ในสภาวะสมดุลนะคะต่อมาค่ะหัวข้อที่2ค่ะระบบต่อมไหลท่อที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกายค่ะนักเรียนเราจะมาดูสิคะว่าในเรื่องของอาหารนะคะจะเกี่ยวกับเรื่องของการเจริญเติบโตได้อย่างไรนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการใช้สารอาหารนะคะแล้วก็ผลิตพลังงานในร่างกายเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยค่ะเจริญเติบโตได้สมวัยค่ะถ้าเราได้รับสารอาหารที่เพียงพอนะคะต่อมาค่ะนักเรียนคะก็จะมีในเรื่องของกระตุ้นการเจริญเติบโตของร่างกายเหมือนกับภาพที่เราได้ดูไปเมื่อต้นชั่วโมงนะคะต่อมาค่ะนะคะในเรื่องของกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเพศนะคะก็จะมีในเรื่องของต่อมเพศต่อมาหัวข้อที่3ระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อพัฒนาการของวัยรุ่นนะคะซึ่งก็จะเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนค่ะเพศชายคุณครูขอเสียงอีกครั้งได้ไหมคะจะผลิตฮอร์โมนที่มีชื่อว่าใช่ค่ะฮอร์โมนนี้นะคะจะเป็นฮอร์โมนที่อาจจะบ่งบอกถึงความเป็นหนุ่มความเป็นสาวนะคะว่าผู้หญิงก็จะผลิตในเรื่องของเอสโตรเจนแล้วก็โปรเจสเตอโรนนะคะต่อมาค่ะนะคะในเรื่องของพัฒนาการด้านพฤติกรรมความคิดนะคะสติปัญญาแล้วก็จริยธรรมที่เหมาะสมนะคะก็จะมีผลต่อพัฒนาการของวัยรุ่นด้วยนะคะนี่ก็คือเรื่องของระบบต่อมไหลท่อที่มีผลต่อพัฒนาการของวัยรุ่นค่ะต่อมาค่ะนักเรียนคะเมื่อเราได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปแล้วค่ะวันนี้ค่ะคุณครูมีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มกันค่ะกับใบงานค่ะเรื่องเกี่ยวกับการสรุปค่ะผังความสำคัญของระบบต่อมไหลท่อที่มีต่อวัยรุ่นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคุณครูจะมีใบงานให้นักเรียนทุกกลุ่มค่ะกลุ่มละ1ใบเมื่อนักเรียนนะคะออกมารับใบงานแล้วนักเรียนก็กลับไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในกลุ่มสิคะว่าเราคิดว่าต่อมไร้ท่อไม่ว่าจะเป็นต่อมใต้สมองต่อมหมวกไตต่อมไทรอยด์และต่อมเพศเนี่ยค่ะถ้ามีการผลิตที่มากเกินไปน้อยเกินไปนะคะจะส่งผลต่อร่างกายอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้ค่ะคุณครูขออนุญาตขอตัวแทนนักเรียนกลุ่มละ1คนที่หน้าชั้นเรียนค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะ1คนนะชั้นเรียนค่ะมารับใบงาน

ได้ใบงานแล้วนักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกลุ่มได้เลยนะคะค่ะและนักเรียนต้นทางก็ได้รับใบงานกันทุกกลุ่มแล้วนะคะนักเรียนปลายทางอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างกลุ่มนะคะตอนนี้คุณครูขออนุญาตให้นักเรียนต้นทางศึกษาหาความรู้และทำใบงานนี้ก่อนนะคะ

0: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนสำหรับกิจกรรมนะคะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มนะคะกับใบงานนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการสรุปนะคะผังความคิดนะคะความสำคัญของระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อวัยรุ่นค่ะในวันนี้นะคะนักเรียนต้นทางนะคะก็จะมานำเสนอนะคะอยู่ด้วยกัน1กลุ่มนะคะขอเชิญตัวแทนนักเรียนที่หน้าชั้นเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: ใบงานสรุปผังความคิดความสำคัญของระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อวัยรุ่นค่ะ 1. ต่อมใต้สมองถ้าผลิตมากเกินไปก็จะทำให้มีร่างกายที่ใหญ่ผิดปกติค่ะแต่ถ้าผลิตน้อยเกินไปก็จะทำให้มีร่างกายที่เตี้ยค่ะ
2: ต่อมไร้ท่อต่อมหมวกไตถ้าผลิตมากเกินไปเกิดความผิดปกติทางเพศเพศชายมีพัฒนาการทางเพศเร็วขึ้นเพศหญิงมีลักษณะทางเพศคล้อนไปทางผู้ชายครับ
3: ต่อมไทรอยด์ค่ะถ้าหากทำงานผิดปกติร่างกายแข็งเกร็งตัวเตี้ยและมีสติปัญญาต่ำค่ะ
4: ต่อมเพศนะครับจะส่งผลต่อผู้หญิงคือถ้าตัดรังไข่ออกทั้งสองจะทำให้ไม่มีประจำเดือนครับจะส่งผลต่อผู้ชายต่อขออภัยครับจะส่งผลต่อเพศชายคือถ้าตัดอัณฑะออกในวัยเด็กจะทำให้อวัยวะเพศไม่มีการเจริญเติบโตครับขอบคุณครับ
0: ก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนนะคะที่นี้ค่ะนักเรียนคะคุณครูอยากจะมาเสริมเพิ่มเติมนะคะจากเพื่อนนิดนึงค่ะจากที่เพื่อนได้บอกไปนะคะในหัวข้อเรื่องของต่อมไทรอยด์ค่ะนักเรียนคะพี่ที่เพื่อนได้บอกไปว่าถ้าทำงานผิดปกตินะคะร่างกายจะเป็นยังไงคะแคะแกนนะคะตัวเตี้ยแล้วก็มีในเรื่องของสติปัญญาที่ลดน้อยลงเพราะฉะนั้นก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนค่ะต่อมาค่ะนักเรียนคะสำหรับวันนี้นะคะในเรื่องของความสำคัญของระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเรายังมีอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะนักเรียนสำหรับกิจกรรมต่อไปในวันนี้นะคะคุณครูจะมีอุปกรณ์ให้นักเรียนได้ร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดและทำกิจกรรมงานในวันนี้นะคะนั่นก็คือคุณครูจะมีรูปภาพหรือบัตรคำให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วสรุปค่ะเขียนในรูปแบบของแผนภาพสรุปความสำคัญของระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นนักเรียนสามารถศึกษาได้จากรูปภาพหรือบัตรคำและใบความรู้ที่คุณครูมอบให้นะคะและทำลงไปนะคะในนะคะกระดาษที่คุณครูแจกให้และคุณครูจะขออนุญาตนะคะให้ตัวแทนนักเรียนออกมานำเสนอด้วยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะคุณครูจะขออนุญาตแจกนะคะอุปกรณ์ให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนแผนภาพสรุปความสำคัญของระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นค่ะคุณครูขอตัวแทนนักเรียนกลุ่มละ1คนค่ะมารับอุปกรณ์

0: เป็นไงกันบ้างคะนักเรียนคะกับกิจกรรมงานที่คุณครูมอบหมายให้นักเรียนทุกกลุ่มนะคะสามารถทำงานที่คุณครูมอบหมายให้ได้สำเร็จกันแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้ามีนักเรียนกลุ่มไหนนะคะยังนะคะไม่สามารถที่ทำงานที่คุณครูมอบหมายให้ได้สำเร็จนะคะเหลือตกแต่งเล็กน้อยนะคะนักเรียนสามารถนำกลับไปทำเป็นการบ้านค่ะและในวันนี้ค่ะมีตัวแทนนักเรียน1กลุ่มค่ะจะมานำเสนอค่ะขอเชิญตัวแทนนักเรียนที่หน้าชั้นเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจิรพัฒน์แก่นวงมาจากกลุ่ม3ครับสรุปความสำคัญของระบบต่อมไร้ท่อที่มีต่อสุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นนะครับต่อมใต้สมองผลิตฮอร์โมนการกระตุ้นการเจริญเติบโตถ้าหากผลิตมากเกินไปจะทำให้มีร่างกายที่ใหญ่โตผิดปกติและในทางตรงกันข้ามถ้าผลิตน้อยเกินไปจะส่งผลให้มีร่างกายเตี้ยแคะแกรนซึ่งอาจส่งผลต่อวัยรุ่นให้รู้สึกเป็นปมด้อยและส่งผลต่อสุขภาพจิตได้ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนนะคะเชิญตัวแทนนักเรียนที่กลุ่มได้เลยค่ะและนี่ก็เป็นตัวแทนนักเรียนนะคะ1กลุ่มที่จะนำเสนอในวันนี้นะคะแล้วก็กลุ่มอื่นๆนะคะไม่เป็นไรค่ะนักเรียนถ้ายังทำงานที่คุณครูมอบหมายให้ไม่สำเร็จนะคะนักเรียนสามารถนำกลับไปทำหรือไปทบทวนนอกเวลาเรียนได้เลยค่ะและในวันนี้ค่ะนะคะคุณครูก็อยากจะฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะนักเรียนคะเราจะมาพบกันค่ะในบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องการดูแลรักษาระบบต่อมไร้ท่อนะคะและในชั่วโมงต่อมานะคะนักเรียนจะต้องนำสิ่งที่จะต้องเตรียมมาค่ะนั่นก็คือเรื่องของใบงานสรุปผังความคิดความสำคัญของระบบต่อมไร้ท่อที่มีต่อวัยรุ่นนะคะแล้วก็ใบความรู้ค่ะและครูก็ยังจะมีให้นักเรียนนะคะนำรูปภาพหรือว่าบัตรคำมาเพิ่มเติมด้วยนะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าในสัปดาห์หน้าเราจะมีกิจกรรมอะไรกันสำหรับชั่วโมงนี้ค่ะคุณครูขอฝากเพียงเท่านี้เราจะมาพบกันค่ะในบทเรียนครั้งต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: costume contest by any chance?
1: Yes, people have it for fun. I went to a costume party at my friend's house last year, and I won best superhero costume.
0: Oh, that sounds cool. So, which superhero did you dress up as?
1: I went as Transformers Bumblebee, my favorite Autobot.
0: Wow. Are there any categories in the costume contest?
1: Yeah, I mean, usually there are categories such as spookiest, funniest, best superhero, and most unique costume.
0: That sounds like a lot of fun.
1: It is. Let's jam.
0: Let's go.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it's a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Good morning, students.
1: Greet the teacher.
2: Good morning, teacher.
0: Good morning, everyone. Good morning, teachers and students who are watching us on the LTV7. Welcome everyone back to English class with me, teacher Pin Pinat Sang Chan. Okay, everyone, how are you today? I'm very well, thanks for asking. Okay, guys, we have to continue to the lesson for today. What is the topic for today? What is it? What is in the kitchen? Where is the kitchen? What is it? Kitchen is the place where we cook. That's right. Okay, first of all, I would like to show you about the objective for today. Okay, we have three objectives. The first one, you'll be able to choose the best word about utensils. Number two, you'll be able to pronounce the word about utensils. And the third one, you will be able to give us the information about utensil too. Okay, the first activity is find the match. Everyone, I think you got the picture and the word card. Picture card and word card. Could you please show me? Okay. เราจะมีบัตรคำศัพท์นะคะแล้วก็บัตรภาพมาให้นักเรียนนะคะโอเคต้นทางเตรียมไว้แล้วนะคะนักเรียนปลายทางก็น่าจะมีบัตรคำศัพท์นะคะแล้วก็บัตรภาพแล้วเช่นเดียวกันนะคะนักเรียนเอาบัตรภาพและบัตรคำศัพท์ออกมาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มกิจกรรมนี้นะคะโดยให้นักเรียนนะคะจับคู่นะคะ match the picture and the word together ให้นักเรียนลองคิดดูว่าคำศัพท์นี้กับภาพนี้สอดคล้องกันหรือไม่นะคะถ้าเห็นอะไรสอดคล้องกับอะไรให้จับคู่กันไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยให้ในกิจกรรมถัดไปนะคะโอเคตอนนี้เตรียมพร้อมทั้งคำศัพท์และรูปภาพนะคะโอเค you have to prepare the word card and picture card and then okay you can discuss with your friend นะคะเราก็ปรึกษากับเพื่อนได้เลยว่าเราจะจับคู่อะไรกับอะไรนะคะเพื่อเป็นการทดสอบความรู้เดิมของนักเรียนก่อนว่าเรียนรู้จักคำศัพท์อะไรบ้างนะคะที่เกี่ยวกับ utensils

0: Okay, who has finished? กลุ่มไหนเสร็จแล้วบ้าง Which group has finished? Okay, group 2, group 1, group 3. Okay, hurry up, hurry up. ลองเช็คดูเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันนะคะGroup 5, are you okay? Okay. Group 1, 2, 3. And 4, 5, 6. Okay. 4, 5, 6. ได้ไหมคะ? Okay. Everyone, time's up, time's up. Okay. Okay. Put anything down. Okay, วางมือเลยนะคะ คำศัพท์ที่เรียนจับคู่ไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่ามันสัมพันธ์กันหรือเปล่านะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเฉลยนะคะนักเรียนลองตอบคำถามที่เชื่อก่อนซิว่าในภาพนี้นะคะมีคำถามอยู่หนึ่งคำถามคือ Where can we use all these items? All of these items we use it in the kitchen right? เราจะใช้สิ่งของพวกนี้ได้เนี่ยเราจะเห็นสิ่งของเหล่านี้ได้จากที่ไหนที่ไหนเอ่ยห้องครัวภาษาอังกฤษออกเสียงว่า
1: kitchen
0: that's right so what do we do in the kitchen แล้วเราทำอะไรคะในห้องครัวทำกับข้าวนะคะโอเค we can cook in the kitchen right okay let me check about the words นะคะเดี๋ยวเราจะเฉลยกันนะคะผ่านกิจกรรม what am I นะคะ about cooking utensil นะคะ everyone you can you please could you please repeat after teacherCooking utensils. One more time. Cooking utensils. ทุกอย่างที่นักเรียนจับคู่ไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเราเรียกว่า utensils หรือว่าอุปกรณ์อะไรเอ่ยเครื่องใช้ในครัวนั่นเองนะคะอุปกรณ์การทำอาหารถูกต้องนะคะคำแรกนะคะมาดูกันว่าสิ่งนี้คือคำนิยามของอะไรนะคะให้นักเรียนเลือกเนาะโอเคThe first one is a small oven that cooks or heats food very quickly. What is it? Okay, group one. It is?
2: A microwave.
0: It is a microwave. One more time.
2: A microwave.
0: It is?
2: It is microwave.
0: It is a microwave. Do you agree with him? เพื่อนบอกว่าคำบรรยายนี้คือ microwaveThat's right. It's microwave. Okay, group one. You got one point. Okay, everyone, listen carefully, and you have to repeat after the sound. Okay, ไหม Do you understand? นักเรียนต้องฟังก่อนนะคะแล้วก็ออกเสียงตามนะคะ Okay, are you ready?
3: Yes.
0: Okay.
4: A microwave.
3: Microwave.
0: A microwave.
3: Microwave.
0: One more time. A microwave.
3: Microwave.
0: Okay, don't forget to pronounce this word. Microwave. That's right. นะคะ Group 1, you got one point. นักเรียนเขียนคะแนนของตัวเองไว้เลยนะคะทั้งกลุ่มเลยต่อไปสิ่งของถัดจากภาพเมื่อกี้นะคะก็คือ around คือลักษณะเป็นยังไงคะ round กลม around pan with a long handle used for cooking food in oilOr butter on a stove around with hand กลมๆมี handle ก็คือมีด้ามจับด้วยนะคะWhat do you think Okay which group Okay group 4 group 4 What is it It is you can say it is followed by the thing that you want to answer
2: Cooking hood ค
0: ่
2: ะ
0: Cooking hood Do you agree with her? What do you think? A round one Round and have the handles Okay, I will show you the picture What is it? Okay, I don't agree Sorry Okay, next group Who want to answer this question? Okay, group 3 What is it? It is a
5: It is a frying pan.
0: That's very good. It is a frying pan. Clap your hand for group 3. Good job. Okay, everyone listen first. Listen carefully.
4: A frying pan.
0: A frying pan. One more time. A frying pan.
3: Frying pan.
0: Okay, a frying pan ก็คือก ระทะนั่นเองนะคะก็คือคำบรรยายของกระทะก็คือมีลักษณะเป็นกระทะกลมๆแล้วก็มี handles ก็คือด้ามจับนั่นเองนะคะต่อไป the next one ถ้าคำศัพท์ที่เราจับคู่ยังไม่ถูกต้องก็เปลี่ยนให้ถูกต้องนะคะเด็กๆต่อไป the large this one is very large and deep spoon large and deep spoon with long handles used for serving soupused for serving soup. What is it? Okay. Who want to answer the questions? Want to give me the word? Okay. Touch your ears, touch your ears. Okay, 3, 2, 1, go. Group 2. Okay, what is it? Large, deep spoons. What is it?
6: This is a pot.
0: A pot. Do you agree with him? เห็นด้วยไหมคะเป็น a pot ก็คือหม้อใช่ไหมเดี๋ยวดูภาพก่อนใช่หรือเปล่า No, this one. Sorry. Okay. Who want to give me the word? Give me the word. Okay. Group 3. What is it? What is it? นักเรียนดูคีย์เวิร์ดนะคะคีย์เวิร์ดก็คือ large and deep spoon นะคะช้อนใหญ่ๆใช่ไหม
2: คุกเกอร์ฮูด
0: คุกเกอร์ฮูด I don't think so sorry
2: คุกฮูด
0: no this word is ladles okay everyone listen carefully
4: ladles
0: okay listen again everyone listen again
4: ladles
0: ladles everyone say ladles ladles นะคะหรือว่าเขาเรียกอะไรเอ่ยบ้านเราเรียกกระบวยนะคะเอาไว้ตักซุปนั่นเองนะคะนักเรียนสังเกตคีย์เวิร์ดแล้วก็เลือกดีๆอ่ะถ้าคนไหนจับคู่ไม่ถูกก็สลับให้ถูกต้องนะคะต่อไป a deep round container a deep round container usually made of metals used for cooking food on a stoveIt often has a lid. A lid คืออะไร a lid? Lid. Lid ก็คือฝานั่นเองค่ะ A lid and handles on the sides. อะไรเอ่ยกลมๆ Container ก็คือบรรจุของได้นะคะแล้วก็มีฝามีที่จับด้วยอยู่ข้างๆตัวมันเองโอเค Touch your ears. Touch your ears.Touch your ears and then 3, 2, 1, go. Oh, okay, group 6. What is it? What is it? กลุ่มอื่นรอตอบนะคะเผื่อเพื่อนตอบไม่ถูกนะลองเช็คคำตอบของเพื่อนนะคะ Okay, what is it?
6: It is a pot.
0: It is a pot. Do you agree with him? เห็นด้วยไหมคะ That's right, very good. You got 1 point. Good job. Okay.คำนี้ออกเสียงไม่ยากเลยนะคะเมื่อสักครู่ได้ยินนักเรียนออกเสียงแล้วนะคะก็คือ
4: a pot
0: everyone say a pot
3: a pot
0: a pot okay don't forget to pronounce the final sound pot that's right a pot นะคะก็คือสิ่งที่เป็นยังไงเอ่ย containers ก็คือสิ่งที่บรรจุของได้นะคะโอเคต่อไป a kitchen machine เป็นเครื่องใช้ในครัวนี่แหละThat mix and crushes food and drink into smooth liquid. เครื่องใช้ในครัวที่สามารถบดสิ่งของได้นะคะบดปั่นเครื่องดื่มได้แล้วก็ออกมาเป็น smoothie. What is it? What is it? Okay, touch your ears. Touch your ears. Touch it and then 3, 2, 1, go. Group 2. Okay, what is it? It is.
6: This is a blender.
0: It is a blender. That's yeah. right. You got 1 point. Good job. Okay, you have to listen first. Okay, guys.
4: A blender.
0: Okay, listen again.
4: A blender.
0: A blender. One more time. A blender.
3: A blender.
0: Okay, เรา stress ที่ตัวนี้นะคะตัวสีแดงๆ a blender ก็คือเครื่องอะไรเอ่ยเครื่องปั่นนั่นเองนะคะเครื่องที่สามารถทำสมูทตี้ให้เราได้นั่นเองนะคะต่อไป a machine above a stove that removes smoke something can remove the smoke what is it อะไรที่กำจัด smoke what is it okay touch your ears and 3, 2, 1 go sorry group 6ยกเร็วมากเลยนะคะมันคืออะไรเอ่ยโอเค
6: It is cooker hood.
0: It is a cooker hood, right? Do you agree with your friend?
7: Yeah.
0: What do you think? It is a cooker hood, that's right. Okay, listen first. Okay, you got 1 point. Group 1, how many points that you got? ได้กี่คะแนนแล้วคะ1 Group 2, what, how many points?
7: 1 point.
0: Only 1 point? Okay, group 3, 1 point. Group 4,
8: zero.
0: Okay, you can got a half. ให้ครึ่งคะแนนนะคะตอบผิดไม่เป็นไรให้ครึ่งคะแนนนะคะ group 5, zero, 2 points. Okay, good job. Okay, everyone listen this word.
4: Cooker hood.
0: Okay, listen again.
4: Cooker hood.
0: Very short one. Cooker hood. Okay, everyone say cooker hood.Very good นะคะคือเครื่องดูดควันนั่นเองเขาเรียกว่า cooker hood นะคะ cooker hood the next one
9: a kitchen appliance that you use to cook food
0: ก็เป็นเครื่องครัวเนี่ยแหละนะคะที่เราใช้สำหรับทำอาหาร it usually has burners for pots and pans what is it burners burn คำว่า burn นะคะหรือว่าเผาไหม้ต้องเป็นอะไรที่เกี่ยวกับอะไรเอ่ยเกี่ยวกับไฟใช่ไหมคะนักเรียนคิดว่ามันคืออะไรเอาไว้ใช้กับหม้อก็ได้กระทะก็ได้ what is it okay touch your ears and then 3, 2, 1 go good five okay how to pronounce this word
5: It is stove.
0: It is a
5: stove,
0: right? It is a stove. That's right. Okay, clap your hand for your friend. Good job. Okay, everyone, you have to listen first.
4: Stove.
0: One more time.
4: Stove.
0: Stove. Okay. Don't forget to pronounce fur. Okay.ตัว ve ออกเสียง fur stove โอเค one more time
10: stove
0: good job stove หรือว่าเตาแก๊สนั่นเองนะคะ stove ต่อไปยังเหลือคำไหนอีกนะคะลองเช็คดูนะคะโอเค a bowl shape fixture มันเป็นสิ่งที่ fixture ตัวนี้ก็คือเป็นสิ่งที่อยู่กับที่นะคะลักษณะเหมือนถ้วยใหญ่ๆ in the kitchen so you can wash your hand dishes or food okay touch your ears 3, 2, 1 go oh go four very fast แขนยาวมากแล้วก็เร็วมากด้วย okay what's it rifle
5: it is a sink
0: is this a sink

0: Okay. Is the final sound is k, sink.
1: Sink.
0: One more time, sink.
1: Sink.
0: That's right, sink. Sink ก็คือสิ่งที่เราเอาไว้ล้างมือก็ได้ล้างจานนะคะแล้วก็ล้างอาหารนี้ก็ได้นะคะต่อไป what is it a hard surface a hard surface surface คืออะไรคะ surface แบบว่าพื้นผิวนะคะ a hard surface ก็คือพื้นผิวของมันเนี่ยจะค่อนข้างแข็ง it used in the kitchen to cut or chop something okay what is itIs it the last one?
1: Yes.
0: Okay, เราต้องช่วยกันตอบแล้วแหละตรงนี้นะคะ What is it, everyone? Is it the
1: cutting board?
0: Is it a cutting board? That's right. Okay, a cutting board. Okay, everyone say a cutting board. One more time. A cutting board. หรือว่าภาษาไทยเรียกว่า
2: เข
0: ียงนั่นเองนะคะ A cutting board. เราเรียกว่า a cuttingตามหน้าที่ของเขาเลยนะคะโอเคเดี๋ยวครูจะทบทวนนะคะเกี่ยวกับการใช้ไวยากรณ์ของเราวันนี้นะคะก็คือการใช้ there is and there are ยังจำวิธีการใช้ there is there are ได้หรือเปล่าทุกคนคำว่า there is there are มีความเหมือนและความต่างอยู่นะคะนักเรียนจำได้ไหมจากคาบที่แล้วจำได้ไหม there is there are แปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่ามีนั่นเองนะคะบอกว่ามีแต่ว่าไม่ได้เจาะจงว่าสิ่งของนั้นเป็นของใครหรือไม่เจาะจงว่าใครมีสามารถพูดขึ้นมาลอยๆได้เลยนะคะสิ่งที่เหมือนกันของ there is กับ there are ก็คือความหมายนะคะแปลว่ามีเหมือนกันแต่ใช้ต่างกันอย่างไรโอเค everyone listen carefully the first one there is used with a single noun there is จะใช้กับคำกริยาที่เป็นเอกพจน์ that right and whyThere are is used with plural nouns ในขณะที่ there are เนี่ยแปลว่ามีเหมือนกันแต่จะตามด้วยคำนามที่เป็นพหูพจน์หรือสิ่งที่มีหลายสิ่งนั่นเองนะคะเรื่องนี้จำได้ไหมเอ่ยวันนี้นักเรียนนะคะจะได้ฝึกการใช้ there is there are นะคะแต่ว่าเราจะไม่ใช้เป็นประโยคบอกเล่าอย่างเดียววันนี้เราจะได้ใช้เป็นประโยคคำถามด้วยนักเรียนรู้ไหมว่าเราจะทำให้มันเป็นประโยคคำถามได้อย่างไรจากที่บอกว่ามีเป็นมีไหมอย่างเงี้ยต้องทำอย่างไรเราต้องเอา verb to be ไปด้านหน้าค่ะเราตามด้วย there เช่น is there a or are there something เดี๋ยวครูจะให้ตัวอย่างนะคะผ่านใบงานนักเรียนดูที่ใบงานที่27นะคะ look at your worksheet number 27 okay we have two sides.ในใบงานนี้นะคะจะมีอยู่2ด้านนะคะทั้ง2ด้านเลยมีภารกิจให้นักเรียนทำนะคะถ้านักเรียนสังเกตใบงานนักเรียนจะเห็นใบงานเขาจะเขียนว่า student A and student B แปลว่าวันนี้เราจะได้ทำงานคนเดียวไหม
1: ไม
0: ่นะคะ you have to work with your pairs work with your partner แต่เราจะได้จับคู่กันนะคะเพื่อที่จะถามเกี่ยวกับสิ่งของที่อยู่ในห้องครัวนั่นเองเดี๋ยวนักเรียนต้นทางนะคะและนักเรียนปลายทางเดี๋ยวฟังที่ทีเชอร์อธิบายก่อนนะคะว่าใบงานนี้ต้องทำยังไงนะคะนักเรียนเห็นใบงานของตัวเองใช่ไหมคะทั้งหน้าแรกแล้วก็หน้าที่สองตอนนี้ครูอยากให้นักเรียนจับคู่กันก่อนเลยจับคู่ใครจะเป็น A ใครจะเป็น B นะคะโอเคใครเป็น A ใครเป็น B นะคะโอเคได้คู่หรือยังนักเรียนไปทางได้คู่หรือยังคะโอเคถ้าเกิดว่านักเรียนจับคู่ได้นักเรียนอาจจะมีจำนวนเป็นเลขคี่นะคะก็อาจจะมีนักเรียนสักคนหนึ่งที่ทำกิจกรรม2ครั้งนะคะนั่นก็ได้โอเค who are student A ใครเป็น A ใครเป็น A ใครจะเป็น A raise your hand who wants to beStudent B นักเรียน A กับนักเรียน B นะคะโอเคนักเรียน A ฟังก่อนนะเดี๋ยวเราจะสลับการถามตอบโอเคไหมโอเค Student A round 1ในรอบแรกนะคะนักเรียนที่เป็น A เนี่ยจะต้องทำหน้าที่ถามเพื่อนนักเรียน A จะต้องถาม B นะคะเกี่ยวกับสิ่งของที่มีในห้องครัวทั้งหมดกี่คำ
1: 4
0: คำนะคะวิธีการถาม

โอเคคำแรกนะคะคือคำว่า a microwave that's right ถ้าเราจะถามเพื่อนว่าในครัวของเธอเนี่ยมีไมโครเวฟหรือเปล่าคะคำว่ามีในภาษาอังกฤษคือ there is ใช่ไหมคะ เมื่อมันเป็นเอกพจน์เราก็ต้องใช้ there is ใช่ไหมคะแปลว่ามีแต่เวลาจะถามต้องเอา verb to be มาด้านหน้าก็ต้องถามว่า is there a microwave in the kitchen in your kitchen แบบนี้ก็ได้ในห้องครัวของคุณมีไมโครเวฟหรือเปล่าหรือ number 2 is there a frying pan in the kitchenถ้าเกิดว่าเพื่อนตอบว่ามีตอบว่าอย่างไร Yes there is แล้วนักเรียนก็เช็คไปอันไหนที่เขามีนักเรียนก็เช็คถูกอะไรที่ไม่มีนักเรียนก็กากบาทไว้พูดแบบนี้เข้าใจไหมคะนี่คือวิธีการถามต่อไปนักเรียน A ในรอบที่2นะคะ Round 2 for student A You have to look at the picture ในขณะเดียวกันรอบที่2นักเรียน A จะเป็นคนตอบรอบแรกนักเรียน A เป็นคนถามรอบที่2นักเรียน A เป็นคนตอบนักเรียนก็ใช้ภาพนี้ในการตอบเช่นเดียวกันกับนักเรียน B ในรอบแรกเราทำหน้าที่ตอบถูกต้องไหมคะนักเรียน B ก็ใช้ภาพเดียวกันนี่แหละในการตอบแต่ว่านักเรียน B จะต้องมาถามในรอบที่2นะคะนักเรียน B ก็ใช้คำศัพท์ที่คุณครูให้แล้วก็ถามเพื่อนไป Is there a blender in the kitchen Is there a cooker hood in the kitcheniS there a stove? Is there a sink? แบบนี้นะคะเวลาถาม is there เวลาตอบว่า there is very good okay I will give you around มี4ข้อใช้เวลากี่นาทีดี3นาทีพอไหม I will give you 4 minutes okay 4นาทีนะคะถามคู่ของเราให้เรียบร้อยเพื่อเช็คคำตอบนะคะ

0: Okay, everyone, time's up, time's up. Okay, where is student A? Raise your hand, student A. Where is student B? Who is A? Who is B? Okay, listen again. Who is student A? Raise your hand. Who is student B? Raise your hand, please. Okay. Okay, Burger, go back to your seat. Okay. Now, it's time to showing up นะคะเดี๋ยวจะเป็นช่วงเวลาที่จะให้นักเรียนต้นทางนะคะสาธิตวิธีการถามและวิธีการตอบนะคะจากใบงานให้กับนักเรียนปลายทางได้ทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเราทำกิจกรรมสอดคล้องกันหรือเปล่านะคะโอเค everyone please welcome ปลายฟ้า and ปุ่นโอเค everyone please stand next to me please don't forget the microphone grab the microphone โอเคค่ะอีกหนึ่งอันOkay, everyone, Plai Fa is student A, and Pun is student B, right?
1: Yes.
0: Plai Fa is going to ask the student B. Okay, everyone, could you please listen carefully? If you're ready, go.
2: Is there a microwave in the kitchen?
3: Yes, there is.
2: Is there a frying pan in the kitchen?
3: Yes, there is.
2: Are there radon?In the kitchen.
3: Yes, there are.
2: Is there a pot in the kitchen?
3: Yes, there is.
0: Okay, everyone, clap your hand for your friend. Good job. Okay, thank you. Take a seat first. Thank you so much. เห็นไหมคะวิธีการถามไม่ยากเลยนะคะแค่เราสังเกตก่อนว่าคำนามเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์นะคะแล้วก็เลือกใช้ is there หรือว่าare there ให้ถูกต้องเวลาที่เราจะถามในขณะเดียวกันเมื่อเราจะตอบนะคะถ้าเป็นคำนามที่เป็นเอกพจน์เราก็ใช้ there is ตามด้วยคำศัพท์ที่เราพูดถึงได้หรือถ้าเป็นพหูพจน์เราก็ใช้ there are นะคะซึ่งแปลว่ามีนั่นเองนะคะนักเรียนเก่งมากเลยนะคะโอเค everyone clap your hand for yourself first นะคะโอเคนักเรียนที่ฝึกพูดเยอะๆก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางเหมือนกันนะคะอยากให้ฝึกพูดนะคะทั้งถามแล้วก็ตอบเลยนะคะซึ่งเป็นข้อมูลใกล้ตัวเราจะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไปนะคะจะเป็นใบงานนะคะเราพูดแล้วเราฝึกพูดแล้วต่อไปจะเป็นใบงานที่28นะคะหรือว่า

Worksheet number 28นะคะโอเค What is in my kitchen นักเรียนจะต้องตอบคำถามนะคะจากภาพนะคะฝึกถามเขียนถามแล้วก็เขียนตอบจากภาพที่ทีเชอร์ให้มาแต่ว่างานนี้ต้องทำเดี่ยวนะทำคนเดียวนะคะวิธีการถามนักเรียนก็อย่าลืมนะคะใช้ is there หรือ are there ถ้าเกิดว่ามีให้ตอบว่า yes there is or there are you have to look at thenow first นักเรียนสังเกตที่คำนามก่อนนะคะสังเกตที่คำนามก่อนโอเคเรามาดูคำสั่งนะคะคำสั่งบอกให้ look at the picture and complete the questions and the short answer using is there are there is there isn't there are or there aren't นักเรียนสามารถตอบได้หมดเลยไม่ว่าจะมีหรือไม่มีก็ตามนะคะถ้าไม่มีเราก็ตอบ there isn't หรือ there aren't แบบนี้ก็ได้นะคะจากตัวอย่างข้อที่1สิ่งที่นักเรียนจะต้องสังเกตเลยในวิธีการใช้ there is there are คือสังเกตคำนามก่อนคำนามในข้อนี้นะคะข้อแรกคำนามคือ two cups of coffee on the table two cups of coffee มีแก้วทั้งหมดกี่ใบแปลว่าต้องใช้ is there หรือ are there ในการถามare there ถูกต้องนะคะเราดูจากภาพนะคะมีแก้วน้ำแก้วกาแฟนะคะอยู่2แก้วคำถามก็ต้องใช้เป็น are there two cups of coffee on the table นะคะถ้าในภาพมันมีนะคะ B ก็ต้องตอบว่า yes there is or there are there yes there are นะคะเพราะว่ามี2 อย่างนั่นเองอันนี้คือให้ตัวอย่างไปก่อนนะคะโอเค check your time

0: Okay, everyone, time is up. Time is up. โอเคเดี๋ยวทีเชอร์จะช่วยเฉลยให้นะคะแต่ว่าตอนเฉลยนักเรียนที่ตอบได้ก็เอามาเอาคำตอบมาแลกคะแนนได้นะข้อที่หนึ่งเราเฉลยไปแล้วใช่ไหมคะโอเคโอเค everyone could you please read the sentences for me everyone are you ready
1: yes
0: okay listen to the teacher first and then repeat after teacher are there two cups of coffee on the table your turn
1: are there two cups of coffee on the table
0: there not they thank you okay the answer is yes there are Very good. The second one. Okay. You have to look at the noun first. วิธีที่เราจะเลือกใช้ are there, is there หรือ there is there are ได้ดูจากคำนามก่อนนะคะคำนามในข้อนี้คือคำว่าอะไรเอ่ย a cutting board. What is it a cutting board? It is a เขียงนะคะ cutting board ก็คือเขียงในภาษาไทยเขียงอยู่ตรงไหนเอ่ยดูรูปก่อนนะคะเขียงอยู่ตรงนี้นะคะ It is next to the refrigerator จะอยู่ข้างๆกับตู้เย็นนั่นเองนะคะถ้าเวลาเราถามเขียงมีหนึ่งอันเราก็ใช้คำถามว่า is there ถูกต้องไหมถ้าถูกขีดถูกไว้เลยนะคะ is there a cutting board on the counter วิธีการตอบคือ yes or no yes there is very good the third one ไปต่อเลยนะคะThe third one. Okay, look at the noun first. What is it? A microwave. Microwave.

0: microwave on the cupboard นะคะ microwave มีอันเดียวใช้ is there หรือ are
1: there
0: is there very good is there a microwave on the cupboard ไหนเอ่ย microwave อยู่ตรงนี้นะคะอยู่บน cupboard ใช่หรือไม่ yes or no
1: yes
0: yes there is นะคะอ่ะตรวจคำตอบให้เรียบร้อยเลยนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะตรวจคำตอบให้ถูกต้องจาก there is there are แปลว่ามีพอสลับบัวไปด้านหน้าก็จะแปลว่ามีไหมนั่นเองนะคะมี microwave อยู่บนชั้นใช่ไหมถ้าใช่ก็ถูกต้อง number 4 frying pan มีไหมเอ่ย is thereFrying pan on the stove. นักเรียนใส่อะเข้าไปด้านหน้าให้คุณครูด้วยนะคะ There is a frying pan on the stove. ถ้าในการพูดเราไม่ใส่อะก็ได้นะคะเราก็เข้าใจเหมือนกันแต่ถ้านักเรียนเติมอะก็จะชัดเจนมากขึ้น Is there a frying pan on the table? On the stove, sorry. แต่บนเตาเนี่ยไม่มี frying pan เลยเราตอบว่า No.There isn't นะคะวิธีการตอบปฏิเสธก็แค่เติม not หลัง verb to be นั่นเองแต่พอเราทำให้มันสั้นลงก็จะออกเสียงว่า there isn't นะคะ there isn't the last one coffee cups how many cups what do you think one cup or more than one
1: more than
0: one you have to use are there coffee cups on the microwaveเราก็สังเกตดูนะคะว่ามีแก้วกาแฟอยู่บนไมโครเวฟหรือเปล่ามีไหมไม่มีเราตอบว่า no there aren't โอเคเช็คคำตอบให้เรียบร้อยค่ะโอเคใครทำถูกหมดเลยมีไหมถูกหมดเลย you got 5 โอเค who got 4 3 2 โอเค it's okayโอเคเดี๋ยวเรามาทบทวนบทเรียนนะคะก่อนที่จะไปเรียนวิชาต่อไปนะคะวันนี้เราเรียนเรื่องของอะไรเอ่ย there is there are รวมถึงคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องครัวต่างๆใช่ไหมคะโอเค everyone what is the difference between there is and there are มันต่างกันอย่างไรเอาสิ่งที่เหมือนก่อนสิ่งที่เหมือนคือแต่ is กับ there are ต่างกันเหมือนกันยังไงก่อนความหมายเหมือนกันแล้วสิ่งที่ต่างกันล่ะคะการใช้ there is there are ก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ถูกไหม there is ตามด้วยคำนามที่เป็นเอกพจน์ there are ตามด้วยคำนามที่เป็นพหูพจน์ทีนี้ก่อนที่เราจะจบบทเรียนนะคะอยากให้นักเรียนนะคะลองอาสาบอกสิ่งต่างๆที่อยู่ในนี้มีใครอยากบอกแลกคะแนนบ้างมีไหมดูจากภาพนะคะใช้คำศัพท์ที่เราเรียนวันนี้ใช้ there is หรือว่า there are ก็ได้ค่ะกลุ่มไหนอยากจะบรรยายมีไหมโอเคเบอร์เกอร์ good job เราบรรยายตามภาพนะคะสิ่งของเรามีอะไรบ้างเบอร์เกอร์อยากบรรยายคำว่าอะไรม
2: ี
0: อะไรอยู่ตรงไหน
2: a pot
0: where is a pot
2: a pot on the stove
0: there is a pot on the stove one more time
2: There is a pot on the stove.
0: There is a pot on the stove. Do you agree with Burger? เห็นด้วยไหมคะ There is a pot on the stove. Okay, clap your hand for Burger. Good job. มีใครอยากฝึกพูดอีกไหมมีไหม Okay, group 2 got 1 point. Okay, I give you 5 points today. ให้5คะแนนเลยนะคะสำหรับคนที่ช่วยนะคะโอเคดีมากนักเรียนก็สามารถฝึกบรรยายสิ่งต่างๆที่อยู่ในห้องครัวได้นะคะโอเคสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับห้องครัวใช่ไหม We talk about the kitchen something in the kitchen Next time we would love to learn about living room items ครั้งต่อไปนะคะเราจะได้เรียนรู้กับห้องอะไรเอ่ย living room
3: ห้องน
0: ั่
3: งเล
0: ่นนั่นเองนะคะสิ่งที่นักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะก็จะมีเรื่องของใบงานนะคะแล้วก็บัตรภาพนะคะแล้วเราจะมาร่วมทำกิจกรรมร่วมกันโอเค guys happy to see you today I hope you enjoy our class and see you next time have a nice day
4: thank you the teacher

0: Oh, hey, man.
1: Hey, do you still have to do online classes or have normal classes resumed at university?
0: No, we still have to stay home.
2: Prevent the spread of coronavirus. So yeah, I still have my classes online.
1: So you've been having online classes for almost 2 months now, right?
0: Right.
2: So how do you like them? Do you think it's better than having normal classes at the university? Well, we have disadvantages and advantages. For instance, like, I don't have to commute to class.
0: That means less time spent on the bus and don't have to pay for transportation costs.
1: Yeah, that's right. You can study at the comfort of your own house. But for some students who don't have the right equipment for online learning or simply don't live in the right environment might find online classes inconvenient.
0: Right, you make a good point with that. Actually, some of my friends have that kind of problem.
1: Oh, another reason why I like online learning is that the classes are available 24 hours a day, 7 days a week.
2: Which means that my schedule is really flexible.
1: It gives me the freedom to do it whenever it's convenient for me. You know, I'm fine as long as I submit all the assignments and submit them on time.
2: You need good time management to be able to do that, because if you don't,
0: you're gonna have to catch up on all the coursework.
1: Yeah, I agree. Self-discipline is really important for successful online learning.
2: Yeah, because you won't have anyone to help you guide through, and you won't have anyone to help you focus on the deadlines.
0: You'll have to put things off, and you don't want to do everything at the last moment, do you?
1: Of course not. I don't want to wake up one day and find myself buried under like a huge pile of schoolwork I have to catch up on. Oh, anyways, I have to go now. Bye.
0: All right, bye.
3: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
4: There are lots of interesting topics for you to learn.
5: And it is a great chance for you to improve your English.
6: Enjoy watching. Bye-bye.
4: Bye.
7: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการ

0: การเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: Everybody has heard of malaria. Everybody has heard of dengue. But melioid is a very, very important disease in terms of the number of people that die from it. And yet very few people have heard of it.

0: ี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีครองราชย์ตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชโองการที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
2: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง
3: อ่างเก็บน้ำในรุ่งวดินทรจินดาพุทธศักราช2561
4: เอ้าเจ้าเหมียวอยากกินกระท้อนเหรอ
0: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
4: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำในรุ่งวดินทรจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
0: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
4: โอ้ยถ้าไม่ได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำน้ำทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายพวกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยอร่อยแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
5: โอ้ยไม่ได้ของแกที่ไหนอะที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
4: เอ้าตาเสิร์ตไปไงมาไงวันเนี่ยโหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอะ
5: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปราจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
4: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
5: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิว่าคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนซะละมั้ง
4: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบเนี้ยจะวัดกันใช่ไหมฮะ
5: โอ้ยกลัวตายมาก็มาดิวะ
4: เฮ้ยเดี๋ยวตกเลยใครจะคมกว่ากัน
2: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะค่ะใจเย็นกันก่อน
5: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลย
4: ใหญ่
5: เฮ้ย

0: เอ้าไอ้หนูเอาไปชิมเอาของลุงด้วยอ่ะ
1: โหอร่อยครับ
2: อร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อเลยค่ะ
0: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
1: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
0: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่าถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมามากินเลยมามากินเข้าไป
2: เดี๋ยวค่ะ
0: กินโอ้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไหนแล้วว
2: ิ่งสิแม่วิ่ง
0: เดี๋ยวอย่าหนีมาตัดสินก่อน
3: ซึ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชแล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
4: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: สมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวง
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไงพี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
3: ใช
2: ่แล้วว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
4: ่ไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย

0: Paolo.
1: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชาอุปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับสำหรับวันนี้เราก็อยู่กันในหน่วยที่1พระพุทธศาสนานะครับและเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้คือเรื่องอะไรครับตักบาตรเราจะเรียนนะครับเป็นครั้งที่2และ3เราจะเรียนรวมกันเลยนะครับนี่ก็เป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนในชั่วโมงนี้นะครับก็คือปฏิบัติตนในการตักบาตรนะครับและเห็นความสำคัญของการตักบาตรอย่างเหมาะสมนะครับแสดงว่าวันนี้เราจะต้องมีกิจกรรมอะไรอย่างแน่นอนครับตักบาตรนะครับให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนในการตักบาตรนะครับแต่ก่อนตักบาตรครับครูมีเกมมาให้นักเรียนได้เล่นก่อนนะครับเกมที่จะเล่นในวันนี้นะครับก็คือเกม Do หรือ Don't นะครับจะเป็นเรื่องของอะไรนะครับก็คือนะครับครูจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มละ4ถึง5คนนะครับเพื่อเล่นเกม Do หรือ Don't นะครับโดยครูจะมีพฤติกรรมเกี่ยวกับการใส่บาตรเนี่ยให้นักเรียนได้วิเคราะห์เมื่อนักเรียนนะครับเห็น

0: พฤติกรรมแล้ววิเคราะห์แล้วว่าถ้าสามารถทำได้นะครับให้ชูป้ายดูนะครับแต่ถ้าวิเคราะห์แล้วไม่สามารถทำได้หรือไม่ควรทำให้ชูป้ายดอนส์นะครับซึ่งเกี่ยวกับการใส่บาตรเนี่ยครูกำหนดให้มีดังนี้เลยครับตอนนี้พร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วเอ้านั่งตัวตรงหันหน้ามาทางกระดานจะได้เห็นโจทย์ไปพร้อมกันถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยข้อ1ก่อนจะตักบาตรให้ตั้งจิตอธิษฐานโดยถือขันข้าวด้วย2มืออธิษฐานว่าทานของเราให้ดีแล้วหนอจงเป็นเครื่องนำมาซึ่งโชคลาภวาสนาโอ้ยมีตอบทั้งดูและดอนคนตอบดูทำไมถึงตอบดูเพราะอะไรตัวแทนตัวแทนตอบเลยลูกตอบเลยลูก
2: เพราะตั้งใจอธิษฐานค่ะ
0: เพราะตั้งใจอธิษฐานอธิษฐานเรื่องอะไรโชคลาภวาสนาส่วนคนที่ตอบดนล่ะทำไมถึงตอบดนลุกขึ้นยืนเลยครับตัวแทน
2: เพราะว่าที่หนูเคยตักบาตรนะคะหนูไม่ได้สวดแบบนี้เลยค่ะไม่ได้ทำแบบนี้ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วหนูทำแบบไหนคะ
2: ก็ตักบาตรเสร็จก็พนมมือรับพรจากพระค่ะ
0: หนูไม่ได้ตั้งจิตอธิษฐานนั่งลงครับมีใครที่ตอบดนอีกไหมมีใครตอบดนอีกไหมดนใครตอบทำไมถึงตอบครับทำไมถึงตอบว่าไม
3: ่เพราะว่าที่เคยตักบาตรนะครับไม่เคยทำแบบนี้เลยครับ
0: แล้วทำแบบไหน
3: ตักบาตรแล้วก็พนมมือไหว้ครับอย่างเดียวครับ
0: นั่งลงครับปรบมือให้เพื่อนตัวแทนทั้ง3คนหน่อยตอนนี้ชูป้ายไว้ชูป้ายไว้ก่อนใครตอบอะไรเรามาดูไปพร้อมกันครับข้อนี้ตอบโดนครับเพราะที่จริงแล้วการใส่บาตรไม่เกี่ยวกับโชคลาภวาสนาซึ่งถามว่าหากจะอธิษฐานหากจะตั้งจิตได้ไหม
1: ได
0: ้แต่เราจะไม่คำนึงถึงเรื่องโชคลาภวาสนาซึ่งก่อนจะใส่บาตรเมื่อพระเดินมาเราอาจจะใช้มือถือขันข้าวแล้วตั้งจิตสักนิดนึงทำจิตใจให้สงบนะครับแล้วก็อาจจะมีคำกล่าวแต่เราจะไม่คำนึงถึงโชคลาภวาสนานะครับคนละเรื่องกันเพราะว่าการใส่บาตรเราใส่เพื่ออะไรจำได้ไหมเพื่อบำรุงพระสงฆ์และสืบทอดพระพุทธศาสนานะครับเราใส่เป็นการให้เราให้พระสงฆ์บำรุงพระสงฆ์นะครับเพื่อพระสงฆ์เนี่ยจะได้สืบทอดพระพุทธศาสนานะครับเราไม่ได้เน้นไปที่โชคลาภวาสนาเนาะต่อมาข้อ2ชักมือซ้ายถือขันข้าวมือขวาจับทัพพีตักข้าวให้เต็มนะครับให้เต็มทัพพีนะแล้วค่อยๆใส่ข้าวในบาตรพระสงฆ์อย่าให้เมล็ดข้าวหล่นออกนอกบาตรดูหรือดนชูสูงสูงอุ๊ยอ คำตอบเหมือนกันหมดคือตอบ
1: ด
0: ูนะครับถูกต้องแต่ในที่นี้นะครับในที่นี้เนาะบางคนจำเป็นเลยไหมว่าต้องมือซ้ายถือขันข้าวมือขวาจับทัพพีจำเป็นเลยไหมก็สามารถข้างที่เราถนัดก็ได้นะครับในที่นี้เนาะไม่จำเป็นนะครับแต่เราทำไมครับต้องใส่ข้าวลงไปในบาตรด้วยความระมัดระวังนะครับต่อมาข้อที่3ครับถ้าเมล็ดข้าวติดทัพพีอย่าเอาทัพพีเคาะกับบาตรพระสงฆ์ถูกไหมเมล็ดข้าวติดทัพพีอย่าเอาทัพพีเคาะกับบาตรเคยไหมเวลาตักบาตรแล้วข้าวจะติดทัพพีมาถ้าเมล็ดข้าวติดที่ทัพพีเวลาเราตักบาตรใช่ไหมเราจะเอาทัพพีตักข้าวใช่ป่ะแต่เม็ดข้าวติดทัพพีเราเคาะได้ไหม
4: ไม่ได
0: ้ได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้เขาบอกว่าอย่าเอาทัพพีเคาะกับบาทพระสงฆ์ถูกหรือไม่ถูก
4: ถ
0: ู
4: ก
0: ถูกต่อมาข้อ4สามารถถามพระสงฆ์ก่อนใส่บาทได้ว่าท่านชอบหรือไม่ชอบถูกไหมถามได้ไหมทำไมถึงถามไม่ได้เอาตัวแทนตอบหน่อยทำไมถึงถามไม่ได้ถึงตอบว่าไม่ได้ตอบเลยลูกตอบเลยลูกตอบเลยครับตัวแทนตอบเลย
2: เพราะว่าพระสงฆ์ไม่สามารถเลือกได้ค่ะ
0: เพราะว่าพระสงฆ์ไม่สามารถเลือกได้ถูกไหมคำตอบก็คือโดนครับเราไม่สามารถถามพระสงฆ์ได้เพราะพระวินัยพระวินัยพระสงฆ์ไม่สามารถเลือกอาหารได้อย่างที่ครูบอกไงเมื่อพระสงฆ์เลือกอาหารฉันไม่ได้เราเป็นฆราวาสเราจึงต้องทำไมครับเราจึงต้องทำไมคาบที่แล้วเราเรียนมาแล้วถูกต้องเราจึงเลือกอาหารที
4: ่
0: มีประโยชน์ดีต่อสุขภาพใส่บาตรเพราะพระท่านเลือกไม่ได้ใช่ป่ะลูกเราใส่อะไรไปพระท่านก็ต้องฉันอย่างนั้นดังนั้นเราต้องใส่ของที่มีประโยชน์มีโภชนาการทางโภชนาการทางอาหารเนาะต่อมาข้อที่5ผู้ชายส่งดอกไม้ธูปเทียนกับมือพระสงฆ์ได้ทำได้ไหมทำได้หรือไม่ได
4: ้
0: ทำได้คำตอบเก่งมากคือทำได้ต่อมานะครับข้อต่อมาข้อ6ครับใส่กับข้าวลงในบาตรค่อยๆวางไม่ให้มือสัมผัสบาตรพระสงฆ์ด้วยอาการสำรวมใช่หรือไม
4: ่ใช่
0: ใช่มั้ยทำได้ไหม
4: ได
0: ้คำตอบก็คือได้หรือดูนะครับเราต้องทำแบบนี้ก็คือทำไมครับเวลาใส่บาตรทำไมครับค่อยๆใส่กับข้าวลงไปนะครับด้วยอาการสำรวมไม่ให้มือสัมผัสกับบาตรของพระสงฆ์จำไว้นะข้อปฏิบัตินี้ไปกี่ข้อแล้วเนี่ยนะครับข้อที่7ครับผู้หญิงสามารถส่งดอกไม้ธูปเทียนกับมือพระสงฆ์ได้ไหมได้ไหมทำไมถึงตอบว่าไม่ได้เพราะตัวแทนลูกตอบเลย
5: ตามศาสนาแล้วพระสงฆ์ห้ามจับสีกาครับ
0: นะครับนั่งลงปรบมือให้กับเพื่อนนะครับก็คือคล้ายๆกับเพื่อนนะครับก็คือผู้หญิงเนี่ยนะครับให้วางดอกไม้ธูปเทียนบนฝาบาทก็คือที่เพื่อนตอบมาก็คือตามพระวินัยเนี่ยก็คือห้ามผู้หญิงโดนสัมผัสนะครับสัมผัสพระสงฆ์นะครับหรือพระสงฆ์เองเนี่ยก็ห้ามไปสัมผัสกับ ผู้หญิงหรือสี

านะครับอ่ะเอาละต่อมาข้อ8เมื่อตักข้าวใส่บาตรเสร็จจึงสามารถสนทนากับพระได้ทำได้ไหมได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้

0: การแบบนี้ดูแล้วสุภาพไหมลูกไม่เหมาะสมนะครับสถานที่ไม่เหมาะสมหากจะสนทนากับพระต้องเลือกสถานที่ที่เหมาะสมนะครับท่านต้องอยู่ในสถานที่เหมาะสมมีอาการสำรวมทั้งพระและคฤหัสถ์นะครับหรือโยมเนาะอ่ะ9ครับประนมมือไหว้พระหากพระให้พรพนมมือรับพรถูกไหมถูกไหมถูกนะครับจะใช้และในที่นี้นะครับจะใช้คำว่าประนมมือหรือพนมมือก็ได้นะครับถูกต้องอ่ะสุดท้ายข้อที่10พระให้พรจบกล่าวว่าสาธุถูกไหมถูกไหมถูกนะครับอ่ะในที่นี้เราจะเห็นว่าพระบางรูปท่านอาจจะไม่ได้ให้พรก็ไม่ผิดนะครับบางรูปนะครับจะให้พรส่วนบางรูปไม่ให้พรก็ไม่ผิดเนาะอ่ะต่อมาทีนี้นะครับครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มละ 4-5 คนเพื่อฝึกปฏิบัติการใส่บาตรโดยครูเตรียมอุปกรณ์ให้ใกล้เคียงกับของจริง2นะครับครูให้นักเรียนสลับบทบาทในการเป็นพระและคฤหัสถ์โดยรอบที่1นะครับรอบที่1ของการฝึกเนี่ยครูอ่านขั้นตอนและให้นักเรียนฝึกปฏิบัติตามและรอบที่2ของการฝึกครูให้นักเรียนฝึกด้วยเองอ่ะเรามาดูมีอะไรบ้างการปฏิบัติ1อ่านพร้อมกันครับคู่กันเลยครับเราจะมาฝึกกันอ่ะยืนยืนจับคู่นักเรียนครับตอนนี้ได้คู่กันหรือยัง
1: ได้
0: อ้าวหันหน้าเข้าหากันหันหน้าเข้ากับกันพระยืนยืนอุ้มบาตรพระยืนอุ้มบาตรอ้าวตอนนี้นะครับพระยืนอุ้มบาทนะโยมทำไงครับโยมถือขันข้าวไว้โยมทีนี้อธิษฐานว่ายังไงครับเอาอ่านพร้อมกันอธิษฐานว่าทานของเรา

จากนั้นถือขันข้าวด้วยมือขวาหรือข้างที่เราถนัดก็ได้แล้วใช้อีกมือหนึ่งตักข้าวให้เต็มทัพพีแล้วค่อยใส่ลงไปในบาตรโอเคจากนั้นวางขันข้าวลงวางขันข้าวลงหยิบอะไรครับหยิบอาหารกับข้าวกับข้าวขนมใส่กับข้าวก่อนใส่กับข้าวก่อนต่อไปตามด้วยขนมหรือผลไม้ใส่ลงไปทีนี้คนที่เป็นพระสงฆ์นะครับถ้าเป็นผู้ชายสามารถยื่นดอกไม้ได้เลยไหมยื่นได้เลยเอายื่นให้กับมือพระสงฆ์ดอกไม้แต่ถ้าเป็นผู้หญิงพระต้องทำไมปิดฝาบาทก่อนปิดฝาบาทแล้ววางดอกไม้บนฝาบาทส่วนพระจะให้พรหรือไม่ให้พรก็ได้แล้วใส่บาตรเสร็จโยมต้องทำไมครับคารวะต้องเรียบร้อย1รอบทีนี้ขออีกสัก1รอบให้ทำเองทั้งหมดนิ่งเข้าคู่กันลูกให้เรียบร้อยสำรวมใครเป็นพระถือบาตรปฏิบัติเลยโดยที่ครูไม่ต้องบอกทำไงครับได้ไหมทำดีได้ไหมก็ไม่เป็นไรคำนี้เราไม่ต้องกล่าวเสียงดังก็ได้ถือขันข้าวยกขันข้าวจะอธิษฐานใช่ไหมอธิษฐานแล้วหยิบขันข้าวขึ้นมาตักใส่บาตรตักใส่บาตรพอหยิบแกงแกงใส่บาตรพระปิดฝาบาตรแล้วเอาดอกไม้วางเรียบร้อยสาธุ

0: เอาละครับตอนนี้นะครับนักเรียนทุกคนเนาะได้ฝึกใส่บาตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เมื่อกี้เราลองฝึกแบบกับลมไปก่อนใช่ไหมทีนี้ครับครูมีของจริงมาให้นักเรียนพร้อมหรือยังครับ
1: พร้อม
0: วันนี้นะครับครูจะขอตัวแทนครับใครจะเป็นพระดีขออ่ะ3คนเนาะสลับกันเป็นพระนะครับแล้วนักเรียนที่เหลือก็ทำไมครับคารวาสหรือญาติโยมเนาะต่อแถวนะครับมาคอยใส่บาตรพระดีไหม
2: ดีค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วนะครับอ้าวเรามาเริ่มกันเลยครับ

เอาละครับนักเรียนเราก็ได้ทำไมครับฝึกใส่บาตรกันไปแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับให้นักเรียนนะครับลองประเมินตนเองซิว่านักเรียนทำแต่ละขั้นตอนนี้เป็นอย่างไรอยู่ในระดับไหนระดับดีเลยไหมหรือพอใช้หรือบางตอนเราอาจจะปรับปรุงมีใครเผลอเคาะทับพีไปกับบาตรไหมถ้าแบบนั้นเราก็ต้องทำไมลูกปรับปรุงนะครับนะครับลองประเมินตนเองนะครับในใบงานที่17เรื่องใส่ใจใส่บาตรนะครับทำได้เลยครับ

0: เอาละครับทีนี้ครูขอตัวแทนนะครับนำเสนอใบงานนะครับให้เพื่อนปลายทางได้ฟังหน่อยครับอ่ะใครดีมีใครบ้างจะเป็นตัวแทนอ่ะยกมือเลยครับอ่ะ1 2 3 4อ่ะ4คนตัวแทนจากกลุ่ม3กลุ่ม2กลุ่ม5และกลุ่ม6อ่ะเริ่มเลยครับกลุ่ม3ก่อนก็ได
1: ้ความรู้สึกหลังจากใส่บาตรค่ะทำให้รู้สึกสบายใจทำให้ผ่อนคลายค่ะอาหารที่เตรียมมานะคะคือข้าวกล้องกับต้มจืดใบตำลึงและก็ส้มค่ะ
0: การประเมินอยู่ในระดับไหนบ้างครับ
1: อยู่ในระดับพอใช้ค่ะดีค่ะ
0: พอใช้กับดีอ้าวนั่งลงได้ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับอ่ะต่อมาครับตัวแทนกลุ่ม2
2: ข้อที่1นะครับความรู้สึกหลังจากใส่บาตรคือทำให้รู้สึกดีจิตใจสงบสบายกายสบายใจครับอาหารที่เตรียมมานะครับข้าวกล้องแกงส้มสายบัวแล้วก็ส้มครับข้อที่3นะครับให้นักเรียนประเมินการใส่บาตรของตนเองตามแนวการปฏิบัติในการตักบาตรนะครับข้อที่1และข้อที่2ประเมินได้พอใช้ครับข้อที่3ถึงข้อที่7ประเมินได้ดีครับ
0: นั่งลงครับปรบมือให้กับเพื่อนตัวแทนจากกลุ่ม5ครับ
3: ความรู้สึกหลังจากใส่บาตรนะครับสบายใจครับอาหารที่เตรียมมามีข้าวกล้องครับต้มจืดใบตำลึงครับผลไม้สดครับรายการประเมินระดับการปฏิบัตินะครับข้อ1ถึงข้อ6อยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับข้อ7อยู่ที่พอใช้ครับ
0: นะครับนั่งลงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับอ้าวสุดท้ายตัวแทนจากกลุ่มที่6
4: ข้อที่1ความรู้สึกหลังจากใส่บาตรนะคะมีความสบายกายสบายใจและรู้สึกดีค่ะข้อที่2อาหารที่เตรียมมา1แกงส้ม2ส้ม3ข้าวกล้องค่ะระดับการประเมินข้อที่1ถึงข้อที่4อยู่ในระดับดีค่ะข้อที่5ถึงข้อที่7อยู่ในระดับพอใช้ค่ะ
0: นั่งลงครับปรบมือให้ตนเองนะครับเอาละครับนักเรียนนะครับวันนี้นะครับเราก็ได้ฝึกปฏิบัติการใส่บาตรไปแล้วนะครับซึ่งนะครับครูก็อยากให้นักเรียนนะครับลองนำไปปฏิบัติจริงนะครับภายในเดือนนี้นะครับเลือกสัก1วันนะครับซื้ออาหารที่ทำไมครับอาหารต้องเป็นไงมีประโยชน์เรามีสูตรการซื้ออาหารใส่บาตรหรือยังนะ
5: ม
0: ี
5: แล
0: ้วคือ3งด
5: 4
0: เสริม
5: 2
0: เลี่ยงนะครับสูตรนะครับ3งดคืองดอะไรบ้างก็จะมีงดอาหารหวานมันเค็มที่มีรสจัดนะครับ2ครับงดอาหารสำเร็จรูปและ3ครับงดการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ถวายแด่พระสงฆ์ที่วัดโดยขาดการคำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการนะครับต่อมาครับ4เสริม4เสริมได้แก่เสริมอะไรบ้าง1ครับเสริมข้องช่วยเพิ่มใยอาหารวิตามินและแร่ธาตุ2ครับเสริมเมนูผัก3ครับเสริมเมนูปลาแหล่งโปรตีนที่ดีและย่อยง่าย4ครับเสริมนมวัวแหล่งโปรตีนและแคลเซียมที่มีผลดีต่อสุขภาพสุดท้ายครับ2เลี่ยงสิ่งนี้เราต้องเลี่ยงเลยนะครับก็คือ1ครับเลี่ยงเมนูทอดและผัดที่มีไขมันสูง2ครับเลี่ยงเมนูแกงกะทิเพราะเป็นอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูงนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อป้องกันสุขภาพของพระสงฆ์และสามเณรจากการที่บริโภคอาหารทำไมลูกไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการซึ่ง

0: เป็นสาเหตุที่ทำให้ป่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคความดันเบาหวานในพระภิกษุสงฆ์และสามเณรนะครับเรานำไปซื้ออาหารนะครับไปใส่บาตรนะครับให้กับพระสงฆ์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเรามีประมาณกี่ขั้นตอนเอ่ยในการใส่บาตร7ขั้นนะครับใครที่นะครับตอนนี้ประเมินแล้วตนเองยังพอใช้อยู่ก็นำไปปฏิบัติให้ดีนะครับอ่ะนักเรียนครับทีนี้นะครับวันนี้ครูเชื่อว่าทุกคนน่าจะทำไมครับสามารถตักบาตรด้วยตนเองได้แล้วและทำได้อย่างถูกต้องรวมทั้งเข้าใจเรื่องของการตักบาตรเราตักบาตรเพื่อให้เกิดโชคลาภไหม
1: ไม
0: ่แต่ที่จริงจุดประสงค์ของเราก็เพื่อทำไมครับบำรุงพระสงฆ์ใช่ไหมครับนะแล้วก็เพื่อให้พระสงฆ์เนี่ยไปสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปนะครับอ่ะทีนี้บทเรียนครั้งต่อไปครับเราจะเรียนกันในเรื่องการพัฒนาตนเองนะครับเราจะมาติดตามการปฏิบัติจำได้ไหมจำไม่ได้ไหมเอ่ยที่เราวางแผนปฏิบัติตนปฏิบัติตน1สัปดาห์จำได้ไหมลูกจำได้นะครับครั้งหน้าครับนักเรียนจะต้องนำผลที่ปฏิบัตินั้นมานำเสนอว่านักเรียนปฏิบัติแล้วแต่ละวันเป็นอย่างไรได้ผลดีหรือไม่นะครับเนาะนักเรียนทุกคนจะได้นำเสนอนะครับในชั่วโมงต่อไปนะครับและสิ่งที่ต้องเตรียมครับก็คือใบงานที่15เรื่องการวางแผนพัฒนาตนเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบบทเรียนไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ
2: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ
3: Oh.

0: สวัสดีครับนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูที่กำลังควบคุมนักเรียนอยู่ทางปลายทางนะครับแล้วก็นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ทางปลายทางทุกคนเลยนะครับกลับมาพบกับครูอีกเช่นเดิมนะครับในรายวิชาศิลปะสาระของดนตรีนาฏศิลป์นะครับวันนี้เนี่ยเราจะได้ทำการฝึกขับร้องกันนะครับซึ่งจะใช้ความรู้จากที่เราได้ศึกษาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับใบงานเก่าใบงานที่เท่าไหร่ครับของสัปดาห์ที่แล้วใบงานที่เท่าไหร่เอ่ยจำได้ไหมวันนี้เรามีนัดส่งใบงานด้วยนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางนะครับก็อย่าลืมรวบรวมใบงานส่งให้กับคุณครูที่ควบคุมนะครับส่วนนักเรียนที่อยู่ทางต้นทางแล้วก็เดี๋ยวเราจะรวบรวมส่งให้กับคุณครูท้ายคาบนะครับสำหรับใบงานสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับวันนี้นักเรียนจะได้ความรู้ที่5เรื่องของร้องเพลงไทยให้ฟังไพเราะใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาฝึกขับร้องกันนะครับนะวันนี้นะครับเป็นในเรื่องของร้องเพลงไทยให้ฟังไพเราะเดี๋ยวเราจะมาฝึกเอื้อนกันนะครับเรามาทบทวนของสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนนะประเภทของการขับร้องเพลงไทยแบ่งได้ออกเป็นกี่ประเภทจำได้ไหม3ประเภท1การขับร้องอิสระเป็นไงครับการขับร้องอิสระมีดนตรีประกอบไหมครับ
1: ไม่ม
0: ีฉะนั้นคุณขับร้องก็จะต้องมีความแม่นเสียงใช่ไหมครับร้องชัดถ้อยชัดคำ2การขับร้องประกอบดนตรีก็จะมีทั้งการร้องคลอร้องลำลองแล้วก็ร้องรับร้องส่งนะสุดท้ายจำได้ไหมการขับร้องประกอบการแสดงอันนี้ก็เป็นขั้นสูงเลยใช่ไหมครับเพราะว่าผู้ที่ขับร้องจะต้องรู้บทละครด้วยใช่ไหมครับทีนี้คุณครูจะมีวิดิทัศน์ให้นักเรียนชมนะครับมาดูที่คำถามนักเรียนคิดว่าอะไรคือจุดเด่นของการขับร้องเพลงไทยเดี๋ยวนักเรียนชมวิดิทัศน์แล้วตอบคุณครูซิว่าอะไรคือจุดเด่นของการขับร้องเพลงไทยนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับพร้อมไหมพร้อมนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับ

0: ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวีดีทัศน์นะครับทีนี้กลับมาสู่คำถามของเราหลังจากที่ชมวีดีทัศน์แล้วนะครับนักเรียนคิดว่าอะไรคือจุดเด่นของการขับร้องเพลงไทยมีกลุ่มไหนจะยกมือต่อไหมครับมี1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่มเดี๋ยวเริ่มจากเพื่อนก่อนนะครับตอบให้เพื่อนๆที่อยู่ทางปลายทางได้รับชมว่านักเรียนคิดว่าอะไรคือจุดเด่นของการขับร้องเพลงไทย
1: คนที่ขับร้องถ่ายทอดอารมณ์เศร้าสู่ผู้ฟังค่ะ
0: ก็คุณครูที่ขับร้องนักเรียนสังเกตไหมครับว่าถ่ายทอดอารมณ์อะไรออกมา
1: อารมณ์เศร้า
0: ใช่ไหมครับบทร้องเป็นบทเศร้าถูกไหมครับเราเรียนเรื่องของการถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกไปแล้วใช่ไหมครับปรบมือให้กับเพื่อนนะครับอีกหนึ่งกลุ่มมีไหมครับอีกหนึ่งกลุ่มกลุ่มที่5ลองมาฟังคำตอบกันซิว่าเพื่อนจะตอบว่าอย่างไรนะครับ
2: เนื้อร้องเป็นบทของพระราชนิพนธ์ครับตอนที่ขับร้องมีแค่กองกับฉิ่งที่ประกอบครับ
0: แล้วก็มีตอนท้ายมีดนตรีบรรเลงลับใช่ไหมครับปรบ

0: มือให้กับเพื่อนอันนี้เป็นความรู้ของสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยนะครับมีสักหนึ่งกลุ่มไหมครับมีอีกหนึ่งกลุ่มนะครับ
1: มีการร้องแบบเอื้อนเสียงครับ
0: มีการร้องแบบเอื้อนเสียงใช่ไหมครับอันนี้คือจุดเด่นหลักๆเลยใช่ไหมครับปรบมือให้กับคำตอบเพื่อนนะครับนะเพื่อนๆที่อยู่ทางปลายทางนะครับก็น่าจะได้คำตอบที่คล้ายๆกับเพื่อนทางต้นทางเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่ว่าเป็นจุดเด่นอีกหนึ่งจุดก็คือการเอื้อนเสียงใช่ไหมครับวันนี้แหละครับเราจะได้มาเรียนในเรื่องของการขับร้องเพลงไทยกันนักเรียนจะได้ฝึกเอื้อนเสียงกันนะครับจุดประสงค์ของเราในวันนี้นะครับนักเรียนสามารถที่จะบอกวิธีการขับร้องเพลงไทยได้อย่างถูกต้องนะส่วนทักษะกระบวนการวันนี้เราจะได้ฝึกปฏิบัติทักษะการขับร้องเพลงไทยเบื้องต้นกันนะแล้วก็นักเรียนจะต้องได้ร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นของการขับร้องเพลงไทยกันนะครับนะสำหรับการขับร้องเพลงไทยนะเป็นศิลปะที่ใช้เสียงเปล่งจากส่วนต่างๆของร่างกายอันนี้เราศึกษาไปแล้วใช่ไหมครับเช่นลำคอทรวงอกปอดจมูกและองค์ประกอบย่อยภายในช่องปากมีลิ้นมีเพดานใช่ไหมครับออกมาเป็นเสียงที่ไพเราะมีอักขระที่ถูกต้องตามหลักภาษามีความสัมพันธ์การกับทำนองและจังหวะที่ดำเนินไปในขณะขับร้องอันนี้สำคัญมากเลยใช่ไหมครับเรื่องของทำนองและจังหวะนะครับโดยใช้การเอื้อนใช่ไหมครับเป็นเสียงเปล่าๆไม่มีความหมายนะสอดแทรกในเนื้อหาที่ขับร้องอันนี้เราศึกษากันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะครับก็จะต้องเลือกให้เหมาะสมกับเพลงกำหนดเสียงสั้นยาวการผันเสียงเอื้อนจากคำหนึ่งไปอีกคำหนึ่งนะครับวันนี้เราจะได้ฝึกกันสำหรับการขับร้องเพลงไทยนะครับเป็นศิลปะที่ถ่ายทอดอารมณ์นักเรียนดูชมจากวิดีทัศน์แล้วใช่ไหมครับครูที่ขับร้องเป็นไงถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้ดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับเป็นการบรรยายหรือพรรณนาถึงเนื้อหาสาระที่ต้องการบอกให้ผู้อื่นได้รับรู้ซึ่งนั่นก็เรียกว่าเนื้อร้องนะครับองค์ประกอบของการขับร้องเพลงไทยมีอะไรบ้าง 1. ทำนอง 2. คำร้องและจังหวะนะครับมาดูในเรื่องของทำนองกันนะครับสำหรับทำนองเนี่ยก็คือสิ่งที่ทำให้เกิดเสียงสูงเสียงต่ำนะครับสิ่งนั้นนั่นก็คือการเอื้อนนะการขับร้องเพลงไทยนะครับวิธีการเอื้อนนะครับก็มีหลายเสียงด้วยการแตะที่เป็นพื้นฐานนั่นก็คือเสียงเออแล้วไหนเราลองเปล่งเสียงเออสิครับเออเออจะออกมาจากตรงไหนครับคอใช่ไหมครับเออสองเอยเอยเราต้องเปล่งให้เต็มเสียงเสียงเอยเอยนะเสียงอือเสียงอึเอ๋ยเอ๋ยขึ้นไปใช่ไหมครับเอ๋ยเอ๋ยเฮ้อคอนกฮูกเปิดไหมครับคอเปิดไหมเปิดนะเฮ้อฮื้อฮื้อนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางนะครับลองเปล่งเสียงดูด้วยนะครับหือเอเงอเอิงเงอขึ้นอะไรครับขึ้นนาสิกใช่ไหมเอิงเงอเอิงเงอเอิงเงยถูกต้องนะครับประมาณนี้นะครับเสียงเหล่านี้ก็จะเอาถูกเรียบเรียงให้เป็นทำนองนะทุกอย่างนี้มีความหมายไหมครับเออเอยไม่มีใช่ไหมครับต่อไปคำร้องนะครับคำร้องจะมีที่มาจากสองแหล่งแหล่งแรกคือวรรณคดีนะครับแหล่งที่สองคือบทประพันธ์ที่แต่งขึ้นเฉพาะเป็นบทร้องเช่นบทอาเสรวาทหรือบทที่แต่งขึ้นมาให้เข้ากับเนื้อเพลงเป็นงานเฉพาะเป็นต้นนะครับนะบทประพันธ์ก็จะเป็นประเภทกลอนสุภาพกลอน8บทละครโครงกาพเหล่านี้เป็นต้นนะครับซึ่งผู้ขับร้องจะต้องเข้าใจเนื้อหาออกเสียงให้ชัดเจนนะแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้องตามบทประพันธ์นั้น

0: จังหวะเป็นส่วนกำหนดทำนองนะครับนะมีสัดส่วนที่ถูกต้องผู้ขับร้องจะต้องขับร้องให้ตรงจังหวะรู้ลักษณะจังหวะเพลงที่ขับร้องว่าเพลงใดร้องเร็วร้องช้าใช่ไหมครับนะนี่เราก็เคยศึกษาไปแล้วในเรื่องของการฝึกจังหวะทีนี้มาดูพื้นฐานการขับร้องข้อ1การนั่งนั่งเป็นยังไงครับนักเรียนนั่งพับเพียบลำตัวตั้งตรงหน้าตรงไม่ก้มหน้าหรือเหลียวหลังตอนนี้นักเรียนกำลังนั่งบนเก้าอี้ใช่ไหมครับลองนั่งให้ตรงเราไม่ได้นั่งพับเพียบใช่ไหมครับนั่งตรงแล้วก็หันหน้ามาทางคุณครูนะนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับลองฝึกปฏิบัติไปกับเพื่อนที่อยู่ทางต้นทางเลยตอนนี้เรานั่งเป็นไงครับนั่งตรงใช่ไหมเวลาเราขับร้องเราก้มหน้าไหมครับไม่ก้มใช่ไหมครับนักเรียนก็สามารถแบบดูใบความรู้นักเรียนหยิบใบความรู้มาที่หน้าตัวเองได้เลยสมมตินะครับเราจะนั่งตรงนะครับไม่แกว่งขานะครับไม่แกว่งขานะลูกต่อไปทำอย่างไรอีกพลังเสียงต้องเปล่งเสียงให้เต็มเสียงนะครับการหายใจหายใจให้ถูกจังหวะนะครับซึ่งเป็นส่วนสำคัญเดี๋ยววันนี้เราจะฝึกกันนะครับจังหวะอย่างเงี้ยผู้ขับร้องก็ต้องมีจังหวะที่มั่นคงถูกต้องใช่ไหมครับไม่ร้องคร่อมจังหวะตัวอย่างที่เราได้ชมวิดีทัศน์เป็นไงครับครูท่านก็ร้องตามจังหวะมีจังหวะชิงกับจังหวะหน้าทับเห็นไหมครับบรรเลงไปพร้อมกันเวลาคุณครูท่านร้องก็จะร้องตามจังหวะนั่นเองนะต่อไปอักขระดีนะครับเป็นยังไงครับอักขระดีก็ต้องเปล่งเสียงให้ถูกต้องใช่ไหมครับรอเรือไหนนักเรียนลองออกเสียงรอเรือสิครับ
1: รอเรือ
0: รอเรือ
1: รอเร
0: ือ
1: รอล
0: ิ
1: ง
0: นะครับนักเรียนยังพอปฏิบัติได้เหมือนลิงนั่งอยู่ในเรือ
1: ลิง
0: นะครับอันนี้ทดสอบไหวพริบนักเรียนนะครับต่อไปเสียงเอื้อนเสียงเอื้อนเป็นอย่างไรเป็นสัญลักษณ์ของเพลงไทยที่ร้องออกมาอย่างอ่อนหวานอย่างอ่อนหวานด้วยใช่ไหมครับนะอารมณ์เพลงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องใส่อารมณ์เพลงให้ถูกต้องตามเนื้อเรื่องตัวอย่างวิดิทัศน์เมื่อตอนต้นชั่วโมงเห็นไหมครับชัดเจนเลยใช่ไหมทั้งอักขระจังหวะท่านั่งเนี่ยครับอารมณ์เพลงการถ่ายทอดอารมณ์ของผู้ขับร้องออกมานะครับทีนี้เรามาดูที่ใบความรู้ของเรานะครับใบความรู้นักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับลองหยิบใบความรู้ขึ้นมาแต่ถ้ายังไม่ได้รับสามารถติดต่อรับได้กับคุณครูที่ควบคุมเลยนะครับเรามาดูที่ใบความรู้ของเราในเรื่องของเพลง3เสียงไพเราะนะครับที่มาและความสำคัญซึ่งประพันธ์โดยครูสุรางค์ดุริยพันธ์อย่างที่คุณครูได้บอกไปไงครับเนื้อร้องมาจาก2แหล่งคือ1วรรณคดี2บทประพันธ์อันนี้เป็นมาจากบทประพันธ์นั่นเองนะครับเป็นนวัตกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้เริ่มเรียนขับร้องเพลงไทยนะครับเป็นการฝึกเอื้อน3เสียงนะครับซึ่งเป็นเสียงพื้นฐานสำหรับการขับร้องเพลงไทยเลยนะครับสามารถต่อยอดขับร้องในขั้นสูงขึ้นได้เป็นอย่างดีแล้วก็ทำให้การขับร้องมีความไพเราะมากยิ่งขึ้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันซิว่าเราจะขับร้องเพลงไทยเดิมได้ไพเราะกันขนาดไหนกันเชียวนะครับดูเนื้อเพลงนักเรียนลองอ่านให้เป็นจังหวะตามฉันทลักษณ์นะครับลองอ่านพร้อมๆกันนะ1 2 3ร้องเพลงไทยให้ฟังไพเราะฟังเพราะรู้ร้องเสียงรู้แล้วจำฝังใจรู้แล้วจดจำฝังใจร้องเสียงต่อไปบทเอื้อนเฮ้เออเออนักเรียนออกเป็นกี่เสียงครับเฮ้เออเออกี่เสียง
1: สาม
0: เสียงลองนะประโยคแรกเฮ้เออเออสามสี
1: ่
0: ต่อไป

แยกเป็น3เสียงนะครับนักเรียนบางคนยังฮือแบบนี้อยู่นะเราต้องเป็นแยกเป็น3คําฮืออืออืออ่ะ3 4ฮืออืออืออ่ะถูกต้อง

0: ทีนี้เหมือนเดิมใช่ไหมครับเฮ้อเออเออเฮ้อเออเออเออเออเออเฮ้อเออ
1: เออเออ
0: เออเออเออเออเ
1: ออ
0: สุดท้ายอ่านว่าเออเฮ้อเออ
1: เออ
0: เออ
1: เ
0: ฮ้อไม่ใช่หือครับอือหืออือ สุดท้ายสื่อเสียงสำคัญนะลองเฮ้อเออเอออีกรอบไปเรื่อยๆเลยนะสามสี่เฮ้อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปฮืออืออือต่อไปถูกต้องต่อไปต่อไปสุดท้าย
1: เสียงสำคัญ
0: โอเคนะครับทีนี้เมื่อกี้เป็นคำร้องแล้วทีนี้เรามาเข้าจังหวะเดี๋ยวคุณครูจะตีฉิ่งไปตามจังหวะนะครับอันนี้เป็นอัตรากี่ชั้นลูก
2: ชั้
0: นเดียวนะชั้นเดียวฉะนั้นชั้นเดียวจะช้าหรือเร็ว
3: เร็ว
0: เร็วแต่ไม่เร็วมากใช่ไหมครับดูบรรทัดแรกเป็นเนื้อที่เรามีนี่แหละดูบรรทัดที่1เราเข้าใจเรื่องจังหวะไปแล้วใช่ไหมครับเดียวเราเคยศึกษาไปแล้วเนาะชิงในตำแหน่งที่2ฉับในตำแหน่งที
3: ่
0: 4คำว่าร้องอยู่ในตำแหน่งที
1: ่
0: 4แปลว่าตรงกับจังหวะแล้วห้องถัดไปเพลงไทยอยู่ตำแหน่งที่2กับ
1: 4
0: อยู่ในตำแหน่งชิงกับฉับฉะนั้นแค่2ห้องแรกจังหวะจะเป็นอย่างนี้นะครับร้องเพลงไทยเข้าใจไหมครับนะตามจังหวะนะอันนี้เราฝึกพูดตามจังหวะก่อนนะครับร้องเพลงไทยห้องต่อไปให้ฟังอยู่ในตำแหน่งที่เท่าไหร
1: ่
0: ตำแหน่งที่3ใช่ไหมครับฟังอยู่ตำแหน่งที
1: ่
0: 4ฉะนั้นจะเป็นตรงนี้ห้องที่3นะครับจะเป็นให้ฟังเห็นไหมชิงจะอยู่ตำแหน่งที่2ใช่ไหมครับตำแหน่งที่2ยังไม่มีบทร้องใช่ไหมครับเป็นให้ฟังต่อไปภัยอยู่ตำแหน่งที
1: ่
0: เราะอยู่ตำแหน่งที
1: ่
0: เป็นภัยเราะทีนี้เริ่มแต่แรกนะนักเรียนปรบมือตามจังหวะด้วยอันนี้เราฝึกจังหวะก่อนนะนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับร้องปรบมือตามจังหวะเฉพาะฉับนะเดี๋ยวชิงเดี๋ยวคุณครูจะเป็นคนตีนะครับพร้อมเริ่มจากห้องที่1 3 4ร้องเพลงไทยให้ฟังไพเราะเข้าใจไหมครับเราปรบมือเฉพาะฉับนะครับอีกครั้งหนึ่ง3 4ร้องเพลงไทยให้ฟังไพเราะต่อไปฟังอยู่ตำแหน่งที
3: ่
0: 4สนอตำแหน่งที
3: ่
0: 4 3สนอ3กับ
3: 4
0: เพราะรู้ร้อง
3: 2
0: 3 4เสียงเอื้อนตำแหน่งที
3: ่
0: 2
3: ก
0: ับ 4โอเคทั้งบรรทัดเลยนะทั้งบรรทัดเลยนะครับพร้อมเต็มตัว3 4ร้องเพลงไทยให้ฟังไพเราะฟังสนอเพราะรู้ร้องเสียงเอื้อนเข้าใจนะครับเข้าใจจังหวะยังไหมครับเข้าใจจังหวะนะอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะพร้อมกันนะครับนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับฝึกไปพร้อมกันเลยอีกครั้งหนึ่งสามสี่ร้อง

0: ให้ฟังไพเราะฟังสนอเพราะรู้ร้องเสียงเอื้อนเข้าใจนะครับแล้วห้องถัดไปมีโน้ตไหมครับไม่มีเว้นเป็นชิงฉับนะครับรู้แล้วจดจำรู้แล้วจดจำฝังใจวรรคแล้วก็รู้แล้วจดจำฝังใจร้องเสียงเอื้อนให้ไพเราะเพราะพริ้งเอ่ยอ่ะลองตั้งแต่แรกนะครับตั้งแต่แรกยาวเลยนะครับนักเรียนทางปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับอ่ะเตรียมตัวปรบมือตามจังหวะด้วยนะครับ3 4ร้องเพลงไทยให้ฟังไพเราะฟังสนอเพราะรู้ร้องเสียงอื้นรู้แล้วจดจำฝังใจรู้แล้วจดจำฝังใจร้องเสียงเอื้อนให้ไพเราะเพราะพริ้งเอ่ยทีนี้เป็นบทเอื้อนที่เราจะฝึกกันนะเฮ้อเอออยู่ตำแหน่งที
1: ่
0: 4เอออยู่3กับ4เป็นแบบนี้นะครับเฮ้อเออ3 4เฮ้อเออต่อไปฮึต่อไปเออเฮ้อต่อไปฮึทีนี้3คำใน1ห้องเลยใช่ไหมครับเป็นเฮ้อต่อไปนะฮืออือเออเฮอเอออือฮืออือตามนี้นะ3 4เฮอเออเออฮืออืออือเออเฮอเอออือฮืออืออืออยู่ตำแหน่งที
1: ่
0: 4เป็นอือฮืออือ3 4อือฮืออือสื่อเสียงโอเคเก่งมากนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาฝึกขับร้องกันบทเพลง3เสียงไพเราะนะครับนักเรียนเมื่อสักครู่นี้เราศึกษาเรื่องวิธีการนั่งแล้วนั่งเป็นอย่างไรนั่งหลังตรงหันหน้ามาทางด้านหน้านะครับนั่งหลังตรงนะไม่ก้มหน้านะครับเสียงจะได้ออกมาเต็มที่อ่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยได้ฝึกร้องตามวิดิทัศน์ด้วยนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวฝึกร้องตามวิดิทัศน์แล้วก็เปล่งเสียงให้เต็มที่นะครับปรบมือตามจังหวะด้วยนะครับพร้อมนะจะมีดนตรีก่อน1รอบนะครับถ้าพร้อมแล้วไปฝึกกันเลย

มือให้ตัวเองสิครับนักเรียนพอที่จะร้องได้จำทำนองได้นะครับก็ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะครับเพลง3เสียงไพเราะด้วยนะครับนะอ่ะทีนี้เราพอที่จะจำทำนองได้แล้วใช่ไหมครับพอที่จะจำได้เดี๋ยวเรามาฝึกร้องกันนะครับเดี๋ยวเรามาฝึกขับร้องกันครูจะเว้นระยะเวลาให้สักระยะหนึ่งนะครับคุณครูจะเปิดไว้ให้นักเรียนได้ฝึกขับร้องนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวท้ายคาบเราจะมีการนำเสนอการขับร้องกันฉะนั้นแล้วเมื่อฝึกแล้วให้เปล่งเสียงให้เต็มที่ตั้งใจฝึกนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาสักระยะหนึ่งแต่คุณครูจะเปิดวนไปเรื่อยๆให้นักเรียนได้ฝึกกันนะครับพร้อมไหมครับพร้อมนะครับอ่ะเปล่งเสียงให้เต็มที่นะครับ

ังตรงอย่าลืมทั้งหลังตรงนะครับ

0: จบไปแล้ว1รอบเป็นไงครับพอได้ไหมครับนักเรียน
1: พอได
0: ้นะครับนักเรียนต้องระวังในเรื่องของการเอื้อนนะครับเป็นเปิดเสียงเลย

ือสื่อเสียงจะไปยากตรงนี้ใช่ไหมครับที่รวบคำใช่ไหมครับซึ่งการเอื้อนเดิมนะครับเฮ้อเออเออแต่พอเป็นอีกวรรคหนึ่งเฮ้อเออเออฮืออืออนะในรองพร้อมกันอีกรอบนะครับตรงที่เอื้อนนะครับสามสี่

สื่อเสียง3ถูกต้องนะครับนักเรียนพอได้แล้วทีนี้ให้เป็นผู้ชายลองนะเป็นผู้หญิงพร้อมนะผู้ชายก่อนเตรียมตัว3 4ผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงพร้อมกันสื่อเสียงตามนี้นะลองอีกหนึ่งรอบเริ่มจากผู้ชายก่อนนะ3 4ไปผู้หญิงผู้ชายพร้อมกันหนูอย่าเพิ่งรีบไปก่อนสิครับตามจังหวะนะเดี๋ยวเปิดเพลงแล้วเราร้องตั้งแต่แรกพร้อมนะครับเตรียมตัวนักเรียนทางปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับ

นักเรียนปรบมือให้ตัวเองสิครับเก่งมากเลยนะบราโฟนะครับทีนี้เดี๋ยวครูจะให้เวลาสักระยะหนึ่งให้เราได้ฝึกเอื้อนกันในกลุ่มปรึกษากันเดี๋ยวคุณครูจะเหมือนเดิมทอยลูกเต๋าแต่เดี๋ยวคุณครูให้2กลุ่มนะครับให้2กลุ่มนะสมมุติทอยมาได้กลุ่มที่5และครั้งที่2ทอยมาได้กลุ่มที่2กลุ่มที่5กับกลุ่มที่2ก็จะนะร้องพร้อมกันเพื่อนที่เหลือตั้งใจสมมุติครับยังไม่เกิดขึ้นจริงนะอย่าเพิ่งนะเดี๋ยวครูให้เวลาสักระยะหนึ่งนะครับระหว่างนี้ฝึกเอื้อนในกลุ่มเลยนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าสงสัยถามคุณครูได้เลยตรงไหนเอื้อนอย่างไรนะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลย

0: ริ่มใหม่อีกแล้ว
1: เบอร์เกอร
0: ์อุ๊ยเอ็งว่าขอโทษนะ
1: เบอร์เกอร์ต้องลดเสียงลงหน่อย
0: เออมันแม่งมัน
1: เบอร์เกอร์มันเสียงต้องลดลงหน่อย
0: ผู้หญิงก็เพิ่มนิดนึง
1: เออเออมาแล้ว
0: อันนึงเองทีนี้ร้องพร้อมกันไม่ต้องแบ่งชายหญิงโอเคป่ะ1 2 3

0: ไปเลย
1: ไม่

0: เรียบร้อยแก่เวลาแล้วนะครับนักเรียนนะบางกลุ่มได้แล้วด้วยนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับน่าจะได้ฝึกกันเรียบร้อยแล้วนะครับตามสัญญาครูจะทอยลูกเต๋าแต่คุณครูจะเปิดดนตรีให้ด้วยนะนะครับนักเรียนไม่ต้องกลัวนะครับสองกลุ่มนะครับสองกลุ่มนะครูขออนุญาตลงมาตรงนี้นะครับ
1: ขอกล
0: ุ่
1: มส
0: องเหรอครับเดี๋ยวคุณครูทอยนะครับสองกลุ่มนะครับเริ่มกลุ่มที่สี่นะอีกหนึ่งกลุ่ม
2: กลุ่มที่หนึ่ง
0: นะครับกลุ่มที่หนึ่งนะสองกลุ่มนะครับพร้อมไหมนั่งหลังตรงกลุ่มที่ไม่ได้นำเสนอนะครับไม่ได้ขับร้องนะร้องในใจนะครับพร้อมแล้ว2กลุ่มนะครับเริ่ม

โอเคปรบมือให้กับ2กลุ่มที่นำเสนอเป็นไงครับยากไหมครับนักเรียนง่ายใช่ไหมครับเราเปล่งเสียงตามจังหวะตามเสียงเอื้อนนักเรียนสามารถที่จะเอาเฮ้อเออเออฮึไปฝึกร้องเพลงไทยเดิมหรือเพลงอื่นๆที่เราคิดว่าจะนำไปบูรณาการร้องได้เพลงลูกทุ่งก็ได้นะครับนะขอขอบคุณสื่อเสียงด้วยนะครับเพลง3เสียงไพเราะนะครับทีนี้เรามาสรุปกันในวันนี้นะครับการขับร้องเพลงไทยเป็นศิลปะที่ใช้เสียงใช่ไหมครับก็คือลำคอสวงอกปอดจมูกนะครับองค์ประกอบย่อยในปากต่างๆนะเปล่งเสียงออกมานะครับแล้วก็ใช้เทคนิคการเอื้อนวันนี้เราฝึกเอื้อนแบบไหนบ้างเฮ้อเออเออฮืออใช่ไหมครับนะลองกลับไปฝึกเอื้อนดูนะครับนะก็นะครับการขับร้องเพลงไทยต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมนะครับแล้วก็เอื้อนจากคำหนึ่งอีกคำหนึ่งอย่างแยบยลนะครับอันนี้เราสามารถกลับไปฝึกได้ใช่ไหมครับในสื่อโซเชียลต่างๆก็มีนะครับนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับสามารถกลับไปฝึกได้จากที่บ้านเราเลยนะครับนะบทเรียนครั้งถัดไปเป็นเรื่องชาวไทยเจ้าเอ๋ยนะครับสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมใบความรู้ที่

0: 6เรื่องชาวไทยเจ้าเอ๋ยนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยนะครับก็สามารถขอรับใบความรู้ได้กับคุณครูที่ควบคุมนะครับเพราะสัปดาห์หน้าเราจะมาฝึกขับร้องอีกเช่นเดียวกันนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้นักเรียนคนใดมีข้อสงสัยไหมครับไม่มีนะครับก็อย่าลืมกลับไปทบทวนแล้วก็ฝึกขับร้องด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: 好喽。
1: สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันนะคะวันนี้มาพบกับครูณภัทรกาญจนพังคะในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เรื่องความหมายและประโยคของต้นอ่อนเมล็ดงอกค่ะความหมายและประโยชน์ของต้นอ่อนเมล็ดงอกนะคะนักเรียนเคยได้ยินคำว่าต้นอ่อนเมล็ดงอกไหมคะ
2: เคย
1: ได้ยินแล้วเคยทานไหมคะเคยทานไหมคะไม่เคยทานใช่ไหมต้นอ่อนเมล็ดงอกเป็นยังไงนะใครอยากรู้บ้างนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องของต้นอ่อนเมล็ดงอกกันเดี๋ยวมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้นะคะนักเรียนเรียนแล้วได้ความรู้เรื่องอะไรบ้างนะจุดประสงค์ข้อที่1สรุปความหมายและประโยชน์ของต้นอ่อนเมล็ดงอกได้2วิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการงอกของเมล็ดได้3เห็นความสำคัญของอาหารเพื่อสุขภาพนะคะคำถามของเราวันนี้มาดูสิคุณครูมีเมนูอาหารมาฝากนักเรียนเคยเห็นหรือเคยรับประทานอาหารประเภทนี้ไหมและทราบหรือไม่ว่าเป็นพืชชนิดใดรู้จักไหมคะตอบได้เลยตอบได้ไม่ผิดลูกเชิญค่ะ
3: ผัดถั่วงอกค่ะ
1: ผัดถั่วงอกน่าจะเป็นผัดแบบไหนคะผัดน้ำมันหอยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
1: ผัดถั่วงอกผัดถั่วงอกเอ๊ถูกไหมนะเดี๋ยวครูจะเฉลยให้อีกทีมีกลุ่มไหนไหมคะเชิญค่ะ
3: ต้นอ่อนทานตะวันผัดน้ำมันหอยค่ะ
1: ต้นอ่อนทานตะวันผัดน้ำมันหอยเอ๊ะแล้วรู้ได้ไงว่าเป็นต้นอ่อนทานตะวันคะดูลักษณะอะไรลูก
3: เคยกินค่ะดูลักษณะของต้นอ่อนค่ะ
1: ดูลักษณะของต้นอ่อนและเคยกินด้วยถูกต้องไหมนะถูกต้องค่ะเป็นต้นอ่อนทานตะวันปรบมือให้เพื่อนค่ะนะคะต้นอ่อนทานตะวันผัดน้ำมันหอยใครชอบทานบ้างยกมือมีไหมคะชอบทานผักมีไหมห้องนี้หนูชอบทานหนูถึงตอบได้ใช่ไหมคะเก่งมากเดี๋ยวรับรางวัลหลังจากเรียนจบนะคะต่อไปต้นอ่อนเมล็ดงอกมีลักษณะยังไงเอ๊ะเกิดมาได้ยังไงมาดูนะคะต้นอ่อนเมล็ดงอกนะคะส่วนใหญ่เป็นผักที่นิยมชอบรับประทานหลังจากที่เกิดการงอกใหม่ๆนะคะในช่วงที่ยังเป็นต้นอ่อนอยู่นะคะเราสังเกตได้เมื่อกี้นะคะจากการผัดน้ำมันหอยใช่ไหมเป็นต้นอ่อนอยู่นะคะโดยผ่านการนำเมล็ดพันธุ์ที่ดีมาเพาะให้เกิดเป็นต้นอ่อนเมื่องอกแล้วก็เราสามารถนำมารับประทานได้เลยใช้ระยะเวลาในการเพาะแค่ 5-7 วันเท่านั้นนะคะถึงจะตัดแล้วก็มาประกอบอาหารเมนูต่างๆได้ซึ่งต้นอ่อนเมล็ดงอกเนี่ยสามารถนำมาทำเป็นเมนูอาหารได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะมีประโยชน์มากนะต่อไปมาดูว่าต้นอ่อนเมล็ดงอกเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรบ้างมีประโยชน์มากมีประโยชน์ยังไงบ้างต่อร่างกายนะคะทำไมถึงนิยมชอบทานกันข้อที่1มีคุณค่าทางอาหารสูงมีคุณค่าทางอาหารสูงแสดงว่าเมื่อเรารับประทานไปแล้วเราจะได้สารอาหารอะไรบ้างสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายเช่น เราทานผักเราก็ต้องได้รับวิตามินใช่ไหมคะประกอบด้วยวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน C และวิตามิน E นะคะมีวิตามินหลายอย่างเลยสำหรับในผักต้นอ่อนเมล็ดงอกนะคะที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเนาะต่อไปมีสารต้านอนุมูลอิสระสารต้านอนุมูลอิสระนะคะเมื่อเราทานต้นอ่อนเมล็ดงอกไปแล้วเนี่ยจะช่วยสร้างภูมิต้านทานนะคะให้กับร่างกายนะแล้วก็มีสารพวกคลอโรฟิลล์แล้วก็เบต้าแคโรทีนพวกนี้ด้วยนะคะต่อไปลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคมะเร็งเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะคะอันนี้สำคัญมากเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายเราแข็งแรงนะคะต่อไปช่วยทำให้ร่างกายขับถ่ายได้สะดวกในผักหรือพืชต้นอ่อนเมล็ดงอกเนี่ยนะคะจะมีเรื่องของกากใยหรือเส้นใยเยอะช่วยระบบของการขับถ่ายได้ดีมีกรดอะมิโนที่จำเป็นสำหรับร่างกายนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญช่วยลดไขมันแล้วก็ลดน้ำตาลในเลือดนะคะลดคอเลสเตอรอลด้วยนะคะสำหรับผู้ใหญ่เนี่ยจะทานดีมากนะคะแต่นักเรียนก็ทานได้ถ้านักเรียนฝึกที่จะทานตอนเล็กๆเด็กๆอย่างนี้นะคะต่อไปนักเรียนก็จะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะเลือกอาหารที่มีประโยชน์นะคะต่อไปมาดูตัวอย่างต้นอ่อนเมล็ดงอกไม่ได้มีแต่ต้นทานตะวันอย่างเดียวนะคะมีอะไรบ้างมาดูต้นอ่อนผักบุ้งต้นอ่อนผักบุ้งนะคะเราสามารถนำไปทำเมนูต่างๆได้เยอะแยะมากมายส่วนวันนี้คุณครูก็มีเมนูอาหารที่ทำแบบง่ายๆนักเรียนทำได้สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมได้นะคะทีนี้ต้นอ่อนที่คุณครูนำมาเป็นทำเป็นเมนูนะคะก็จะมีต้นอ่อนทานตะวันต้นอ่อนผักบุ้งเนี่ยคุณครูพยายามหามาให้นักเรียนแล้วแต่ว่ายังหาไม่ได้แต่ได้แต่เมล็ดผักบุ้งมานะคะซึ่งจะให้นักเรียนได้เรียนรู้กันวันนี้นักเรียนพร้อมที่จะชิมเมนูต้นอ่อนเมล็ดทานตะวันไหมคะพร้อมไหมคะ
0: พร้อม
1: ห้องนี้มีใครที่ไม่ชอบทานผักบ้างมีไหมใครชอบทานผักบ้างยกมือเดี๋ยวนักเรียนลองทานเมนูสลัดโรนะคะต้นอ่อนทานตะวันแล้วก็เดี๋ยวนักเรียนบอกครูหน่อยว่ารสชาติเป็นยังไงอร่อยไหมทานได้ไหมนะคะเชิญตัวแทนกลุ่มมารับนักเรียนได้โควต้าแค่คนละ1ชิ้นเท่านั้นนะคะพอดีนะเชิญตัวแทนกลุ่มละ1คนค่ะเชิญค่ะใครไม่ทานเผ็ดบ้างลูกใครไม่ทานเผ็ดบ้างมีไหมเอาอันนี้ไปด้วยค่ะนี่ไปด้วยลูกน้ำจิ้ม
2: คร
1: ับครับครับคุณครูให้ก่อนที่จะเรียนเมื่อกี้คุณครูให้นักเรียนไปทำความสะอาดล้างมือเรียบร้อยแล้วนะคะฉะนั้นตอนนี้ก็ใช้มือของใครของมันแล้วกันนะคะทุกคนทำความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วนักเรียนลองชิมดูนะคะเมนูนี้เป็นอย่างไรบ้าง

0: ทานหมดไหมลูกทานหมดอ๋อมี4คนแต่โควต้ามี5ชิ้นใช่ไหมลูกใครทานได้เออเก่งจังทานเสร็จแล้วนะคะคุณครูคิดว่าเท่าที่ประเมินด้วยสายตาแต่ละกลุ่มคือเกลี้ยงไม่เหลือเลยนะคะอร่อยไหมคะนักเรียนคิดว่าทำยากไหมเมนูนี้ไม่ยากเลยใครชอบทำสลัดโรแบบง่ายๆด้วยเมล็ดต้นอ่อนอะไรคะทานตะวันถ้าไม่มีทานตะวันใช้อย่างอื่นได้ไหม
1: ได้
0: นะคะมีเมล็ดพันธุ์เยอะแยะเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายต่อนะคะแต่ตอนนี้คุณครูอยากทราบว่ารสชาติของต้นอ่อนทานตะวันเป็นยังไงบ้างมีกลุ่มไหนตอบคุณครูได้บ้างคะยกมือเลยเชิญค่ะเดี๋ยวนะคะทีละกลุ่มลูก
2: รสชาติเหมือนชีสต่างประเทศครับ
0: รสชาติเหมือนชีสต่างประเทศเป็นยังไงนะครูก็ไม่เคยไป
2: หอมหอมมันมันครับ
0: หอมมันมันรสชาติขมไหมคะต้นอ่อนทานตะวัน
2: ขมนิดหน่อยครับ
0: ขมนิดหน่อยใครว่าไม่ขมมีหลายคนว่าไม่ขมแสดงว่าลูกชอบทานผักใช่ไหมคะแต่ลูกบอกว่ามีขมนิดหน่อยแสดงว่าปกติแล้วลูกจะไม่ค่อยชอบทานผักหรือเฉพาะบางชนิด
2: ชอบกินผักครับแต
0: ่บางชนิด
2: บางชนิดครับ
0: นะคะไม่เป็นไรฝึกไปเพราะว่านี่คือเป็นอาหารที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็สิ่งสำคัญเมนูนี้ทำง่ายๆแล้วก็สามารถรายได้เสริมให้กับนักเรียนได้นะคะนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะคะในท้องถิ่นของนักเรียนปลายทางมีวัตถุดิบอะไรนะคะที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรก็ได้หรือเมล็ดพันธุ์นะคะที่มีเยอะนักเรียนสามารถเพาะพันธุ์ได้นะคะแล้วก็มาแปรรูปนะคะต่อไปหลังจากรับประทานสลัดโตกันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูเมล็ดพันธุ์ที่จะใช้ในการเพาะต้นอ่อนเมล็ดงอกมีอะไรอีกมาดูต้นนี้นักเรียนรู้จักไหมรู้จักไหมคะต้นอะไรต้นอ่อนผักบุ้งใครชอบทานผักบุ้งยกมือเก่งมากค่ะนะคะต้นอ่อนผักบุ้งก็สามารถนำเมล็ดพันธุ์มาเพาะได้นะคะเมล็ดพันธุ์ที่จะนำมาเพาะเป็นต้นอ่อนต้องเป็นเมล็ดพันธุ์ดีนะคะต้องผ่านการคัดเลือกมานะคะต่อไปมาดูต้นอ่อนผักบุ้งมีประโยชน์อย่างไรทุกคนช่วยกันต้นอ่อนผักบุ้งมีประโยชน์ยังไงคะวิตามิน A C
3: เบต้าแคโรทีนโพแทสเซียมแคลเซียมในอาหาร
0: อันนี้คือให้ประโยชน์เกี่ยวกับสารอาหารต่างๆเห็นไหมคะใช่ไหมคะนะคะวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน E B รวมเบต้าแคโรทีนแล้วก็โพแทสเซียมแคลเซียมและใยอาหารมีอีกมาดูกันต้นอ่อนอะไรคะเพิ่งทานกันไปเมื่อกี้นี
3: ้ต
0: ้นอ่อนทานตะวันรสชาติอร่อยไหมบอกนักเรียนปลายทางหน่อย
3: อร
0: ่อยนะคะเดี๋ยวเผื่อนักเรียนปลายทางจะได้ไปเพาะปลูกแล้วก็ประกอบอาหารแปรรูปรับประทานได้นะคะต่อไปมาดูประโยชน์ของต้นอ่อนทานตะวันอุดมไปด้วยกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายโปรตีนวิตามินแคลเซียมเหล็กสังกะสีโอเมก้านะคะมีต้นอ่อนอะไรอีก
4: ต้นอ่อนข้าวสาลี
0: ต้นอ่อนข้าวสาลีนะคะนักเรียนคิดว่าต้นอ่อนข้าวสาลีสามารถนำไปทำเป็นอะไรคะน้ำ น้ำสมุนไพรทำเป็นเครื่องดื่มได้น้ำเขียวๆแบบนี้นักเรียนคิดว่าจะให้สารอาหารอะไรคะ
1: วิตามิน
0: ต่อร่างกายนอกจากวิตามินแล้วสีเขียวนี้จะได้จากอะไรนะอุดมไปด้วยคลอโรฟิลล์สารสีเขียวใช่ไหมในต้นอ่อนข้าวสาลีนะคะใยอาหารวิตามินธาตุเหล็กแคลเซียมแมกนีเซียมฟอสฟอรัสแล้วก็กรดอะมิโนชนิดต่างๆที่จำเป็นต่อร่างกายนะคะร่างกายสามารถย่อยสลายได้โดยธรรมชาติต่อไปต้นอ่อนอะไรนะ
3: ต้นอ่อนถั่วลันเตา
0: ต้นอ่อนถั่วลันเตานะคะต้นอ่อนถั่วลันเตาดูซิประโยชน์เป็นยังไงอุดมไปด้วยวิตามิน B วิตามิน C โปรตีนสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะเนี่ยช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงนะคะต่อไปคำถามชวนคิดสำหรับวันนี้นักเรียนเคยปลูกพืชโดยใช้เมล็ดหรือไม่เคยปลูกใช่ไหมลูกมาเล่นอะไรบ้างที่หนูเคยปลูกอะไรคะแตงโมมาเล่นทานตะวันพริกมาเล่นถั่วเขียววันนี้คุณครูมีมาเล่นพันหนึ่งมาให้นักเรียนดูเดี๋ยวจะให้ทายว่าคือเมล็ดผักอะไรนะคะเดี๋ยวให้ตัวแทนกลุ่มเชิญตัวแทนกลุ่มมารับนะคะให้นักเรียนดูก่อนนะอย่าเพิ่งอันนี้นะดูลักษณะภายนอกก่อนเป็นยังไงเชิญค่ะ

ลองดูก่อนนะว่าลักษณะภายนอกเป็นงานเปิดฝาได้เลยลูกนักเรียนคิดว่าเมล็ดพันธุ์ที่คุณครูให้ไป

0: มาเล็ดถั่วงอกมาเล็ดถั่วงอกมีเหรอคะเขาเรียกว่าถั่วอะไรลูก
1: ถั่วเขียวค่ะ
0: ถั่วเขียวถูกไหมนะอ่ะเดี๋ยวให้กลุ่มนี้นั่งก่อนอ่ะเชิญกลุ่มต่อไปค่ะ
2: ต้นอ่อนทานตะวัน
0: เมล็ดคุณครูถามเมล็ดก่อนน่าจะเป็นเมล็ดทานตะวันเหรอคะ
2: ใช่ค่ะ
0: เมล็ดทานตะวันถูกไหมนะมีใครจะตอบอีกไหมคะอ่ะเดี๋ยวโทษนะลูกให้โอกาสกลุ่มนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะวนไปกลุ่มหนู
3: เมล็ดต้นผักบุ้งครับ
0: เมล็ดอะไรนะลูก
3: ต้นผักบุ้งครับ
0: เมล็ดผักบุ้ง
3: ครับ
0: ใครเห็นด้วยว่าเป็นเมล็ดผักบุ้งยกมือค่ะมีไหมใครคิดว่าเป็นเมล็ดผักบุ้งลูกกลุ่มสุดท้ายก็ตอบด้วยเป็นเมล็ดผักบุ้งนะคะผมเพื่อนเก่งมากสังเกตได้ยังไงลูกเมล็ดผักบุ้งนะคะเดี๋ยวมาดูส่วนประกอบของเมล็ดพันธุ์ส่วนประกอบของเมล็ดนะคะมีส่วนประกอบอะไรบ้างหลักๆ3อย่างมีคนตอบได้เชิญค่ะส่วนที่1คืออะไรลูก
4: ครับพระ
0: ครับพระครับพระทำหน้าที่อะไรคะ
4: เป็นส่วนที่จะเจริญต่อไปเป็นต้นพืชครับ
0: เป็นส่วนที่จะเจริญเติบโตต่อไปเป็นต้นพืชใช่ไหมคะครับพระนี่ก็จะเป็นต้นอ่อนเล็กๆอยู่ข้างในใช่ไหมลูก
4: ครับ
0: ทีนี้ให้นักเรียนลองสังเกตเมล็ดพันธุ์ที่คุณครูเอามาคือเมล็ดผักบุ้งใช่ไหมคะถ้าเราดูจากภายนอกเราจะเห็นอะไรก่อนลูกอะไรก่อนที่หุ้มอยู
5: ่เปลือกหุ้มเมล็ด
0: เปลือกหุ้มเมล็ดนะคะนักเรียนเห็นต้นอ่อนเห็นครับพระไหมครับพระที่เพื่อนอธิบายเมื่อกี้เห็นไหมคะไหนลองหยิบขึ้นมาดูสิลูกแสดงว่าต้นผักบุ้งนี้กำลังจะเจริญเติบโตใช่ไหมคะเพราะเรามองเห็นครับพาร์ทแล้วเนาะต่อไปส่วนที่2ก็คืออาหารสะสมภายในเมล็ดนะคะอาหารสะสมภายในเมล็ดนี้เพื่อนำไปไหนลูกภายในเมล็ดมันจะมีลักษณะเหมือนแป้งใช่ไหมคะแล้วนำไปไหนนำไปเลี้ยงต้นอ่อนใช่ไหมคะอาหารสะสมภายในเมล็ดมีอาหารอะไรบ้างลูกคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ไขมันเพื่อใช้หล่อเลี้ยงครับพระให้เติบโตเป็นต้นอ่อนใช่ไหมคะต่อไปส่วนสุดท้ายที่ครูถามเมื่อกี้นะคะก็คือ
5: เปล
0: ือกหุ้มเมล็ดเปลือกหุ้มทำหน้าที่อะไรลูกป้องกันอันตรายไม่ให้ต้นอ่อนหรือคับพาข้างในสูญเสียน้ำหรือต้องโดนกระแทกหรือทำลายต้นอ่อนใช่ไหมคะแสดงว่าเปลือกหุ้มก็มีความสำคัญไหมลูก
6: ม
0: ีความสำคัญนะคะเก่งมากเลยต่อไปก่อนที่จะเติบโตเป็นต้นอ่อนเมล็ดก่อนที่จะเติบโตเป็นต้นอ่อนก็ต้องอาศัยปัจจัยที่มีผลต่อการงอกของเมล็ดมีอะไรบ้างมีน้ำกลุ่มหลังนี่เก่งมากวันนี
7: ้
0: มีออกซิเจนมีอุณหภูมิแสงแดดนะคะที่จำเป็นมาดูกันน้ำนะคะมีความจำเป็นออกซิเจนอุณหภูมิสุดท้ายแสงแดดมาดูซิว่าปัจจัยเหล่านี้มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตหรือการงอกของเมล็ดได้อย่างไรนะคะมาดูอันดับแรกเลยน้ำน้ำมีความสำคัญยังไงทำให้เปลือกหุ้มเมล็ดอ่อนตัวพอเปลือกหุ้มเมล็ดอ่อนตัวแล้วสามารถทำให้ออกซิเจนเป็นไงคะ

0: และน้ำก็สามารถเข้าไปภายในเมล็ดได้เสร็จแล้วน้ำก็จะเป็นตัวลำเลียงสารอาหารใช่ไหมเข้าไปเลี้ยงภายในเมล็ดใช่ไหมคะก็ทำให้เมล็ดเติบโตเป็นต้นต้นอ่อนนะคะเก่งมากเลยต่อไปออกซิเจนมีความสำคัญยังไงเหมือนกับมนุษย์เลยใช่ไหมถ้าเราขาดออกซิเจนเราเป็นไง
1: ตาย
0: ต้นไม้ก็เช่นกันนะคะฉะนั้นต้นไม้ก็ต้องการออกซิเจนเหมือนกันเมล็ดที่เริ่มงอกจะมีอัตราการหายใจสูงฉะนั้นจำเป็นต้องใช้ออกซิเจนในการหายใจนะคะเพื่อสร้างอะไรสร้างพลังงานที่จะนำไปใช้ในกระบวนการงอกของต้นอ่อนใช่ไหมคะกระบวนการงอกของเมล็ดแล้วก็เติบโตเป็นต้นอ่อนนะคะต่อไปมาดูอุณหภูมินะคะมีผลต่อการงอกยังไงภูมิสูงอุณหภูมิปกติอุณหภูมิต่ำนะคะมีความสำคัญต่อการงอกของเมล็ดยังไงมาดูตัวอย่างเมล็ดที่ต้องการอุณหภูมิที่เหมาะสมในการกระตุ้นการงอกของพืชเมืองร้อนมีพืชเมืองร้อนกับพืชเมืองหนาวนะคะลองมาดูนะตัวอย่างมีพืชอะไรบ้าง
2: แตงโม
3: แตงกวา
0: แตงกวาแตงโมฟักทองนักเรียนคิดว่าเขาต้องการอุณหภูมิสูงหรือต่ำ
4: สูง
0: สูงประมาณเท่าไหร่นะ
5: 15 องศาก
0: ว่าจะงอกเติบโตเป็นผลมาได้นะคะอุณหภูมิสูงเท่าไหร่นะ35องศาเซลเซียสนะคะเช่นแตงกวาแตงโมฟักทองนะคะต่อไปพืชที่ต้องการอุณหภูมิปกติก็สามารถงอกและเติบโตได้เท่าไหร่นะอุณหภูมิปกติ27องศาเซลเซียสมีอะไรคะข้าวโพดแครอทนะต่อไปมีอะไรอีกอุณหภูมิต่ำดูสิพืชประเภทไหนอุณหภูมิเท่าไหร่21องศานะคะผักกาดหรือผักชีประมาณนี้นะคะตัวอย่างต่อไปแสงแดดมีความจำเป็นไหมลูก
6: ม
0: ีนะคะแสงแดดมีความจำเป็นยังไงเมล็ดพืชสามารถออกได้ถ้ามีแสงและไม่มีแสงต่อไปมาดูตัวอย่างพืชที่ต้องการแสงและไม่ต้องการแสงนะคะพืชบางชนิดต้องการแสงช่วยในการเจริญเติบโตพืชบางชนิดไม่ต้องการแสงนะคะในการกระตุ้นการงอกของเมล็ดมาดูกันพืชที่ต้องการแสงในการงอกมีอะไรคะมีอะไรคะ
7: มะเข
0: ือเทศค่ะเขียวอันนี้คือต้องการอะไร
8: แสง
0: ในการงอกนะคะต่อไปดูพืชที่ไม่ต้องการแสงในการงอกมีอะไรคะ
9: ข้าวโพดงาถั่วกาลาบรี
0: แตงกวานะคะก็มีทั้งพืชที่ต้องการแสงและไม่ต้องการแสงนะคะที่จำเป็นในการกระตุ้นการงอกนะต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนนะคะฝึกวิเคราะห์การงอกของเมล็ดนะคะในใบงานนะคะนักเรียนฝึกการคิดวิเคราะห์การงอกของเมล็ดมีเคสตัวอย่างให้2กรณีนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนช่วยกันนะคะสมาชิกในกลุ่มช่วยกันคิดช่วยกันวิเคราะห์นะคะนักเรียนพร้อมไหมพร้อมไหม

0: ให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการเพาะเมล็ดพืชจากภาพทั้งสองภาพนักเรียนเห็นในใบงานไหมลูกกิจกรรมใบงานนะคะและพิจารณาว่าเมล็ดที่เพาะในสภาพแวดล้อมดังกล่าวสามารถงอกและเจริญเติบโตเป็นต้นอ่อนได้หรือไม่นะคะพร้อมอธิบายเหตุผลประกอบนักเรียนปลายทางก็ดูกันไปพร้อมกันเลยนะคะดูภาพที่1นักเรียนดูก่อนนะเดี๋ยวครูอธิบายแป๊บนึงภาพที่1นะคะนำเมล็ดใส่ไว้ในกล่องพลาสติกสี่เหลี่ยมไม่มีฝาปิดความสูง10เซนติเมตรเติมน้ำลงไปจนท่วมเมล็ดเติมเมล็ดลงไปแล้วนะคะเติมน้ำลงไปจนท่วมเมล็ดท่วมเมล็ดแล้วนักเรียนคิดว่าเมล็ดสามารถงอกได้หรือไม่เพราะเหตุใดเดี๋ยวให้ช่วยกันคิดวิเคราะห์อันนี้กรณีที่1มาดูกรณีที่2เพาะเมล็ดในกระถางสูง18เซนติเมตรนำดินแห้งรองก้นกระถางสูง2เซนติเมตรใส่เมล็ดลงไปและปิดทับด้วยดินแห้งจนเต็มถึงขอบกระถางใส่ดินลงไปนะคะใส่เมล็ดลงไปปิดทับด้วยดินแห้งจนถึงขอบกระถางนักเรียนคิดว่าเมล็ดสามารถงอกได้หรือไม่เพราะเหตุใดได้ไหมคะเสร็จแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนช่วยกันคิดวิเคราะห์แล้วก็ให้ตัวแทนกลุ่มนำเสนอแล้วเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยให้ฟังนะคะทุกคนพร้อมไหม
1: พร
0: ้อมแล้วนักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะพร้อมแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวทำไปพร้อมกับนักเรียนต้นทางเลยนะคะเริ่มทำได้เลยค่ะ

0: ตัวแทนกลุ่ม3ตัวแทนกลุ่ม4และตัวแทนกลุ่ม6นะคะเชิญตัวแทนออกมานำเสนอข้างหน้าค่ะก่อนที่คุณครูจะเฉลยให้ฟังพร้อมกันเชิญค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงยศสวัสดีสุขพวงมาจากกลุ่ม3ค่ะภาพแรกนะคะเมล็ดสามารถงอกได้หรือไม่ได้ค่ะเพราะว่าการแช่เมล็ดในน้ำทำให้เมล็ดเปื่อยค่ะและเมล็ดสามารถงอกในน้ำได้ค่ะ
0: เมล็ดเปื่อยหรือเปลือกมันเปื่อยลูก
1: เปลือกมันเปื่อยค่ะ
0: ถ้าเมล็ดเปื่อยนี้คือเมล็ดไม่สามารถงอกได้เนาะใช่ไหมคะไม่รู้ถูกหรือไม่เดี๋ยวครูจะเฉลยให้ฟัง
1: ภาพที่2นะคะเมล็ดสามารถงอกได้หรือไม่ไม่ได้ค่ะเพราะว่าดินแข็งเกินไปทำให้เมล็ดขาดน้ำแสงแดดและไม่สามารถงอกได้ค่ะ
0: อ๋อเก่งมากเอาปรบมือให้กลุ่มนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะเฉลยพร้อมกันนะคะเชิญกลุ่มต่อไปค่ะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกิรติการเพ็ญวันสุขค่ะมาจากกลุ่ม4ค่ะภาพที่1นะคะเมล็ดสามารถงอกได้หรือไม่ได้ค่ะเพราะเหตุใดการแช่น้ำทำให้เปลือกแพร่ออกค่ะและทำให้เม็ดอ่อนลงค่ะภาพที่2นะคะเม็ดสามารถงอกได้หรือไม่ไม่นะคะเพราะไม่มีแสงแดดและไม่มีอากาศดินแห้งไม่มีความชุ่มชื้นค่ะ
0: ดินแห้งไม่มีความชุ่มชื้นไม่สามารถงอกได้ใช่ไหมลูกตอบเหมือนกันเลยนะตอบเหมือนกันเลยนะตอนเนี้ยเก่งมากผมเมื่อกลุ่มนี้ค่ะเชิญสุดหล่อครับ
3: สวัสดีครับผมเด็กชายณัฐธันบุญรัตน์มาจากกลุ่ม6ครับภาพที่1ไม่สามารถงอกได้ครับเพราะปริมาณน้ำมากเกินไปและอาจละลายสารอาหารในเมล็ด
0: ภาพที่1ไม่สามารถงอกได้คือภาพไหนลูก
3: เอาเมล็ดไปแช่ในน้ำ
0: เอาเมล็ดไปแช่ในน้ำไม่สามารถงอกได้โอเคต่อไปค่ะ
3: ภาพที่2ครับไม่สามารถงอกได้ครับเพราะการที่ลงดินสูงเกินไปทำให้พืชไม่ได้รับแสงแดดและออกซิเจนไม่เพียงพอครับ
0: ภาพที่2ก็ไม่สามารถงอกได้ใช่ไหมลูก
3: ครับ
0: ตัวแทนกลุ่มมีจะเสริมไหมคะไม่มีปรบมือให้กลุ่มนี้ค่ะเก่งมากนะคะทั้ง3กลุ่มเดี๋ยวเชิญข้างที่นั่งก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยให้ฟังนะคะว่ากลุ่มไหนผิดกลุ่มไหนถูกมีกลุ่มผิดไหมนะนักเรียนปลายทางเป็นไงบ้างคะนักเรียนปลายทางทำเสร็จแล้วนะคะนำเสนอให้คุณครูปลายทางนะคะทราบนะคะมีแนวทางยังไงพร้อมยังที่จะไปดูเฉลยกันพร้อมไหมคะ
4: พร
0: ้อมค่ะภาพที่1นำเมล็ดใส่ไว้ในกล่องพลาสติกสี่เหลี่ยมไม่มีฝาปิดความสูง10เซนติเมตรเติมน้ำลงไปจนท่วมเมล็ดสามารถงอกได้หรือไม
4: ่
5: ได้
0: งอกได้หรือไม่ได้ไหมคะ
4: ได้
0: เพราะอะไรเพราะอะไรคะเพราะว่าเมล็ดได้รับอะไรลูกปัจจัยในการเจริญเติบโตได้แก่อะไรคะ
4: ได
0: ้แก่น้ำอะไรอีก
4: ออกซ
0: ิ
4: เจน
0: อะไรอีกได้รับแสงอะไรอีกคะอุณหภูมิก็จะมีความเหมาะสมฉะนั้นเมล็ดจึงเป็นไงสามารถงอกได้นะคะกลุ่มไหนถูกยกมือ มีกลุ่มที่ผิดด้วยไม่เป็นไรคุณครูให้โอกาสลูกอาจจะเข้าใจคาดเคลื่อนนะมีกลุ่มเดียวใช่ไหมลูกไม่เป็นไรนะคะลองคุยกันใหม่ปรึกษากันใหม่ต่อไปมาดูภาพที่2เพาะเมล็ดในกระถางสูง18เซนติเมตร นำดินแห้งรองก้นกระถางสูง2เซนติเมตรใส่เมล็ดลงไปปิดทับด้วยดินแห้งจนเต็มถึงขอบกระถางเมล็ดจะงอกได้หรือไม่ทำไมเสียงอ่อนจังเลยได้ไหมคะกลุ่ม6ได้ไหมคะเอาให้กลุ่ม6มั่นใจหน่อยได้ไหมคะ
4: ไม่ได้ค
0: ่
4: ะ
0: เก่งมากไม่ได้หรือได้ได้ไหมไม่ได้อ่ะปรบมือกลุ่ม6หน่อยตอบถูกค่ะข้อนี้นะคะไม่ได้เพราะอะไรลูกเพราะอะไรคะเมล็ดฝังลงดินเมล็ดฝังลงดินลึกเกินไปลึกเกินไปนะคะจะทำให้เมล็ดไม่ได้รับออกซิเจนเพียงพอนะคะต่อไปแสงส่องถึงไหม
4: ไม่ถ
0: ึ
4: ง
0: ไม่ถึงนะคะต่อไปดินเป็นไง
4: แห้ง
0: ขาดน้ำเพราะว่าเมล็ดมันลึกเกินไปเวลารดน้ำลงไปถึงไหม
4: ไม่ถึง
0: ไม่ถึงฉะนั้นขาดน้ำทำให้อุณหภูมิไม่เหมาะสมนะคะทำให้อุณหภูมิไม่เหมาะสมแล้วก็อาจจะทำให้ไม่เหมาะต่อการงอกเพราะว่าอาจจะเกิดก๊าซคาร์บอนแทนใช่ไหมเพราะว่าออกซิเจนไม่มีคาร์บอนก็จะเข้ามาแทนอุณหภูมิไม่เหมาะสมนะคะต่อไปเรามาดูบทเรียนครั้งต่อไปกันนะคะเรื่องต้นอ่อนเมล็ดงอกนักเรียนเข้าใจแล้วยังคะเข้าใจแล้วปัจจัยสำคัญมีอะไรบ้างที่จะทำให้เกิดการงอกของเมล็ด
4: น
0: ้ำออกซิเจนอุณหภูมิแสงแดดเก่งมากปรบมือให้ตัวเองต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนเรื่องของเมล็ดต้นอ่อนต่อแต่ว่าจะเป็นการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์นะคะสิ่งที่ครูปลายทางต้องเตรียมนะคะเอกสารเผื่อนักเรียนต้นทางนะคะก็มีใบความรู้ที่2การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ใบงานที่2การหาตราการงอกของเมล็ดนะคะรบกวนคุณครูปลายทางอาจจะดาวน์โหลดเอกสารได้จาก www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
6: ขอบคุณค่ะคุณครู
0: ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ันนี้เราจะพูดถึงภาษาอังกฤษทุกเรื่องเกี่ยวกับตัวเลข everything about numbers ครับอย่าเพิ่งคิดว่ามันจะง่ายครับเพราะบางเรื่องคุณอาจจะมีความรู้ก็คือ knowledge นะฮะแต่คุณอาจจะยังไม่มี skill

ก็คือทักษะที่จะใช้มันได้อย่างดีเยี่ยมหรืออย่างถูกต้องนั่นเองครับดังนั้นวันนี้นะครับเรามาดูดีกว่าครับว่าเรื่องราวต่างๆของตัวเลขกับภาษาอังกฤษจะมีอะไรบ้างครับแน่นอนครับสิ่งแรกเลยก็คือเรื่องราวของการออกเสียง pronunciation ครับ one two อันนี้ง่ายมากครับแต่คำว่า three ถ้าเป็นไปได้ก็อย่าลืมเอาลิ้นมาแตะฟันบนเล็กๆนะฮะ three นะฮะ three one two three ไม่ใช่ต้นไม้นะครับวิธีการซ้อมคือ three trees ครับ three trees ต้นไม้3ต้นครับ four อันนี้ง่ายมากครับส่วนคำว่า five หลายคนยังพอชอบพูดไฟไม่มีตัวสะกดนะฮะเดี๋ยวคนนึกมาจากดอยนะฮะต้องเป็น five เหมือนเวลาที่คุณแอปเบลถ่ายรูปครับ fiveส่วนคำว่า6นะฮะก็ต้องเป็น six นะครับซอโซ่ต้องชัดเจนนะฮะ six นะครับไม่งั้น sick นะฮะจะแปลว่าป่วยนะฮะ seven ก็อย่าลืมตัว v ฮะ seven นะฮะ when ตัว v ก็จะซ้อมอย่างนี้ครับ seven นะฮะไม่ใช่ seven นะฮะ seven v นะฮะจะเป็นอย่างนี้ seven ส่วนเบอร์8อย่าลืมนะครับต้องออกเสียงทอทหารให้ชัดเจนที่ตัวสะกดนะครับ eight นะครับ eight แต่บางคนออกเสียงว่าเอครับเอก็แปลว่าไข่สิครับแล้วยิ่งถ้า88ก็เอกี่เอก888ไม่เอกีเอกเอกไปหรอครับโอ้โหอย่าลืมครับ88 88ก็คือ88 888 888นะฮะ9นะฮะไม่ใช่9ตัวสะกดต้องมีแล้วนะฮะ9 10ส่วนช้างกับ11เนี่ยนะครับต้องแยกแยกกันตรงนี้ครับ elephant นะฮะก็คือช้างครับ elephant นะฮะส่วน11ก็ต้องเป็น11นั่นเองครับ11 elephants ครับก็คือช้าง11เชือกนะฮะแล้วก็12 12นั่นเองครับเรื่องราวต่อไปผมว่า1ถึง100เนี่ยคุณน่าจะนับได้แล้วนะฮะแต่อย่าลืมนะครับเบอร์40ครับผม40ต้องสะกด F O R T Y นะฮะถูกต้องครับ40แล้วถ้า14นั่นเป็น14นะฮะอันนั้นถึงจะเป็น F O U R T W E N 1ถึง100เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าคุณนั้นนับได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้า1ถึง 1,000 ล้านแหละครับคุณจะรับได้หรือเปล่าดังนั้นวันนี้นะครับเราจะมา brush up นะฮะมาขัดเกลามาปัดฝุ่นด้วยนะฮะว่าคุณนั้นนับได้จาก1ไปถึง 1,000 ล้านได้ไหมส่วนบางคนทำไม่ได้เลยเรามาเรียนรู้ด้วยกันครับ1 พอเพิ่มมาเป็น 2 digits ก็คือ2ตัวนะครับ1 2ก็ต้องเป็น 12 เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับ1 2 3จะบ้าละครับ123อย่าลืมนะครับร้อยต้องมีแอนด้วยนะฮะ123เพิ่มเข้าไปเรื่อยๆนะครับเป็นหลักพันนะฮะ1234เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับ12345ถูกต้องครับหลักหมื่นก็คือหลัก 10,000 นั่นเองนะฮะถ้าหลักแสนก็คือหลัก100,000นั่นเองครับ123,000จบที่1,000ก่อนนะฮะและอย่าลืมนะครับคอมม่าเนี่ยนะครับมีไว้หายใจนะฮะหลายคนชอบใจหายเพราะนึกว่าตัวเลขเยอะบางคนก็นึกว่าคอมม่ามีไว้สำหรับแอนไม่ใช่นะครับคอมม่ามีไว้หายใจครับดังนั้น123,456ตอนนี้ไปล้านแล้วครับไม่ได้หมายถึงหัวผมนะฮะหมายถึงหลักล้านนะครับ 1,234,567 ครับรวยขึ้นไปอีกครับหลัก10ล้านบ้างไหมฮะ 12,345,678 ยิ่งดูตัวเลขเยอะบางคนก็ยิ่งกลัวแต่จริงๆแล้วมันมีทริคครับจำเป็น3ครับผมก็คือ100 100,000 แล้วก็100ล้านใช่ไหมครับนี่ไงฮะอย่างเช่นนะครับถ้า100ล้านนะฮะ123,000,000ใจหายหายใจนะฮะ456,000นี่ไงฮะ456,000นะฮะแล้วก็สุดท้ายก็คือ789ครับผมและสุดท้ายครับพอขึ้นหลักพันล้านพันล้านไม่ใช่1,000 million นะครับแต่มันคือ billion แล้วนะฮะดังนั้นครับ1,134,567,890นั่นเองครับนี่แหละฮะหลักพันล้านตั้งแต่1ไปถึงพันล้านเป็นไงฮะเยอะแต่ไม่ยากนะครับต่อไปครับเรามาลองดูอีกฝั่งหนึ่งของนะฮะจุดกันบ้างเพราะบางครั้งครับเราไปขึ้นรถเมย์ครับค่ารถเมย์อาจจะ8.50 บาทครับชาไทยไปบอกฝรั่งว่า8.50 บาทอ้าวฝรั่งก็งงฮะอ้าวสรุป8คูณไอ้จุด50สรุปเท่าไหร่กันแน่ถ้าเป็นเรื่องราวของจุดเนี่ยนะครับเปลี่ยนเรื่องราวของตัวเงินเนี่ยนะฮะก็ต้องเป็น8.50 บาทนั่นเองครับ8.50 บาทถ้าไปอเมริกาก็เป็นไรครับ$8.50
ถ้าไปยุโรปนะฮะก็คือ8 euros and 50 cents หรือถ้าไปอังกฤษก็ต้องเป็น8 pounds ไม่ใช่8 pounds นะฮะ8 pounds and 50 pence นั่นเองครับถามว่ามีวิธีการพูดสั้นกว่านี้มั้ยครับมีสิครับไม่เห็นจะยาก8 baht 50ก็8บาท50หรือจะเอาสั้นกว่านั้นมั้ยฮะ850ไปเลยครับ850ซึ่งปรากฏว่า850ก็จะสามารถแปลว่า8บาท50หรือจะแปลว่า850ก็ได้ครับบางคนก็ถามผมแล้วผมจะรู้ได้ยังไงล่ะครับอาจารย์ว่าเขาพูดถึง8บาท50หรือ850ครับไม่เห็นจะยากก็ใช้สมองนิดนึงครับดูสิครับว่าขึ้นรถเมล์8บาท50หรือว่า850บาทนั่นเองนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องราวของ8บาท50 8.50 บาทเราไม่ใช้นะฮะเราจะต้องใช้8บาท and 50 stang หรือ8บาท50แต่ปรากฏว่าคำว่า point เนี่ยนะครับ point ที่แปลว่าจุดเนี่ยนะฮะสามารถใช้ได้กับ1เรื่องครับนั่นก็คือเวลาเงินนั้นขึ้นไปเกินล้านนั่นเองครับอย่างเช่น 1.2 million baht ก็แปลว่า 1.2 ล้านครับวันนี้รถของคุณอาจจะมีมูลค่า 2.8 ล้าน 2.8million baht นั่นเองนะฮะนี่ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับ currency อย่าลืมนะครับเราไปที่แบงก์ธนาคารหรือที่สนามบินแอร์พอร์ตเราอาจจะเห็นคำว่า currency exchange ก็คือที่แลกเงินต่างประเทศนั่นเองแหละครับเรื่องราวต่อไปเกี่ยวกับตัวเลขครับที่สำคัญมากๆนะฮะและบางคนก็ยังเข้าใจผิดหรือก็ยังออกเสียงกันไม่ถูกนะฮะก็คือ ordinals ก็คือลำดับนั่นเองฮะบางคนเนี่ยนะครับจะบอกฝรั่งให้ไปขึ้นเนี่ยนะฮะชั้น3ไปบอกฝรั่ง you go to 3 floor 3 floor มันจะแปลว่า3ชั้นสิครับดังนั้นเนี่ยนะครับชั้น3มันเป็น the floor ครับลองดูกันนะฮะ the first floor อันนี้ง่ายนะฮะ the first floor ก็คือชั้นที่1ใช่ไหมครับ the second floor ก็คือชั้นที่2 the third floor ก็คือชั้นที่3ใช่ไหมฮะ fourth floor ก็ใส่ th แต่5ต้องเป็น fifth floor นะฮะ fifth floor ไม่ใช่ five floor นะ the fifth floor ก็คือชั้น5 sixth seventh eighth ninth tenth eleventh twelfth thirteenth fourteenth fifteenth sixteenth seventeenth eighteenth nineteenthอันนี้ง่ายใส่ th เข้าไปแต่อันต่อไปเนี่ยอาจจะยากขึ้นนิดนึงครับว่าคือชั้นที่20หรืออะไรที่เกี่ยวกับ20อย่างเช่นวันที่20ครับเราจะต้องเรียกว่า 20th ครับอย่างเช่นบริษัทหนัง 20th Century Fox นะฮะ 20th เราเอาตัว y ทิ้งนะครับแล้วใส่ ieth ก็เป็น 20th นั่นเองครับถ้า21ก็ 21st 22nd 23rd ผมเกิดวันที่25แต่ไม่บอกเดือนนะจ๊ะแล้วไม่บอกปีด้วยเดี๋ยวจะรู้อายุ 25th นั่นเองครับผม 25th เห็นไหมฮะ 30th นะฮะ 30th 31st นี่ไงนะฮะ 32nd ไม่มีนะครับเพราะว่าเดือนจบที่แค่31วันใช่ไหมครับผมเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องราวของชั้นในตึก first floor second floor third floor ก็ฝากไว้นะฮะเพราะนี่ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับชั้นเหมือนกันนะครับบางครั้งเราขึ้นลิฟต์ครับเราก็จะเห็นนะฮะปุ่มครับ B G L M P นี่ไงตัวอักษรเนี่ยนะฮะภาษาอังกฤษ5ตัวพร้อมๆกับตัวเลขต่างๆใช่ไหมฮะแต่ปรากฏครับหลายๆคนกดชั้น B G L M P อะไรพวกนี้มานานมากแต่ไม่เคยรู้มันย่อมาจากอะไรนะฮะเดี๋ยวเราต้องเคลียร์กันเลยทีเดียวนะครับเพราะผมเคยพาเด็กๆกลุ่มนึงเนี่ยนะฮะขึ้นลิฟต์ไปเนี่ยนะฮะแล้วก็ถามเขาว่าน้องๆครับเด็กๆครับรู้ไหมครับว่าลิฟต์เนี่ยย่อมาจากอะไรบ้างครับเด็กๆ ก็บอกรู้ครับนะเริ่มจากตัว B ครับ B ล่างสุดครับ B ย่อมาจากอะไรครับ B ก็บอยครับโอ้ชั้นเด็กผู้ชายนะครับแหมแล้วชั้น G เลยครับ G ก็เกิร์ลครับโอ้ดีมากเลยนะครับแหมมีประเด็นนะฮะมีชั้นบอยก็ต้องมีชั้นเกิร์ลหลังจากนั้นผมถามแล้วชั้น L ลูกเลดี้ครับก็โตหน่อยโอ้เก่งมากแล้ว M ก็ต้องแมนนะครับแล้วพ่อล่ะครับก็พับป้านะครับนี่ไงจะบ้าแล้วครับดังนั้นเนี่ยนะครับ B G L M P เนี่ยนะครับก็คือ basement ครับชั้นใต้ที่เราเห็นครับ B 1 B 2เนี่ยนะฮะ B 1 B 2ก็ต้องเป็น the basement ครับเพราะบางคนเนี่ยนะฮะฝรั่งเนี่ยนะครับมาถาม where is the supermarket supermarket อยู่ที่ไหนปรากฏว่าซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ชั้นใต้ดินไปบอกฝรั่งว่า the supermarket is underground โอ้ยงี้ฝรั่งบอกว่าต้องขุดไปซื้อของเลยทีเดียวนะฮะ underground แปลว่าใต้ดินที่อยู่ใต้ดินเลยฮะแต่ว่าชั้นใต้ดินต้องเป็น the basement นะฮะส่วนชั้น G ก็คือ the ground floor ส่วนชั้น M ครับหลายคนก็นึกว่าชั้น middle floor ชั้นตรงกลางนะฮะเขาเรียกว่า the mezzanine ครับผมนั่นแหละฮะ M E W Z A N I N E ไม่ใช่ mezzanine นะครับ mezzanine เหตุผลที่เขาต้องออกเสียงว่า nine เนี่ยเพราะถ้าไปบอก mezzanine เดี๋ยวมันนึกว่าเป็นชั้น9เดี๋ยวจะทับกันได้ชั้น100ต้องเป็น the mezzanine นะฮะหรือบางคนอาจจะเรียกว่า the mezzanine floor นะครับชั้น L ในลิฟต์เราก็เห็นครับ lobby ใช่ไหมฮะแล้วก็แน่นอนครับชั้น P ก็คือ parking นั่นเองครับหรือว่า the parking lot ก็คือชั้นจอดรถนั่นเองครับผมชั้นใต้นี่ต้องเป็น the basement นะฮะส่วนชั้น G ก็คือ the ground floor ชั้น L ในลิฟต์เราก็เห็นครับ lobby ส่วนชั้น M ครับ the mezzanine นะฮะ
ชั้นพีก็คือ parking นั่นเองครับหรือว่า the parking lot

ก็คือชั้นจอดรถนั่นเองครับผมเรื่องราวต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของเศษส่วนนั่นเองนะฮะเรามาเริ่มจากอันที่เราใช้กันมากที่สุดก็คือคำว่า half นั่นเองนะฮะซึ่งออกคล้ายๆกับคำว่า have ที่แปลว่ามีนะฮะชาวอเมริกันจะออกเสียงว่า half ชาวละแอร์ชาวอังกฤษจะออกเสียงว่า half นั่นเองนะฮะโอเคอย่างเช่น I had half of the cake หรือ I had half the cake ก็แปลว่าผมกินเค้กไปครึ่งชิ้นเลยทีเดียวนะครับส่วนบางคนเนี่ยนะครับก็จะเห็นคำว่า1ครึ่งนะฮะอย่างเช่นลูกของคุณอาจจะอายุ1ขวบครึ่งก็คือ he is 1.5 years old นั่นเองนะฮะ 1.5 หรือ 1.5 years old นั่นเองนะฮะ1/3ก็เป็น 1/3 2/3ก็เป็น 2/3 นะฮะอย่างเช่นเขาบอกว่า 2/3 นะฮะ of Thai people are women นะฮะ2/3ก็คือผู้หญิงนั่นเองนะครับ1/4ก็คือ 1/4 แต่อันที่เราใช้มากกว่าคือ 1/4 ใช่ไหมฮะ 1/4 3/4 หรือว่า 3/4 นะฮะ 3/4 นะครับ 1/5 ก็คือ 1/5 2/5 3/5 อะไรก็ว่ากันไปนะฮะลำดับต่อไปก็จะเป็นเรื่องราวของ address นั่นเองนะฮะก็ฝากไว้นะฮะตัวเลขของที่อยู่บ้านคุณนะครับอย่างเช่นนะครับถ้าหมายเลขบ้านคุณนั้นคือ 47/78 นะครับ 47ถ้าเป็นชาวอเมริกันจะพูด /47/78 แต่ชาวอังกฤษจะพูดว่า47/78นะครับตัวเลขก็สำคัญในการบวกลบคูณหารด้วยนะฮะอย่าลืมครับ1+1=2นะฮะ2-1=1ก็คือลบใช่ไหมฮะ2×2=4หรือจะใช้ multiplied by ก็ได้นะครับ2×2=4และอันที่สำคัญที่สุดเวลาเราไปทานข้าวก็คือการหารเงินใช่ไหมฮะ 1,000 บาทหาร5คนก็ได้กับ200ก็คือ1,000/5=200ครับผมเรื่องราวต่อไปสำคัญเหมือนกันฮะก็คือ measurements นั่นเองครับคำว่า mate ต้องออกเสียงเหมือนกับรถเขียวเหลืองที่ผ่านมาเราบอกเขาจะไปไหนแล้วเขาไม่รับนั่นแหละครับ taxi meter นั่นเองนะฮะ taxi meter ดังนั้นครับก็ต้องเป็น centimeters นะครับผมไม่ใช่ centimeter หรือ centimeter นะฮะ meters นะครับแล้วก็ kilometer อย่างเช่นครับผมสูง187นะฮะ I am 187 centimeters tall ครับผมแต่ที่หลายประเทศเนี่ยนะครับเขาจะไม่ใช้ความสูง centimeters หรือ meters นะครับเขาจะใช้เรื่องราวของนิ้วกับฟุตนั่นเองนะครับอย่างเช่นผมสูง6'2" ก็คือ I am 6'2" ครับผม2ตรงนี้ก็คือ2นิ้วครับแต่นิ้วเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะก็ต้องออกเสียงว่า finger หรอครับไม่ใช่นะครับผมก็ต้องเป็น inches ใช่ไหมครับนิ้วก็ต้องเป็น 1 inch 2 inches ใช่ไหมฮะแล้วถ้า12นิ้วเท่ากับ1ฟุตก็คือ12 inches = 1 foot นะฮะเรื่องราวต่อไปก็คือเรื่องราวของน้ำหนักครับน้ำหนักเนี่ยนะฮะก็หลักๆที่เราใช้ก็คือ kilograms ใช่ไหมครับ kilograms อย่างเช่นผมหนักแหมไม่บอกแล้วครับก็สมมติแล้วกันนะฮะผมหนัก70กิโลครับ I weigh นะฮะ I weigh คือชั่งน้ำหนักมานะครับ70 kilograms นั่นเองนะครับ70 kilograms ครับเห็นคำว่า grams เนี่ยนะครับก็อยากจะฝากไว้นะฮะว่า1ขีด2ขีด3ขีดนะครับเขาไม่ได้ออกเสียงว่า 2 grams 3 grams นะฮะปรากฏว่าเรื่องราวมันคืออย่างนี้ครับชาวไทยไปซื้อแฮมที่ต่างประเทศจะกินแฮมหรือจะซื้อแฮม2ขีดไปบอกฝรั่งว่า can I have 2 grams of ham คนขายแฮมก็งงฮะหยิบก้อนแฮมมานึกว่าชาวไทยอยากจะชิมเอาเครื่องแฮมเปิดเฉือนฟึบแล้วให้ชิมครับชาวไทยนึกแอบมีบริการให้ชิมชิมเลยจ้าแล้วก็บอก Can I have 2 grams of ham ฝรั่งก็งงเอ้าอะไรกันแน่ที่แท้เนี่ยนะครับมันจะต้องเป็น 200 grams นั่นเองนะฮะ1กรัมก็คือ1กรัมนะฮะแต่ถ้า1ขีดก็คือ100 grams 2ขีด200 grams 1กิโลก็ kilograms และแน่นอนครับ 1,000 กิโลกรัมก็จะต้องเป็น 1 ton นั่นเองครับไม่ใช่เกี๊ยวนะฮะเกี๊ยวภาษาอังกฤษคือ 1 ton ใช่ครับแต่ 1 ton ก็คือ 1 ตันนั่นเองครับบางประเทศนะครับเขาจะไม่ใช้คำว่า kilograms หรือว่า 100 grams นะฮะเขาจะใช้คำว่า pounds นั่นเองครับก็คือปอนด์นะฮะหนักกี่ปอนด์ใช่ไหมฮะซึ่งอย่าลืมนะครับห้ามออกเสียงว่าปอนด์นะฮะต้องเป็นpounds ครับผมและ1กิโลกรัมเท่ากับ 2.2 ปอนด์นะฮะ 1 kilogram = 2.2 pounds นั่นเองนะฮะอย่าลืมออกเสียง pounds ต่อไปนะครับคือมาตรวัดเกี่ยวกับน้ำนั่นเองครับซึ่งบ้านเราก็จะออกเสียงว่าลิตรใช่ไหมฮะถ้าไปออกเสียงลิตรเนี่ยนะครับฝรั่งงงฮะชาวไทยหลายๆท่านก็ใส่สระเอเข้าไปลิตเตอร์ไม่ได้นะครับลิตเตอร์นะครับหรือว่าลิตเตอร์สระอีสั้นๆครับฝรั่งจะฟังว่าขยะมูลฝอยนั่นแหละครับนี่ครับ
นะฮะเพราะ liter คือ L-I-T-T-E-R liter แต่ถ้า1ลิตรก็คือมาตรวัดของน้ำเนี่ยนะครับก็จะเรียกว่า liters ครับแน่นอนครับ1 meter 1 liter สระอีครับผม1 liter เรื่องราวต่อไปเนี่ยนะครับก็คือเกี่ยวกับมาตรวัดนะฮะของสถานที่หรือพื้นที่นั่นเองครับ1ตารางเมตรก็คือ square meters นั่นเองครับปรากฏว่าชาวไทยเนี่ยนะฮะพาฝรั่งไปซื้อที่ดินครับฝรั่งถามว่า how big is the land ที่ดินนั้นมีขนาดเท่าไหร่ครับชาวไทยบอกว่า4ไร่2งาน and 10ตารางวาฝรั่งงงเลยฮะมันจะซื้ออะไรนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับต้องรู้ก่อนนะฮะว่า1ไร่ก็เท่ากับ400ตารางวา1งานก็เท่ากับ100ตารางวานะครับแต่ปัญหาก็คือ1ตารางวาเนี่ยฝรั่งก็ไม่เข้าใจ1ตารางวาเขาเรียกว่า square meter ดังนั้น1ตารางวาเท่ากับ4ตารางเมตรครับ1 square wa equals 4 square meters ดังนั้นถ้าพื้นที่100ตารางวาก็ต้อง400 square meters ต่อไปนะฮะก็คือเรื่องราวตัวเลขเกี่ยวกับองศาหรืออากาศนั่นเองครับ the temperature ออกเสียงว่า temperature นะครับไม่ใช่ temperature หรือ temperature นะฮะ temperaturetemperature นะครับแน่นอนครับองศาเซลเซียสก็คือ degrees celsius นะครับ35องศาเซลเซียส35 degrees celsius ครับปรากฏชาวไทยไปอเมริกาครับและเห็นชาวอเมริกันบอกว่า today the temperature is 100 degrees ตกใจนะครับนึกว่าน้ำเดือดเลยนะฮะซึ่งที่จริงต้องฝากก่อนนะครับว่าที่อเมริกาเขาจะใช้ Fahrenheit นั่นเองนะฮะ so 100องศา Fahrenheit 100 degrees Fahrenheit ก็จะอยู่ประมาณ30ปลายๆนะฮะขององศาเซลเซียสนั่นเองนะฮะสุดท้ายครับเรื่องตัวเลขของมาตรวัดนะครับก็คือ1โหลนั่นเองครับ1โหล12อันก็คือ a dozen ไม่ใช่โดเซ่นนะฮะ a dozen ครับไปซื้อไข่มาโหลนึง I bought a dozen eggs หากซื้อมาครึ่งโหลก็คือ I bought half a dozen eggs นั่นเองนะฮะต่อไปก็เป็นตัวเลขเกี่ยวกับกีฬากันบ้างครับอยากจะบอกว่าแมนยูชนะลิเวอร์พูลเอ๊ะไม่เอาดีกว่าผมชอบลิเวอร์พูลครับเป็นลิเวอร์พูลชนะแมนยูกันบ้างเพราะเกิดขึ้นไม่บ่อยนะฮะลิเวอร์พูลชนะแมนยูไป 1-0 หลายคนนึกว่า 1-0 แต่ที่จริงแล้วในศูนย์ของฟุตบอลนะเขาจะเรียกว่า nil ครับ nil nil ครับผมดังนั้นเราจะบอกว่าลิเวอร์พูลไม่ใช่ชนะวินนะฮะเพราะวินหรือว่า won นะฮะจะแปลว่าชนะการแข่งขันหรือชนะถ้วยครับ they won the match they won the trophy they won the competitionแต่ถ้าเอาชนะคู่แข่งก็ต้องใช้คำว่า beat นั่นเองครับ Liverpool beat Man U 1-0 ครับชนะ 2-0 ก็ 2-0 นะฮะเกม0ของฟุตบอลก็คือ nil นั่นเองครับถ้าเสมอกัน 0-0 คำว่าเสมอคือ draw นะฮะหรือถ้าเป็นอดีตคือ drew นะครับ Liverpool drew with นะครับเสมอกับ Liverpool drew with Man U 0-0 0-0 นั่นเองนะฮะแต่5เนี่ยนะครับเสมอกัน 1-1 เขาจะไม่ใช้ 1-1 หรือ 2-2 ครับเขาจะใช้ 1-all หรือว่า 2-all นะฮะสุดท้ายครับเรื่องราวของกีฬาอีกหนึ่งเรื่องก็คือเกมศูนย์ของเทนนิสนะครับหลายคนจะเห็นครับ love ใช่ไหมครับเวลาเขาตีกันfold 15 love ใช่ไหมครับแล้วก็งงฮะ15กับความรักLove ก็คือเกมศูนย์ของเทนนิสนั่นเองนะครับอย่าลืมครับ beat เอาชนะคู่แข่ง drew with ก็คือเสมอกันแล้วคือ lost to ก็คือแพ้ครับ Liverpool lost to Man U นะครับ Man U lost to Liverpool ครับ Man U แพ้ Liverpool ไป 2-0 Man U lost to Liverpool 2-0 ครับผมและนี่ก็คือบทสรุปนะครับของเรื่องราวทั้งหมดนะฮะเกี่ยวกับตัวเลข everything about numbers เชื่อผมนะครับว่าอยากจะพูดภาษาอังกฤษตัวเลขก็สำคัญสำหรับทุกๆภาษานะครับรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขของภาษาอังกฤษรับรองครับจะสื่อสารได้อย่างดีขึ้นอย่างแน่นอนครับ

ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์

0: แต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
0: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: back to your seat ตอนนี
1: ้
0: stand up get back to your seat
2: get down
3: ค
2: ่
3: ะ
0: ค่ะคุณค่ะมามามามาอันนี้ได้เลยค่ะของรางวัลได้ละ
3: โอเค
0: โอเคค่ะเดี๋ยวนุ๊กไปเก็บข้างหลังก่อนก็ได้ค่อยเรียงเมื่อนั่งที่ก็จะถึงเวลาแจกสติ๊กเกอร์นะคะถ้าใครไม่อยู่กับที่เสียงดังเดี๋ยวเราไม่ให้เดี๋ยวเราไม่ให้นะดีค่ะโอเคเห็นรูปนี้ชัดไหมคะ
4: ช
0: ั
4: ด
0: ชัดนะโอเคเราเห็นรูปแต่เรารู้ไหม

0: ษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะสอนคำศัพท์ให้ตอนบ่ายคึกคักตอนเช้าเรียบร้อยน่ารักนะคะยังไม่แจกสติ๊กเกอร์นะคะจนกว่าพวกเราจะเรียบร้อยและน่ารักเหมือนตอนเช้านะเอ๊ะอันนี้เหมือนคนละคนกันเลยมีใครปลอมตัวมาหรือเปล่าตอนเช้าน่ารักมากเลยนะคะมาดูคำศัพท์ก่อนนะคะมาดูตรงนี้ก่อนอันนี้เขาทำอะไรคะภาษาอังกฤษใช้คำว่าใช้คำว่า watch watch อะไร watch TV นะคะโอเคอันนี้เดี๋ยวพี่ช่วยหน่อยจะมี watch TV มาแล้วก็เอามาแปะนะคะมาแปะwatch TV ค่ะต่อมารูปนี้ตอนเที่ยงใช่กินอาหารเที่ยงใช้คำว่า have lunch เนาะ have lunch แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวพี่จะแปะเห็นไหมค่ะค่ะเดี๋ยวรอพี่แปะก่อนก็ได้มาเดี๋ยวช่วยกันแปะนะคะเดี๋ยวช่วยกันแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวช่วยกันแปะไปเลยดีกว่านะคะจะได้เห็นGo to bed นอนค่ะนอนเนาะค่ะ Have breakfast Get ready แปะตรงนี้ก็ได้ค่ะ Make dinner ทำอาหารอันนี้ make dinner นะคะเห็นไหมคะโอเคแล้วก็ What the dishได้แล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวขยับมานิดนึงเห็นชัดหรือเปล่าไม่รู้นะคะถามมาขยับเห็นไหมเอ่ยมาค่ะชัดแจ๋วเลยโอเคดีมากดูรูปนะคะแล้วก็คำศัพท์ภาษาอังกฤษนะเริ่มใหม่ watch TV Okay. Have lunch กินข้าวเที่ยงตอนเที่ยงนะนี่เห็นไหมคะเลข12นะอันนี้ make dinner มื้ออะไรคะทำอาหาร make dinner นะช่วยกันทำอาหารรูปนี
1: ้ตื่นเช้า
0: get up okay. อันนี้ sleep go to bed นะคะแปลว่าเข้านอนต่อมาอันนี้do homework ต่อมารูปไหนอีกดีอันนี
2: ้
0: go to school นะคะอันนี้ take a shower หรือว่า take a bath ได้นะคะอันนี้กินข้าวด้วยกัน have dinner dinner เป็นมื้อไหนคะ
3: ม
0: ื้อค่ำมื้อเย็น lunch คือมื้อเที่ยงนะคะเมื่อกี้เรากินเที่ยงแล้วเย็นเรากินหรือยังอ่ะ
3: ย
0: ังรอใช่ไหมคะเดี๋ยวเรียนเสร็จก่อนนะแล้วนะคะต่อมาเขาทำอะไรคะเนี่ย
3: ล้างจาน
0: watch แปลว่าล้างจำได้ไหม watch แปลว่าล้าง dishes แปลว่าจานหลายใบล้างจานนะคะเราช่วยที่บ้านล้างจานไหมใครช่วยน่ารักมากเลยนะคะต่อมาอันนี้
4: กินสตรอเบอรี
0: ่ตอนเช้า8โมงเช้า have breakfast นะคะ breakfast คือตอนเช้าค่ะตื่นนอนแล้วกิน breakfast จากนั้นตอนเที่ยงมากิน lunch ตอนเย็นหรือตอนค่ำมากิน dinner นะอย่าสลับกันนะคะอันนี้เขาทำอะไรอยู่คะ
1: ใส่เสื้อ
0: แต่งตัวภาษาอังกฤษบอกว่า get dressed
1: get dressed
0: dress. แปลว่าแต่งตัวนะคะต้องแต่งตัวสุดท้ายค่ะเขากำลังทำอะไรกันอยู่เนี่ยรูปนี
1: ้เล
0: ่นเล่นกันนะคะ play with friends เล่นกับเพื่อนอันนี้พวกเราชอบใช่ไหม play with friendsเดี๋ยวนะคะหลังจากเรียนเสร็จเราก็ค่อยเล่นกับเพื่อนเนาะในห้องเราก็เรียนก่อนนะคะเพราะว่าเราก็จะให้สติ๊กเกอร์ด้วยนะอย่าลืมถ้าเป็นเด็กดีนะคะจะมีทั้งสติ๊กเกอร์แล้วก็ดินสอให้นะคะโอเคได้คำศัพท์แล้วนะไม่เห็นเนาะตรงนี้โอเคเปิดหนังสือนะคะเดี๋ยวจะให้ทำงานและระหว่างที่พวกเราทำงานพี่ก็จะเอาสติ๊กเกอร์ไปแจกให้นะคะ
4: ห
0: น้า34ค่ะหน้า34เขาให้เราจับคู่นะคะระหว่างรูปภาพกับคำศัพท์จะมีอยู่หลายคำเมื่อกี้ครูสอนแล้วแต่บางคำอาจจะไม่มีเดี๋ยวเราก็มาทวนอีกครั้งหนึ่งนะให้เราจับคู่นะคะข้อ1 go home แปลว่ากลับบ้านจะเย็นๆเดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวดูจดคำศัพท์ไว้ก่อนข้อ2ค่ะ have lunch แปลว่าอะไรแล้ว have lunch กินข้าว
1: กลางว
0: ันกลางวันหรือเที่ยงเก่งมากค่ะเนี่ยนะเห็นไหมคะเลข12คือตอนเที่ยงเนาะต่อมาข้อ3นะคะ have breakfast เห็นไหมคะ breakfast เรากินตอน8โมงเช้า breakfast แปลว่ามื้อเช้านะ8โมงเช้านะคะกินข้าวเช้าต่อมา number 4 have dinner dinner นี่ตอนเย็นใช่ไหมใช่เห็นไหมคะนี่พระจันทร์ขึ้นแล้วแสดงว่ามืดแล้วมืดแล้วนะคะข้อ5 take a bath take a bath คือนี่เลยค่ะทำอะไรคะอาบน้ำ take a bath โอเค number 6 ข้อ6ค่ะ wake up หรือ get up เหมือนกันนะแปลว่าอะไรคะตื่นนอนใช่แล้วเหมือนกันเหมือนกันได้ได้ get up wake up แปลว่าตื่นนอนตื่นนอนนะคะต่อมาข้อ7นะคะ watch W-A-S-H watch แปลว่าล้างค่ะล้างได้หลายอย่างเช่นล้างจานล้างหน้าล้างมือช่วงนี้โควิดมาอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องล้างมือนะคะนะ watch แปลว่าล้างค่ะ number 8watch tv tv อยู่ไหนแล้ว tv นี่มี watch tv ดูอะไรคะดูทีวีนะคะ number 9 go to bed จะเย็นๆ go to bed ไม่ได้ไปโรงเรียนเข้านอนค่ะ go to bed bed แปลว่าเตียงนอนค่ะไม่ได้ไปโรงเรียนนะ go to bed แปลว่าไปนอนGo to bed เข้านอนเข้านอนกลางคืนแล้วก็นอนกลางคืนนะคะต่อมาข้อ10 go to school ค่ะอันนี้ค่ะไปไหน
5: ไปโรงเรียน
0: ใช่ school แปลว่าโรงเรียนอันนี้ไปเรียนนะคะไปโรงเรียนข้อ11 start school start แปลว่าเริ่มต้นข้อ11แปลว่าเริ่มเรียนนะคะอาจจดคำศัพท์ไปก็ได้ค่ะ start school แปลว่าเริ่มเรียนค่ะเหมือนพวกเราตอนนี้เราก็เริ่มเรียนแล้ว start school แล้วนะคะข้อ12ดู homework homework คือ
6: ทำการบ
0: ้านค่ะนะดู homework ข้อ13 get dressed ทำอะไรคะ
7: แต่งตัว
0: นะข้อสุดท้าย play soccer ก็คือฟุตบอล ขวัญเล่นอะไรคะเพซซอกเกอร์
4: เล่นบอล
0: เล่น

0: ฟุตบอลนั่นเองนะคะเวลาเราได้ยินคำว่าซ็อกเกอร์นะคะหมายถึงฟุตบอลนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นมีอยู่14คำ14ภาพให้พวกเราจับคู่นะคะช่วยกันทำในกลุ่มได้นะคะจับคู่ใส่หมายเลข1 2 3 4ลงไปที่ภาพระหว่างที่เราทำงานพี่จะแจกสติ๊กเกอร์ให้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าข้อไหนเราไม่แน่ใจต้องดูเวลานะคะเช่นกินนะถ้ากินตอนเที่ยงก็น่าจะต้องเป็นกินข้าวเที่ยงนะคะกินตอนเช้าก็ต้องเป็นเวลาตอนเช้านะดูเวลานะคะ
1: หลักสูตรแบบนี้ก็ให้เพื่อนทุกคนอ่านนะคะต่อไปเนี่ยอ่านมาถึงนี่ก็แข่งกันนะคะใครเสียงดังจะให้เป็นสติ๊กเกอร์นะคะ
0: เห็นไหมลูกไปยืนตรงนี้ก็ได้
1: ไหนอ่านได้ดังกว่าครูจะให้สติ๊กเกอร์นะคะกับกลุ่มนั้นโอเคไหมคะค่ะอ่านค่ะกลุ่มนี้ไปจบอ่านเรื่องเดียวก่อนค่ะ
0: ประวัติศาสตร์ลูก
1: ประวัติศาสตร์ภาษาอังกฤษ
0: history ต่อมาวิทยาศาสตร
2: ์ science
0: โอเคนี้เลข mathematics
1: กลุ่มนี้ต่ออ
0: ่ะโอเค
1: กลุ่มนี้ต่อค่ะ
0: อันนี้ต่ออันนี้เปล่า
1: อันนู้น
0: ดนตรีดีมากเลขอีกแล้ว
1: เลข
0: Mathematics
1: โอเค
0: ประวัติศาสตร์
2: History English
0: ละกีฬาก
2: ีฬา
0: สปอร์ต
1: อันนี้นี
2: ่ภาษาไทย
0: ศิลปะ
1: ภาษาอังกฤษ
0: อาร์ต
1: กลุ่มไหนเสียงดังฟังชัด
2: นี่
0: โอ้
3: กลุ่มนี้ครับ
4: กลุ่มนี้เสียงดังแต่ฟังไม่ชัด
0: ก็ดังหมดนะงั้นให้ทุกคนก็ได้
1: ใจกันมากก็คือ
0: โอเคได้อันนี้เดี๋ยวเราค่อยกลับมานะเกมสุดท้ายของเราฝึกเขียนคำศัพท์เนาะแต่ว่ายังพอมีเวลาอยู่ให้เขียนในหนังสือก่อน
1: ให้ทำแบบ
0: ใช่อันนี้แล้วก็จะได้แจกอันนี
1: ้ยกมือนะคะ
0: ลองดูได้ผิดไม่เป็นไรลองดูได้
2: MOAN
0: ได้ไหมถ้าไม่ได้เดี๋ยวเอาคำอื่นก่อน
2: เอาฟิล
0: าเมนต์นะคะอันนี้ก็ได้
1: คำนี้ค่ะ
2: ประวัติศาสตร์
0: His อะไร
1: ใครจะตอบยกมือนะคะ
0: ตอนที่หนึ่งหนูจะเอาอั ันไหนคะให้เลือกเดี๋ยวค่อยก็ได้ค่ะ
3: บอลตอบ
0: เอาไหนเอาไหน
5: อันสีส้มนี่หรออ
0: ่าโอเค
6: ต่อไป
0: รางวัลที่1อีกรางวัลนึงเอาอันนี้ก็ได้เนาะเอาเป็นบอกภาษาไทยก็ได
5: ้โอเควิชาวิทยาศาสตร์ค่ะ
0: ใช่
3: เฮด
0: ลุ้นยังไม่ใช่ไ
3: อพี
0: ่ยังไม่ใช่
3: กาโบ
0: อี
3: กาโบกาโบปากกีโกอีแล้วก็กากีโก
5: ไม่บอกแล้วไม่บอก
0: ไม่ใช่คนอื่นลองได้นะเอ็มก็ยังไม่ใช่
5: ถ้าใครจะตอบใครจะตอบ
0: เอาไหมตอบได้นะคะตอบผิดก็ไม่เป็นไรมาลองดูลูก
5: ผิดไม่เป็นไรนะคะ
0: ซายเอิร์นสะกดยังไงลูก S
5: S
6: C
0: S
3: E O
6: O
5: E
0: A I เมื่อกี้ S C I ได้แล้วนะคะแต่ S C I แล้วก็ต่อด้วยอะไรใครจะตอบหนู
3: E
0: S เดี๋ยวคนนั้น S C I แล้วก็อะไรลูก
3: E
7: ลูก
0: ค่ะอ่ะ
3: S I
5: T E
0: W ยังไม่ใช่
5: E
3: E
5: ถูก
0: E แล้วก็อะไรต่อ
3: O
6: O
3: Q
0: Science
5: N แล้วก
3: ็ E
6: D
0: เดี๋ยวหยุดนะคนนั้นหนูนั่นแหละเราลองตอบมาดูค่ะเผื่อได้เอาใหม่ S C I แล้วก็อะไรลูก
3: เ
0: อเ
3: ดี๋ยวมันยู
0: ไม่ใช่เดี๋ยวมันยูได้ไหม
3: ยู
0: โอเค S
3: E
0: S E ไม่ใช่ S C I แล้วก็อะไร
3: E
0: อ
3: าจารย์กักที่โกง
6: S D I
0: ยังไม่ใช่
5: ป
0: ิ
5: ดปากก็ได้นะ
3: อาจารย์ทำมือ
0: S C I
3: เห็นไหมทำมือ N
6: มันดึง S D
3: S
6: S
3: S
6: A
5: ไม่ได้ค่ะ
0: ยังไม่ได้เนาะลองเปลี่ยนคำศัพท์ดู
6: S D N Y
0: คำนี้น่าจะวิชาไม่มีเนาะ
5: ไม่มี
6: ภาษาคณิต
3: เมื่อกี้
0: มีไหมคะอ๋อมีวิชาอะไรคะเนี่ย
3: คอมพิวเตอร์
6: คอมพิวเตอร์
0: อย่าเพิ่งท่อง
5: ยกมือค่ะยกมือ
3: เอ็ม
0: ค่ะใครเมื่อกี้ยกมือใครยกมือลองดู
6: COMU
0: ไม่ใช่ COM ได
6: ้ COMO
0: อย่างคอมพิวเตอร์ COM
6: PUNO
0: ยังสงสัยต้องช่วยเขียนดีกว่า
5: ต้องเขียน
0: ใช่คอมได้แล้วนะ
3: เออเจ๊ทําไรมึงอ่ะ
0: ได้ไหมถ้าไม่ได้เดี๋ยวให้คนอื่นต่อไอยังไม่ใช่
5: ไม่ใช่
0: คนอื่นลองบ้างนะใครจะลองใครจะลอง
5: ยูเหรอย
3: ูเดี๋ย
0: วยูคนไหนนี
3: ่กะว่าอยากทันยู
5: ยู
0: ใครตอบอยู่นี
3: ่ใครตอบอยู่นี่นวัน
6: ที่
0: คนอื่นอย่าตอบนะเพื่อนกำลังตอบอยู่ไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนได
3: ้
0: คอมพิวเตอร์ได้สักที

0: อันนี้เปลี่ยนรางวัลแล้วกันนะเพราะเมื่อกี้ได้ไปแล้วคนนี้ได้รางวัลเยอะมากเลยอ่ะค่ะไม่เอาสีอะไรสีฟ้าอันนี้เหรอคะหรือว่าอันนี้อันนี้นะทีนี้เราก็ยังเหลือรางวัลอันนี้เน
1: า
0: ะ
1: ย้ายคนรางวัลเร็ว
0: ๆสงสัยต้องวิชาที่ง่ายกว่านี
2: ้เริ่มนะคะ
1: โอ้แมว
0: ต่าง อีกแล้วเหรอ
2: นับก่อนนะคะ
0: เดี๋ยวนะอันนี้ซาหนูตามรางวัลไปหมดแล้วนะลูกนะอันนี้ขอให้เพื่อนเล่นบ้างนะ
2: หนึ่งสองสามคนนั้น
1: เอ็ม
0: M ได้เดี๋ยวช่วยเขียน M อยากแจกแล้วเนี่ยอยากกับM
1: U
2: S
1: Y
2: I
1: C
0: Music ในที่สุดเอาสีไหน
1: สีเขียว
0: สีเขียว
2: จะได้สีชมพูแล้ว
1: I J
0: โอเคคำสุดท้ายสาวๆข้างหลังยังมีโอกาสคำนี้ง่ายที่สุดเลย
1: อ๋อนี่ตอบ
2: ง่ายมาก
0: เลย
1: เดี๋ยวคุณนับนะ
0: เลือกได้1อัน
2: สองสามคนนั้นค่ะ
0: ตัวเล็ก
1: อ
0: ีได้แล้วลูกถูกละอีแล้วก็อะไรลูกN
1: S
0: G G ได้แล้วลูก
1: L
0: I
2: T
1: Y
2: M
0: S
1: Y
0: แล้วก็อีกตัวนึง
1: ตัวเดียว
2: มาตัวเดียวแล้ว
0: ตัวเดียวแล้วอะไรนี
1: ่ C
0: อะไรลูก
1: จี
0: ้ยังไม่ใช่ไ
1: อ
2: หลังจี้หลังจี
0: ้นี่ตัวสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวเดียว
1: L
2: S
1: H
0: H ลูกในที่สุดเราก็ได้แจกรางวัลครบแล้วเอาสีอะไรคะ
1: ไปแล้วครับ
0: สีเหลือง
1: ไปแล
2: ้วสีฟ้า
0: โอเคอ้าวกลับมาก่อนลูกไหนๆก็นั่งเป็นแถวอย่างนี้แล้วเดี๋ยวจะปล่อยละจะปล่อยแล้ว
1: โอ้โหพี่มันตอบช้า
0: โอเค
1: มันตอบคนช้าเลยพักได้ไปตีสี่พอดีวายแล้วดี
0: โอ้ใจเย็นทนมาได้ตั้งหลายวันแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้อีกวันเดียวเองนะก็3:45โอเคได้เวลาสมควรนะคะได้เวลาสมควรแล้วก็สามารถที่จะ
1: แก้ครับ
0: เสร็จแล้วโอเคนั่งดีๆเนาะเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันหน่อยไหมเพราะว่าเมื่อกี้ตอนเช้าพี่ยังไม่ได้ถ่ายรูปกับพวกเราเลย

0: good whisk. After that, rub a little butter on a pan and pour the pancake mix onto the pan in the size that you wish and cook at medium heat. Once bubbles form and burst at the top, it's time to flip it. Let it cook for another 2 minutes and that's it. You have a nice fluffy pancake ready to be eaten with syrup or honey and maybe some strawberries. A recipe should include some of the following information: the name of the dish, a list of ingredients with the exact quantity of each ingredient, and the description of the preparation process. For example, a list of ingredients for my pancake recipe includes a cup of milk, a cup of flour, one egg, a pinch of salt, and some butter. When writing a recipe or instructions, use the imperative or base form of a verb. To help make the order of the cooking instructions more clear, you can use words such as first, next, then, after that, and so on. Now is a good time to look at some common cooking verbs. Cut, stir, fry, boil, add, bake, peel, mix, whisk, and pour. Thank you guys so much for joining my class. Happy cooking!
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn
3: and a great chance to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
4: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอโทษนะครับตรงนี้มีการแสดงหนังด้วยเหรอครับเพราะว่าเห็นอยู่นู่นนะครับมีจอสีขาวมีการฉายหนังอะไรบ้างครับ
1: ไม่ใช่ฉายครับเป็นแสดงเป็นการแสดงเป็นหนังเชิดก็จะเชิดแบบว่าคล้ายๆว่านักแสดงจะถือตัวหนังเนี้ย
0: ครับ
1: มาเต้นตามจังหวะดนตรีไทย
0: แล้วจะเรียกว่าอะไรครับ
1: ชื่อมันหนังใหญ่
0: ครับ
1: หนังใหญ่เนี่ยมันเป็นมรดกตกทอดมาแต่ตั้งแต่

0: สมัยโบราณจะหาดูได้ยากในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีอยู่แค่3แห่งเท่านั้นที่มีการแสดงหนังเนี่ยมันจะต้องแสดงเป็นตอนคือวันนี้เราจะแสดงตอนแรกของเรื่องรามเกียรติ
1: ์โอ้แสดงว่าก็มีหลายเรื่องมีดนตรีมี
0: ใช่
1: พระเอกเยอะแยะมากมายนะครับ
0: รายละเอียดจะอยู่ในหนังสือนี่แหละครับ
1: โอ้ขอบคุณมากโอ้ดีมากเลยครับจะได้ปรึกษาจะได้รู้เรื่องมากกว่านี้นะครับ
0: ครับผมเปเปอร์ก็มานี่ด้วยสวัสดี
1: สวัสดีครับ
0: ตาจะให้หนูเนี่ยพาเที่ยวชมในบริเวณวัดเนี่ยชมพิพิธภัณฑ์ชมโบสถ์ชมอะไรเนี่ยชมทั่ววัดเลยนะลูก
1: ได้ไหม
2: ได้ครับ
1: โอเค
0: เพราะว่าเด็กคนนี้กำลังหัดแสดงอยู่ครับ
1: อ๋อก็อยากฝึกด้วยนะครับขอเล่นด้วยได้ไหม
2: ได้ครับ
1: What's your name?
2: Paper.
1: น้อง Paper, how old are you? อายุเท่าไหร่ครับ
2: 9ขวบครับ
1: 9ขวบพูดว่า9 years old
2: 9 years old
1: เก่งมากยินดีที่ได้รู้จักกันอันนี้หรือเปล่าน้อง Paper หนังใหญ่ใช่ไหมครับถูกไหมมีละนาดด้วยมีดนตรีโอ้ teacher ก็อยากได้ของที่ระลึกด้วยหรือว่า souvenir ฝากคืนที่บ้านที่อเมริกาครับน้อง Paper ช่วยเลือกครับสีอะไรดีเนาะ
2: สีนี้ครับ
1: เห็นด้วยเท่าไหร่
0: 60บาท
1: ได้อยู่ครับ60บาทขอบคุณครับเฮ้เฮ้ได้แล้วพร้อมหรือยังครับ
2: พร้อมคร
1: ับ ไปทางไหนดีครับ
2: ทางนี
1: ้โอเคป่ะไปด้วยกันขอบคุณมากนะฮะ
3: Vocab Journey Kid Story todayI met with the best Thai performance that I've ever known. Nan Yai Wat Kanon. What is this ancient history? Paper is the one who will lead me to find the answer.
1: Ah, Nong Paper. พอดีเลยที่ทุกคนรู้สึก amazing. รู้หรือเปล่า amazing แปลว่าสุดยอดหรือว่าประทับใจ ลองพูดด้วยครับ amazing.
2: Amazing.
1: เก่งมากเพราะในมือนะครับมีของที่ระลึกและหนังสือที่ที่ทุกคนอ่านมาแล้วมีประวัติหรือว่า history
2: History.
1: เก่งมากมี history ยาวนานเลยนะครับที่จะอยากรู้ว่าหนังใหญ่เป็นศิลปะแบบไหนวันนี้น้อง Paper จะพาที่จะไปดูด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปหาหลวงพ่อก่อนเพราะหลวงพ่อเป็นคนสืบทอดหนังใหญ่วัดขนอนแล้วเดี๋ยวเนี้ยผมจะพาไปดูพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนแล้วก็จะมีการแสดงรอบ11โมง
1: โอ้พอดีเลยเดี๋ยวก่อนจะไปเที่ยวสอนนิดนึงนะครับคำว่าหนังใหญ่ภาษาอังกฤษพูดว่า grand
2: grand
1: shadow
2: shadow
1: play
2: play
1: grand shadow play
2: grand shadow play
1: นี่พูดได้โอ้ทีจะแกรอไม่ได้เลยไปไหนกันครับ
2: ไปหาหลวงพ่อทางนู้นครับพวกสวัสดีครับ
1: นมัสการครับหลวงพ
4: ่
1: อ
4: ขอเจริญพร
1: น้องเปเปอร์เล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อมีประวัติมีความเป็นมาอยู่ที่วัดนานมาแล้วนะครับและเป็นผู้สืบทอดหนังใหญ่ที่จะเองก็อยากรู้ว่าหนังใหญ่เป็นศิลปะหรือว่าเป็นวัฒนธรรมยังไงครับ
4: เป็นสิ่งที่รวมกันเราพูดถึงหนังใหญ่ที่มาเป็นศิลปะประจำชาติเนี่ยคือหนังใหญ่เนี่ยมันเป็นมหศพที่รวบรวมศิลปะด้วยกันถึง5แขนงก็คือการทำตัวหนังเราเรียกว่าหัตถศิลป์ด้วยฝีมือเชิงช่างนาฏศิลป์การเชิดการแสดงของหนังใหญ่อันนี้แหละคือนาฏศิลป์อย่างที่3ก็คือคีตศิลป์คือการดนตรีที่ใช้ในเรื่องของการประกอบให้มีอรรถรสในการชม 4. วาทศิลป์คือคำภาคคำเจรจาหนังใหญ่เช่นเดียวกันพูดเองไม่ได้ต้องมีคนเล่าเรื่องคนบอกบทสุดท้ายอย่างที่5คือวรรณศิลป์ก็คือวรรณกรรมที่เราแสดงกันนั้นใช้เรื่องรามเกียรติ์ในสมัยโบราณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบรรพราชสมภพของพระมหากษัตริย์งานฉลองบ้านฉลองเมืองหรือจนถึงงานออกพระเมรุของพระมหากษัตริย์เนี่ยเราใช้หนังใหญ่สำหรับการแสดงอันนี้คือราชประเพณีแล้วก็เป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดสืบต่อกันมาแต่โบราณหนังใหญ่มาเกิดขึ้นในชุมชนมาเกิดขึ้นในวัดซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของชุมชนเช่นหนังใหญ่วัดขนอนเนี่ยจากหนังที่เล่นในวังเราเรียกว่าหนังหลวงพอหนังที่เล่นในวัดขนอนเราเรียกว่าหนังราชก็คือหนังชาวบ้านมีคนเล่นมีคนเยาวชนชาวบ้านมาเล่นกันมาแสดงกันที่วัดขนอนนี้ครับ
1: หลวงพ่ออธิบายชัดเจนนะครับหนังใหญ่คืออะไรประวัติและเป็นเอกลักษณ์มีความเป็นไทยแต่วันนี้เป็นวันแรกที่ทีจูเอกได้เจอหนังใหญ่แท้จริงครับอยากรู้ว่าทำจากอะไรครับ
4: ความเป็นหนังใหญ่นี่คือหนังที่ใช้ตัวใหญ่ก็เลยทำมาจากหนังวัว
1: หนังวัวภาษาอังกฤษว่า cow hide
2: cow hide
1: คำว่า cow นั่นแปลว่าวัวแล้ว hide ก็คือหนังมารวมกันครับหนังวัวนั่นเองหลวงพ่อครับที่วัดขนอนมีชิ้นที่มีความพิเศษหรือเปล่าหรือไฮไลท์ไหมครับ
4: ถ้าหนังพิเศษของโบราณเราเรียกว่าหนังครูนะครับคือหนังที่ทำมาจากหนังเสือ หนังวัว

0: ที่ถูกฟ้าผ่าตายเราเรียกว่าหนังวัวตายพลายแล้วก็มีหนังหมีอันนี้คือหนังครูคือหนังพิเศษไฮไลท์ของวัดขนอนเนี่ยตอนนี้อาจารย์ทำหนังที่มันใหญ่ที่สุดในโลกขึ้นมาความสูงประมาณ3.60 เมตรความกว้างประมาณ2.50 เมตรเอามาเล่นหนังชักลอกล่าสุดนี้เราเอาไปเล่นที่งานประชุมเอเปก
1: แล้วที่จะได้ยินว่าที่นี่มีรุ่นเด็กด้วยใช่ไหมครับ
0: ก็มีการฝึกอยู่เหมือนกันนะครับก็มีเจ้าเปเปอร์เนี่ยแล้วก็เพื่อนๆของเขานี่แหละที่เขาฝึกกันอยู
2: ่
1: โอ้มาแล้วรุ่นเล็กนะครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: สวัสดีครับ
1: แนะนำตัวหน่อยนิดนึงน้องเปเปอร์แล้วก็มี
2: น้องบูมครับ
1: น้องบูมและ
3: ตึ้นครับ
1: น้องตึ้นวันนี้ทีเจอร์ก็อยากเรียนรู้หนังใหญ่แต่ว่าเราจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้เด็กๆสอนทีเจอร์เชิดแล้วทีเจอร์จะสอนภาษาอังกฤษดีไหมครับ
3: ดีครับ
1: โอเคงั้นทางบ้านอย่าลืมนะครับตั้งใจฟังคำศัพท์เพราะว่าเราจะมีควิสชาเลนจ์ให้ตอบคำถามแล้วเฉลยที่หลังครับโชคดีนะ
3: ได้เวลาซ้อมแล้วครับทีเจอร์คุณตั้มถือไม่ยาวรอแล้วรีบไปเลยคร
1: ับ โอ้เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วนั้นเราจะลาไปก่อนครับ
4: ขออนุญาตนะครับไปฝึกกับเด็กๆได้ไหมครับ
0: เราไปร่วมฝึกกันได้เลย
1: สวัสดีครับ
5: หนังใหญ่ is a Thai cultural treasure that is regarded as a high performance. It is an art that combines many fields of performance such as handicrafts, dancing,music, orchestra, and literary arts combine to correspond with the dubbing, negotiations, singing, and music to tell a complete story.
0: ย่างตามคุ้ม 1, 2 โย ตามคุ้มโย มือ ยกปุ๊บ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสด
1: ี
0: คร
1: ับ ครับผมทีเจอร์เกรกเมื่อกี้น้องๆพาทีเจอร์ไปเที่ยววัดและเข้าในพิพิธภัณฑ์ได้เห็นหนังใหญ่ชัดเจนนะครับแต่อยากฝึกด้วย
6: ได้ครับ
1: ก่อนจะเริ่มขอคุยนิดนึงได้ไหมครับ
6: ได้ครับ
1: ครูตั้มครับ
6: ครับผม
1: ทีเจอร์เกรกได้โอกาสเข้าในพิพิธภัณฑ์แล้วเห็นส่วนมากไม่เห็นในภาพนะมีผู้ใหญ่ที่จะเชิดหนังใหญ่แล้วรุ่นเด็กสอนยากหรือเปล่าครับ
6: ยากรุ่นนี้สอนยากเพราะว่าม
1: ันยากตรงไหน
6: ใช่เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะเริ่มฝึกกันตอนประมาณสักอายุ12 13ขวบการฝึกหนังใหญ่เนี่ยมันต้องมีในเรื่องของความอดทน
1: ใช่ครับ
6: นะครับแล้วก็มีความเมื่อย
1: เห็นอยู่ก็หนังใหญ่มันใหญ
6: ่ครับมันใหญ่ครับ
1: ตัวเล็กก็เด็กน้อยไหวไหมครับถือไหวไหม
6: ก็เราเรียกว่าเป็นหนังมือเดียวก็คือจะมีน้ําหนักเบาอันดับแรกเหมือนกับว่าให้เด็กได้คุ้นกับเวทีได้คุ้นกับคนดูเสียงดนตรี
1: ครับ
6: ครับผมแต่ถ้าเกิดให้ไปจับหนังที่มันตัวใหญ่ๆนะคือเด็กไม่สามารถที่จะถือได้ครับ
1: แล้วกลุ่มนี้เคยขึ้นเวทีแสดงเรื่องครับ
6: ชุดนี้ยังไม่เคยเลยครับ
1: แสดงว่าวันนี้จะเป็นวันแรกใช่ไหมครับ
6: ครับผมเดี๋ยววันนี้จะให้เด็กขึ้นไปสัมผัสบรรยากาศบนเวทีแล้วก็ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับเป็นคนดูให้กับ
1: คุณครูต้องตื่นเต้นนะครับก็เด็กๆก็ตื่นเต้นด้วย
6: ครับผม
1: แล้วทีเจอร์ก็อยากฝึกด้วย
6: เดี๋ยวผมให้เด็กชุดเนี้ยเป็นพี่เลี้ยงคอยสอนดีกว่าเด็กพวกเนี้ยคือเป็นหมดแล้ว
1: ครูไม่ได้สอนจะให้นักเรียนสอนให้ทีเจอร์ใช่ไหมครับ
6: ใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องไปเตรียมในส่วนของการแสดง
1: ถามนิดนึงนะครับครูเอง
6: ครับผม
1: จุดเริ่มต้นกับหนังใหญ่ทําไมถึงชอบ
6: ครับเป็นความผูกพันเพราะว่าผมเนี่ยเป็นเด็กวัดอยู่ที่นี
1: ่อ๋อ
6: ตั้งแต่อายุประมาณสัก7ขวบแล้วคือได้เห็นหนังใหญ่ได้มีการแสดงแต่ตอนนั้นน่ะผมอ่ะยังไม่ได้มาเชิดแต่พอเรามีโอกาสก็เลยมาฝึกเชิดหนังใหญ่นั่นคือที่มาแล้วก็มาถึงเนี่ยจนปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่กับการแสดงหนังใหญ่อยู
1: ่ทีเจอร์ก็รู้สึกว่าพร้อมแล้วนะครับก็อยากฝึกจริงจังครับ
6: ได้นั้นถ้าเกิดทีเชอร์พร้อมแล้วเดี๋ยวไปหาเด็กๆกันเลย
1: โอเค
6: ครับผม
1: ไปด้วยกันครับก่อนจะซ้อมหนังใหญ่นะครับถามนิดนึงนะครับทำไมถึงชอบหนังใหญ่น้องบูมครับ
3: เห็นพ่อผมเต้นแล้วผมอยากเต้นด้วยครับ
1: น้องเปเปอร์ทำไมถึงชอบหนังใหญ่ครับ
7: เห็นน้าเต้นแล้วอยากเต้นตามครับ
1: นี่อยู่ในครอบครัวคล้ายๆกันนะครับน้องไตเติ้ลทำไมถึงสนใจหนังใหญ่ครับ
3: ผมอยากเต้นครับแล้วผมก็เห็นใน YouTube แล้วผมก็อยาก
1: อยากเต้นใช่ไหมครับขอดูท่าเต้นโอเคแล้วน้องพีชครับทำไมถึงสนใจหนังใหญ่ครับ
8: ตอนเด็กๆแม่พาไปดูครับหนูชอบ
1: น้องบูมครับเริ่มยังไงครับ
9: 3ขุมครับ1 2 3
1: โอ้โหน้องบูมและเพื่อนๆทำเก่งมากเร็วจังโอ้ก็ลืมไปแล้วอุปกรณ์ในมือถืออะไรอยู่ครับ
9: ไมโครโฟนครับ
1: ภาษาอังกฤษจะเรียกว่า woody

0: Holding frame
1: Holding frame
0: เก่งมากสอนให้หน่อยด้วยมีคำอธิบายด้วย
2: ได้ครับสะอึกครับ
0: สะอึกเอ๊ะอย่างนี้เหรอครับ
2: ไม่ครับสะอึกที่เท้าครับ
0: อ๋อสองเท้า
2: ก้าว
0: ก้าวหน้าฮึบยก
2: แล้วก็ซอยเท้าไปครับแล้วก็ยกอีกข้างนึงครับ
0: ยก
2: แล้วก็ซอยเท้าเหมือนเดิมครับแล้วก็ยกอีกข้างนึงครับแล้วก็ยกครับ
0: อ๋อเชิดใช่ไหมครับ
2: ใช
0: ่สอนคำศัพท์นิดนึงนะครับเช่นคำว่าเชิดในภาษาอังกฤษ manipulate
1: manipulate
0: สุดยอดคำว่าเต้นไม่อยากใช้คำว่า dance
1: dance
0: และคำสุดท้ายย้ำจังหวะเช่นอย่างนี้นะครับใช้คำว่า stamp out time
1: stamp out time
0: ใช่แล้วเหมือนว่าเราจะนับเวลาด้วยการเต้นหรือสะอึกอย่างนี้ครับแล้วที่เจ้าเกรกเป็นยังไงบ้างครับจับถูกหรือเปล่า
2: ครับ
0: เวลาแสดงหนังใหญ่มีส่วนประกอบอะไรบ้างครับ
2: คนเชิดคนพากย์วงดนตรีจอใหญ
0: ่คนเชิดภาษาอังกฤษว่า puppeteer
1: puppeteer
0: นักพากย์ก็คือ ventriloquist
1: ventriloquist
0: โอเคและจอใหญ่ก็คือ big screen
1: big screen
0: คำสุดท้ายวงดนตรีคือ
1: band
0: แล้วเอาคำว่าดนตรีดีกว่า music
1: music
0: เห็นไหมมันคำง่ายๆเลยทีเจก็อยากลองอีกรอบหนึ่งถ้าทำอะไรไม่ถูกบอกเลยนะ
2: ครับก้าวครับยกซอยเท้าครับยกครับซอยครับ
0: ยก
2: แล้วก็ลงแล้วก็โยกครับ
0: ท่านี้ถือว่าก็เป็นท่าแบบง่ายๆทำไมไม่ยาก
2: ใช่ครับ
0: ท่าที่สองเรียกว่าอะไรฮะ
2: ชะเง้อครับ
0: โอ้รู้จักอย่างดีฮะ
2: ไม่ใช่คร
0: ับ
2: อ้
0: าวเรายังไงครับ
2: 1 2 3
0: โอ้โหโอ้โหรอบนี้ต้องมีความสมดุลลงด้วยขออีกรอบหนึ่งช้าๆอธิบายด้วย
2: ใช่ครับสะอึกครับ
0: เอ๊ะ
2: ก้าวครับ
0: ก้าวหน้า
2: เอ๊ะก็ยกครับ
0: ยก
2: เอ็นตัวไปข้างหน้าครับ
0: โอ้เรายกด้วย
2: ใช่โ
0: อ้เอ้ย
2: ลงครับ
0: เฮ้ยลงโอเค ready 1 2 3
2: เริ่มครับ
0: ท่าที่2มันเริ่มยากแล้วต้องมีความสมดุลยังดีครับหรือภาษาอังกฤษว่า balance
1: balance
0: ท่าที่3เรียกว่า
2: โกงสอนครับ
0: steady
2: 2 3
0: ว้าวเดี๋ยวที่เดียวกางเกงจะขาดครับโอเคลองเลยช้าๆนะบูม
2: สเตดี้ครับก้าวเท้าขวาครับยกซ้ายครับ
0: ยกซ้าย
2: ชะเง้อครับและก้าวลงไปครับขึ้นครับ
0: ขึ้นโอ้โหไปป้าเป็นอะไรเราลง
2: ลงครับ
0: โอ้โหท่าที่3ยากที่สุดแต่สนุกที่สุดด้วยถ้าเราจะตั้งชื่อภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า bow and arrow
1: bow and arrow
0: แล้วที่จะเกรงเห็นว่าทุกท่าแรกเราต้องทำอะไรครับ
2: สะอึกครับ
0: สะอึกถูกต้องภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า hiccup
1: hiccup
0: แต่แบบนั้นก็สะอึกจริงแบบอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเราไม่ได้ส่งเสียงแค่ทำเท้าที่จะเกรงว่าทำได้อยู่แล้วนะครับวันนี้อาจจะไม่เก่งครับแต่รู้สึกว่าเด็กๆก็เก่งกว่าผมอีกแล้วอยากเห็นการแสดงของน้องๆพร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วครับ
2: ผมจะพาทีเชอร์ไปดูการแสดงของพวกผมครั้งแรกด้วยครับ
0: ครั้งแรกในชีวิตนั้นขอให้โชคดีทางบ้าน please join us and enjoy the show ไปเตรียมตัวครับ
3: Three young puppeteers of Wat Kanon and myself are ready to put on a performance for everyone to see. How much do they love their Thai cultural treasures? What will their first show be like? Let's go watch it together!

0: โอ้การแสดงเมื่อกี้ครับสนุกมากเก่งทุกคนเลยน้องบูมรู้สึกยังไงบ้างเป็นครั้งแรกที่แสดงหนังใหญ่ครับ
1: ตอนแรกตื่นเต้นแล้วก็สนุกแล้วก็อยากเต้นอีกเรื่อยๆเลยครับ
0: น้องบูมก็มีความสามารถกดเชิดพริ้วเลยนะเก่งจังเลยแล้วน้องเปเปอร์เมื่อกี้นะครับเชิดอะไรตัวอะไรครับ
2: ลิงเล็กลิงน้อยครับ
0: แล้วรู้สึกยังไงบ้างเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ขึ้นบนเวทีมีคุณผู้ชมเยอะแยะ
2: สนุกและตื่นเต้นแล้วก็ภูมิใจ
0: ทีเจอร์เกรกเห็นอยู่น้องเปเปอร์ก็อมยิ้มตลอดเวลาภูมิใจในตัวเองแล้วทีเจอร์ก็ภูมิใจในนักเรียนด้วยและคนสุดท้ายของเราเห็นอยู่ก็เดินไปเดินมามีลีลาครับเก่งจังเลยรู้สึกยังไงบ้างที่แสดงครั้งแรกในชีวิตครับ
3: ผมสนุกครับอยากเต้นเห็นอาผมก็อยากเต้นบ้างผมภูมิใจในตัวเองครับ
0: ทีเจอร์ก็ภูมิใจในน้องไตเติ้ลเห็นอยู่ก็เต้นเก่งที่สุดในวงเลยครับจับเอวพริ้วเลยนะครับสุดยอด
1: ขอบคุณครับทีเชอร์ที่ทีเชอร์ชอบในสิ่งที่เรารักแล้วก็ขอบคุณทีเชอร์ที่ทีเชอร์สอนภาษาอังกฤษให้เราฟรีด้วยครับขอบคุณครับ
0: ยินดีเสมอครับแล้วทีเจอร์แกต้องขอขอบคุณน้องๆที่พาทีเจอร์แกไปเรียนรู้หนังใหญ่เป็นศิลปะชั้นสูงและมีความเป็นไทยชัดเจนครับอย่าลืมบ้านเกิดตัวเองครับอนุรักษ์หนังใหญ่ที่วัดขนอนไปเรื่อยๆและสุดท้ายอย่าลืมไปฝึกภาษาอังกฤษไปด้วยครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ก่อนจะกลับบ้านฝากอีกหนึ่งประโยคที่มีประโยคมาก Come and see
4: Come and see
0: our show
4: our show
0: มีท่าให้ทำด้วย Come and see
4: Come and see
0: our show.
4: Our show.
0: ประโยคที่แปลว่าเข้าไปชมเข้าไปดูการแสดงของเราเหมือนว่าเราจะชวนพี่ๆน้องๆเข้าไปเยอะๆแบบนี้เองครับ Come and see our show.
4: Come and see our show.
0: โอเคได้แล้วนะครับเดี๋ยวก่อนจะกลับบ้านขอถ่ายเซลฟี่ด้วยได้ไหม
1: ได้ครับ
0: โอเคเตรียมหน้าตัวเองครับ Ready 1 2 3เปลี่ยนท่าครับนี่โอเค
5: Today is another day that I'm very happy to see the new generation of Thai children who love Thai culture and continue the Thai-ness of Nang Yai. Their performance today definitely made me and all of the audience smile. See you next time on a journey to the fascinating stories of Thai children. สวัสดีครับคำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของการแสดงหนังใหญ่ A. Puppeteer B. Big Screen C. Dancer dun, dun, dun, dun. คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C. Dancer เพราะ Dancer แปลว่านักเต้นนะครับ
0: ยกซ้าย
1: ชะเง้อครับและก้าวลงไปครับ
0: อ๋อทีเจอร์แกรกก็ควรเปลี่ยนชุดก่อนจะเล่นนะครับ

ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อน

0: ไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยถึงเหมือนผมทำชัตเตอร์อย่างเงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
1: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
1: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194

0: ับเข้ามาสู่ The Speech Idol กันแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาต่อกับไอดอลเก้าอี้ตัวนี้จะพาไอดอลมาให้ทุกคนได้รู้จักวิถีนะคะของการใช้การสื่อสารทำให้ชีวิตของเขาเติบโตสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรารู้จักพี่ลิงไปแล้วโอ้โหคนนั้นเขาเป็นนักพูดตั้งแต่เด็กนะคล่องแคล่วเติบโตมากับการเป็นนักพูดแต่วันนี้ค่ะคนที่เราจะพามานั่งตรงนี้เนี่ยบอกเลยนะคะเริ่มต้นจากกลายเป็นเด็กที่พูดไม่เป็นเขาบอกเนี่ยค่ะเขาเป็นเด็กพูดไม่เป็นไม่รู้จะพูดอะไรเป็นผมเป็นคนกล้าแสดงออกนะแต่ไม่กล้าพูดนะคะซึ่งจากเด็กคนนี้ที่ไม่รู้จะพูดอะไรณวันนี้นะคะพัฒนาตัวเองมาเป็นศิลปินสามารถเอนเตอร์เทนคนดูได้สามารถถึงแม้กระทั่งนะคะนั่งไลฟ์สตรีมมิ่งเกมนะคะพูดคนเดียวไปเรื่อยเปื่อยถ่ายทอดสดตัวเองได้แล้วก็มีผู้ติดตามนับล้านอะไรคือจุดเปลี่ยนแปลงอะไรคือจุดที่ทำให้เขาสามารถเป็นคนที่พูดแล้วหาเงินหาทองเลี้ยงชีวิตได้วันนี้เราจะไปรู้เคล็ดลับนั้นกับเขาค่ะน้องเต๋าเศรษฐพงศ์ค่ะ
1: สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์นะครับหรือเรียกสั้นว่าพี่เต๋าก็ได้นะครับสวัสดีครับคุณง้อครับ
0: สวัสดีลูก
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหเป็นไงวันนี้ครั้งแรกกับการนั่งตรงนี
1: ้มีคนลุกเลย ตื่นเต้นมากครับผมที่ได้มาเจอคุณง้อในวันนี้นะครับเพราะว่าชื่นชมผลงานคุณง้ออยู่แล้วชื่นชอบส่วนตัวแล้วก็เป็นลูกศิษย์คุณง้อด้วย
0: ขอบคุณ
1: ในช่วงเวลา

0: สั้นๆแต่ผมถือตัวเองว่าเป็นลูกศิษย์นะฮะแต่ผมจะเรียกว่าไงดีคือผมไม่เคยมานั่งทอล์กโชว์อะไรแบบนี้มาก่อนนี่เป็นครั้งแรกส่วนใหญ่จะไปถ่ายรายการแล้วมีถามตอบใช่ไหมฮะแต่การทอล์กโชว์แบบนี้คือไม่เคยทำมาก่อนแล้วก็ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนมาเปิดซิงที่ครูง้อเลยนะครับ
1: มาค่ะเปิดมาเลยค่ะลูก
0: ครับผมก็เล่าเลยแล้วกันนะครับว่าตอนเด็กๆผมต้องบอกเลยนะครับไม่รู้ว่าทุกคนจะเชื่อไหมว่าผมก็เป็นเด็กที่แบบกล้าแสดงออกมีโชว์โรงเรียนทุกปีผมขึ้นไปเต้นทุกปีแต่พอเวลาโดนไมค์สัมภาษณ์ครับครับสวัสดีครับชื่ออะไรชื่อเต๋า
2: ชื่ออะไรครับหนู
3: ชื่อเต๋า
2: ช
3: ื่ออะไร
2: คร
3: ับเต๋า
0: เต๋าเศรษฐพงศ์อะไรเงี้ยครับผมรู้สึกเวลาเราพูดออกไปแล้วเรารู้สึกเขินอายไม่กล้าพูดตั้งแต่ตอนเด็กมาก็เลยทำให้เราเป็นเด็กที่กล้าแสดงออกแต่ไม่กล้าถามไม่กล้าพูดอย่างเรียนในห้องเรียนอย่างเงี้ยเวลาอาจารย์จะถามว่าแบบอ่ะใครสงสัยอะไรมั้ยไม่ยกมือครับไม่มีใครไม่กล้ายกมือไม่กล้าถามแต่จริงๆอยากรู้มากเลยอาจารย์อยากรู้มากเลยแต่ไม่กล้าถามเพราะว่าอายหรือว่ากลัวที่จะเด่นเกินเพื่อน
1: นี่คือ
0: ประสบการณ์ที่ผมเจอมานะครับก็คือว่าใครยกมือถามเดี๋ยวทุกคนจะมองแล้วเฮ้ยยกทำไมวะกูจะไปกินน้ำกูอยากจะไปเล่นแล้วถ้ายกมือแล้วถามแล้วตอบผิดหรือถามผิดเพื่อนๆหัวเราะบูลลี่แล้วมันเลยทำให้เราไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าอะไรเลยแต่จริงๆเราอยากจะรู้เหลือเกินเราชอบวิชานี้เราอยากจะรู้เหลือเกินอยากจะถามก็ไม่ได้ถามก็เป็นอย่างนั้นมาเรื่อยๆจนเราโตเลยครับจนถึงมหาลัยเลยมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนไม่กล้าพูดไม่กล้าสื่อสารทำให้เราคิดกับในหัวตัวเองตลอดว่าเราสื่อสารไม่ได้เราพูดไม่ได้แต่ให้แสดงออกได้นะคือไปร้องเพลงเล่นดนตรีได้แต่จะให้สัมภาษณ์โอไม่เอาอ่ะไม่ไปแต่ให้มาออกรายการนี้นะถ้าเป็นเมื่อก่อนผมบอกผู้จัดการพี่โอไม่เอาไม่เอาไม่กล้าพูดอะไรเงี้ยครับมันก็เลยติดตัวมาแต่ว่าการจุดเปลี่ยนที่ทำให้เห็นว่าการสื่อสารมันสำคัญก็เป็นตอนที่เราเข้ามาประกวดรายการร้องเพลงชื่อรายการ AF นะครับเราต้องสื่อสารให้ได้ข้อดีอย่างแรกคือเราไม่ต้องพูดอย่างเดียวเราร้องเพลงได้เราสื่อสารได้แต่เราต้องสื่อสารกับคอมเมนเตอร์คนที่จะเลือกเราเข้าไปในบ้านเราก็ต้องตอบคำถามให้ถูกใจเขาจะได้เห็นบุคลิกเหมือนแบบว่าเราต้องขายตัวเองอะครับครูว่าแบบเราเป็นคนแบบนี้นะเราชอบแบบนี้เราเป็นคนอีสานเราก็พูดอีสานไปเลยมันทำให้เห็นแล้วว่าเอ้ยการสื่อสารมันเวิร์กมันทำให้เราได้ผ่านเข้ารอบออดิชั่นมันทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยมันสื่อสารการสื่อสารนี่มันสำคัญมากๆผมก็เลยเริ่มที่จะกล้าสื่อสารมากขึ้นพอได้มาทำงานในวงการบันเทิงครับก็ต้องเจอคนเยอะมากไม่ว่าจะเป็นทีมงานพี่ๆบริษัทของเราที่อยู่ในค่ายของเราแล้วก็แฟนคลับพูดถึงทีมงานก่อนแล้วกันครับเวลาเราจะไปทำงานอย่างเงี้ยเราก็ต้องสื่อสารกับเขาที่ไหนเวลาเท่าไหร่ผมต้องแต่งตัวยังไงและอีกอย่างนึงการสื่อสารกับแฟนคลับที่ผมเจอมาตอนแรกเราก็คิดว่าเอ้ยเราติดอ่ะเราเป็นศิลปินเราไม่ต้องสื่อสารเราไม่ต้องเทคแคร์อะไรหรอกแต่ลืมไปครับว่าแฟนคลับไม่ใช่แฟนเราเขาไม่ได้รักเราคนเดียวเขาก็สามารถไปรักคนอื่นได
1: ้
0: เพราะว่าเขาก็สามารถไปรักคนอื่นที่เขาสามารถสื่อสารกับเขาโดยตรงได้เขาก็สามารถไปเชียร์ได้มันก็เลยทำให้เราเห็นค่าคุณค่าการสื่อสาร

0: พราะว่าช่วงแรกๆผมจะไม่ค่อยสื่อสารเลยจนแฟนคลับมาบอกว่าเต๋าลงรูปบ่อยๆหน่อยเต๋าทวิตบ่อยๆหน่อยอะไรเงี้ยในโซเชียลมีเดียพอเราเริ่มให้ความสำคัญตรงมันก็ได้รับฟีดแบ็กกลับมาดีขึ้นแฟนๆกลับมาตามมากขึ้น
1: มันชัดมากเลยเนาะว่าสุดท้ายอ่ะมันคือการถามตัวเองว่าเราจะเอาอะไรอ่ะเนาะเราจะเอาอะไรคือบางทีบางคนน่ะอยากอ่ะแต่ว่าไม่ทำ
0: ครับ
1: เพราะว่ามันมีความกลัวอย่างตอนเราเป็นเด็กๆอันนี้เข้าใจเลยอ่ะในสังคมอ่ะสังคมโดยเฉพาะสังคมโรงเรียนว่าเรามันยังไงวะคือเด็กเนี่ย

0: ตอบถามไม่ฉลาดก็โดนล้อ
1: ใช่
0: ตอบผิดก็โดนดุ
1: ครับ
0: เออแล้วมันจะทำให้เด็กกล้าคิดกล้าแสดงออกมันเป็นไปได้ยากมากเลยอ่ะนั้นมันก็เลยทำให้เกิดความกลัวทั้งที่จริงๆเราเนี่ยเป็นเด็กเต๋าเป็นคนคุยสนุกด้วยซ้ำอ่ะเวลาคุยจะคุยเม้ามันมันจะมีความซื่อมีความน่ารักบางอย่างที่แบบมันพิเศษในตัวเต๋าแต่ว่าคนไม่สามารถได้เห็นเลยเพราะเรามัวแต่ในอดีตเนาะคิดอยู่ในหัวของตัวเองว่ามันไม่จำเป็นมั้งมันใครจะอยากรู้
1: เลเซฟดีกว่าไม่พูดดีกว่าไม่โดนด่าไม่โดนว่า
0: แต่ก็ไม่โดนเห็น
1: แต่ก็ไม่เห็น
0: วันที่เต๋าชัดเจนว่าเฮ้ยจริงๆแล้วการสื่อสารมันมีประโยชน์นะมันไม่ได้ทำโทษให้ใครเลยตรงข้ามมันทำให้เกิดประโยชน์ด้วยถ้าเราสื่อสารสิ่งที่มันดีออกไป
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะมันก็เลยทำให้เริ่มสื่อสารกับงานเป็นละเริ่มสื่อสารจนพาตัวเองเข้ามาอยู่ในวงการได้
1: ครับ
0: เราก็สื่อสารกับแฟนคลับได
1: ้ครับ
0: เคยมีไหมมีปัญหาที่ว่าแรกๆในการพูดสื่อสารไปแล้วแฟนคลับเข้าใจผิดอะไรเงี้ยมีบ้างไหม
1: มันก็เคยมีครับแบบเราต้องการจะสื่อสารอีกแบบนึงแต่เขาเข้าใจไปในทางลบเพราะว่าเราสื่อสารเป็นตัวหนังสือมันเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดเล็กๆน้อยๆแต่มันทำให้เราแบบโดนมองลบไปแล้วครับคนนั้นก็จะมองเราลบไปแล้วอะไรเงี้ย
0: แต่มันก็คือการเรียนรู้เน
1: า
0: ะ
1: มันก็คือการเรียนรู้ครับผิดก็คือประสบการณ
0: ์เนาะก็อย่างไอตัวหนังสือมันไม่มีน้ำเสียงอ่ะมันตีความกันไปได้แบบบางคนเราบอกว่าเนี่ยสั่งงานไปอีกคนพิมพ์มาว่าเก็ตแล้วค่ะจริงๆเขาอาจจะแค่บอกอ๋อเก็ตแล้วค่ะครูก็ได้แต่เก็ตแล้วค่ะเราอาจจะแบบเก็ตแล้วค่ะช่วยหุบปากสักทีอย่างนี้ถูกไหมคะฉะนั้นเวลาที่อันนี้สิ่งที่เต๋าพูดมาสำคัญมากแล้วยุคนี้เป็นยุคที่สื่อสารกันทางออนไลน์เยอะมากลองอ่านทวนหลายๆรอบเลยว่ามันสามารถเป็นน้ำเสียงอื่นๆได้อีกไหมถ้ามันเป็นน้ำเสียงที่ไปทางลบได้เราก็อาจจะต้องปรับเพิ่มค่ะหรือเติมอีโมจิคอนยิ้มไปหน่อย
1: ลากสระอายาวๆหน่อยค่ะอะไรอย
0: ่
1: างนี
0: ้ทีนี้จนมาถึงวันนี้เต๋าพาตัวเองจากเด็กที่ไม่รู้จะพูดอะไรมันแล้วมันมายังไงอ่ะที่เรามาไลฟ์สตรีมมิ่งได้โอ้โหสดด้วยอะไรทำให้เรามีเรื่องที่จะพูดบางคนก็บอกผมไม่รู้จะพูดอะไรพี่เต๋ามันไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆพอกล้องมาอะไรเงี้ย
1: ผมก็คิดอย่างนั้นครับ
0: เออ
1: ผมก็คิดอย่างนั้นครับทุกคนก็คือว่าตั้งแต่ตอนผมจะเริ่มทำเอาเป็นว่าก่อนที่ผมจะมาสตรีมนะครับผมเริ่มทำ YouTube ก่อน
0: ค่ะ
1: ผมก็คิดกับตัวเองว่าเฮ้ยกูพูดไม่เก่งอ่ะแล้วกูจะทํา YouTube ได้มั้ยกูดูแบบเฮ้ยบี้เดสกาโอ้โหพูดไฟไหลเลยหูดับตับไหม้เลยแล้วก็เก๋ไก๋พูดเก่งมากแล้วเราจะพูดได้วะแต่อยากทําการแสดงออกแต่ว่าไม่มั่นใจอยากทํา YouTube นะมันต้องทํา YouTube เพราะเราเห็นเป้าหมายแล้วว่าอนาคตออนไลน์มันต้องมาแน่ๆเราก็เริ่มพูดเลยพูดอะไรไม่รู้เรื่องแหละครับพูดไปก่อนเห็นอะไรพูดไปก่อนพูดคือพูดให้เยอะที่สุดแล้วก็ค่อยมาดูเทปแล้วก็ค่อยมานั่งตัดต่อเองอีกทีนึงว่าตรงไหนมันจับประเด็นได้อะไรเงี้ยเราไม่จําเป็นต้องพูดให้เพอร์เฟคตั้งแต่แรกขอให้ได้ขอแค่พูดออกมาก่อนเดี๋ยวมันต้องมีคําไหนสักคําที่มันโดนแหละประโยคไหนที่มันโดนแล้วค่อยตัดแล้วก็ค่อยๆซอยมาแล้วก็ค่อยๆมาเรียบเรียงใหม่แล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้ดูเทปตัวอย่างแรกแล้วไอ้พูดประมาณนี้โอเคเอ้ยเพิ่มตรงนี้ดีกว่าเอ้ยลดตรงนี้นิดนึงใส่อารมณ์เข้าไปหน่อยลูกเล่นแบบนี้ดีกว่ามันจะเห็นสเต็ปต่อไปขึ้นเรื่อยๆครับถ้าเราเริ่มทําตั้งแต่สเต็ปแรกเราก็จะเห็นสเต็ปต่อไปแต่ถ้าเราไม่เริ่มทําปุ๊บก็อยู่กับที่อยู่ที่เดิมดีไม่ดีถอยหลังลงคลองด้วยครับ
0: ตอนนี้มีช่อง YouTube ของตัวเองเนี่ยในช่องก็จะมีช่องย่อยช่องอะไรเยอะแยะมีกี่ช่องแต่ละช่องว่าด้วยเรื่องอะไรบ้างทุกวันนี
1: ้ก็คือหลักๆนะครับในช่องนี้นะครับก็จะมีตอนแรกทําเลยคอนเทนต์ปูกว้างๆเป็นไลฟ์สไตล์เลยแล้วก็เริ่มทําตามติดชีวิตเต๋าติดเต๋าชื่อรายการติดเต๋าก็ติดเต๋าไปถ่ายเจอที่กองถ่ายก็ถ่ายไปทํามาเรื่อยๆปุ๊บจนเอ๊ะเราชอบเล่นเกมทำไมเราเล่นเกมอยู่บ้านทำยังไงให้มันได้เงินทำยังไงให้มันเล่นเกมแล้วได้เงินปิ๊งไอเดียขึ้นมาเฮ้ยมันมีสตรีมมิ่งนี่ใน Facebook ใน YouTube มีแพลตฟอร์มนี้อยู่มีคนเคยทำแล้วเราเห็นแล้วว่าเขาทำแล้วเขาได้เงินฝรั่งทำนี่โอ้โหรวยมากสตรีมเมอร์ทำไมเราทำไม่ได้ล่ะเราก็เลยเราชอบเล่นเกมอยู่แล้วเราก็เลือกเกมก่อนเลือกเกมอ่ะฟุตบอลนี่แหละเราชอบเล่นฟุตบอลเราอินกับมันเรามีข้อมูลแน่นในหัว

0: เราสามารถบอกชื่อนักเตะได้ถูกต้องก็เริ่มทำเกมฟุตบอลขึ้นมาแล้วก็ไปเลือกเกมก่อนมันมีหลายเกมมากฟุตบอลอ่ะไปเลือกดูเฮ้ยเกมนี้คนดูเยอะเลือกเกมนี้แหละเพราะถ้าเราไปเลือกเกมที่มันคนดูน้อยๆเนี่ยเราจะเสียเปรียบนะครับแต่ว่าถ้าเกมคนที่แบบมีคนดูเยอะคนเล่นเยอะเนี่ยเราจะได้เปรียบในการที่คนจะมองเห็นเรามากขึ้นพอเราเริ่มทำไปเอ๊ะสตรีมยังไงเนี่ยผมก็ไปศึกษาเปิดเลยโปรแกรมนี้ใช้ยังไงเข้า YouTube ครับง่ายๆเด็กๆก็คือ YouTube สอนทุกอย่างตั้งแต่โปรแกรมสตรีมมิ่งการดาวน์โหลดอะไรเงี้ยผมก็ไปดูใน YouTube ไม่ได้เสียเงินเดือนสักบาทนะฮะทำเองพอเริ่มเซตอัพเป็นแล้วก็เริ่มสตรีมนะครับสตรีมตอนแรกคนดูเท่าไหร่รู้มั้ยฮะ20คนครับ
1: คุณพระ
0: แฟนคลับผมเองไม่ใช่แฟนเกมนะแฟนคลับผมเองช่วยกันดู
1: ซึ่งแฟนก็ไม่ได้เล่นเกมด้วยแต่มาช่วยดู
0: แฟนคลับก็บอกโอ๊ยไม่ได้ดูบอลเลยค่ะดูหน้าพี่เต๋าอย่างเดียว อะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบจะดีใจดีมั้ยวะเนี่ย อยากให้ดูเกมแต่เราต้องทำ เพื่อที่จะให้คนอื่นรู้ว่าเฮ้ยไอ้เต๋าแม่งมีช่องเกมเว้ยเฮ้ยเผื่อแบบแวบเข้าไปดูหน่อย อะไรอย่างเงี้ยครับก็ทำมาเรื่อยๆพอเราเริ่มทำเนี่ยคนอื่นเขาจะเห็นเองฮะ ทำให้เห็นเราเห็นเล็งเห็นถึงการสื่อสารว่าเอ้ยการสื่อสารมันดีนะถ้าสมมุติว่าผมอยากจะพัฒนาการสื่อสารทำยังไงโดยไม่ต้องเสียเงินก็ไปดูช่องอื่นๆที่เราชอบดูที่เราคิดว่าเอ้ยคนนี้พูดดีอ่ะเขาพูดสไตล์นี้อ่ะแบบไม่ต้องหยาบโลนก็ได้ไม่ต้องหยาบคายคนก็ดูอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสมัยนี้แบบบางคนชอบแบบผมก็ไม่ใช่ช่องประเภทนั้นเราก็คิดว่าเด็กเราดูเยอะในหัวเราก็เซตมาว่าเด็กดูเราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีกับเด็กมันก็จะเป็นเซตที่แบบช่องที่แบบคุณพ่อคุณแม่สามารถปล่อยให้มาดูเราได้มีช่องสตรีมแล้วก็มีช่อง
1: ทำเกี่ยวกับอะไรบ้างรายการ
0: รายการมีล่าสุดครับเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงน้องแมวก็จริงๆเราเลี้ยงสัตว์อยู่แล้วแล้วเราก็ถ่ายสัตว์เลี้ยงแล้วก็น้องหมากับน้องแมวเนี่ยเป็นอะไรที่ป๊อปปูล่าที่สุดแล้วในโลกโซเชียลมีเดียพอทำคอนเทนต์ไปเรื่อยๆคนก็เริ่มผูกพันสัตว์เลี้ยงเราด้วยก็เหมือนเราสร้างศิลปินขึ้นมา
1: ถูกต้อง
0: น้องแมวก็เป็นศิลปินคนหนึ่งในค่ายเราแล้วมันก็มีแฟนคลับน้องๆเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วมาพีคสุดตอนที่เราทำคลอดน้องแมวเองผมก็ไปดูผมก็ทำไมถึงทำคลิปนี้เพราะว่าผมก็เข้าไปดูคลิปอื่นๆที่เขาทำคลอดน้องแมวช่องในไทยก็ทำไม่ค่อยเยอะบางทีก็แบบถ่ายแค่ตอนแมวคลอดแต่เราอยากจะทำว่าแบบวิธีการเตรียมตัวทำยังไงเตรียมสถานที่ยังไงแล้วเวลาน้องคลอดออกมาทำยังไงแล้วก็เวลาที่ระยะตัวแรกคลอดออกมาตัวที่สองคลอดคือให้ความรู้เราก็เลยคิดว่าเอ้ยเราน่าจะทำคลิปแบบนี้ออกมาตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะบูมขนาดนี้ครับก็เลยทำออกมาแล้วก็ไปศึกแต่ว่าก่อนที่จะทำเราต้องศึกษาก่อนโทรไปถามคุณหมอโทรไปถามอะไรแล้วพอเราเริ่มถ่ายทำจริงแล้วก็ค่อยอธิบายไปทำไปทำมาปุ๊บเสร็จเรียบร้อยคลิปนี้ไวรัลมากมันเลยทำให้ช่องของเราตอนนี้คือเป็นที่รู้จักเนี่ยคือว่าเต๋าต้องมีแมวแล้วก็ต้องมีเกม3 อย่างนี้ที่ตอนนี้เป็นคาแรคเตอร์ของช่องนี้ซึ่งไม่นานมานี้เองนะครับคุณเงาะซึ่งผมเพิ่งมาเจอแนวทาง3 อย่างนี้เมื่อไม่นานมานี้ทั้งที่ผมทำมาปี2ปีแล้วนะครับ
1: มันเริ่มจากสิ่งที่เรารักเนาะ
0: ใช่
1: เราใส่ใจมันจริงๆอ่ะมันเป็นเรื่องที่เราแคร์จริงๆอ่ะแล้วตลาดยุคนี้นะคะเต๋าแล้วก็เด็กๆที่ดูอยู่ทางบ้านมันคือตลาดเขาเรียกว่านิชมาร์เก็ตเนาะนิชก็คือเฉพาะกลุ่มฉันชอบคนเนี้ยและฉันชอบสิ่งที่เขาสนใจเนี้ย
0: ครับ
1: คนบางคนชอบแบบอะไรที่คนสนใจเยอะอันนั้นก็ถูกแต่เมื่อไหร่ที่ไอ้สิ่งที่คนสนใจเยอะเราไม่ได้สนใจจริงอ่ะมันก็จะคัดเราออกอัตโนมัติว่าเราเป็นของปลอมแต่ถ้าสิ่งที่คนสนใจเยอะแล้วเราดันสนใจเรื่องนั้นจริง
0: ๆ
1: หรือจริงๆอาจจะไม่ต้องเยอะก็ได้นะเคยมีคนนึงมาออกหมายถึงว่าในรายการนึงพี่ครูเคยเห็นเขาทําช่องสอนการขอดเกล็ดปลาเอาสิ
0: น
1: ิชมาร์เก็ตมั้ย
0: สุด
1: ๆคนก็ดูเขา
0: ครับ
1: มันเขาบอกว่าบางอันของเขานี่คนดูแบบเป็นล้านวิวเลยก็มีนะหูก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราแค่รู้ว่าเรารักอะไรแล้วเราจริงจังกับมันอ่ะเหมือนเต๋าแบบจะทำคลอดแมวก็โทรไปหาหมอเอาให้มันชัว
0: ร
1: ์แล้วเราก็ทำมันออกมามันมีคนที่เป็นคนที่เขาสนใจแบบเดียวกับเราอยู่ในโลกนี้อยู
0: ่
1: นะ ตอนแรกที่เต๋อบอกว่าทำสตรีมมิ่งคนดูเริ่มจาก20คน
0: ใช่ครับ
1: ปัจจุบันนี้เป็นไงคะยอดสูงสุดที่เคยไลฟ์สตรีมมิ่งเกม
0: ถ้ายอดสูงสุดนะฮะก็พลิกๆจริงๆก็พันกว่าคนนะครับ
1: หลังจากนั้นมีโฆษณาอะไรเข้ามาไหม
0: ก็ได้จากเกมนี่แหละครับ
1: ใช่ไหม
0: ทำเกมนี้จนเกมจ้างผมไปออกงานอีเวนต
1: ์นี่ไง
0: หลายงานแล้วด้วยทุกเดือนละครั้ง
1: คือถ้าเกิดคุณไม่สื่อสารออกไปว่าคุณเจ๋งเรื่องนี้ใครจะรู
0: ้ถูกใช่เพราะว่าเจ้าของเกมเนี่ยเขาบอกว่าเห็นคุณเต๋าเล่นเกมนี้เราก็เลยอยากจะเชิญชวนคุณเต๋ามาออกอีเวนต์ให้เราหน่อยแล้วพอผมไปถึงผมก็ใช้การสื่อสารผมนี่แหละหยอดไปชมไปเราเล่นจริงนะคนดูติดตามเราจริงๆขายไปได้ยาวครับที
1: น
0: ี
1: ้
0: มันคือประโยชน์ของการสื่อสารจริง
1: ๆเนาะแล้วอย่างช่องที่เกี่ยวกับเรื่องแมวอ่ะมีสปอนเซอร์เกี่ยวกับอาหารสัตว์อะไรนี้เข้ามาบ้างไหมหรือเกี่ยวกับสัตว
0: ์ก็ตอนแรกก็มีมานะครับ3เดือนครั้งนึงเดี๋ยวนี้มาเต็มเลยฮะเพราะว่ามันชัดมากภาพชัดมากแล้วคอนเทนต์มันเป็นในทางที่บวกคนแชร์เยอะคนเห็นเยอะแล้วก็คนคอมเมนต์คนแชร์เยอะคนแบบมีแต่พลังด้านบวกแล้วก็เป็นช่องที่แบบเอ้ยเขาเห็นแล้วว่าเราทำจริงๆเรารักน้องแมวจริงๆเราดูแลน้องเขาดีจริงๆแล้วเราให้ความรู้กับคนอื่นได
1: ้
0: เขาก็เลยติดต่อมาเยอะขึ้นครับผมแล้วผมก็ได้ความรู้จากการที่ทำคลิปแมวด้วยเหมือนกันไม่ใช่ผมให้ความรู้อย่างเดียวครับบางคอมเมนต์เราก็สอนเราก็มีน
1: ะ
0: เราก็เก็บมาอ่านมาแล้วก็มาเสริมมาบอกต่อได
1: ้
0: มันไม่ใช่แค่เราให้อย่างเดียวครับคนอื่นเขาก็ให้เราเหมือนกันมันก็เป็นประโยชน์ของโซเชียลมีเดีย
1: มันจะมีคนสงสัยบอกว่าเวลาเราคุยกับกล้องบางทีมันเขินคือถ้าเกิดสมมติมีแฟนคลับอยู่จริงคงจะอ้อนได้อะแต่เวลามีกล้องก็อ้อนยังไงพี่เต๋อพี่เต๋อคิดยังไงกับการเล่นกับกล้อง
0: การเล่นกับกล้องใช่ไหมครูก็เราก็ใช้ประสบการณ์ที่เราผ่านมานี่แหละครับก็ตอนแรกก็พูดไม่เป็นหรอกครับพูดไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันคิดไม่ออกจะพูดยังไงดีสวัสดีครับผมเต๋อเศรษฐพงศ์ครับวันนี้ผมจะมาถ่ายคลิปพอเรามาดูเทปย้อนหลังเองไม่คนเปลี่ยนคลิปหนีแล้วอะไรเงี้ยง่ายๆครับเราไปดูช่องคนอื่นครับดูช่องคนอื่นคนที่เขาทำยังไงอ่ะวันเดียวลงคลิปล้านวิวอย่างเงี้ยเขาคุยกับกล้องยังไงแล้วก็ไปดูเลยโอ้เข้ามาเลยสวัสดีครับผมเต๋อเศรษฐพงศ์ครับวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการตรึ๊ดเฮ้ยอุ๊ยน่าดูว่ะอะไรอย่างเงี้ยเออทำอย่างนี้แล้วเวิร์กนะก็ลองทำดูแต่ไม่ต้องเข้าเขาก็ได้
1: ให้เป็นตัวของเรา
0: เป็นตัวของเราเองแต่ว่าเราผมบอกใช้คำว่ามองเป็นแนวทางครับมองเป็นแนวทางแล้วก็เป็น reference เอ้ยเอามา adapt ดีกว่
1: าม
0: า adapt เสร็จไม่ใช่แค่ copy อย่างเดียวนะครับอะไรอยู่ในตัวคุณน่ะคุณสามารถทำอะไรได้คุณร้องเพลงได
1: ้
0: คุณทำเสียงแมวได้ทำเสียงสองได้คุณใช้เสียงเป็นคุณก็ใส่มันเพิ่มไปเพราะฉะนั้นคุณจะไม่ใช่คนนั้นแล้วคุณก็จะเป็นเต๋าแล้วก็มีของเพิ่มเข้ามาอีกอะไรเงี้ยครับเราไม่ได้แค่ก๊อปปี้อย่างเดียวเราเอามาทำต่อได้

0: บ้างคะจากเด็กที่ไม่รู้จะพูดอะไร จากเด็กที่กล้าแสดงออกแต่ไม่กล้าพูดวันนี้เขามานั่งเรียกว่าโฮโชเลยนะคะนำโชว์ลีดโชว์เล่าเรื่องต่างๆในชีวิตของเขาซึ่งสิ่งที่ครูถอดออกมาได้เป็นสาระสำคัญที่เด็กๆเอาไปใช้ได้เลยนะคะนั่นคือสิ่งแรกเลยที่จะทำให้เขาทำตรงนี้ได้คือเริ่มเมื่อไม่พร้อมค่ะคนส่วนใหญ่ชอบรอให้พร้อมแล้วค่อยเริ่ม
1: ครับ
0: เลยไม่ได้เริ่มสักทีเพราะมันไม่มีวันนั้นหรอกค่ะไอ้คำว่าพร้อมสมบูรณ์เพอร์เฟกต์อ่ะเริ่มไปก่อนรู้ก่อนเรามีศักยภาพอะไรมันมีความอยากอยู่ข้างในแล้วแล้วก็ลองไปเลยค่ะเต๋าเริ่มตั้งแต่มาAF เนาะ
1: ใช่ครับ
0: มา AF ครั้งนั้นก็ไม่ได้เก่งในเรื่องของการพูดแต่เอาวะเพราะมันมีความฝันมันมีความอยากนะคะแล้วก็มาทำรายการไม่รู้จะพูดอะไรเอาวะคำนี้เลยค่ะสิ่งที่เราได้ผู้ชายคนนี้มาอยู่ในวงการเนี่ยก็เพราะไออาการที่เอาวะของเขาเนี่ยเริ่มเมื่อตัวเองยังไม่พร้อมสิ่งต่อมาคือไม่พร้อมแล้วไงอ่ะไม่พร้อมก็ศึกษาไง
1: ใช่
0: อันนี้สำคัญมากเลยเต๋าค่ะฉลาดมากในการศึกษานะคะศึกษาฟรีจากอะไรคะจากคนที่เขาสำเร็จมันไม่มีอะไรที่เป็นช็อตคัทดีไปกว่าการเห็นคนที่เขาสำเร็จแล้วเราก็ดูอะไรที่มันตรงกับเราหลายๆคนเสพไม่ใช่ก๊อปปี้แต่หาแรงบันดาลใจเอามาต่อบนตัวตนของเราแล้วข้อสุดท้ายที่สำคัญที่สุด2ข้อนั้นจะไม่เกิดเลยไอ้คำว่าเอาวะหรือไปศึกษาคนต่างๆถ้าข้อ3ไม่ได้นั่นก็คือเป้าหมายเขาชัดเจนว่าเขาอยากทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรเขาอยากมีรายได้เอามาเลี้ยงดูตัวเองครอบครัวของเขานะคะสิ่งเหล่านี้มันก็เลยเป็นแรงผลักดันทำให้ทุกอย่างมันเป็นไปได้ถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะเดี๋ยววันนี้ก่อนที่เราจะจากกันไปครูอยากให้เต๋าฝากน้องๆหรือคนที่ติดตามอยู่ตอนนี้ว่าถ้าอยากลงมือทำอยากมีช่องเป็นของตัวเองแต่ตอนนี้กลัวไม่กล้าพูดไม่เก่งอยากจะให้แรงบันดาลใจอะไรกับเขาเชิญเลยค่ะ
1: ครับผมก็จริงๆครูงอก็ไกด์มาดีมากนะฮะสรุปได้สุดยอดมากแล้วนะครับแต่ว่าผมจะเสริมนิดนึงก็คือผมอยากจะให้น้องๆทุกคนนะครับผมที่มีความฝันไม่ว่าอยากจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ขอให้เห็นเป้าหมายตั้งเป้าหมายไว้เลยอย่างพี่เต๋านะครับตั้งเป้าหมายเลยตั้งแต่มีแค่100ซับพี่เต๋าตั้งเป้าเลยว่าต้องมีล้านซับให้ได้เราต้องตั้งเป้าหมายให้มันใหญ่ไว้ก่อนครับเพราะถ้าตั้งเป้าหมายแค่พันซับพอถึงพันซับไม่มีแรงแล้วเพราะฉะนั้นตั้งเป้าหมายให้ใหญ่แล้วก็เริ่มลงมือทำแล้วก็ศึกษานะครับศึกษาหาข้อมูลแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆอย่าท้อนะฮะอย่าท้อทำไปเรื่อยๆแล้วพี่เต๋าคิดว่ามันเราจะเห็นนะครับเห็นช่องทางแล้วก็เห็นตัวเองมากขึ้นแล้วก็ได้เขาเรียกว่าได้ประสบการณ์ที่จะเอามาทำแล้วก็เอามาใช้ชีวิตต่อได้ครับผมก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่มีความฝันครับเราต้องลงมือทำครับไม่อย่างนั้นความฝันนั้นก็จะไม่เป็นจริงครับผม
0: นะฮะอย่าลืมนะฮะตั้งเป้าให้ใหญ่แต่เริ่มจากเล็กๆและทำอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวมันถึงแน่นอนวันนี้เราได้สิ่งดีๆความรู้ดีๆจากพี่เต๋านะคะซึ่งในสัปดาห์หน้าโอ้โหเป็นคนใกล้ชิดติดตัวพี่เต๋านะคะก็คือผู้จัดการส่วนตัวของพี่เต๋าคุณโอสตาร์ฮันเตอร์นะคะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราเห็นศิลปินที่เขาโด่งดังแล้วบางคนเนี่ยไม่หายเต๋านี่อยู่ในวงการกี่ปีแล้วลูก
1: ตอนนี้ก็10จะ11ปีแล้วครับ
0: 11จะ11ปีนะจากการที่วันนี้มีศิลปินหน้าใหม่เข้ามาเรื่อยๆเอ้ยทำไมคนนี้ยังอยู่แล้วก็ยังมีงานอย่างต่อเนื่องอย่างตลอดเวลาในความสามารถของเขายังมีคนอีกคนหนึ่งที่คอยผลักดันเขาอยู
1: ่
0: คอยดูแลแล้วคนคนนี้โอ้โหใช้ศักยภาพในการสื่อสารอย่างตลอดเวลาเลยซึ่งเราจะเรียนได้จากเขาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโน้มน้าวใจคนการเจรจาต่อรองการสร้างคอนเน็กชันถ้าใครอยากเรียนรู้เรื่องนี้นะคะสัปดาห์หน้ามาเจอกันนะคะเพราะเราจะพาเดอะไอดอลคนใหม่มาที่จะมานำเสนอเรื่องของการดูแลศิลปินและสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะเจอกันใน EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีโลกต่อเต๋า
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

ูดถึงความรู้สึกว่ามองย้อนกลับไปแล้วผมจะรู้สึกยังไงกับตัวเองที่สามารถกล้าแล้วก็พาตัวเองมาถึงจุดนี้นะครับผมก็รู้สึกว่าผมรู้สึกดีใจครับที่ผมสามารถก้าวผ่านความกลัวตรงนั้นมาได้ด้วยการที่ผมมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็สิ่งที่ผมอยากเป็นและสิ่งที่ผมฝันไว้ถ้าน้องๆคนไหนอยากจะเป็นแบบพี่เต๋าหรือว่าอยากจะเป็นแบบคนอื่นที่เป็นไอดอลของน้องๆนะครับผมคิดว่าถ้าคุณไม่มีสิ่งนี้คุณจะไม่มีทางทำได้นั่นก็คือความกล้าที่จะลงมือทำไม่ต้องรอให้พร้อมนะครับพร้อมไม่รู้ว่าเราพร้อมเมื่อไหร่แต่ว่าเราต้องเริ่มทำตั้งแต่ตอนนี้แล้วก็กล้าที่จะทำแล้วก็กล้าที่จะออกมาเสี่ยงกับสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนสมมติว่าเราตั้งเป้าหมายใช่ไหมถ้าเรามาถึงเป้าแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกเฮ้ยดีใจว่ะไม่ได้มีความรู้สึกอะไรอื่นแล้วเพราะว่าระหว่างทางอ่ะมันสำคัญมากครับว่าแบบเราเจออะไรมาเป้าหมายต่อไปคืออะไรวะตั้งเป้าหมายครับ

0: เบิกซีรีส์วายคนแรกของประเทศไทย
1: การแคสคาแรคเตอร์มันไม่ตรงกับใจของผู้อ่านคุณก็จะโดน
0: โอ้มันตรงยากมากนะฮะ
1: มันยากมาก Put the right man in the right job เลือกที่ถูกในงานที่ถูก

วัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันในช่วงเวลานี้นะครับอย่าเพิ่งตกใจครับช่วงนี้ผมจะทำหน้าที่เป็นพิธีกรชั่วคราวเพราะช่วงนี้คุณเอเนี่ยติดภารกิจไปต่างประเทศครับแต่ในช่วงที่ผมหายจากการเป็นพิธีกรเป็นเวลา 2-3 ปีนี้เนี่ยผมไม่ได้หายจากสื่อใดๆทั้งสิ้นผมก็ทำหน้าที่เป็นคอลัมนิสต์ในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกวันอาทิตย์ครับในคอลัมน์ผู้จาภาษาโลกซึ่งเป็นคอลัมน์ที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องราวของการต่างประเทศที่น่าสนใจบางครั้งหรือเขียนเรื่องราวของภายในประเทศไทยบ้างภาษาอังกฤษบ้างหรือในต่างประเทศบ้างนั่นนะครับวันนี้ครับผมว่าจะเอาเรื่องราวบางอย่างนะครับที่ผมเขียนในคอลัมน์เนี่ยมาพูดจาในวันนี้นะครับซึ่งคงจำกันได้มั้ยว่าเมื่อประมาณสักปีที่แล้วเนี่ยได้ไปต่างจังหวัดและชาวบ้านที่นู่นนะให้กำลังใจด้วยการเขียนโปสเตอร์เป็นภาษาอังกฤษครับผมเข้าใจว่าทางชาวบ้านเนี่ยพยายามที่จะให้กำลังใจแต่ใช้คำที่ผิดนิดนึงครับเขาพยายามจะใช้คำว่า flighting แปลว่าสู้ๆผมเข้าใจว่าเขาเขียนผิดนะครับ flighting ไม่มีความหมายครับถ้าใช้คำว่า fighting ที่แปลว่าสู้ๆความจริงแล้วนะครับในภาษาอังกฤษหรือเจ้าของภาษาเนี่ยไม่ได้ใช้คำนี้ด้วยครับคำว่า fighting ที่แท้จริงเนี่ยนะครับไม่ได้แปลว่าสู้ๆเหมือนที่คนไทยชอบใช้คำว่า fighting ที่แท้จริงแปลว่าการทะเลาะกันการชกต่อยกันหรือการสู้กันนะครับอย่างเช่นคู่อริหรือศัตรูชกต่อยกันก็ว่าได้ครับส่วนอีกนัยยะหนึ่งของคำว่า fighting ก็แปลว่าทะเลาะกันเช่นทะเลาะกันระหว่าง2คนนะครับไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาแฟนกันหรือเพื่อนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นครับJane is always fighting with her boyfriend. ประโยคนี้ก็หมายความว่าเจนมักจะทะเลาะกับแฟนหนุ่มของเขาเป็นประจำครับแต่ถ้าจะใช้คำว่าสู้ๆในภาษาอังกฤษเนี่ยคำที่ใกล้เคียงกว่านั้นนะครับก็คือ Come on, you can do it. Come on, you can do it. Come on ในที่นี้ก็แปลว่า Come on ซึ่งเป็นการให้กำลังใจนะครับดังนั้น Come on, you can do it ก็คือเธอทำได้สู้ๆต่อไปส่วนอีกคำหนึ่งที่อาจจะใกล้เคียงกว่าเนี่ยก็คือ Don't give upDon't give up. Don't give up ก็แปลว่าอย่ายอมแพ้นะนะครับแต่ถ้าแฟนรายการเนี่ยต้องมีคำว่า fighting ให้ได้นะนะครับใช้ประโยคนี้ก็ได้ครับ keep fighting keep fighting keep fighting ในที่นี้ก็แปลว่าสู้ต่อไปอย่ายอมแพ้หรือสู้ๆนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่น you will accept the situation and keep fighting ประโยคนี้ก็หมายความว่าในที่สุดเนี่ยคุณจะต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงแล้วก็ต้องเดินต่อไปหรือสู้ต่อไปอยู่ดีนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับพบกันคราวต่อไปกันแล้วกันนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดี

สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันเช่นเคยนะครับจำได้ไหมว่าครั้งก่อนเราพูดถึงเรื่องราวที่ประชาชนบางส่วนน่ะอยากให้กำลังใจให้ต่อสู้หรือสู้ๆกับปัญหาด้วยการใช้คำว่า flighting จริงๆแล้วนะครับในคราวก่อนเราก็อธิบายไปแล้วว่าไม่ใช่เขาพยายามจะบอกว่าสู้ๆหรือต่อสู้คำว่าสู้ๆที่คนไทยชอบใช้คำว่า flighting ก็ไม่ถูกเพราะมีคำอื่นที่ใช้แทนกันได้แต่เมื่อพูดถึงสู้ๆหรือ fighting หรืออะไรก็แล้วแต่นั้นนะครับทำให้นึกถึงอีกคำหนึ่งที่คนไทยมักใช้คือคำว่า fight บังคับใช่ไหมครับคำว่า fight บังคับเนี่ยหลายคนอาจจะเข้าใจว่ามาจากคำว่า flight ที่แปลว่าการบินหรือเที่ยวบินแต่คำว่า fight บังคับจริงๆแล้วเนี่ยก็มาจากคำว่า fight ที่แปลว่าสู้กันหรือการต่อ

ู้นั่นเองครับอย่างที่เราทราบกันอยู่นะครับคำว่า flight โดยทั่วไปเนี่ยแปลว่าการบินหรือเที่ยวบินนะครับเมื่อพูดถึงคำว่า flight นึกถึงคำศัพท์ที่เป็นสแลงขึ้นมาคือคำว่า red eye flight ซึ่งแปลตรงตัวนะครับก็คือเที่ยวบินตาแดงไม่ได้หมายความว่านั่งเที่ยวบินนี้และจะเป็นอาการตาแดงหรอกนะครับ red eye flight เนี่ยหมายถึงเที่ยวบินที่ออกดึกๆดื่นๆนะครับแต่จริงที่หมายตอนเช้าตรู่ก็คือเที่ยวบินที่นอนไม่พอหรือชั่วโมงบินไม่พอที่จะนอนเต็มอิ่มดังนั้นเมื่อไปถึงปลายทางปุ๊บเนี่ยจะขยี้ตาและตาแดงเพราะง่วงนอนนั่นคือ red eye flight นั่นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อพูดถึงคำว่า flighting หลายคนอาจจะบอกว่าไม่ได้มีความหมายแต่เขามีความหมายของเขานะครับมี3ความหมายแต่3ความหมายที่ว่าในตรงนี้เนี่ยเป็นภาษาเทคนิคซะส่วนใหญ่ความหมายแรกของคำว่า flighting ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบินหรือเที่ยวบินแม้แต่นิดเดียวนะครับทั้ง3ความหมายไม่เกี่ยวข้องเลยเนี่ยความหมายแรกของ flighting เนี่ยก็คือภาษาที่ใช้เป็นเทคนิคหรือเป็นทางเทคนิคในแวดวงโฆษณาครับก็คือวิธีการวางโฆษณาตามผังต่างๆตามเวลาต่างๆไม่ว่าจะเป็นโฆษณาวิทยุหรือโทรทัศน์ก็ถือว่าตามผังเวลาที่มีอยู่ครับส่วนความหมายที่2ของคำว่า flighting เนี่ยนะครับใช้ในแวดวงกีฬาคริกเก็ตซึ่งเป็นวิธีการโยนลูกเพื่อไม่ให้คนตีเนี่ยตีลูกได้ง่ายครับส่วนความหมายที่สุดท้ายนะครับของคำว่า flighting ก็คือเกลียวของอุปกรณ์ที่ใช้เจาะซึ่งเครื่องเจาะเป็นเครื่องเจาะเฉพาะที่ชื่อว่า auger ทั้งหลายทั้งปวงในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวเกี่ยวกับคำว่า flighting นะครับก็หวังว่าเป็นประโยชน์ให้กับแฟนรายการกันละกันวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับพบกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะยังอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเราก็มาร่วมกิจกรรมสนุกของทาง AYC กับรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเขาจัดค่ายค่ะเน้นกันเรื่องของ English ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็มี Math ก็คือคณิตศาสตร์แล้วก็ Science ก็คือวิทยาศาสตร์นั่นเองล่ะค่ะแต่วันนี้เราจะเจาะเรื่องของภาษาอังกฤษและการบินค่ะเพราะว่ากิจกรรมนึงเนี่ยนะคะก็คือการเนี่ยแหละค่ะที่เขาจะประกอบเป็นเครื่องบินแล้วก็จะหัดร่อนการร่อนหรือว่าการบินอะไรอย่างเงี้ยเขาใช้คำศัพท์อะไรน้องๆเขาจะรู้กันหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราไปสอบถามไปพูดคุยกันแบบสนุกกันเลยดีกว่า Hey guys hello Did you have fun at the camp
1: Yes
0: สนุกมากเลยที่ค่าย Now a big question here When you think of planes what do you think of flyingOkay, fly is a good word. Fly นี่นะคะก็แปลว่าแมลงวันถ้าใช้เป็นคำนามใช่ไหมคะนอกเหนือจากนี้แล้ว fly นี่แปลว่าอะไรเอ่ยการบินใช่ไหมคะนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยเคยได้ยินคำว่า flight ไหม flight ก็เหมือนเที่ยวบินใช่ไหมคะเวลาเราไปจองตั๋วเอ้ย what flight are you taking flight สะกดยังไงใครสะกดได้ยกมืออ่ะ
2: FLIGHT
0: Okay, very easy. ดังๆอีกครั้งหนึ่ง FLIGHT Okay, flight ก็คือการบินแล้วรู้จักคำว่า soar ไหม SOAR soar เนี่ยนะคะเป็นการบินอาจจะลักษณะแบบสูงนิดนึงแล้วก็บินลักษณะนิ่งๆเหมือนนกก็เคยเห็นนกไหมคะเวลาเขากระพือปีกเนี่ยไม่ใช่ soar แล้วนะแต่เวลาเขาบินแบบว่าเรื่อยๆนิ่งๆไม่กระพือปีกเนี่ยนั่นก็คือการโซนั่นเองก็เป็นการฟลายอีกแบบหนึ่งโอเคไหมและนั่นก็เป็นกิจกรรมสนุกที่น้องๆที่นี่นะคะได้ร่วมสนุกกันแล้วเห็นไหมล่ะคะว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยเขาก็เหมือนกับว่ากล้าพูดมากขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือภาษาอังกฤษเนี่ยล่ะค่ะอย่าอายอย่ากลัวนะคะเพราะว่า AEC จะเกิดขึ้นแล้วภายในปี2015เด็กไทยจะต้องเก่งมากขึ้นเพื่อที่จะไปสู้กับประเทศเพื่อนบ้านกันได้เนาะวันนี้หมดเวลาเพียงเท่านี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: โทษนะคะที่นี่มีอาหารอะไรแนะนำบ้างเอ่ย
1: ก็จะแนะนำเป็นม้าห่อนะคะ
0: ม้าห่อตัวนี้ป่ะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ่ะลองมาที่หนึ่งแล้วกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Five นะคะเมื่อสักครู่นี้เอ๋ก็สั่งไปเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูมาทานเล่นกันก่อนค่ะเป็นม้าห่อนั่นเองอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบรรยากาศเนี่ยร่มเย็นจะนั่งข้างในก็ได้ข้างนอกติดแม่น้ำก็ได้นะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะเอก็สั่งม้าห่อไปตามที่พนักงานแนะนำไปนะคะเห็นว่าเป็นเมนูยอดนิยมของร้านนะคะก็เลยลองดูแล้วกันนะคะทำให้นึกถึงประโยคนี้ขึ้นมาค่ะซึ่งเราก็สามารถนำไปใช้กันได้นะคะเวลาที่มีใครมาเสนอสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้กับเรานะคะรวมถึงนำมาใช้เมื่อเวลาใครนะคะเสนอให้เราเนี่ยลองทานหรือว่าเสนอให้เราดื่มอะไรสักอย่างนึงนะคะอย่างเช่นค่ะมีคนเนี่ยนะคะเสนอให้เราเนี่ยลองทานอาหารเราก็จะใช้ว่า Would you like to try this food ก็แปลว่าคุณเนี่ยจะลองทานอาหารจานนี้ดูไหมถ้าเราอยากจะตอบว่าโอเคลองดูนะคะเราก็จะตอบว่า Yes please ง่ายๆเลยแต่ว่ามีอีกสำนวนหนึ่งที่เราสามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะและนั่นก็คือ I don't mind if I do I don't mind if I do ความหมายนะคะก็คือโอเคลองดูก็ได้นะคะหรือว่าจะออกเป็นแนวแบบว่าไม่ขัดข้องนะคะหรือว่ายินดีรับข้อเสนอเชิญชวนนะคะให้ลองรับประทานจานนี้หรือว่าเครื่องดื่มนู้นนั่นเองค่ะซึ่งสำนวนว่า don't mind if I do don't mind if I do ก็จะหมายถึงว่าไม่ขัดข้องนะคะหรือว่ายินดีรับข้อเสนอนะคะหรือว่าจะประมาณเดียวกับ yes thank you หรือว่า yesI would like to try it หรือว่า yes I would love to try it ฉันเต็มใจเต็มที่เลยอยากจะชิมเหลือเกินม้าห่อนี่ว่ามันเป็นยังไงกันเนาะอีกสักครู่หนึ่งก็คงจะมาถึงนะคะและเอ๋ก็จะได้นั่งรับประทานกันแต่ว่าพรุ่งนี้กลับมาเจอกันที่นี่ที่เดิมนะคะร้านอาหารบ้านวัชราชัยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะกับรายการ AYC Food Fit for Five สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลามาฝึกภาษาอังกฤษกันแล้วกับรายการ AYC Food Fit for Fly นะคะปัจจุบันค่ะเรื่องของการศึกษาเนี่ยหรือว่าการฝึกฝนภาษาอังกฤษเนี่ยหลายหน่วยงานเนี่ยให้ความสนใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558นี้แล้วค่ะเรื่องของการศึกษามีหลายๆโรงเรียนเลือกที่จะใช้ครูต่างชาติหรือว่า Foreign Teacherเข้ามาสอนภาษาอังกฤษกันนะคะและคราวนี้เนี่ยที่มากไปกว่านี้เลยนะคะก็คือในบางโรงเรียนเนี่ยให้ความสนใจครูต่างชาติที่เป็น native speaker เป็นเจ้าของภาษาเลยนะคะเพื่อที่จะเข้าไปทำการเรียนการสอนเพื่อที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้สำเนียงที่ถูกต้องฝึกภาษาได้เหมือนกับเจ้าของภาษาเลยละค่ะซึ่งทางบริษัทอ่ำซ้ำครบจำกัดนะคะก็ได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่จะจัดหาครูต่างชาติที่เป็น native English speaker ส่งไปยังโรงเรียนต่างๆที่มีความต้องการตรงนี้แหละค่ะและในเรื่องของภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะต้องฝึกฝนกันบ่อยๆทำให้เนี่ยนึกถึงเลยนะคะประโยคนี้สำนวนนี้ค่ะ practice makes perfect สำนวนนี้เนี่ยนะคะหมายถึงการฝึกฝนให้เยอะๆเลยซึ่งจะทำให้เราไปสู่ความสำเร็จหรือว่าความสมบูรณ์แบบแล้วค่ะถ้าอยากจะเก่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามดนตรีเรื่องของภาษาเนี่ยนะคะจะต้องหมั่นฝึกฝน practice เป็นสำนวนให้กำลังใจค่ะว่าถ้าอยากจะเก่งอะไรสักอย่างต้องหมั่นฝึกฝนให้ชำนาญนะคะแล้วก็จะประสบความสำเร็จตามมาค่ะมาลองดูตัวอย่างกันบ้างเป็นประโยคค่ะ If you want to speak English well you should keep practicing over and over again practice makes perfect If you want to speak English well you should keep practicing over and over againPractice makes perfect ถ้าคุณต้องการที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการพูดภาษาอังกฤษนะคะคุณจะต้องฝึกฝนซ้ำแล้วซ้ำเล่าฝึกบ่อยๆเลยค่ะแล้วก็จะเก่งขึ้นเองวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการของเราแล้วขอบคุณค่ะที่สนับสนุนรายการแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

ัสดีค่ะมาพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะ AYC Food Fit for Fight กับบรรยากาศที่ร่มรื่นเย็นสบายนะคะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้เนี่ยเราก็ตามน้องๆนะคะนักเรียนจากโยธินบูรณะค่ะมาดูซิว่าเขามีกิจกรรมสนุกอะไรในค่ายภาษาอังกฤษของเขาค่ะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั้นนะคะจะมีหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวค่ะและวิธีที่จะเรียนรู้ได้เร็วมากเลยก็คือการฝึกหรือว่าการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาหรือว่าชาวต่างชาติแบบแรกเลยคือการเรียนภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติหรือว่า foreigner อย่าไป foreigner นะคะ foreigner ก็พอค่ะหรือว่าครูต่างชาติค่ะ foreign teacher ซึ่งforeigner ในที่นี้นะคะจะหมายถึงชาวต่างชาติทั่วๆไปค่ะแบบที่2นะคะคือการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาหรือว่าที่เรียกกันว่า native speaker ซึ่งผู้ที่เป็น English native speaker ก็คือผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ของเขานะคะซึ่งมีด้วยกัน6ประเทศประเทศอังกฤษนะคะสหรัฐอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็South Africa ถึงแม้ว่าสำเนียงเขาจะแตกต่างกันออกไปนะคะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยจะถือว่าเป็น English Native Speaker ซึ่งนอกจากจะต้องเป็นผู้ที่เกิดใน6ประเทศนี้แล้วนะคะยังจะต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็น First Language หรือว่าภาษาที่ใช้พูดที่บ้านและในครอบครัวค่ะ The students who joined in the AYC English Camp learned English with native speakers ประโยคนี้หมายความว่าน้องๆนักเรียนนะคะที่ไปร่วมกิจกรรมของ AYCแคมป์นี้เนี่ยนะคะก็เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาเลยได้เวลาที่เอจะต้องไปสนุกกันต่อกับน้องๆแล้วนะคะและอย่าลืมนะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าอยากจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Facebook เลยมีข้อมูลครบถ้วนหรือว่าจะส่งข้อความเข้ามาถามเพิ่มเติมก็ได้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะเอพัชรีรักษาวงคินส์เพเก้รายงานตัวนะคะพร้อมกับรายการ AYC Food Fit for Fight วันนี้เรายังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะคุณผู้ชมเคยสังเกตไหมคะเรือสำราญใหญ่ๆเลยนะหรือว่าเป็นเรือบรรทุกสินค้าเนี่ยนะคะลูกเรือหรือผู้โดยสารเนี่ยจะขึ้นลงกันได้อย่างไรมันสูงมากๆเลยนะคะคงลำบากน่าดูเลยถ้าสังเกตเห็นด้านข้างของเรือค่ะก็จะมีบันไดแล้วก็บันไดเรือเนี่ยแหละค่ะภาษาอังกฤษใช้คำว่า gangway ซึ่งจะใช้นะคะเป็นบันไดขึ้นลงของลูกเรือหรือว่าแขกที่โดยสารหรือว่ามาพักผ่อนอยู่ฮอลิเดย์กันบนเรือสำราญอะไรก็ว่าไปนะคะหรือว่าอาจจะใช้บันไดที่ลำเลียงสินค้าที่ขนาดไม่ค่อยใหญ่ขึ้นลงบนเรือค่ะซึ่งบันไดเรือนะคะจะอยู่ที่ชั้นไหนของเรือเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะของเรือแล้วก็ท่าที่เรือเนี้ยไปจอดอยู่นะคะเรือสำราญบางลำนะคะบันไดของเรือเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่กันที่ชั้น4ค่ะหรือว่าอาจจะเป็นประตูแล้วก็มีสะพานทอดออกมาระดับเดียวกันกับบนฝั่งนะคะหรือว่าบนด้านประตูทางขึ้นลงของเรือก็ได้นะคะเขาก็เรียกกันว่าแกงเวย์เหมือนกันเนาะอีกคำหนึ่งนะคะที่ใช้เรียกบันไดก็คือแกงพลังค์แกงพลังค์แต่ก็จะออกเป็นในลักษณะที่จะเหมือนบันไดนะคะหรือว่าสะพานที่ทอดที่เชื่อมระหว่างเรือกับฝั่งค่ะซึ่งความแตกต่างของแกงเวย์แล้วก็แกงพลังค์ก็อยู่ที่แกงเวย์เนี่ยจะเป็นบันไดเรือขนาดใหญ่หรือว่า ship ส่วนแกงพลังค์เนี่ยนะคะจะใช้สำหรับเรือขนาดเล็กหรือว่า boat รู้จักกับบันไดเรือไปแล้วนะคะคราวนี้เนี่ยมีสำนวนมาฝากกันดีกว่า ashore ashore ashore คำนี้นะคะจะหมายถึงบนบกบนฝั่งข้างนอกตัวเรือนะคะอาจจะใช้หมายถึงการออกไปข้างนอกก็ได้เช่นเดียวกันค่ะอย่างเช่นออกจากบ้านไปไหนสักแห่งหนึ่งค่ะ He decided to go ashore เขาตัดสินใจจะออกไปข้างนอกจะไปไหนก็ว่าไปค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทยขอบคุณที่ติดตามชมรายการวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับถึงเวลาที่เราจะต้องกลับมาเจอกันในรายการ AYC Food Fit for Fight ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับในร้านอาหารบ้านวัชราชัยอย่างเช่นเคยเนี่ยนะครับเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินนะว่าแฟนรายการหลายท่านเนี่ยคงไปเชียร์ทีมวอลเลย์บอลผู้หญิงในการแข่งขัน World Grand Prix 2014ถูกไหมครับหลายคนอาจจะสงสัยขึ้นมานะว่าและคำว่า Grand Prix ที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรจริงๆแล้วนะครับคำว่า Grand Prix ที่ว่าเนี่ยเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับและหลายคนไทยหลายคนเนี่ยออกเสียงแตกต่างนานาออกไปคำว่า Grand Prix เนี่ยเมื่อเป็นภาษาอังกฤษคือคำว่า Grand Prize Grand Prize นั่นนะครับและ Grand Prix หรือ Grand Prize เนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษขึ้นมาเนี่ยก็คือรางวัลใหญ่สุดหรือรางวัลสูงสุดก็ว่าได้นะครับและหลายคนผมเชื่อเหลือเกินนะว่าอาจคิดว่า Grand Prix เนี่ยใช้ในสำหรับการแข่งขันรถในรอบประจำปีถูกไหมครับแต่เป็นการแข่งขันอะไรก็ได้ที่เป็นการชิงรางวัลที่ใหญ่สุดหรือสูงสุดของเขาครับอย่างเช่น World Grand Prix 2014ที่พวกเราเพิ่งไปเชียร์กันนะครับซึ่งเป็นการชิงรางวัลที่สูงสุดในแวดวงวอลเลย์บอลหญิงที่ผ่านมานะครับจริงๆแล้วนะคำว่า Grand Prix เนี่ยที่มาเนี่ยก็มาจากภาษาฝรั่งเศสอย่างที่บอกเกี่ยวกับการมอบทุนการศึกษาในด้านศิลปะนะครับไม่ว่าจะเป็นดนตรีหรือจิตรกรรมให้กับนักดนตรีหรือนักเรียนที่เก่งสุดหรือดีที่สุดก็ว่าได้นะครับซึ่งจะต้องมีการสอบคัดว่าใครเก่งสุดที่จะได้รางวัลนี้ขึ้นมาครับและขอแถมอีกสัก 2-3 คำสุดท้ายตรงนี้ด้วยนะครับเมื่อเราพูดถึงคำว่าวอลเลย์บอลไปแล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยเมื่อพูดถึงกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยออกเสียงว่าวอลเลย์ถูกไหมครับวอลเลย์บอลแต่จริงๆแล้วนะครับเจ้าของภาษาเนี่ยไม่ได้ออกเสียงว่าวอลเลย์บอลนะครับเขาออกเสียงว่าวอลลีบอลวอลลีบอลตัว L E Y เป็นออกเสียงลีเนี่ยนะครับและไหนๆก็ไหนๆนะครับอย่างเช่นรถมอเตอร์ไซค์ที่คนไทยทุกคนเนี่ยรู้จักคือรถฮาร์เลย์ถูกไหมครับคนไทยออกเสียงว่าฮาร์เลย์แต่เจ้าของภาษานะครับไม่ได้ออกเสียงว่าฮาร์เลย์ครับเขาออกเสียงว่าฮาร์ลีย์ฮาร์ลีย์ฮาร์ลีย์เดวิดสันประมาณนี้นะครับและส่วนสุดท้ายเนี่ยแว่นกันแดดที่คนไทยนิยมก็คือโอเกลถูกไหมครับคนไทยออกเสียงว่าโอเกลแต่เจ้าของภาษาไม่ได้ออกเสียงว่าโอเกลครับเขาออกเสียงว่าโอกลีโอกลีวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับขอถือโอกาสตรงนี้ขอบคุณที่เป็นผู้สนับสนุนของรายการของเรานะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: พิ่มนะคะเป็นปลาช่อนเผาที่หนึ่งชูชีกุ้งแล้วก็เอาต้มโคลงปลาสลิดมะขามอ่อนอย่างนี้แหละค่ะ
1: ต้องการอาหารอย่างอื่นเพิ่มอีกไหมคะ
0: เอาเป็นว่าแค่นี้ก่อนแล้วกันขอบคุณค่ะ
1: คุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะพบกันที่นี่เหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้เอ๋นั่งอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะซึ่งเมื่อสักนี้เนี่ยก็สั่งอาหารกันไปที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเลยนึกถึงคำนี้ขึ้นมา helping คำนี้เนี่ยนะคะอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะสั่งอาหารไปแล้วมาเกี่ยวอะไรกับการช่วยเหลือนะคะผู้ส่วนใหญ่คำว่า help เนี่ยก็แปลว่าการช่วยใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้จะนำเสนออีกความหมายหนึ่งของคำว่า helping เอาเป็นตัวอย่างประโยคไปก่อนค่ะ She is helping me with my project แปลว่าเขาเนี่ยกำลังช่วยเหลือฉันอยู่ในเรื่องของโครงงานที่สำคัญมากๆเลยของฉันนั่นเองค่ะแต่อีกความหมายหนึ่งนะคะของคำว่า helping นอกจากจะหมายถึงการช่วยเหลือแล้วเนี่ยยังหมายถึงปริมาณอาหารที่เสิร์ฟให้กับคนคนหนึ่งนะคะการขอเบิ้ลอาหารก็ได้นะคะมีความหมายเท่ากันกับคำว่า portion หรือว่าจะเป็นคำว่า serving จะเหมือนกันนะคะกับคำว่า portion

เพิ่มปริมาณอาหารหรือเปล่าหรือว่าเราจะต้องการเบิ้ลอาหารจานนี้หรือเปล่านั่นเองล่ะค่ะซึ่งเป็นปริมาณอาหารที่เสิร์ฟให้กับคนคนหนึ่งนะคะ That's his third helping of ice cream That's his third helping of ice cream เขากินไอศกรีมเป็นถ้วยที่3แล้วค่ะนั่นก็คือความหมายของคำว่า helping ค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยที่รายการของเรานะคะตามนี้อยากจะเขียนเข้ามาเยอะๆเลยมีข้อสงสัยอะไรแล้วเราก็จะตอบคำถามให้นะคะส่วนวันนี้เอ๋พัชรีลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลามาเจอกันกับรายการ AYC Food Fit for Five A พัชรีรักษาวงกับทีมงานนะคะวันนี้เรายังอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยนะคะบรรยากาศร่มเย็นเลยทีเดียวโดยเฉพาะช่วงกลางวันแบบนี้ค่ะ

เอาละค่ะเวลาเราเดินทางไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะคะแล้วเวลาเราถึงช่วงทานข้าวหรือว่าหิวขึ้นมาเรามักจะGoogle หรือว่าหาร้านอาหารที่ใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงมากๆเลยนะคะแวะเข้าไปทานกันแต่ว่าบางทีเนี่ยนะคะก็มีออปชันหรือว่าทางเลือกอีกอย่างหนึ่งก็เป็นร้านอาหารที่เล็กลงมาหน่อยนะคะอาจจะไม่ได้เป็นที่สนใจสำหรับนักท่องเที่ยวแต่ว่าคนพื้นเมืองพื้นบ้านเนี่ยนะคะเขาก็ชอบไปรับประทานกันแหละค่ะแล้วเราก็อาจจะเรียกร้านประเภทนี้ได้ว่า hole in the wallHole in the wall ถ้าแปลตรงตัวเลยนะคะก็คือรูที่อยู่ในกำแพงค่ะแต่ว่าถ้าเป็นสำนวนนะคะ Hole in the wall นี้เนี่ยก็จะหมายถึงนะคะร้านอาหารร้านค้าก็ได้นะคะเล็กๆที่อาจจะมีบรรยากาศมืดๆหน่อยนะคะสถานที่ที่ค่อนข้างไม่โด่งดังสักเท่าไหร่นะคะนั่นก็คือ Hole in the wall นั่นเองค่ะเปรียบเสมือนนะคะรูที่อยู่บนกำแพงแล้วค่ะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคนี้ I went into this little hole in the wall where serve great food I went into this little hole in the wall where they serve great food ฉันก็ได้ไปรับประทานอาหารนะคะที่ร้านเล็กๆร้านหนึ่งนะคะซึ่งอาหารที่เขาบริการเนี่ยอร่อยมากเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถติดต่อกันเข้ามาได้ตามที่อยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: everybody! Welcome to English Level Up!
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
2: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
0: English Level Up!
1: ครูพี่แนท
2: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
2: I'd like to try something new! ครูพี่นุ่นอยากจะลองอะไรใหม่ๆจังเลยค่ะ
1: อะไรทายนะคะtry it off ครูพี่นุ่นเหนื่อยเหรอคะ
2: ไม่ใช่ค่ะครูพี่แนทครูพี่นุ่นพูดคำว่า try ที่แปลว่าลองนั่นเองค่ะ try something new แปลว่าลองอะไรใหม่ๆค่ะ
1: อ๋อครูพี่แนทหูไม่ดีเองค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะ

0: ครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นเราจะชวนน้องๆมาเติมพลังในเรื่องของคำว่า tried กันค่ะ
1: และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่ครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Jobs
0: และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมีคำว่า tried กันอยู่ที่ประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
2: Housekeeping.
3: Come in.
2: ถ้าจะเปลี่ยนเยอะขนาดนี้เปลี่ยนโรงแรมเลยดีไหม
3: What did you say?
2: Nothing, sir.
3: Do you want me to change hotel?
2: No. เหมือนเขาฟังรู้เรื่องไงก็ไม่รู้ค่ะ
3: I want a toilet roll.
2: Toilet roll we don't have. We have jam roll. Strawberry roll. Green tea roll. And chocolate.
4: เออเจ้อเขาหมายถึงกระดาษชำระในห้องน้ำอ่ะ
2: Do you mean tissue?
3: No, I have tissue.
2: Yes, we have tissue.
3: I need a toilet roll.
2: Yes, tissue.
4: นี่ tissue มันก็คือกระดาษทิชชู่เอาไว้เช็ดหน้าเช็ดจมูกแต่ถ้า toilet roll ฝรั่งเขาจะเอาไว้ใช้กันในห้องน้ำมันคือม้วนในส้วมเข้าใจไหม
2: One moment. Okay, sir, here you are.
3: Thank you.
2: Welcome.
3: I want something else. I would like some toiletries.
2: Huh? Toilet tea? Sir, you want a toilet tea in the toilet?
3: No, toilet trees with an S.
2: จะบ้าเหรอต้นไม้ต้นเดียวไม่พอเอาต้นไม้หลายต้นอีก toilet trees.
4: คุณผู้ชมครับ toiletries นะครับแน่นอนฮะไม่ใช่ต้นไม้ในห้องนะครับแต่ toiletries ก็คือพวกสิ่งของที่เราใช้ในห้องน้ำนั่นเองครับเราจะมีอะไรบ้างมี toothpaste ยาสีฟัน toothbrush แปรงสีฟัน Q-tips นะฮะหรือจะเป็น cotton buds นะครับผมก็คือเจ้า cotton bud เนี่ยนะครับหรืออาจจะมีแชมพู conditioner soap ก็คือสบู่ทั้งหมดนี้ก็คือ toiletries นั่นเองครับ
2: Okay sir toiletries
3: yes thank you you can just put it right thereYeah, right there next to my tissue. Wait. I would also like some water.
2: Oh, ไม่สั่งทีเดียวให้มันแบบไปมาอยู่ได้เนี่ย
3: Are you tired from going back and forth?
2: นี่ตกลงเขาเป็นฝรั่งหรือคนไทยคะเนี่ย
4: ทำไม
2: เขาไม่จะฟังรู้เรื่องเลย
4: ผมไปถามก่อนว่าจะเอากี่ขวดน้ำอ่ะ
2: How many bottoms would you like?
3: How many bottoms would I like?
4: นี่หมายถึงก้นหรือหมายถึงขวดเนี่ย
2: ขวดสิ
4: ก็ขวดก็ต้องออกเสียง bottle ตัว L bottle bottom ก็คือก้น button ก็จะเป็นกระดุมหรือปุ่มใช่ไหม bottles how many bottles would you like
2: how many bottle would you like
3: how many can you carry
4: เอามาได้กี่ขวดอะก็เอามาให้เยอะ
2: ๆ
4: ไป 4ก็พอแล้วไป
2: โอเค sir anything else
3: no that's fineJust kidding! Yeah, my mirror is really dirty. Do you think you could wipe the mirrors?
2: You want me to be your what?
4: ไม่ใช่ wipe ภรรยา wipe
2: wipe
4: แปลว่าเช็ดกระจก
2: เช็ดกระจก
3: one more thing. can I also get a towel?
2: Towel เป็นอะไรคะ
3: Towel.
2: Yes, this towelIt's Bangkok.
3: No, not a town. Bangkok is a city. But I said towel.
4: รู้จักไหม towel? ผ้าเช็ดตัวนี่ผ้าขนหนูงี
2: ้ towel.
4: บ้านเราชอบออกเสียงว่า towel, แต่ฝรั่งก็ออกเสียงว่า towel.
2: Okay, sir. Towel.
3: Thanks.
2: Okay, sir. I'm going now.
3: Not so fast. my floor is filthy.Could you mop it?
2: No, sir. There is no mop today.
4: ไม่ใช่ mop ที่แปลว่าเหมือนแบบมาประท้วงกันมาชุมนุมกันนู่นไม้ถูพื้นไปเอามาดิ
2: Okay, sir. mop. อันนี้แถมเหลือเรียกอีก broom.
4: คุณผู้ชมครับนี่ก็คือ broom แล้วเอาไว้ sweep the floor นั่นเองนะครับ broom คือไม้กวาด sweep คือกวาดนั่นเองครับส่วนนี้ก็คือ mop ก็คือไม้ถูพื้นก็เอาไว้ mop the floor คือถูพื้นแล้วเอ๊ะแล้วฟังดูมันเหมือนกับการประท้วงหรือการชุมนุมนะครับที่จริงแล้วการชุมนุมที่บ้านเราใช้คำว่า mop เนี่ยเราไปเพี้ยนมาจากคำว่า mob mob mob ดังนั้นนะครับการชุมนุมหรือการประท้วงเนี่ยนะครับเราจะไม่เรียกว่า mop ในภาษาอังกฤษนะครับถ้าไปคุยฝรั่งเขาจะนึกว่าจะถูพื้นกันเราจะเรียกว่า rally นะครับ
2: พี่คะ
4: ครับ
2: เขาไม่ได้ไปแข่งแรลลี่ค่ะ
4: เขาไม่ได้แข่งรถเหรอ
2: ใช่
4: ผมไม่บอกไม่รู้นะเนี่ยRally ก็คืออาจจะเป็นการรวมตัวกันของรถหลายคันครับแต่ Rally ก็คือการรวมตัวกันของคนไปชุมนุมหรือจะเรียกว่า a demonstration
2: เขาไม่ได้สาธิตอะไรด้วยค่ะ
4: เขาไม่ได้สาธิตอะไรเลยเหรอ
2: ใช่อ๋อ
4: นึกว่ามาขายของสาธิตจะบ้าเหรอ demonstration คือการสาธิตแต่ demonstration ก็จะแปลว่าการชุมนุมนั่นเอง
0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องจากรายการ Chris Jobs น้องๆเห็นการใช้คำว่า tried กันบ้างหรือเปล่า
1: ครูพี่นุ่นเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า Are you tired from going back and forth? คุณเหนื่อยจากการเดินไปเดินกลับหรือเปล่า
0: น้องๆเห็นไหมคะคำว่า tired ในที่นี้เป็น adjective ค่ะแปลว่าเหนื่อย
1: น้องๆคะมาดูหลักการใช้ของ3คำนี้กันค่ะคำว่า try, tried, tired 3คำมีวิธีใช้ต่างกันนะคะคำแรกค่ะคือคำว่า tried try เป็น verb ค่ะน้องๆแปลว่าลองหรือพยายามนั่นเองค่ะยกตัวอย่างประโยคเช่น That restaurant is so good you should try it แปลว่าร้านอาหารนั้นดีมากเลยคุณควรจะไปลองนะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า try เป็น verb ค่ะแปลว่าลอง
0: try เป็น verb ช่วงที่2ที่แปลว่าพยายามแล้วหรือลองแล้วเป็น verb ที่เป็นอดีตของคำว่า try ที่แปลว่าพยายามหรือลองค่ะยกตัวอย่างเช่นI tried to call him, but there was no answer. ฉันพยายามที่จะโทรหาเขาแล้วแต่ว่าไม่มีใครรับสายค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า tried เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ed จะกลายเป็นกริยาช่องที่2แปลว่าพยายามแล้วหรือลองแล้วค่ะ
1: ส่วนคำว่า tired เป็น adjective ค่ะน้องๆแปลว่าเหนื่อยยกตัวอย่างประโยคเช่น I am so tired. ฉันเหนื่อยมากเลยน้องๆเห็นไหมคะคำว่า tiredเป็น adjective ค่ะแปลว่าเหนื่อย
0: อย่าลืมนะคะคำว่า tried เป็น verb ช่วงที่2ค่ะแปลว่าลองแล้วหรือพยายามแล้วส่วนคำว่า tired แปลว่าเหนื่อยค่ะเป็น adjective 2คำนี้นะคะสลับกันแค่ ir กับ ri เท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นก่อนนำไปใช้น้องๆต้องตรวจดูให้ดีๆนะคะ
1: เอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet
0: และน้องอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะเจอคำว่า try tried tried กันอยู่ที่ประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
5: ครูคุกในตอนนี้นะครับบอกได้เลยว่าเมนูที่เราจะนำเสนอเนี่ยน่าจะให้น้องๆเนี่ยได้รู้ไว้มากกว่าที่จะเชิญชวนให้ทำและทานเองนะครับ because you know small street stalls selling the palm sized green leaves with betel nut are everywhere ว่าง่ายคือเป็นร้านหมากนั่นเองครับ and I'm here with Zomi U who will show us how it's made สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
5: มินกะลาบาม
6: ินกะลาบา
5: okay so what are the ingredients in making the betel nut การที่จะทำหมากเนี่ยฮะซุ้มหมากพลูเนี่ยมันต้องทำยังไงบ้าง what do we need
6: just meansTobacco leaves, only leaves.
5: Okay, ก็เป็นใบพลูลักษณะนี้นะครับ And then
6: the beetle.
5: Oh, this beetle. นี่ yeah. นี่คือตัวหมากนะครับ Okay.
6: And then the tobacco. This 92 mint from India.
5: โอ้ยเป็นใบมิ้นต์นะครับเป็น so it's dried mint leaves นะ
6: Yeah.
5: แห้งๆนะใส่ลงไป Okay.
6: It smells very good.
5: Very good.
6: Yeah.
5: And what's this? What is it?
6: Cement.
5: Cement. Oh, spoon. Okay. All right. Can she do me one, please?
6: มาตะคุลาเตยนะลูกพี่บอกนะ
7: ไม่
6: ได้
7: ทํานะคุณทํา
6: ทุกซ้ํา
5: โอเค
6: Would you like to try one? It's very good.
5: Okay, I'll long just a minute นะฮะ What's that the green stuff there?
6: It's a sweet.
5: Huh?
6: Sweet tobacco.
5: Boy, what did she put in?
6: This one is a root.
5: All root เป็นรากนะฮะเป็นรากของไม้สมุนไพร
6: You can try now.
8: But this one doesn't have tobacco, right?
9: Yeah, no tobacco.
8: No tobacco. อันนี้คือไม่มียาสูบนะครับเพราะว่ามันก็จัดไป Thank you.
0: กันมากครับน้องจากรายการ Itchy Feet น้องเห็นคำว่า tried กันอยู่ที่ประโยคไหนบ้างไหม
1: ครูพี่นุ่นเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า Would you like to try one คุณอยากจะลองไหม
0: น้องๆเห็นไหมคะคำว่า try ในที่นี้นะคะเป็น verb ช่วงที่1ค่ะแปลว่าลองนั่นเอง
1: มาเล่นเกมกันค่ะน้องๆถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันพยายามอย่างมากที่จะไม่หัวเราะ ภาษาอังกฤษจะพูดว่า I hard not to love ใช้อะไรดีคะระหว่าง tried กับ tired ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะตอบ tried นั่นเองค่ะ I tried hard not to laughแปลว่าฉันพยายามอย่างมากที่จะไม่หัวเราะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า try

0: ป็นเวิร์บช่องที่2ค่ะแปลว่าพยายามแล้วถ้าครูพี่เดชต้องการจะพูดว่าฉันเหนื่อยมากตอนที่ฉันกลับถึงบ้านเมื่อคืนนี้เราจะพูดภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะน้องๆ I was sore when I got home last night ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่างคำว่า tried กับคำว่า tired ใช้อะไรดีนะTikTok ถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า tired นั่นเองค่ะ I was so tired when I got home last nightฉันเหนื่อยมากเลยตอนที่ฉันกลับถึงบ้านเมื่อคืนนี้น้องๆเห็นไหมคะคำว่า tired เป็น adjective นะคะแปลว่าเหนื่อยค่ะ
1: ใครตอบถูกหมดเก่งมากเลยค่ะ
0: ต่อไปไปพบกับช่วง
1: Better to Know
2: เอาละค่ะช่วง Better to Know ในวันนี้นะคะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆค่ะในเรื่องของคำที่น้องๆ นะคะมักจะใช้สับสนกันนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะและในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของคำที่เติม s เข้าไปและความหมายเปลี่ยนค่ะน้องๆค่ะน้องๆบางคนก็อาจจะคิดว่าการเติม s หรือ es ที่ท้ายคำศัพท์ก็จะกลายเป็นพหูพจน์มีหลายสิ่งใช่ไหมคะแต่ความหมายยังเหมือนเดิมถ้าน้องๆจำแบบนี้นะคะก็คือผิดเลยค่ะเพราะว่าหลักการเติม s หรือ es นะคะที่ท้ายคำศัพท์เนี่ยก็ยังมีข้อยกเว้นอยู่วันนี้นะคะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นเราจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆค่ะกับคำศัพท์ที่แค่เติม s ความหมายก็เปลี่ยนแล้ววันนี้นะคะจะมีคำศัพท์คำว่าอะไรกันบ้างมาดูกันเลยคำแรกนะคะคือคำว่า good เป็น adjective ค่ะแปลว่าดีหรือเหมาะสมแต่ถ้าเติม s เข้าไปจะเป็น goods จะกลายเป็นคำนามค่ะแปลว่าสินค้ายกตัวอย่างเช่นShe is a good friend. เธอเป็นเพื่อนที่ดีเห็นไหมคะคำว่า good ในที่นี้เป็น adjective แปลว่าดีค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ We sell only electrical goods. เราขายเฉพาะสินค้าที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าน้องๆเห็นไหมคะคำว่า goods ที่เติม s นี้ค่ะแปลว่าสินค้า
2: คำว่า minuteเป็นคำนามค่ะน้องๆแปลว่านาทีแต่ถ้าเติม s เข้าไปเป็น minutes จะแปลว่ารายงานการประชุมค่ะยกตัวอย่างเช่น I enjoyed every minute of the party ฉันสนุกไปกับทุกนาทีของงานปาร์ตี้น้องๆเห็นไหมคะคำว่า minute ในที่นี้นะคะเป็นคำนามค่ะแปลว่านาทีอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ Who is going to take the minutes ใครจะเป็นคนเขียนรายงานการประชุมน้องๆเห็นไหมคะเขียนรายงานการประชุมเราจะใช้คำว่า take the minutes นั่นเองค่ะ
0: คำว่า manner เป็นคำนามแปลว่าวิธีการแต่ถ้าเติม s เข้าไปเป็น manners เป็นคำนามจะแปลว่ามารยาทค่ะยกตัวอย่างเช่น he was elected in the normal manner เขาได้รับเลือกตั้งในวิธีการปกติอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะIt's bad manners to eat with your mouth open. การกินโดยการอ้าปากถือเป็นการเสียมารยาทน้องๆเห็นไหมคะคำว่า manners ที่เติม s แปลว่ามารยาทค่ะ
2: น้องๆคะเรามาเล่นเกมกันค่ะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าร้านนี้ขายแต่สินค้าราคาแพงเท่านั้นภาษาอังกฤษจะพูดว่า This shop only sells the expensiveใช้อะไรดีคะระหว่าง good กับ goods ที่เติม s ใช้อะไรดีนะ TikTok ถูกต้องนะคะต้องใช้คำว่า goods ที่เติม s นั่นเองค่ะแปลว่าสินค้า This shop only sells the expensive goods แปลว่าร้านนี้นะคะขายแต่สินค้าราคาแพงเท่านั้นน้องๆเห็นไหมคะคำว่า goods เติม s นะคะแปลว่าสินค้านั่นเองค่ะ
0: เขาจะเป็นคนเขียนรายงานการประชุมเราจะพูดภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะน้องๆ He will take the ใช้อะไรดีคะระหว่าง minute กับ minutes ใช้อะไรดีนะ TikTok ถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า minutes นั่นเองค่ะ He will take the minutes เขาจะเป็นคนเขียนรายงานการประชุมน้องๆเห็นไหมคะคำว่า minutes ที่เติม s นะคะจะเป็นคำนามค่ะแปลว่ารายงานการประชุม
2: แล้วถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเธอมีมารยาทที่ดีภาษาอังกฤษจะพูดว่า She has the good ใช้อะไรดีคะระหว่าง manner กับ manners ใช้อะไรดีนะ TikTok ถูกต้องนะคะ ต้องตอบ manners เติม s นั่นเองค่ะ She has the good manners แปลว่าเธอมีมารยาทที่ดีน้องๆเห็นไหมคะคำว่า manners เติม s นะคะเป็นคำนามค่ะแปลว่ามารยาท
0: ใครตอบถูกหมดเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะครูพิเนตกับครูพินุนจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู
2: ้วันนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลยค่ะ
3: วันนี้เราจะไปดูคนญี่ปุ่นปฏิบัติภารกิจสำคัญของชีวิตและหัวใจกันค่ะนั่นคือภารกิจการหาคู่เพราะอะไรจึงต้องมีบริการหาคู่จริงจังแบบนี้ก็เพราะคนญี่ปุ่นเขาเริ่มมีปัญหากับการสร้างความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามมากขึ้นเรื่อยๆค่ะลองคิดดูสิคะว่าถ้าคนญี่ปุ่นแต่งงานกันน้อยลงมีครอบครัวลดลงลูกก็ไม่ค่อยจะมีสิ่งเหล่านี้กำลังกระทบกับภาพรวมของการพัฒนาประเทศมากดังนั้นเรื่องการหาคู่ที่เราคิดว่าไร้สาระหรือเปล่าทำไปทำไมแต่จะบอกเลยว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจริงจังกับการสนับสนุนให้มีกิจกรรมหาคู่มากค่ะจริงจังขนาดไหนตามฟูจิเซนเซไปกันค่ะ
4: วันนี้ครับมาจากชินญูกุมาที่ชินมาชินะครับกำลังไปไหนมาดูดวงเอ้าแล้วการที่มาดูดวงเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะหาคู่ให้ด้วยนะมาดูดวงแล้วจัดหาคู่ให้ด้วยโอ้โหได้สองอย่างเลยนี่ไงพรมแดงเป็นสแน็คไปดูให้รู้กันดีกว่าไปกัน
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ส
5: วัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค
4: ่
5: ะ
4: สวัสดี
5: ค่ะ
4: สวัสด
5: ี
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: เอ้าทำไมถึงพูดภาษาไทยได้เก่งแบบนี้ล่ะคะยิ่งน่าสนใจเข้าไปอีกนะคะ
4: ฮะผมเฮ้ยผมไม่ได้หูฝาดนะเนี่ยคือพูดไทยได้เหรอครับ
5: พูดไทยได้นิดหน่อย
4: ฮะ
5: นิดหน่อย
4: เคยอยู่ที่ประเทศไทยหรือไงครับ
5: เรียนที่กรุงเทพเคยอยู่ที่กรุงเทพ
4: เ
5: หรอแต่ว่า25ปีก่อนก็ลืมค่ะ
4: โอ้25ปีก่อน
5: ตัวชื่อก็ไม่ได้รู้เกี่ยวกันไ
4: งโอ้
5: ใช่元々は近くで別の居酒屋をいいのかなと思ってこういう
4: ก่อนหน้านี้เธอเปิดร้านอาหารก่อนนะฮะแล้วก็มีคนมากินแล้วเธอก็บอกว่ามีการจัดปาร์ตี้กันบ่อยๆแล้วก็มีการนะฮะแนะนำผู้ชายผู้หญิงทำให้เกิดคู่หลายคู่หลังจากนั้นเธอก็มีเพื่อนที่เปิดสถาบันคล้ายๆกับว่าทาบทางก็คือสถาบันให้เจอระหว่างผู้ชายผู้หญิงนะครับแต่ว่าถ้าถึงเวลาเนี่ยจะแนะนำให้เจอระหว่างผู้ชายผู้หญิงมันรู้สึกว่าเป็นพิธีการเกินไปแล้วก็เป็นทางการเกินไปเอางี้ดีกว่าเธอแบบนี้จะได้เป็นการแบบว่ามาเจอกันแล้วก็มาคุยกันร้องเพลงกันแบบนี้จะได้เป็นการช่วยเหลือกันได้ดีกว่าก็เลยเปิดแบบนี้ครับนี่เป็นที่มาที่ไป
3: ร้านอะไรจะน่าสนใจขนาดนั้นมีทั้งดูดวงทั้งบริการนัดบอร์ดหาคู่ครบจบในที่เดียวเพราะสถานที่กินดื่มแบบนี้ก็มักจะมีชายหญิงมานั่งชิวๆกันอยู่แล้วค่ะบรรยากาศให้หัวใจพาไปจริงๆนะคะและสำหรับเจ้าของธุรกิจอย่างเธอเราขอบอกว่าเธอมองการไกลมากค่ะคือสามารถทำให้บริการของเธอเข้าถึงจิตใจของลูกค้าได้สุดๆจริงๆค่ะ
4: คุณลองคิดดูครับว่าคนที่หาคู่ไม่ได้เนี่ยจะมีสภาพจิตใจเป็นยังไงนะฮะเธอก็จะแนะนำด้วยนะว่าควรจะแต่งตัวยังไงควรจะพูดยังไงควรจะวางตัวยังไงควรจะมีนิสัยยังไงตอนนี้ปัจจุบันนี้มีผู้หญิงมาขอปรึกษาเธอเยอะเลยบางคนดูสวยนะครับแต่ว่าอาจจะพูดมากเกินไปเพราะว่ามาที่เนี่ยนะฮะแล้วได้ดื่มด้วยเนี่ยก็ทำให้ผ่อนคลายและสามารถพูดจากใจจริงได้นะครับ
3: นี่ไม่ใช่ดูดวงเท่านั้นนะคะยังมีบริการให้คำปรึกษาทางด้านบุคลิกภาพด้วยเพราะว่าจะมาหาคู่ก็ต้องทำตัวเองให้ดึงดูดวิธีการที่จะไปสู่คำว่าดึงดูดใจผู้ที่พบเห็นได้เนี่ยแหละค่ะที่ไม่ง่ายเลยและด้วยเหตุใดเธอจึงมีความสามารถในการให้คำปรึกษาได้ขนาดนี้ก็เพราะว่าเปิดร้านมา7ปีแล้วค่ะประสบการณ์การพบปะผู้คนที่หลากหลายทำให้เธอมีคำแนะนำที่ดีค่ะ5
5: 人ずつまたチャレンジ申し込みするメッセージ書い
4: てก็คือนะถ้าเราอยากจะหาคู่ทำยังไงสมมุติว่าฟูจิไม่มีคู่นะครับก็มาที่นี่แล้วก็มาปรึกษานะครับปรึกษาแล้วก็ เอาบัตรประชาชน

0: ายื่นนะครับว่าเราอายุเท่าไหร่เป็นยังไงแล้วก็มาลงบันทึกนะครับมีชื่องานดีเลกอะไรชอบอะไรนะครับมีนิสัยยังไงแนะนำตัวเขียนไว้นี้ครับ
1: วิธีการให้หนุ่มสาวที่ต้องการหาคู่ได้พบปากกันก็คือนัดมาที่ร้านนี้หรือจัดปาร์ตี้ที่ร้านอาหารไทยงานคริสต์มาสปีใหม่คือหาโอกาสให้มีการพบปากกันนั่นเองค่ะโดยจะต้องมีการแสดงเจตจำนงไว้ก่อนว่าจะมาร่วมงานนะมีผู้หญิงมากี่คนผู้ชายกี่คนก็ว่ากันไปค่ะซึ่งมาจนถึงวันนี้เธอเป็นกรรมเทพให้คนประสบความสำเร็จในด้านความรักกันไปแล้วประมาณ60คนค่ะ
2: ถ้าสมมติว่าดูสระอีมีการเนี่ยพอดีฉันต
0: ัวมีคู่ไหนที่ประทับใจพิเศษไหมก็คือมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งครับที่เป็นลูกค้าแล้วก็บอกว่านะครับอยู่ในวัยประมาณก็30ปลายๆกับ40นะครับก็คือสัมภาษณ์แล้วไม่เคยมีแฟนมาก่อนมาแล้วเนี่ยคือแต่งตัวเป็นแบบว่าโซมๆเลยถ้าแบบเนี้ยผู้หญิงจะไม่ชอบนะก็คือแต่มีข้อดีคือว่านอนสอนง่ายแนะนำอะไรเชื่อหมดเลยก็ไปได้ดีเริ่มมีแฟนนะฮะมีวันหนึ่งก็คือเป็นวันเกิดของสุภาพสตรีนะที่กำลังจะเริ่มคบนะฮะถามว่าอยากได้อะไรนะครับสุภาพสตรีบอกว่าไม่เอาคำว่าไม่เอาก็เลยไม่ให้นะแต่จริงๆแล้วความคิดของผู้หญิงก็คือคำว่าไม่เอานี่คือถ่อมตัวกลายเป็นว่าไงครับทุกคนก็เลยช่วยกันเชียร์ครับก็บอกว่าเฮ้ยต้องซื้อแหวนให้หรือเปล่าหรือซื้อสร้อยให้หรือเปล่ามีการเชียร์กันต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้นะแล้วก็อย่าลืมช่วยบอกรักด้วยนะอย่างวันนี้ก็เลยไปได้ดีครับปัจจุบันนี้แต่งงานแล้วก็มีลูกแล้วด้วยครับแล้วได้แฟนที่ดีเลยโอ้โหลองคิดดูครับถ้าไม่มีที่นี่ครับจะเป็นยังไง
1: น่าดีใจแทนนะคะเป็นธุรกิจที่นำความสุขมาให้จริงๆค่ะแต่ที่นี่ก็มีบริการอีกอย่างคือดูดวงด้วยทำไมต้องดูดวงมาฟังกันค่ะ
0: ตอนแรกผมคิดว่าการดูดวงเนี่ยนึกว่ามันเป็นชะตากรรมการดูดวงเนี่ยดูว่านะครับว่าพันธกิจเรายังไงแล้วงานดิเรกเรายังไงหรือสิ่งที่เราต้องการหรือชีวิตประจำวันเป็นยังไงเอามาบวกด้วยดังนั้นเนี่ยเป็นความเป็นไปได้ที่จะเจอคู่ที่ดีเลยนะเนี่ยแสดงว่าเพราะความคิดคล้ายกันหรืออะไรที่มันตรงกันได้เนี่ยดูจากตรงนั้นไม่ใช่แค่ดูดวงเฉยๆดูถึงสิ่งที่เราทำอยู่แล้วก็สิ่งที่เราเป็นคนนิสัยยังไงเนี่ยจะดู
3: จากรายการนะคะเป็นเรื่องราวของการหาคู่ในญี่ปุ่นนั่นเองค่ะเพื่อที่จะแต่งงานแล้วก็สร้างครอบครัวนะคะน้องๆซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ส่งผลต่อประเทศนะคะในเรื่องของการพัฒนาประเทศนั่นเองค่ะ
4: ใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นนะคะเราจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆค่ะในเรื่องของคำศัพท์คำว่าคู่รักกัน
3: มาดูคู่รักแบบแรกกันค่ะน้องๆคำว่า boyfriend และ girlfriend แปลว่าแฟนนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น he is my boyfriend เขาเป็นแฟนของฉันหรือ she is my girlfriend เธอเป็นแฟนของผม
4: คำว่าคู่สมรสในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า spouse นั่นเองค่ะคำว่า spouse นะคะแปลว่าคู่สมรสหรือว่าคู่แต่งงานที่ใช้เรียกแบบกลางๆค่ะยกตัวอย่างเช่น what is your spouse name คู่สมรสของคุณชื่ออะไรน้องๆเห็นไหมคะคำว่า spouse เป็นคำนามแปลว่าคู่สมรสค่ะ
3: พอสมรสแล้วนะคะน้องๆก็จะเป็นคู่สามีภรรยาใช่ไหมคะดังนั้นคำว่าภรรยานะคะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า wife ส่วนคำว่าสามีเราจะใช้คำว่า husband นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น the husbands and wives love each other คู่สามีภรรยานะคะรักกัน
4: ส่วนคำว่าคู่รักหรือว่าคู่ชีวิตนะคะเราสามารถใช้คำว่า partner ได้ด้วยค่ะแต่ต้องระวังการใช้คำนี้นะคะเพราะคำว่า partner จะแปลว่าหุ้นส่วนธุรกิจได้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่น she still hasn't found her romantic partner เธอยังคงไม่พบคนที่จะมาเป็นคู่ชีวิตของเธอน้องๆเห็นไหมคะคำว่า partner ในที่นี้แปลว่าคู่รักหรือว่าคู่ชีวิตค่ะ
3: soulmate เป็นคำนามค่ะน้องๆแปลว่าเนื้อคู่ยกตัวอย่างประโยคเช่น he and I are soulmatesHe is the one who I want to spend the rest of my life with. เขาและฉันนะคะเป็นเนื้อคู่กันค่ะเขาคือคนที่ฉันเนี่ยอยากจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ด้วยน้องๆเห็นไหมคะคำว่า soulmate เป็นคำนามค่ะแปลว่าเนื้อคู
4: ่เอาละค่ะวันนี้น้องๆก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English Level Up กันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยมาลองมาทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะ
3: เรื่องแรกนะคะคือคำว่า try นั่นเองค่ะ try เป็น verb ค่ะแปลว่าลองหรือพยายามค่ะแต่ถ้าเราเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ed

0: นะคะน้องๆก็จะเป็นอดีตค่ะเป็น tried ที่เป็น verb ช่องที่2ค่ะแปลว่าลองแล้วพยายามแล้ว
1: แต่ถ้าคำว่า tired จะเป็น adjective ค่ะแปลว่าเหนื่อย
0: good เป็น adjective ค่ะน้องๆแปลว่าดีหรือเหมาะสม goods เติม s นะคะเป็นคำนามค่ะแปลว่าสินค้า minute เป็นคำนามค่ะน้องๆแปลว่านาที minutes เติม s นะคะน้องๆเป็นคำนามค่ะแปลว่ารายงานการประชุมmanner เป็นคำนามค่ะน้องๆแปลว่าวิธีการ manners เติม s นะคะเป็นคำนามค่ะแปลว่ามารยาท
1: boyfriend girlfriend fan spouse คู่สมรส wife ภรรยา husband สามี partner คู่รักคู่ชีวิตหรือแปลว่าหุ้นส่วนธุรกิจก็ได้ค่ะ soulmate เนื้อคู่
0: โอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English Level Up กันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยถ้า Level Up กันแล้วนะคะน้องๆก็ต้องหมั่นทบทวนบทเรียนนะคะแล้วก็ต้องท่องศัพท์กันอย่างเป็นประจำกันด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะก่อนจากกันวันนี้นะคะครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นมีสำนวนจะมาฝากค่ะคือสำนวนที่บอกว่า Time flies when you are having fun
0: ในขณะที่เรากำลังสนุกนะคะเราไม่รู้เลยว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่แล้ว
1: และน้องสามารถกลับมาพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้
0: สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่21มิถุนายนพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ทางด้านภาคกลางรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่21มิถุนายนพุทธศักราช2569กับแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยอยู่ในเกณฑ์กำลังอ่อนถึงปานกลางจึงทำให้คลื่นลมในบริเวณดังกล่าวมีกำลังอ่อนถึงปานกลางเช่นเดียวกันโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรสำหรับในส่วนของทะเลอันดามันตอนล่างรวมถึงในพื้นที่ทางด้านอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งในส่วนของทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่21มิถุนายนพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในบางพื้นที่ของประเทศไทยยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกหนักเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคกลางรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิ

สูงสุด34-36องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-37องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-36องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ทางด้านภาคกลางรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกรุกแผ่วถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: ใช่แล้วล่ะพระองค์ทรงแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9ผ่านพระราชกรณียกิจในการดูแลรักษาป่าทั่วเมืองไทยที่ภาคเหนือท่านทรงทำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ส่วนที่อีสานท่านทรงทำโครงการป่ารักน้ำโครงการเหล่านี้เปลี่ยนพื้นที่ที่แห้งแล้งมากๆให้กลายเป็นป่าเขียวชอุ่มเลยนะ
1: เราไปดูกันดีกว่าว่าท่านปลูกป่าได้ยังไง
3: บ้านกุดนาขามจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2526
4: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มาเฮ็ดอีหยังกันกลางถนนดีเดอร์ที่หลบทัน
1: ขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยค่ะ
5: อ้าวนึกว่าผู้ใดบักจอยสิไปใส
4: ว่าสิไปหาเฮ็ดงานที่กรุงเทพแล้วพวกเจ้าล่ะมาเดินอีหยังกลางแดดฮ้อนๆจังซี
5: ่ค่อยสิไปเฮ็ดงานคือกันงานปลูกป่าน่ะ
4: อีหยังนะปลูกป่าบ้าไปแล้วบ่แล้งๆจังซี่สิปลูกเฮ็ดหยังปลูกไปก็ตายหมดเจ้าบ้าบ่ไปหางานในเมืองกับหมู่เฮาดีกว่าบักเถิง
5: บ่ไปดอกเจ้าบ่ฮู้แล้วว่าปีที่แล้วน่ะพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำที่บ้านถ้ำติ้วแล้วเพิ่มที่กุดนาขามบ้านเฮานี่ให้คนมาช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลป่าเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้ด้วยผ่านไปปีเดียวเห็นป่าสีเขียวเต็มไปหมดมีคนสมัครเข้าร่วมหลายเลย
4: ค่อยก็ว่าจะไปด้วยจะช่วยท่านเฮ็ดให้หมู่บ้านเฮามีป่าสีเขียวบ้างทีนี้พวกเฮาก็บ่ต้องไปเฮ็ดงานเฮ็ดการที่อื่น
6: บักจอยไปกันเถอะ
4: เจ้าไปผู้เดียวเถอะ
6: อ้าวอีหยังวะเนี่ย
4: เอ็งดูสิพระราชินีท่านมาช่วยหมู่บ้านเฮาแล้วหมู่เฮาเป็นคนที่นี่แท้ๆจังไดถึงบ่ช่วยกันอีกอย่างถ้าต้นไม้มันปลูกขึ้นก็แสดงว่าไร่นามันเฮ็ดได้คอยก็อยากเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่ที่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่คือกันบักเถิงบักเถิงโว้ยคอยไปด้วย
2: นึกยังไงถึงอยากปลูกต้นไม้เนี่ย
7: ผมเห็นพระพันปีทรงปลูกป่าก็เลยอยากช่วยบ้างครับเมืองไทยจะได้มีต้นไม้เยอะ
2: ๆดีมากเลยแต่ท่านไม่ได้ทรงทำแค่เรื่องป่านะในท้องทะเลก็ทรงมีโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและท่านก็ยังทรงนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ทำเกษตรแบบผสมผสานมาสร้างความตัวอย่างให้ประชาชนด้วยนะแล้วนี่ดูนี่ในหลวงรัชกาลปัจจุบันและพระราชินีก็ทรงต่อยอดโดยพระราชทานจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ในหลายพื้นที่ทำให้คนที่ว่างงานหรือต้องกลับภูมิลำเนาได้มีงานทำเลี้ยงชีพต่อไปได้ด้วยนะ
1: หนูอยากเห็นมากเลยค่ะกลับบ้านไปต้องขอให้คุณแม่พาไปดูซะแล้ว
2: ดีมากเลย
7: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยรักษาป่าไม้และท้องทะเลของประเทศไทยตามที่พระองค์เคยตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากสามารถพึ่งตัวเองได้ซึ่งโครงการนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันยังทรงสืบสานต่อมา

0: เป็นพระปฐมบรมราชโองการที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9
1: นี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำไมได้โครงการนี้นะกระท้อนอร่อยๆแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
2: ทุเรียนในรสเนี่ยสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
1: พูดจาแบบนี้จะวัดกันใช่ไหมฮะ

0: Morning
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
1: และในวันนี้นะคะน้องๆ อาจจะสังเกตได้ว่ารายการเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นฉากที่เปลี่ยนเกมที่เปลี่ยนหรือแม้แต่พิธีกรที่เปลี่ยนนะคะเริ่มจากพี่ก่อนเลยนะคะพี่ชื่อพี่โบสาวิตรีสุทธิชานนท์ค่ะ and this is our professor
0: hello everyone my name is Bo Bradshaw I am from Utah which is in AmericaI graduated from the University of Utah with a bachelor's degree in international studies. I have been in Thailand for about 4 months now, and I'm very excited to be here.
1: พี่โบสองคนนี้นะคะจะทำหน้าที่เป็น double โบค่ะโดยพี่โบหญิงจะทำหน้าที่เป็น host รับผู้ดำเนินรายการนะคะและพี่โบชายจะทำหน้าที่เป็น professor หรือว่าผู้เชี่ยวชาญค่ะซึ่งจะเป็นคนที่อ่านออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องค่ะซีซั่นนี้ค่ะเรามีผู้ร่วมเข้าแข่งขันกับเราทั้งหมด20คนเลยและน้องๆทั้ง20คนนี้ก็ได้ผ่านการเวิร์กช็อปกันหมดแล้วค่ะและที่พิเศษสุดๆสำหรับซีซั่นนี้เลยนะคะก็คือเงินรางวัลที่ได้ทั้งหมดนะคะน้องๆจะนำไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะโอ้โหน้องๆคะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เตรียมตัวมากันพร้อมมากไหมคะ
2: พร้อม
1: เสียงแบบนี้ค่อยชื่นใจหน่อยถ้าอย่างนั้นไปพบกับเกมแรกกันเลยดีกว่าค่ะ Let's go to the first game
0: Spelling Audition
1: ใน Good Morning รูปแบบใหม่เราจะมีเพียงแค่2รอบเท่านั้นค่ะโดยรอบแรกเราจะใช้ชื่อว่า Spelling Audition โดยทางเราจะสุ่มหมายเลขตั้งแต่หมายเลข1ถึง20นะคะแล้วถ้าหมายเลขไหนสุ่มได้ขึ้นมาน้องคนนั้นก็ต้องออกมาตรงกลางนี้ค่ะแล้วก็ฟังคำศัพท์ภาษาอังกฤษจาก Professor 1คำเมื่อฟังแล้วน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องค่ะถ้าเกิดว่าสะกดถูกนะคะก็ได้เข้ารอบไปเลยแต่ว่าถ้าสะกดผิดเราก็จะสุ่มหมายเลขใหม่ขึ้นมาค่ะโดยรอบนี้เราต้องการตัวแทนที่จะเข้าไปในรอบต่อไปเพียงแค่5คนเท่านั้นค่ะน้องๆคะถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาเลยค่ะหมายเลขอะไรหมายเลขอะไรหมายเลข13ค่ะสาวสวยชื่ออะไรคะ
3: ชื่อกุณธราจันทรสาธิตค่ะชื่อเล่นชื่อแครอทค่ะ
1: ตั้งใจฟังดีๆนะคะ Let's play spelling
0: Your word is journey.
3: G-E-R-N-Y, journey.
0: I am sorry, that is incorrect. The correct spelling is J-O-U-R-N-E-Y.
1: Okay, ไม่ต้องเสียใจค่ะ ฉันน้องแค่รอดกลับไปนั่งที่นั่งเลย ใครจะเป็นคนต่อไป หมายเลขมาค่ะ
4: น้องแพทอายุเท่าไหร่แล้ว

0: ่อย
1: 9ค่ะ
0: 9ขวบนะคะถ้าพร้อมตั้งใจฟังดีๆนะคะ Let's play spelling.
2: Your word is uniform.
3: Uniform.
4: U N I F O R M.
2: Congratulations, that is correct.
0: ถูกต้องค่ะน้องแพทเก่งมากเลยน้องแพทคะน้องแพททราบไหมคะว่าคำว่ายูนิฟอร์มแปลว่าอะไร
4: ค่ะ
0: แปลว่าอะไรเอ่ย
4: เครื่องแบบค่ะ
0: เครื่องแบบแล้วน้องแพทสามารถใช้คำว่ายูนิฟอร์มในประโยคได้ไหมคะ
4: I wear a green uniform.
2: That is a correct sentence. Good job.
0: เก่งมากไปรอได้ที่ Bike Stop เลยค่ะเข้ารอบไปแล้ว1คนนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อดีกว่าค่ะว่าอีก4คนที่เหลือจะเป็นใครหมายเลขมาเลยค่ะเลขอะไรเอ่ยใครเนาะใครเนาะหมายเลข12ค่ะมาเลยชื่ออะไรครับ
5: วินครับ
0: น้องวินอายุเท่าไหร่แล้วเอ่ย
5: 9ปี5เดือนครับ
0: 9ปี5เดือนเป๊ะมากเลยแสดงว่านั่งนับอยู่ตลอดพร้อมมั้ยครับ
5: พร้อมครับ
0: Let's play spelling
2: Your word is listen.
5: L I S T E N. Listen.
2: Congratulations, that is correct.
0: Yeah, ถูกต้องครับน้องวินน้องวินคะน้องวินรู้ไหมคะว่าคำว่า listen แปลว่าอะไร
5: ฟังครับ
0: ฟังถูกต้องเก่งมากเข้าไปจอยน้องแพทได้เลยครับตอนนี้เราได้ผู้เข้ารอบไปแล้ว2คนค่ะและใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะเลขอะไรใครใครใครใครใครคนไหนคนไหนคนไหนคนไหนหมายเลขหมายเลขหมายเลข7ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะสาวสวย
6: เจสค่ะ
0: น้องเจสเราได้อ่านคำศัพท์อะไรเพิ่มเติมก่อนมารายการนี้ไหมได
2: ้ Are you ready?
6: Yes.
2: You only have one word to win.
0: Let's play spelling.
2: Your word is express.
5: E X P R E S S.
2: Congratulations. That is correct.
0: ถูกต้องเก่งมากเลยค่ะน้องเซตน้องเซตก็ได้เข้ารอบไปอีกหนึ่งคนนะคะไปรวมกับเพื่อนได้ที่ Bike Stop ของเราเลยค่ะเก่งมากใครจะเป็นคนต่อไปใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะเลขต่อไปก็คือหมายเลข17ค่ะเลดฟริกกี้หนูของเราชื่อน้องพฤกพฤกอายุกี่ขวบแล้ว
7: 8ขวบครับ
0: 8ขวบวันนี้พร้อมไหมคะ
7: พร้อมมากครับ
0: พร้อมมาก Let's play spelling
2: Your word is beautiful
7: B E T I F U L
2: I am sorry, that is incorrect.
0: Oh, แต่ใกล้เคียงมากเลยเกือบแล้ว
2: The correct spelling of beautiful is B E A U T I F U L.
0: ไม่เป็นไรโอกาสหน้าลองใหม่นะคนต่อไปที่จะไปที่ Bike Stop ของเราจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะชื่ออะไรครับ
8: ชื่อเนียครับ
0: เป็นไงตื่นเต้นไหมวันนี
8: ้ก็ตื่นเต้นอยู่นิดนึง
0: หายใจเข้าลึกๆนะสุดหายใจเข้าลึกดีมากค่ะ Let's play spelling
2: Your word is writing
8: W R I T I N G
2: Congratulations.

0: Congratulations, that is correct.
1: เก่งมากเขารอไปอีกหนึ่งคนแล้วนะคะเชิญไปที่ Bike Stop ได้เลยเหลืออีกหนึ่งที่นั่งที่ Bike Stop เท่านั้นเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะหมายเลขมาค่ะหมายเลขผู้โชคดีได้แก่หมายเลข1ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
2: ชื่อแพรค่ะ
1: ชื่อแพรน้องแพรกี่ขวบแล้ว
2: 8ขวบค่ะ
1: เตรียมตัวมาดีแค่ไหน
2: ก็พอประมาณค่ะ
1: ถ้าพร้อม Let's play spelling
0: Your word is bamboo
2: B A M B L U E
0: I am sorry, that is incorrect. The correct way to spell bamboo is B A M B O O.
1: ไม่เป็นไรโอกาสหน้าลองใหม่นะใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะผู้โชคดีก็ได้แก่หมายเลข2ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
3: ชื่อวาวค่ะ
1: ชื่อน้องวาวน้องวาวอายุเท่าไหร่อ
3: ายุ9ขวบค่ะ
1: 9ขวบความมั่นใจวันนี้พกมาแค่ไหน
3: 50 50ค่ะ
1: 50 50อ๋อก็ยังพกมาเยอะอยู่นะ
0: You only have one word to win
1: Let's play spelling
0: Your word is bowling
2: B O W L I N G
0: Congratulations, that is correct!
1: ดีใจไหมขอเชิญทั้ง4คนมาข้างหน้ามารวมกันเลยค่ะเราได้ครบทั้งหมด5คนแล้วนะคะและนี่ก็คือโฉมหน้าตัวแทนทั้ง5คนที่จะเข้าไปแข่งขันในรอบต่อไปค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS ค่ะมีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทุกคนเลยเป็นหนังสือคำศัพท์ 5,000 คำศัพท์รับไปเลยคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆตัวแทนทั้ง5คนนะคะจะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและ CD-ROM คนละ1ชุดรับไปเลยค่ะและในรอบต่อไปนะคะน้องๆจะทำเงินได้เท่าไหร่เราไปลุ้นกันช่วงหน้า Let's go to Spelling Charity
4: อวกาศ
5: คุณไม่เป็นไร
6: เอาละครับเราก็ได้น้องๆตัวแทนทั้ง5คนแล้วและตอนนี้เพื่อนๆที่เหลือก็ต้องช่วยกันติวเข้มคำศัพท์ให้กับทั้ง5คนสำหรับรอบต่อไปครับ
7: เชลิสเฮ้ยคอบ COP คอบ
6: โอ้โหเอาจริงเอาจังกันมากเลยนะครับผลจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับ
8: SY
1: กลับเข้าสู่ช่วง Spelling Charity แล้วค่ะและกติกาในช่วงนี้นะคะก็คือน้องๆทั้ง5คนจะต้องเลือกหมวดมา1หมวดจาก9หมวดค่ะและใน1หมวดจะมีทั้งหมด10คำต้องสะกดคำนั้นภายใน45วินาทีค่ะโดยที่น้องๆต้องพูดคำว่า pass ถ้าเกิดว่าต้องการข้ามคำนั้นไปนะคะแต่ละคำนะคะมีมูลค่า500บาทซึ่งถ้าน้องๆทั้ง5คนสามารถสะกดได้ถูก10คำก็จะได้ไปเลย 25,000 บาทค่ะน้องๆคิดจะนำเงินที่ได้ไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
9: มูลนิธิเพื่อนช้างค่ะ
1: นี่ทุกคนโหวตกันใช่ไหมคะเพื่อที่จะเลือกมูลนิธินี้ใช่ไหม
9: ค่ะ
1: เพราะอะไรคะถึงได้เลือกมูลนิธิเพื่อนช้าง
9: เพราะช้างเป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศไทยค่ะ
1: ช้างเป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศไทยฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์ช้างไทยใช่ไหมคะ
9: ค
1: ่
9: ะ
1: ใช่งั้นเราไปเริ่มกับคนแรกที่เข้ารอบมากันเลยดีกว่ากับน้องแพทค่ะขอเชิญทุกคนประจำที่ค่ะน้องแพทคะเป็นคนแรกเลยตื่นเต้นไหม
10: นิดหน่อยค่ะ
1: นิดหน่อยแล้วเรามั่นไหนคะวันนี้
10: ก็มั่นใจมาก
1: มั่นใจมากดีมากเลยค่ะเรามีหมายเลข1ถึง9หมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่าไงโอ้ยมีหลายเลขมากเลยค่ะน้องแพท
10: 1ค่ะ
1: เลข1นะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเลข1คือหมวดอะไรค่ะ
10: Street
1: พร้อมนะคะ
10: ค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling.
0: We will start now. Bus.
10: B-U-S, bus.
0: Van.
10: V-A-N, van.
0: Taxi.
10: T-A-X-I, taxi.
0: Truck.
10: T-R-U-C-K, truck.
0: Motorcycle.
10: M-O-T-O-R.

0: Cool.
1: B-Y-C-L-E. B-Y. Pass.
0: Lamp post.
1: L-A-M-P-P-O-S-T. Lamp post.
0: Sidewalk.
1: S-I-D-E-W-A-L-K. Sidewalk.
2: เก่งมากๆเลยเมื่อกี้เราติดคำไหนนะคำว่า
1: traffic lights
0: and bicycle
2: and bicycle
0: the correct way to spell bicycle is b I c y c l e and traffic light t r a f f I c l I g h t s
2: ค่ะเชิญน้องแพทกลับไปนั่งพักผ่อนก่อนนะคะขอเชิญน้องวินมาเลยครับคนต่อไปเรามีหมายเลขให้เลือกน้องวินอยากจะเลือกหมายเลขอะไรคะหมายเลข
3: 3 3 3
2: ขอดูป้ายหมายเลข3หน่อยค่ะ fruits
3: ง่าย
2: ยิ้มเลยถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
0: We will start now. Orange.
3: O-R-A-N-G-E. Orange.
0: Banana.
3: B-A-N-A-N-A.
0: Grape.
3: G-R-A-P-E.
0: Guava.
3: G-U-A-V-A.
0: Coconut.
3: C-O-C-O-N-U-T.
0: Peach.
3: P-E-A-C-H.
0: Mango.
3: M-A-N-G-O. Mango.
0: Watermelon.
3: W-A-T-E-R. M-E-L-O-N.
0: Pineapple.
3: P-I-N-E-A-P-P-L-E.
0: Blueberry.
3: B-L-U-E-B-E-R-R-Y.
0: That is all 10.
2: ครบแล้ว10คำ น้องเวน สุดยอด High five. Oh yeah. และน้องวินค่ะทำไปได้ทั้งหมด10คำ10คะแนนรวมกับของน้องแพทที่ทำไว้แล้ว8คะแนนนะคะเป็น18คะแนนค่ะเก่งมากขอเชิญน้องเซตขึ้นมาข้างหน้าเลยค่ะน้องเซตคะเราเหลือหมายเลข2 4 5 6 7 8 9น้องเซตอยากเลือกเบอร์ไหนคะ
4: 3
2: เพื่อนๆคะเพื่อนๆว่าไงโอ้หลากหลายมากเลยแบบหลายมากเลย
5: เลข4ค่ะ
2: เลข4นะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่าเลข4คือหมวดอะไร Sports เอาล่ะขอให้โชคดีนะคะLet's play spelling.
0: We will start now. Golf.
5: G-O-L-F.
0: Tennis.
5: T-E-N-N-E-S. T-E-N-N-I-S.
0: Handball.
5: H-A-N-D-B-A-L-L.
0: Car racing.
5: C-A-R-R-A-C-I-N-G.
0: Basketball.
5: B-A-S-K-E-T-B-A-L-L.
0: Swimming.
5: S-W-I-M-M-I-N-G.
0: Rugby.
5: R-U-G-B-Y.
0: Baseball.
5: B-A-S-E-B-A-L-L.
0: Football.
5: F-O-O-T-B-A-L-L.
0: Volleyball.
5: V-O-L-L-E-Y-B-A-L-L.
2: ทันนะคะเมื่อกี้สะกดเสร็จก่อนที่สัญญาณจะหมดไปฉะนั้นทำได้ทั้งหมด10คำ10คะแนนรวมกับที่เพื่อนๆทำมาไว้นะคะเป็นทั้งหมด28คะแนนค่ะเก่งมากเลยน้องเซตเชิญนั่งเลยค่ะและคนต่อไปนะคะคือน้องเนี๊ยบเชิญเลยตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 5 6 7 8 9เลือกเลขอะไรดีครับ
6: 8ครับ8ครับ
2: 8นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข8จะเป็นหมวดอะไรค่ะ School ถ้าพร้อม Let's play spelling
0: We will start now Teachers
6: T-E-A-C-H-E-R
0: Teachers
6: Teacher T-E-A-C-H-E-R
0: F-Students.
6: S-T-U-D-E-N-T-S.
0: Desk.
6: D-E-S-K.

0: Chalk.
1: S-H-O-C-K.
0: No.
1: Pass.
0: School bag.
1: S-C-H-O-L-B-A-G.
0: Gym.
1: G-Y-M.
0: Chair.
1: C-H-A-I-R.
0: Playground.
1: P-L-A.
2: สะกดคำเมื่อกี้ให้จบเลยค่ะน้องเนี้ย
1: P-L-A-Y-G-R-O-U-N-D
2: ถูกต้องค่ะแล้วเมื่อกี้ที่ข้ามไปคือคำว่าช็อกเมื่อกี้เราสะกดว่าไงนะ
1: S-H-O-C-K
2: ที่แปลว่าตกใจแต่จริงๆช็อกในที่นี้คือแปลว่าช็อกที่เขียนบนแบล็กบอร์ดค่ะบนกระดานค่ะ Professor could you tell us the difference between shock and shock
0: So the word you spelled shock is pronounced very similar to the word chalk It's important to listen between ch and sh
2: ขอบคุณน้องเนี๊ยบมากเลยนะคะและน้องเนี๊ยบทำได้ไปทั้งหมด7คำ7คะแนนรวมกับที่เพื่อนทำไว้28คะแนนเป็น35คะแนนค่ะสาวน้อยคนสุดท้ายของเราน้องวาวตอนนี้เหลือหมายเลข2 5 6 7 9น้องวาวอยากเลือกเบอร์ไหนคะเพื่อนๆว่าไงเอ่ยโอ้มีหลายเลขมากเลยน้องวาวน้องวาวเลือกหมายเลข5นะคะเราไปดูกันค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Kitchen ถ้าพร้อม Let's play spelling
0: We will start now Spoon
3: S-P-O-O-N
0: Kettle
3: C-A-N-D-L-E
0: no. Sorry, that's incorrect
2: Pass
0: Pot.
3: P-O-T.
0: Plate.
3: P-L-A-T-E.
0: Knife.
3: K-N-I-F-E.
0: Fork.
3: F-O-R-K.
0: Oven.
3: O-V-E-N.
0: Bowl.
3: B-O-W-L.
0: Frying pan.
3: F-
2: หมดเวลาค่ะเมื่อกี้คำแรกที่เราข้ามไปคือ kettle ใช่ไหมคะ
0: The correct way to spell kettle is K E T T L E
2: ไม่เป็นไรค่ะวันนี้น้องวาวทำไปได้ทั้งหมด7คำ7คะแนนนะคะรวมกับที่เพื่อนทำไว้35คะแนนเป็น42คะแนนค่ะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนขึ้นมาข้างหน้าพร้อมๆกันเลยค่ะ Professor come and join us วันนี้น้องๆทำไปทั้งหมด42คำคำละ500บาทเป็นเงินรางวัลรวมทั้งหมด 21,000 บาทค่ะและเงินทั้งหมดนี้นะคะน้องๆก็จะนำไปมอบให้กับมูลนิธิเพื่อนช้างจังหวัดลำปางค่ะเยี่ยมมากๆเลยตอนนี้ก็ต้องขอเชิญน้องๆทุกคนที่มีส่วนร่วมมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยค่ะมาเลยน้องๆทางบ้านนะคะใครที่มีความสามารถเกี่ยวกับการสะกดคำภาษาอังกฤษแล้วอยากจะมีส่วนร่วมในรายการเรานะคะสมัครเข้ามาเลยค่ะทางที่อยู่นี้ได้เลยและก่อนจากกันนะคะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากทุกคนค่ะคุณจะมีความสุขถ้าได้ให้ความสุขแก่ผู้อื่นค่ะ
0: You'll be happy when you share happiness to others.
2: และจำไว้เลยนะคะภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
4: Because English is all

0: ลาดแหล่งรวมวัตถุดิบมากมายเพื่อนำไปปรุงเป็นเมนูอาหารและมีตลาดก็ต้องคู่กับของกินแสนอร่อยมากมายความอร่อยของเมนูก็เปรียบเหมือนประตูสู่วัฒนธรรมนั้นๆที่เราจะได้รู้จักวัตถุดิบรสชาติและวิธีการกินแต่ก่อนที่จะได้เรียนรู้ผ่านอาหารได้นั้นส่วนหนึ่งต้องถูกส่งต่อผ่านมือของผู้รังสรรค์เมนูอาหารจนกลายเป็นวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกคัลเจอร์
1: อาหารก็ไม่มีพรมแดนเนาะผู้ออกแบบอาหารนะคะสามารถออกแบบได้หลากหลายมากขึ้นนะคะแล้วก็ผู้บริโภคก็สามารถเลือกทานได้ค่อนข้างเยอะขึ้นนะคะ
2: น้ำสลัดไม่จำเป็นต้องสูตรตายตัวก็อาจจะมีการดัดแปลงนิดหน่อยเพื่อให้เข้ากับยุคกับสมัยเพื่อที่ว่าแต่ละเพศแต่ละวัยอาจจะทานได้อย่างเงี้ยค่ะ

0: เรายังคงอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่ครับพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะผักผลไม้ตามฤดูกาลในตอนที่ผ่านมาเราได้เห็นแล้วว่าคนเชียงใหม่มีผักมากมายที่นิยมมาทานคู่กันกับลาบเหนือบางก็ทานสดบางก็นำมาลวกจิ้มทานกับน้ำพริกหนุ่มหรือน้ำพริกอ่องในวันนี้เราจะพาไปดูผักผลไม้อีกมุมหนึ่งที่ช่วงนี้หลายคนกำลังหันมาให้ความสนใจนั่นก็คือผักปลอดภัยและผลผลิตจากเกษตรอินทรีย์มาทำเป็นเมนูหรือที่เรียกกันว่าเป็นอาหารประเภทฟาร์มทูเทเบิลนั่นเองครับถูกรังสรรค์เป็นเมนูฟิวชั่นฟู้ดแบบไหนนั้นไปชมกันเลยครับ
1: อาหารฟิวชั่นจะค่อนข้างเปิดกว้างแล้วก็ความใหม่ด้วยค่ะ
2: มาเชียงใหม่เขาก็ไม่อยากกลับเนาะเพราะเชียงใหม่มีเสน่ห์ของเขาในตัวทั้งไม่ว่าวัฒนธรรมอาหารการกินค่ะ
1: ถ้าเรารู้แหล่งของวัตถุดิบแล้วก็รู้ที่มาของอาหารว่าปลูกอย่างไรกินยังไงมีที่ไหนตามฤดูกาลมีอะไรบ้างเนี่ยค่ะมันจะสามารถทำให้เราหยิบจับมาปรุงแต่งเป็นอาหารได้หลากหลายมากขึ้นนะคะ

0: สัปดาห์นี้เราจะพาไปดูเมนูที่ใช้ผักผลไม้ตามฤดูกาลและแน่นอนว่าเป็นผลผลิตจากเจ้าของเมนูที่ใส่ใจปลูกและดูแลเองเพื่อให้เป็นเมนูฟิวชั่นจากผักปลอดภัยแต่ละเมนูบอกได้เลยครับว่าพิถีพิถันสีสันสวยงามน่ารับประทานสุดๆไปเลยล่ะครับเมนูแรกในวันนี้คือเมนูกรานิต้าพาเพลินเมนูของหวานเกล็ดน้ำแข็งใสสไตล์อิตาลีฟิวชั่นด้วยผลมะอึกและใบโปร่งฟ้าวัตถุดิบท้องถิ่นของเชียงใหม่ที่นำเสนอโดยพี่การจากสวนการเกษตรบุคคลผู้อยู่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำทั้งปลูกแปรรูปกินเองและจำหน่ายผลผลิตจะสดชื่นขนาดไหนนั้นไปคุยกับพี่การกันครับ
1: ชื่อนันทการเกษรนะคะชื่อเล่นชื่อการค่ะทำสวนชื่อสวนการเกษตรค่ะ

ส่วนที่ทำอยู่เป็นส่วนผสมผสานเนาะปลูกสารพัดอย่างที่เรากินส่วนใหญ่เน้นเป็นเรื่องผักที่สามารถดูแลตัวเองได้เป็นไปตามฤดูกาลผักตามฤดูกาลคือเขามีสารอาหารครบถ้วนรสชาติค่อนข้างดีก็เลยเก็บเมล็ดเองปลูกเองกินและขายถ้าเกิดมีเยอะเนี่ยค่ะเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองใหญ่เนาะแล้วก็มีความหลากหลายของอาหารทั้งอาหารชาติพันธุ์อาหารพื้นถิ่นผักผลไม้ตามฤดูกาลก็มีเยอะนะคะใช้คำว่าไม่อดไม่อยากเลยทีเดียวนะคะถ้าเรารู้แหล่งของวัตถุดิบแล้วก็รู้ที่มาของอาหารว่าเขาปลูกอย่างไรกินยังไงมีที่ไหนตามฤดูกาลมีอะไรบ้างเนี่ยค่ะมันจะสามารถทำให้เราหยิบจับมาปรุงแต่งเป็นอาหารได้หลากหลายมากขึ้นนะคะสำหรับเมนูวันนี้นะคะชื่อกรานิต้าพาเพลินนะคะเราเอามะอึกแล้วก็ใบโปร่งฟ้ามาปรุงด้วยกันคือเดิมเนี่ยเราทำเป็นเครื่องดื่มแล้วก็เราอยากต่อยอดให้เป็นไอศกรีมแต่เป็นไอศกรีมแบบไม่ใส่นมมะอึกเนี่ยเราจะนำมาแช่น้ำสักแป๊บหนึ่งให้ขนของเขาอะมีการซับน้ำแล้วก็เราจะได้เอาขนเขาออกได้ง่ายขึ้นแล้วก็เอามาหั่นให้มันเป็นชิ้นเล็กลง

ยอบเชยนะคะแล้วก็พุทจีนค่ะสองอย่างนี้ช่วยในเรื่องของกลิ่นชูกลิ่นให้เขาหอมขึ้นเนาะแล้วหลังจากนั้นก่อนที่จะปิดไฟเราก็จะใส่ใบโปร่งฟ้าลงไปขยี้แล้วก็หลังนั้นปิดฝาทิ้งไว้ข้ามคืนแล้วก็ใช้เวลาในการแช่เย็นถ้าตู้เย็นดีๆหน่อยก็สัก 3-4 ชั่วโมงก็ได้แล้ว

0: แล้วก็หลังนั้นเอามาขูดค่ะขูดให้เป็นเกล็ดน้ำแข็งฟูๆแล้วก็เอาไปแช่เย็นอีกครั้งนึงขูด2ครั้งหลังจากนั้นค่อยมาเซตลงภาชนะที่ได้รับชื่อว่าพาเพลินเพราะว่าเราสามารถไปตกแต่งด้วยกับสเฟียร์ก็ได้นะคะเราทำสเฟียร์เองก็ได้หรือถ้าไม่ทำสเฟียร์เองก็ใช้เม็ดสาคูเดี๋ยวนี้มันมีหลายสีเนาะสีจากธรรมชาติเอาแอดลงไปเอาไปแช่แล้วทำให้มันเป็นสีค่ะหลังจากนั้นก็เอามาตกแต่งข้างบนแล้วก็แต่งด้วยดอกไม้ใบไม้ตามธรรมชาติรสชาติของเขาจริงๆแล้วถ้ามาอึกจริงๆจะมีรสเปรี้ยวค่ะแต่พอไปผสมกับน้ำตาลมะพร้าวเขาจะมีความหอมขึ้นแล้วก็จะมีความหวานแล้วก็ได้รสอื่นเพิ่มตามที่เราปรุงเพิ่มเช่นดอกไม้หรือใบไม้ที่ใส่ลงไปเช่นสปาเมเบิลจะมีรสเปรี้ยวนะคะก็จะได้รสเปรี้ยวเพิ่มอีกหน่อยนึงหรือใส่มะกรูดก็ได้แค่บีบเล็กน้อยให้มีกลิ่นหอมคือความพาเพลินเนี่ยก็คืออยู่ที่เราปรุงแต่งได้เลยค่ะเหมาะสำหรับทุกวัยค่ะต้องการความสดชื่นหน้าร้อนจะดีมากด้วยความที่เราใส่ใบปุ่งฟ้าด้วยอ่ะเขาจะมีความรู้สึกเย็นเวลาเราทานนะคะไม่ใช่เย็นเพราะว่าเป็นไอติมอย่างเดียวเนาะแต่เย็นเพราะว่าโดยตัวใบไม้ก็จะให้ความรู้สึกเย็นในระบบทางเดินหายใจค่ะดีต่อทางเดินหายใจช่วงโควิดนี้ด้วย อาหารก็ไม่มีพรมแดนเนาะก็ไร้ขีดจำกัดในการที่เอามาสรรสร้างออกแบบเมนูได้นะคะเหมือนที่ทำวันนี้เป็นกรานิต้าพาเพลินก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่เราก็ไม่นึกว่ามันจะอร่อยค่ะแล้วก็ทานแล้วสดชื่นแล้วก็ไม่นึกว่ามะอึกกับโปร่งฟ้าจะเข้ากันได้นะคะแค่วัตถุดิบ2อย่างค่ะก็เอาไปเพิ่มเติมได้อีกหลายเมนูเลย
1: ความเปรี้ยวอมหวานและหอมสดชื่นจากกรานิต้าพาเพลินแก้วนี้เหมาะสำหรับคลายร้อนในช่วงเวลากลางวันของบ้านเราสุดๆไปเลยล่ะครับและถึงแม้จะเป็นเมนูหวานเย็นในแบบอิตาลีแต่ก็ได้รสและกลิ่นแบบไทยๆจากวัตถุดิบท้องถิ่นอย่างลูกมะอึกและใบโปร่งฟ้าถือได้ว่าผสมผสานเป็นเครื่องดื่มเมนูฟิวชั่นในแบบคุกเคาเจอร์ที่น่าสนใจและน่าลองอีกหนึ่งเมนูเลยทีเดียวล่ะครับนอกจากเสน่ห์ของอาหารพื้นเมืองแล้วที่เชียงใหม่เองยังถือว่าเป็นจังหวัดที่มีตลาดท่องเที่ยวหลากหลายตลาดทั้งตลาดของกินของฝากตลาดงานฝีมือตลาดงานศิลปะและยังมีตลาดที่นักท่องเที่ยวรวมไปถึงคนท้องถิ่นเองให้ความสนใจเป็นตลาดที่ถือได้ว่าประสบความสำเร็จอีกหนึ่งสถานที่ด้านการสนับสนุนส่งเสริมเกษตรกรในท้องถิ่นนั่นก็คือจริงใจมาร์เก็ตเชียงใหม่ตลาดผักปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ตามฤดูกาลของพี่น้องเกษตรกรจังหวัดได้จำหน่ายผลผลิตสดใหม่ทุกวันหยุดสุดสัปดาห์และไม่เพียงแต่เป็นตลาดผักปลอดภัยเท่านั้นที่นี่เองยังเป็นตลาดที่เป็นสังคมจริงใจทั้งการควบคุมคุณภาพของผักผลไม้และจับจ่ายในราคามิตรภาพสมกับชื่อตลาดจริงใจไปเลยนะครับ
2: สวัสดีค่ะอ้อมขวัญ นะคะผู้อำนวยการตลาดจริงใจมาร์เก็ตเชียงใหม่ในกลุ่มเซ็นทรัลค่ะสั้นๆเนี่ยประวัติเนี่ยจริงๆเราเริ่มทำงานกับสาธารณสุขเชียงใหม่นะคะในการที่จะสนับสนุนเกษตรกรที่ลดเลิกใช้สารเคมีนะคะจริงๆตอนนั้นเรามีกลุ่มเกษตรกรที่ทำเรื่องออร์แกนิกอยู่แล้วอินทรีย์อยู่แล้วนะคะก็เลยมารวมกันกลายเป็นตลาดจริงใจเราไม่ใช่ตลาดซึ่งมีพ่อค้าคนกลางมาขายก็คือจริงๆก็คือเกษตรกรตัวจริงจะมาขายในตลาดของเราแล้วก็เราเน้น

0: ชนิดเกษตรกรในท้องถิ่นคือในเชียงใหม่และใกล้ๆเคียงนะคะเช่นลำพูนอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยที่เรามีการคัดว่าเกษตรกรทุกคนของเราเนี่ยมีใบรับรองนะคะไม่ว่าจะเป็นเกษตรอินทรีย์หรือเป็น GAP คือเป็นปลอดภัยนะคะต้องมีแล้วก็เราก็มีขั้นตอนในการที่จะต้องไปตรวจฟาร์มเขาด้วยเพื่อให้มีความมั่นใจจริงๆเราเน้นเรื่องของมาตรฐานสำหรับผู้บริโภคค่ะก็คือเราเป็นตัวแทนก่อนที่จะไปถึงผู้บริโภคจะมาซื้อของของเราเพราะฉะนั้นเราจะให้มีความมั่นใจว่าผักของเราเนี่ยหรือเกษตรกรที่มาเนี่ยได้มาตรฐานจริงๆนะคะคือ1อินทรีย์เนี่ยนะคะมันจะเน้นมันจะเป็นผักที่เขาเรียกว่าผักพื้นบ้านเพราะมันจะเป็นผักตามฤดูกาลการปลูกพืชผลในระบบอินทรีย์หมายถึงว่าเราต้องปลูกผักผลไม้ตามฤดูกาลเหมือนแต่ก่อนตอนเด็กๆก็จะกินทุกอย่างตามฤดูกาลเอาง่ายๆเลยค่ะแน่นอนนะคะของสดเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีมากแล้วนะคะสำหรับพี่อ้อมก็ถือว่าตัวเองเป็นผู้บริโภคเช่นเดียวกันนะคะการที่เราได้ของที่สดทุกๆอาทิตย์เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างที่บอกค่ะเราเป็นด่านสุดท้ายนะก่อนถึงผู้บริโภคเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคว่าเกษตรกรที่มาอยู่กับเราเนี่ยมีความคิดหรือแนวทางเดียวกันกับเราคือเน้นที่จะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนที่มาซื้อผักนะคะผู้บริโภคของเราค่ะ
1: พี่เข้ามาตลาดนี้ก็คือสิ่งแรกที่ก็คืออยากให้ตัวเองได้ทานผักที่ดีพอเราทานผักที่ดีเราก็อยากให้คนอื่นได้ทานผักที่ดีๆแล้วเรามีแหล่งที่ดีที่ตรงนี้แล้วก็เราก็เลยเอามาจำหน่ายที่นี่ด้วยค่ะ
2: ครับตลาดจริงใจนี่นับว่าเป็นตลาดที่สนับสนุนเกษตรกรตัวแท้ที่เพิ่นตั้งใจทำเกษตรอินทรีย์เกษตรที่มีสารเคมีตกค้างเพื่อผู้บริโภคสำหรับพี่น้องชาวเชียงใหม่และชาวต่างจังหวัดต่างชาติที่เข้ามาที่นี่ครับ
3: การเลือกกินเลือกซื้ อพืชผักตามฤดูกาลข้อดีของมันก็คืออันที่1นะครับก็จะมีความปลอดภัยจากสารเคมีต่างๆนะครับเพราะว่าพืชผักตามฤดูกาลเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะมีในส่วนของภูมิคุ้มกันมีในเรื่องของสารอาหารเนี่ยเยอะมากกว่าพืชผักที่ออกนอกฤดูกาลนะครับประโยชน์ที่2ก็คือผักตามฤดูกาลสามารถผลิตได้ง่ายนะครับเลือกซื้อเลือกสรรได้ง่ายและสิ่งสำคัญสุดก็คือปลอดภัยจากสารเคมี
2: ถ้าพืชพื้นเมืองเนาะพื้นเมืองแท้ๆผมจะอยากจะแนะนำผักเชียงดาครับเพราะผักเชียงดานี่จะมีสารอาหารในเรื่องการลดน้ำตาลในเลือดตัวแล้วสามารถเอาไปทำชาชงดื่มได้ครับช่วยสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องน้ำตาลในเลือดหรือเป็นเบาหวานนะครับ
1: เหมือนตัวดอกกุหลาบที่ไร่ของเราเนี่ยจะออกทั้งปีแล้วก็เริ่มแรกเราจะเอาไว้ทำกัมพูชาแล้วเราก็ทำเป็นชาดอกกุหลาบมันช่วยบำรุงหัวใจบำรุงเลือดมันเป็นอโรมาแบบธรรมชาติมันจะหอมมากอยากจะให้คนมาลองลมดูค่ะ
3: พืชผักท้องถิ่นที่จะแนะนำน่าจะเป็นในเรื่องของผักกูดนะครับผักกูดถือว่าเป็นอาหารท้องถิ่นเชียงใหม่ที่สามารถที่จะนำมาเป็นเมนูรังสรรค์อาหารต่างๆได้หลายเมนูมากเยอะมากครับ
0: จริงๆเรื่องของการทำอาหารโดยใช้ออร์แกนิกผลิตผลหรือผลิตผลทางการเกษตรที่เป็นออร์แกนิกเนี่ยมันเป็นเทรนด์ที่ดีนะฮะแล้วก็เป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงมากแล้วก็เป็นเทรนด์ที่ดีเชียงใหม่เป็นเมืองของคนที่ทานเจวีแกนอะไรพวกนี้เยอะด้วยนะคะเราก็จะมีลูกค้าประจำของเราที่เน้นมาซื้อในตลาดเราโดยเฉพาะด้วยค่ะสำหรับพี่อ้อมมันเกิดปฏิสัมพันธ์มันก็เลยกลายเป็นชุมชนอันนี้มันเลยทำให้จริงใจเนี่ยพิเศษกว่าที่อื่นถ้ามาเชียงใหม่นะคะช่วยแวะมาสนับสนุนเกษตรกรนะคะท้องถิ่นของเชียงใหม่เรานะคะมาดูว่าเรามีผักผลไม้ที่น่าทานเยอะแยะมากมายนะคะมาช้อปปิ้งซื้อของแฮนดี้คราฟต์ซึ่งเราก็คัดพิเศษเช่นเดียวกันแล้วเราก็มีงานศิลปะให้ชมด้วยนะคะในแกลเลอรี่ขอบคุณมากค่ะ
4: แม้ว่าการนำผักผลไม้ตามฤดูกาลหรือการนำผลผลิตสดใหม่จากฟาร์มมาทำเป็นเมนูเพื่อรับประทานจะเป็นเรื่องที่ดีแต่เชื่อว่าหลายๆบ้านคงไม่สามารถปลูกผักทานเองได้ใช่ไหมล่ะครับดังนั้นการที่มีตลาดรวบรวมผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรในชุมชนจึงทำให้เราเข้าถึงวัตถุดิบท้องถิ่นได้อุดหนุนคนในชุมชนได้ของสดใหม่ปลอดสารได้สุขภาพได้สังคมใหม่ๆที่น่ารักมีเสน่ห์ และการเดินตลาดยามเช้าคงเป็นเรื่องที่น่าสนุกไม่น้อยเลยล่ะครับและเมนูที่2ในวันนี้เป็นเมนูสลัดผักน้ำสลัดตามฤดูกาลของพี่ยาจากโคคูนฟาร์มผู้ที่หันมาทำฟาร์มผักปลอดภัยโดยเริ่มจากความชอบและต้องการรับประทานเองเพื่อสุขภาพจนขยายความต้องการเพื่อให้ผู้ที่มาเรียนรู้ที่ฟาร์มได้ทานผักดีๆที่ผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่นไปด้วยนั่นเองล่ะครับ
0: สวัสดีค่ะพี่ยานะคะจากโคคูนฟาร์มค่ะลูกค้าเดินทางมาจากกรุงเทพหรือภาคใต้มาถึงฟาร์มโคคูนก็จะได้กินผักที่ปลอดสารผลไม้ปลอดสารอย่างพวกอย่างเช่นอะโวคาโดเนาะเราก็ไม่ต้องไปใส่พวกสารเร่งมันก็จะปลอดภัยระดับหนึ่งค่ะอย่างผักทุกตัวทางฟาร์มเราไม่สามารถปลูกได้อยู่ละค่ะแล้วก็จะมีพันธมิตรที่สมมุติว่าช่วงนี้พวกบัตเตอร์เฮดเราขาดนะแล้วก็จะใช้เครือข่ายเราเข้ามาโยงมาช่วยกันไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้หลายๆอย่างค่ะเรากระจายรายได้ให้เกษตรอินทรีย์ก็คือชาวบ้านปลูกเนาะแล้วก็ส่งผักมาทางฟาร์มเราเหมือนว่าสร้างรายได้ให้กับชุมชนที่ทำเกษตรอินทรีย์ด้วยกันเนี่ยค่ะวันนี้พี่จะนำเสนอเป็นสลัดผักผลไม้ตามฤดูกาลค่ะแล้วก็น้ำสลัดของเราเนี่ยจะได้จากลูกหม่อนของเราสดๆเลยค่ะอย่างตัวน้ำสลัดเราก็จะใช้พวกเป็นไข่ไก่นะคะไข่ไก่เราเนี่ยก็จะเป็นไข่ไก่อารมณ์ดีซึ่งเป็นของไข่ในฟาร์มเราอยู่แล้วค่ะเป็นตัวหลักก็คือไข่เนาะที่เหลือก็เป็นพวกน้ำผึ้งพี่จะใช้น้ำผึ้งแทนน้ำตาลถ้าอย่างผักวันนี้ก็จะมีเป็นพวกบัตเตอร์เฮดเลดแดงเลดเขียวค่ะแล้วมีฟิลเล่ของเราที่ปลูกไว้เนาะค่ะแล้วก็มีมะเขือเทศเชอรี่ตัวเนื้อสัตว์ที่ทานคู่วันนี้พี่ขอนำเสนอเป็นหมูย่างนะคะทางสูตรของเราค่ะตัวน้ำสลัดเราแล้วก็เริ่มจากการนำไข่เนาะมาผสมกันกับไอ้พวกดีจองแล้วก็ตีไปเรื่อยๆให้มีความเหนียว

พอมันได้ระดับความข้นความเหนียวของเขาอ่ะเราก็จะเติมพวกน้ำมันลงไปพอมันได้เข้าที่เราก็ใส่ปรุงรสไม่ว่าจะเป็นเกลือมะนาวเข้าไปค่ะถ้าคนชอบหวานก็อาจจะเพิ่มน้ำตาลนิดนึงแต่ทางเราใช้น้ำผึ้งการผสมน้ำสลัดจะให้ข้นให้เหนียวอยู่ที่ระดับความเร็วของการตีค่ะมันต้องจังหวะพอดีเนาะยิ่งตีเร็วแล้วก็จังหวะได้มันก็จะไม่แยกชั้นแยกตัวมันก็จะคงที่ค่ะผักสลัดวันนี้นะคะจะมีบัตเตอร์เฮดฟิลเล่เลดแดงเลดเขียวแล้วก็มะเขือเทศเชอร์รี่ค่ะทุกตัวนี้จะสดหมดเพราะด้วยความที่เราล้างด้วยระบบโอโซนค่ะผักเราจะหวานกรอบค่ะ

วันนี้พี่จะนำเสนอเป็นซี่โครงหมูอ่อนเนาะซี่โครงหมูอ่อนพี่ก็จะทำการหมักข้ามคืนด้วยสมุนไพรหลายตัวของทางฟาร์มก็จะเป็นพวกไม่ว่าจะเป็นพริกไทยโรสแมรี่ของเราก็จะใส่สูตรทางฟาร์มเนาะหมักเข้าไปให้มีความข้นของเนื้อเข้าไปแล้วก็หมักข้ามคืนพออีกวันนึงเราก็จะนำมาย่างค่ะ

0: ที่ด้วยความที่มันสดอยู่แล้วแต่ผักที่จะทานให้อร่อยในการกินสลัดผักต้องเย็นทุกอย่างต้องเย็นผักถึงจะอร่อยเนาะกินคู่กับน้ำสลัดรสชาติของมันเบอร์รี่ก็จะออกเปรี้ยวนิดหน่อยหวานนิดหน่อยด้วยความพอดีค่ะหมูย่างกับผักสลัดพอเราทานด้วยกันเนี่ยมันจะมีรสชาติที่ลงตัวค่ะพอกินกับน้ำสลัดรสชาติของน้ำสลัดเราจะออกรสเปรี้ยวนิดหน่อยด้วยความที่เป็นของลูกหม่อนนะคะเมนูของทางฟาร์มพวกสลัดพวกสลัดผักสลัดผลไม้เหมาะกับทุกเพศทุกวัยอยู่แล้วค่ะทานแล้วมันก็จะได้ทั้งสุขภาพรสชาติผลไม้ก็มีความอร่อยในตัวพอมากินกับน้ำสลัดลูกหม่อนมันก็ยิ่งจะลงตัวค่ะอาหารไร้ขีดจำกัดในส่วนของโคคูนะคะน้ำสลัดไม่จำเป็นต้องสูตรตายตัวก็อาจจะมีการดัดแปลงนิดหน่อยเพื่อให้เข้ากับยุคกับสมัยเพื่อที่ว่าแต่ละเพศแต่ละวัยอาจจะทานได้ไม่ว่าเหนือจ๋าอย่างเงี้ยค่ะ
1: เราได้เห็นการฟิวชั่นของเมนูย่างสลัดผักที่เสิร์ฟแบบตะวันตกแต่รสชาติแบบไทยๆอย่างหมูย่างอบโอ่งกลิ่นสมุนไพรหอมกลิ่นควันทานคู่กับผักสลัดปลอดภัยสดๆหวานกรอบที่ถูกล้างด้วยระบบน้ำโอโซนราดด้วยน้ำสลัดที่ไม่มีสูตรตายตัวเพราะเป็นผลไม้ตามฤดูกาลอย่างเมลเบอร์รี่เปรี้ยวอมหวานใครว่าทานแต่สลัดคงน่าเบื่อมาลองเมนูนี้เปลี่ยนใจแน่นอนครับการปลูกพืชผักสวนครัวหรือผักริมรั้วเพื่อเอาไว้ทานกันเองในครอบครัวของคนไทยเราทำกันมาเนิ่นนานแล้วล่ะครับแต่เมื่อสังคมเมืองเริ่มมีบทบาททำให้เรามีพื้นที่ปลูกลดลงความรวดเร็วในการบริโภคเข้ามาแทนที่จนทำให้เราลืมความอร่อยแบบสดใหม่รสชาติแท้ๆของวัตถุดิบนั้นๆและเมื่อความนิยมของ Farm to Table กลับมาอีกครั้งจึงทำให้เราได้เห็นแล้วว่าไม่ใช่แค่ผู้บริโภคที่ได้รับประโยชน์จากผลผลิตจากฟาร์มเท่านั้นแต่ยังเป็นความยั่งยืนสู่เกษตรกรรายย่อยเป็นการกระตุ้นและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ชุมชนได้เติบโตยังตลาดที่เชียงใหม่ยังไงล่ะครับและวันนี้เรายังได้เห็นบุคคลผู้ที่เป็นต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำทั้งสองคนในสองเมนูที่นำเอาผักผลไม้มาผสมผสานเป็นเมนูฟิวชั่นตะวันตกที่มีมูลค่ามากขึ้นและยังคงแฝงรสชาติท้องถิ่นเอาไว้เป็นเมนูคุกเคาเจอร์ที่เหมาะสำหรับสายสุขภาพแบบสุดๆไปเลยล่ะครับเสน่ห์ของเชียงใหม่ยังมีอีกหลายมุมที่รอให้คนที่คิดถึงกลับมาอีกครั้งเพราะเชียงใหม่มาเมื่อไหร่ก็รู้สึกใหม่ทุกครั้งนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ผู้คนบรรยากาศและโดยเฉพาะวัฒนธรรมการกินของเชียงใหม่ถ้าไม่ลองก็เท่ากับมาไม่ถึงนั่นเลยครับครั้งหน้าเราจะพาไปชมอาหารฟิวชั่นแบบไหนติดตามได้ในคุกคัลเจอร์บอกได้คำเดียวว่าตอนหน้าแซ่บอีหลีเด้อจ้า

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์

ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่องทีวี 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง BLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะยังคงอยู่กับผักหวานนะคะหลังจากที่ครั้งที่แล้วค่ะนะคะเราได้ทำความรู้จักกับระบบการทำงานของหัวใจนะคะก็จะทำให้รู้ว่าหัวใจเนี่ยทำงานหนักมากๆเพราะว่าเขาจะต้องเต้นแล้วก็ทำงานตลอดเวลาตราบใดที่เรายังหายใจอยู่นั่นเองค่ะครั้งที่แล้วก็รู้กันแล้วว่าเขาทำงานยังไงนะคะแล้วก็รวมถึงนะคะสาเหตุของการเกิดโรคหรือว่าการแสดงออกต่างๆที่จะทำให้คุณรู้ว่าคุณอาจจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคนั้นๆอย่างไรบ้างในครั้งนี้ค่ะเราจะมาทำความรู้จักกับโรคทางหัวใจกันให้มากขึ้นทั้งเรื่องของสาเหตุการรักษาและก็รวมถึงปัจจัยที่อาจจะทำให้คุณนั้นห่างไกลจากโรคหัวใจได้และเรายังคงอยู่กับวิทยากรของเราค่ะขอต้อนรับนะคะพลโทนายแพทย์ชุมพลเปี่ยมสมบูรณ์นายกสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะสวัสดีค่ะครั้งที่แล้วค่ะเราได้พูดคุยกันถึงระบบการทำงานของหัวใจผักหวานแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยได้รู้เลยว่าหัวใจของเราเนี่ยทำงานหนักมากๆแต่ครั้งนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงโรคต่างๆโรคทางหัวใจที่คุณหมอได้บอกว่าโอ้โหมันมีเยอะแยะมากมายยิบย่อยมากเลยสามารถที่จะแตกไปหลายๆโรคแล้วก็รวมถึงระบบการรักษาการตรวจวินิจฉัยก็ต่างกันด้วยใช่ไหมคะคุณหมอคะอย่างนี้โรคทางหัวใจมีโรคอะไรบ้างคะตั้งแต่เล็กจนโตเลย
1: ครับก็แต่ที่นักกล่าวไว้ในครั้งที่แล้วนะครับว่าโรคหัวใจเนี่ยเป็นมาตั้งแต่กำเนิดจนถึงจนเราแก่
0: จนถึงวัยชรา
1: จนวัยชราแล้วก็เสียชีวิตไปนะครับก็มาถึงโรคหัวใจปกติแต่กำเนิดนะครับก็พวกนี้ก็จะแบ่งเป็นใหญ่ๆมีอยู่2โรคไอ้2ชนิดคือแบบที่เรียกว่าออกตัวเขียว
0: นะครับเกิดมาตัวเขียวเลย
1: เกิดมาตัวเขียวนะครับหรือเขาเรียกว่าไซยาโนติกฮาร์ดดิซีสนะครับหรืออีกไรอีกอย่างนึงก็คือนอนไซยาโนติกนะครับพวกนี้มักส่วนนอนไซยาโนติกหรือไม่เขียวนี่ก็

0: จะเป็นที่พบบ่อยก็คือเป็นโรคในผนังหัวใจรั่วนะครับหรือเส้นเลือดของหัวใจที่มันต่อกันผิดปกตินะครับพวกนี้เนี่ยการแก้ไขก็ตัวอย่างก็ทำการปิดนะครับทำปิดอาจจะเป็นผ่าตัดนะครับปิดตั้งแต่เด็กๆนะครับส่วนโรคพิการที่ตัวเด็กเนี่ยเขียวนะฮะตัวอย่างพวกนี้ก็ต้องทำการผ่าตัดนะครับตั้งแต่เด็กๆเพื่อจะแก้ไขแล้วก็สามารถที่จะมีชีวิตได้จนถึงโตนะครับนอกนั้นก็จะเป็นความผิดปกติแบบคอมที่เป็นแบบห้องหัวใจผิดปกติอันนี้ก็ค่อนข้างจะยากหน่อยแต่ส่วนใหญ่ปัจจุบันนะครับหมอผ่าตัดทางโรคหัวใจเด็กเราเก่งก็สามารถที่จะแก้ไขภาวะผิดปกติเหล่านี้ได้นะครับพอโตขึ้นมาหน่อยในวัยรุ่นนะครับส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะเป็นที่พบบ่อยก็คือโรคลิ้นหัวใจนะครับจะเป็นที่เราเรียกว่ารูมาติกนะครับโรคไข้รูมาติกก็มักจะเกิดจากตอนเด็กๆที่เราเป็นไข้หวัดนี่แหละครับนะครับเป็นไข้หวัดนี่แหละเชื้อแบคทีเรียนี่นะครับที่เด็กเกิดจะเจ็บคอมีไข้แล้วก็ไม่ได้รักษาว่าก็จะมีผลกระทบไปทำให้หัวใจเนี่ยลิ้นหัวใจนี่ผิดปกติได้นะครับน่าจะทำให้ลิ้นหัวใจตีบหรือหัวใจรั่วได
1: ้
0: นะครับพวกนี้ก็จะมาด้วยอาการของเหนื่อยหอบนะครับ
1: ค่ะอันนี้คือโตขึ้นมาหน่อยแล้ว
0: โตขึ้นมาหน่อยในวัย
1: ค่ะแล้วอย่างเมื่อสักครู่นี้ยังเด็กแรกเกิดเนี่ยค่ะคือเกิดมาปุ๊บก็เป็นเลยสาเหตุที่ทำให้เขาเป็นนี่คือ
0: ส่วนใหญ่ก
1: ็คุณแม่หรือเปล่าคะ
0: ส่วนใหญ่จะเป็นคุณแม่ด้วย
1: แล้วถ้ามาจากคุณแม่นี้มีวิธีการป้องกันยังไงบ้างไหมคะคุณหมอ
0: นะส่วนใหญ่เนี่ยก็แนะนำให้ฝากครรภ์นะครับเพราะฝากครรภ์เนี่ยคุณหมอเขาจะตรวจโดยเฉพาะวัคซีนโดยเฉพาะหัดเยอรมันซึ่งหัดเยอรมันที่เป็นเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีอาการอะไรเลยจะมีแค่ตัวร้อนมีผื่นเล็กๆไม่ได้สังเกตแต่มีผลถึงลูกนะครับนะฮะเขาจะก็แนะนำให้ไปฝากครรภ์เพราะฝากครรภ์นี่ก็จะแพทย์สูตินารีแพทย์ก็จะแนะนำ
1: ตรวจเช็คเป็นระยะ
0: ตรวจเช็คป้องกันโดยแล้วก็อีกอันนึงก็เกิดจากการคุณแม่กินอาจจะเป็นกินยาผิดไปทำให้มีผลกับการพัฒนาการของเด็กในครรภ์ได้นะครับและอีกอย่างนึงก็เป็นกรรมพันธุ
1: ์
0: ซึ่งกรรมพันธุ์นั้นอาจจะซึ่งเราหลีกเลี่ยงไม่ได้หรืออีกอย่างนึงก็คือคุณแม่อายุมากโดยเฉพาะคุณแม่อายุมากเนี่ยนะครับก็ต้องไปกันไปตรวจวินิจฉัยแต่ว่าสามารถท้องได้นะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยเราแต่งงานกันช้าเดี๋ยวมาฮะนะฮะแต่งงานช้าคุณแม่ก็จะมีอายุมากขึ้นนั้นเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณแม่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของสูตินารีแพทย์
1: ค่ะอย่างนี้การตรวจว่าทารกเนี่ยจะเป็นเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจไหมนี่สามารถตรวจได้ตั้งแต่ทารกอยู่ในครรภ์หรือว่าต้องรอคลอดออกมาก่อน
0: ตรวจได้เลยตั้งแต่ในครรภ์ครับ
1: แล้วถ้าพบอาการตั้งแต่อยู่ในครรภ์มีวิธีการป้องกันหรือรักษา
0: ก็คงต้องคุณแม่กับคุณหมอคงต้องคุยกันนะครับนะคุยกันว่าเราจะรักษาอย่างไรนะครับเป็นรุนแรงแค่ไหนนะครับ
1: และปกติถ้าอาการถึงขั้นเคสที่จะต้องผ่าตัดเนี่ยน้องวัยทารกนี่จะต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะสามารถเข้าผ่าตัดได
0: ้แต่ละโรคเขาจะมีอายุอยู่นะครับอาจจะตั้งแต่7วันเลยหรือ1ปีหรือรอโตหน่อยอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีข้อบ่งชี้นะครับแต่แบบปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะทำการผ่าตัดแก้ไข
1: หมอเด็กๆ เก่งเยอะขึ้น
0: ครับเราได้มีความชำนาญมากขึ้นครับเครื่องไม้เครื่องมือดีขึ้นครับ
1: ค่ะทีนี้มาพูดถึงเด็กโตขึ้นมาหน่อยกันต่อค่ะคุณหมอที่เมื่อสักครู่นี้คุณหมอเกริ่นไปแล้วล่ะว่าเขาจะมีโรคอะไรบ้างที่เ
0: กี่ยวกับโรคหัวใจในปัจจุบันก็ยังเป็นโรคลิ้นหัวใจนะครับนะลิ้นหัวใจที่มันรั่วหรือตีบนะครับนะพวกนี้ก็หรือว่าโรคที่เป็นตั้งแต่เด็กๆอย่างเช่นผนังหัวใจรั่วเนี่ยนะครับรอดเล็ดรอดออกมาได้นะจนมาโตแล้วมาตรวจเจอพวกนี้เราก็สามารถที่จะทำการแก้ไขได้นะครับนะและอีกโรคหนึ่งก็โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจเต้นเร็วไปอะไรเงี้ยนะครับพวกนี
1: ้แล้วอย่างโรคหวัดนะคะที่คุณหมอบอกไปว่าอาจจะเป็นตอนเด็กๆแล้วมันส่งผลทำไมมันถึงส่งผลให้มาสู่โรคหัวใจได้
0: เขาเรียกว่าไข้รูมาติก
1: นะ
0: เกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะครับซึ่งเชื้อแบคทีเรียเนี่ยเผอิญผนังของเชื้อแบคทีเรียเนี่ยมันมาไอตัวผนังเยื่อบุของแบคทีเรียเนี่ยนะครับมันมาตรงกับคือลักษณะคล้ายกับเยื่อบุหัวใจของเราเยื่อบุลิ้นเวลาพอเชื้อแบคทีเรียนี่เข้าไปร่างกายก็สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อทำลายเชื้อแบคทีเรียงั้นเมื่อทำลายเชื้อแบคทีเรียเผอิญมัน ความภูมิของเราเนี่ยก็เข้าใจผิดว่าผนังเยื่อบุของหัวใจเนี่ยเป็นแบคทีเรียมันก็เข้าไปทำลายด้วยนะครับก็เรียกว่าไข้รูมาติก
1: แล้วอย่างผนังหัวใจรั่วนี่มันจะมีอาการ
0: ก็จะมา
1: แสดงออกยังไงคะ
0: อาการเหนื่อยง่ายบวมทำอะไรก็เหนื่อยนะครับนะอันนี้
1: นี่คือเด็กโตขึ้นมาหน่อย
0: ก็คือในวัยจะเนี่ยจะ
1: วัยรุ่น
0: ตั้งแต่40มาเนี่ยนะครับแล้วแต่เด็กแล้วแต่ว่าความรุนแรงถ้าเป็นรุนแรงน้อยหน่อยมันก็จะมาโตมาแสดงอาการ30บ้างหรือมาช่วงที่ต้องทำงานหนักก็จะมีอาการนะครับพวกนี้ก็การแก้ไขก็
1: ค
0: ือการถ้าเป็นโรคลิ้นหัวใจก็ผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นนะฮะถ้าเยอะๆนะครับถ้าไม่เยอะก็สามารถที่จะขยายด้วยบอลลูนเช่นลิ้นหัวใจตีบก็ขยายด้วยบอลลูนได
1: ้
0: นะครับส่วนผนังหัวใจรั่วถ้าเล็ดรอดมาถึงโตเราก็สามารถมีปัจจุบันนี้เราไม่จำเป็นต้องผ่าตัดปิดละเราก็อาจจะมีเครื่องมือเข้าไปปิดโดยใช้ผ่านทางขาหนีบบริเวณตรงขาหนีบแล้วใส่เครื่องมือเข้าไปปิดได้โดยไม่ต้องผ่าตัด
1: แล้วนี้พออายุเพิ่มมากขึ้นล่ะคะมีอัตราเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจตัวไหนอีกบ้างไหมคะ
0: รู้ถ้าอย่างที่ผมบอกนะพอมาเข้าสู่ไอ้สิ่งแวดล้อมนะครับที่เจอภาวะสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันนะครับนะก็จะมาด้วยโรคหัวใจขาดเลือดจะหรือหัวใจตีบเนี่ยแหละก็จะนำ
1: โรคหัวใจตีบนี้อาการเบื้องต้นเป็นยังไงบ้างคะมุกบ่อย
0: เนี่ยก็อาจจะมาด้วยเจ็บหน้าอกนะครับเจ็บหน้าอกใจสั่นนะฮะวูบอันนี้แหละนะครับอันนี
1: ้ก็สังเกตอาการของตัวเองกันได้เลยในแต่ละโรคแล้วก็ถ้าสมมติว่ารู้ทันได้เข้ามาตรวจรักษาก่อนก็โอกาสที่จะรักษาหายก็มีด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่คุณหมอแนะนำก็คือถ้ารู้สึกว่าร่างกายตัวเราเนี่ยมีอะไรผิดปกติก็เข้ามาตรวจเช็คกับทางโรงพยาบาลให้แพทย์ได้ตรวจดีกว่าทีนี้หลอดเลือดหัวใจตีบค่ะคุณหมอมันคือความผิดปกติที่มันเกิดจากอะไรคะ
0: ครับปกติอวัยวะของเราก็จะมีเส้นเลือดไปหล่อเลี้ยงใช่ไหมครับเส้นเลือดหัวใจของเราก็เหมือนกันนะครับก็จะมีเส้นเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงนะครับโดยแบ่งออกเป็นซ้ายกับขวา
1: ตีบกับอุดตันนี่เหมือนกันไหมคะ
0: ซ้ายก็เส้นหนึ่งซ้ายเนี่ยมีสองเส้นขวานี่ก็มีเส้นหนึ่งนะครับพอเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยส่วนใหญ่ก็เกิดจากไขมันมาพอกนะครับตรงบริเวณหลอดเลือดนะครับนะ
1: แล้วตีบกับอุดตันนี่คือเหมือน
0: ถ้าอุดตันเนี่ยนะครับ
1: อาการหนักกว่า
0: อุดตันนี่อาการหนักอย่างเช่นนะฮะมันจะมาจากก้อนไขมันนี่แหละแล้วก็เกิดอาการวันดีคืนดีมันแตกพอมันแตกปั๊บก็เหมือนกับเรามีแผลที่บริเวณไปแผลที่ผิวหนังเราอะเราจะเห็นว่าเลือดมันจะจับเป็นก้อนเพื่อทำให้เลือดหยุดใช่ไหมครับข้างในหลอดเลือดเหมือนกันเมื่อมีการแตกของก้อนไขมันร่างกายก็เราจะมีกลไกในการอุดมีการหยุดเลือดเหมือนกันแต่ว่าเผอิญมันไปอุดในหลอดเลือดมันก็เลยตันหรืออุดตันเฉียบพลัน
1: ก
0: ล้ามเนื้อส่วนปลายมันก็ไม่มีเลือดไปเลี้ยงก็เกิดอาการกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันเกิดขึ้น
1: แล้วงี้รักษาได้ไหมคะคุณหมอ
0: ก็ถ้ามาโรงพยาบาลทันเนี่ยก็รักษาได้ครับ
1: เราจะรักษาด้วยวิธีไหนคะสำหรับอาการ
0: ส่วนใหญ่การรักษาเอาเป็นกล้ามเนื้อใจตายเฉียบพลันก่อนนะครับก็จะมีรักษาได้สองแบบนะครับนะแบบที่หนึ่งก็คือการให้ยาละลายลิ่มเลือดเพราะว่ามันเกิดจากลิ่มเลือดที่อุดตันแล้วก็จะมียาละลายลิ่มเลือดนะครับวิธีที่สองคือขยายด้วยบอลลูนนะครับมาถึงโรงพยาบาลก็เข้าห้องส่วนหัวใจแล้วก็ทำการขยายด้วยบอลลูนนะครับนี่เป็นวิธีหลักๆหรือสองวิธีใหญ
1: ่ค่ะแล้วอย่างภาวะโรคหัวใจล้มเหลวเขาจะมีอาการเบื้องต้น
0: ก็จะมาด้วยอาการ
1: มันผุปรับไปเลย
0: มาด้วยอาการหอบเหนื่อยนะครับหอบเหนื่อยขาบวมอะไรเนี่ยนะท้องบวมนะครับก็วันนี้จะมีอาการส่วนใหญ่ถ้าไม่ปล่อยไว้นานนะครับส่วนใหญ่ก็จะเตือนเราแล้วก็คุณแม่ก็จะมาหาเรา
1: เมื่อก่อนจะเข้าใจว่าพอเป็นโรคหัวใจล้มเหลวปุ๊บจะเข้าใจว่าเสียชีวิตแต่จริงๆถ้ามารักษาทันก็คือไม่เสียชีวิต
0: คือถ้าเป็นพาวคือมันอยู่กับความหมายนะครับคือส่วนใหญ่ในทางของแพทย์โรคหัวใจล้มเหลวก็คือแปลว่าหัวใจที่บีบตัวไม่ดีแล้วก็มาด้วยเรื่องขาบวมเหนื่อยง่ายนะครับอันนี้ส่วนถ้าหัวใจวายเนี่ยนะครับหรือว่าหัวใจวายคือหัวใจหยุดเต้นจะหยุดเต้นกันลองไป
1: อ๋อค่ะแล้วอย่างภาวะหัวใจขาดเลือดเนี่ยสาเหตุการเกิดของเขามาจากอะไรคะ
0: หัวใจขาดเลือดใช่ไหมครับส่วนใหญ่ก็อย่างที่ผมบอกฮะมาเกิดจากการ

0: ตันจากไขมันที่มาสะสมอยู่ใต้ผนังหลอดเลือดนะครับ
1: ค่ะมันเป็นความผลต่อเนื่องจากความผิดปกติของหลอดเลือดด้วยหรือเปล่าคะ
0: หลอดเลือดของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะปกตินะครับแต่ว่าเกิดจากก้อนไขมันเนี่ยมาอุดตันก็ค่อยสะสมไขมันเนี่ยนะครับจะเริ่มสะสมอยู่ในผนังหลอดเลือดทั่วร่างกายนะครับนะตั้งแต่อายุขนาดนี้ก็มีแล้วครับขนาดน้องนี่ก็เริ่มมีแล้
1: ว
0: เริ่มตั้งแต่อายุ16ปีประมาณวัยรุ่นน่ะม
1: ันก็จะเริ่มสะสมอาหารที่เราทานเข้าไปด้วย
0: เป็นธรรมชาติอยู่แล้วครับร่างกายก็จะสะสมถ้ามีพลังงานส่วนเกินหรืออาหารส่วนเกินมันก็จะสะสมเป็นไขมันไขมันนี่ก็จะอยู่ตามเซลล์ไขมันบ้างตามผนังหลอดเลือดบ้างนะครับแต่ว่าถ้าร่างกายจะมีการเคลียร์ออกงั้นการรักษาให้บาลานซ์การใช้ไขมันให้บาลานซ์ไม่มีการใช้เกินเนี่ยพวกนี้ก็จะไม่สะสมคือสะสมเสร็จร่างกายก็จะเคลียร์ออกเคลียร์ออกก็จะเป็นโปรเซสอย่างเงี้ยตลอดชีวิตนะครับแต่เมื่อพออายุมากการสะสมจะเริ่มเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการใช้งานน้อยลงนะครับก็จะสะสมเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับจนถึงจุดหนึ่งนะฮะ
1: ค่ะแล้วอย่างอาการที่แสดงออกมาของโรคหัวใจขัดเลือดผู้ป่วยจะมีอาการอะไรบ้างคะ
0: ก็จะมาด้วยอาการเหนื่อยง่ายจุกแน่นเจ็บหน้าอกนะครับ
1: แล้ววิธีการรักษาล่ะคะค
0: ุ
1: ณหมอ
0: ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับก็คือต้องมาตรวจเมื่อตรวจพบแล้วว่าสงสัยจะมีเส้นหัวใจตีบก็ต้องมาวินิจฉัยเส้นเลือดการวินิจฉัยเส้นเลือดที่บอกไว้เมื่อครั้งที่แล้วก็คือนะครับปัจจุบันก็จะมีใช้วิธีใช้คอมพิวเตอร์คือใช้ CT คอมพิวเตอร์เนี่ยตรวจเส้นเลือดหรือการฉีดสีโดยตรงนะครับเมื่อพบการตีบก็นะถ้าตีบที่สามารถขยายบอลลูนได้เราก็จะขยายด้วยบอลลูนแต่ถ้าตีบมากก็จะต้องทำการผ่าตัดต่อเส้นเลือดหัวใจครับ
1: ค่ะแล้วอย่างพวกอาการใจสั่นใจเต้นแรงแบบนี้ค่ะคุณหมอคะหรือว่าหัวใจที่มันเต้นผิดจังหวะเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรคะ
0: ก็จะมีอันที่หนึ่งก็เกิดจากโรคนี้ด้วยคือหัวใจขาดเลือดนะครับอันที่สองก็เกิดจากการลัดวงจรของหัวใจเอง
1: มันลัดวงจรยังไงคะ
0: ก็จะมีในวงจรของเราแต่ที่ผมบอกเมื่อคราวที่แล้วคือตั้งแต่ตรงจุดคุมการเต้นของหัวใจนะครับคือ SA node เนี่ยนะมันจะส่งกระแสลงมาการส่งกระแสก็จะส่งตามเหมือนกับสายไฟอ่ะเหมือนกับสายไฟที่เราส่งตามบ้านเนี่ยก็จะส่งตามสายไฟไปสิ้นสุดอยู่ที่ผนังหัวใจด้านล่างมันก็จะบีบตัวแต่ระหว่างทางเนี่ยถ้าเกิดมีการลัดขึ้นมานะครับการลัดขึ้นมามันก็จะลัดอยู่ตรงจุดตรงไหนก็ได้ของหัวใจนะครับพอลัดปั๊บหัวใจมันก็จะทำงานผิดปกติไป
1: ค่ะแล้วอย่างความผิดปกติที่เกิดจากองค์ประกอบของหัวใจคะมีอะไรบ้างคะ
0: ก็ถ้าความผิดปกติขององค์ประกอบของหัวใจก็อย่างที่บอกไปแล้วก็คือลิ้นหัวใจผนังหัวใจแล้วก็การนำหัวใจอันนี้นะครับแล้วก็ตัวกล้ามเนื้อเองที่มีความผิดปกติอย่างเช่นหนาตัวผิดปกตินะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้น
1: แล้วการที่เราจะตรวจพบเหล่านั้นได้นี่คือจะต้องเช็คโดยละเอียดเลยไหมคะ
0: ใช่ครับก็ขึ้นอยู่กับอาการแล้วก็เราก็จะตรวจความผิดปกติตามอาการอย่างเช่นถ้ามาด้วยการเจ็บแน่นหน้าอกที่สงสัยว่าจะเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบแล้วก็จะทำตั้งแต่อันแรกก็คือก้าวหัวใจนะครับถ้ายังไม่เจอก็วิเคราะห์ต่อด้วยการวิ่งสายพานการวินิจฉัยทางรังสีวิทยาหรือสุดท้ายก็การฉีดสีนะครับส่วนการเต้นผิดจังหวะถ้าเราสงสัยเราก็จะมีการมอนิเตอร์การเต้นของหัวใจ24ชั่วโมงนะครับถ้ายังไม่เจอก็อาจจะต้องวิเคราะห์โดยการเขาเรียกว่าการวิเคราะห์การทำงานขึ้นไฟฟ้าหัวใจนะครับอันนี้ยังมีเครื่องใส่สายเข้าไปในหัวใจแล้ววิเคราะห์การนำไฟฟ้าหัวใจตั้งแต่จุดบนจุดล่างพวกนี้จะใช้เวลาเยอะก็จะตามลักษณะเดียวกันกับการฉีดสีเส้นเลือดหัวใจครับ
1: ค่ะมีอีกหนึ่งโรคค่ะที่ได้ยินบ่อยมากเลยนะคือภาวะความดันโลหิตสูงซึ่งส่วนมากจะเกิดขึ้นกับคนที่เป็นโรคอ้วนแบบนี้หรือเปล่าคะ
0: อ๋อไม่ใช่ครับความดันคนนี้เข้าใจผิดได้ทำไมผอมทำไมจะมีไขมันสูงมีความดันสูงนะครับไม่ใช่นะความดันโลหิตสูงเนี่ยมีเป็นหลายแฟกเตอร์เป็นโรคอันหนึ่งที่มีหลายปัจจัยที่ทำให้เกิดนะครับนะตั้งแต่สิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งแวดล้อมอาหารการกินหรือตั้งแต่กรรมพันธ
1: ุ์
0: ตัวนี้จะเป็นได้หมดนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างสิ่งแวดล้อมก็คือการไม่ออกกำลังกายนะความอ้วนหรือการบริโภคอาหารเค็ม นะครับอันนี้เป็นต้นที่จะทำมีปัจจัยทำให้เกิดความดันโลหิตสูงการไม่ออกกำลังกายอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
1: ก็คือไม่ใช่ว่าคนอ้วนจะเป็นทุกคนคนผอมก็มีโอกาสเป
0: ็
1: นความดันโลหิตสูงได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าจริงๆแล้วคือคนอ้วนนะคะคุณหมอคะทั้งผู้ป่วยโรคอ้วนแล้วก็โรคเบาหวานเนี่ยเขามีภาวะที่จะเสี่ยงเป็นโรคหัวใจต่อไหมคะ
0: ใช่ครับก็เป็นปัจจัยเสี่ยงเลยละฮะปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าโรคเมตาบอลิกหรือนะครับหรือการเผาผลาญร่างกายบกพร่องนะครับก็จะมีอ้วนนะครับมีอ้วนภาวะความผิดปกติของน้ำตาลในเลือดไขมันในเลือดที่สูงนะครับแล้วก็น้ำหนักที่เกินแล้วก็ความดันที่สูงอันนี้เป็นโรคเขาเรียกโรคเมตาบอลิกซินโดรมหรือโรคความบกพร่องทางการเผาผลาญนะครับงั้นถ้าเราเป็นอ้วนเราก็ต้องไปสำรวจว่าเรามีอะไรม
1: า
0: เข้าหรือยัง
1: น
0: ะ
1: ครับ
0: งั้นก็ถ้าทางที่ดีคืออย่าให้อ้วน
1: และนอกเหนือจากโรคที่คุณหมอมาแล้วยังมีโรคอื่นที่มีปัจจัยเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจเพิ่มขึ้นอีกไหมคะ
0: นะก็ปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคหัวใจขาดเลือดนะครับห
1: ั
0: วใจขาดเลือดนะฮะก็คือความดันโลหิตสูงเบาหวานนะครับที่ต้องการไขมันนะครับแล้วก็การสูบบุหรี
1: ่
0: นะครับการสูบบุหรี่นะครับแล้วก็การไม่ออกกำลังกายนะครับอันนี้สำคัญที่เป็นหลักสำคัญ
1: ค
0: ือถ้าเราสามารถคุมปัจจัยเหล่านี้ได้เนี่ยโอกาสที่เราจะเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยนะครับก็จะน้อยลงนะครับส่วนการป้องกันโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดก็แนะนำให้ไปฝากครรภ์และให้ดูแลจากแพทย์สูตินรีแพทย์พวกนี้ก็จะให้คำแนะนำแล้วก็ตรวจภาวะเสี่ยงของบิดาและมารดาที่จะก่อนแต่งพูดง่ายๆนะครับก็ปัจจุบันนี้เราก็ส่งเสริมให้ตรวจร่างคือมาเช็คกับแพทย์ก่อนแต่ง
1: ค่ะแล้วอย่างโรคภูมิแพ้ล่ะคะ
0: โรคภูมิแพ้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยสัมพันธ์กับโรคหัวใจเท่าไหร่นะครับส่วนโรคภูมิแพ้อย่างเช่นเอาโรคที่รุนแรงก็คือเช่นโรคภูมิพวงเป็นต้นนะครับที่เรารู้จักกันนะครับ
1: ภูม
0: ิแพ้ตัวเองพวกนี้อาจจะมีผลกับตัวเยื่อบุหัวใจหรือตัวกล้ามเนื้อหัวใจได้นะครับถ้าเป็นรุนแรงอาจจะถึงการนำของหัวใจได้แล้วต้องเป็นรุนแรงจริงๆคือคอนโทรลไม่ค่อยอยู่แต่มักจะเป็นผลพวงมาจากผลแทรกซ้อนของโรคมากกว่านะครับ
1: ค่ะอย่างเมื่อสักครู่นี้ค่ะคุณหมอพูดถึงขั้นตอนของการรักษาการทำบอลลูนการทำบอลลูนเขามีขั้นตอนการรักษายังไงบ้างคะ
0: ก็การทำบอลลูนก็ปัจจุบันก็ไม่ได้ยากเย็นมากมายนักนะครับก็คือขั้นตอนก็เราต้องใส่สายสวนเข้าไปในหลอดเลือดแดงก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางที่บอกไปแล้วคือทางแขนนะครับทางแขนหรือทางต้นขานะครับก็จะใส่สายเข้าไปย้อนนะเข้าไปถึงหัวใจหลังจากนั้นก็จะตรวจสอบว่าตรงไหนเป็นตัวตีบถ้าเราเป็นตัวตีบแล้วก็ขยายด้วยบอลลูนนะครับพอขยายด้วยบอลลูนก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ออกแล้วก็ใส่ขดลวดนะฮะใส่ขดลวดเข้าไปค้ำจุดที่มันตีบเอาไว้ไม่ให้มันกลับเข้ามาตีบใหม
1: ่
0: นะครับแล้วทุกอย่างก็จะเอาออกก็จะเหลือแต่ขดลวดค้ำหลอดเลือดไว้เมื่อขดลวดนี้ก็จะอยู่กับร่างกายเราไปตลอดชีวิตนะครับซึ่งถ้าเราดูแลรักษาตัวเองดีมันก็จะไม่กลับมาตีบอีกนะครับยกเว้นแต่เราละเลยไม่ได้ดูแลมันก็จะกลับมาตีบอีกนะครับผม
1: แต่นี้ถ้าสมมติว่าเรามีการตรวจพบ
0: ครับ
1: อาการตั้งแต่เบื้องต้นเข้ารับรักษาไว
0: ครับ
1: สามารถรักษาด้วยยาอย่างเดียวโดยไม่ต้องผ่าตัดได้ไหมคะ
0: ได้ครับผมได้ครับสมมติถ้าเรามีอาการเราก็จะมาแบ่งอาการอย่างที่ถ้าเป็นรุนแรงหรือถ้าตรวจพบว่าเป็นขั้นรุนแรงแล้วก็ส่งไปรักษาโดยการขยายบอลลูนหรือผ่าตัดนะครับแต่ว่าในคนไข้ที่เริ่มต้นที่ไม่รุนแรงมากเราก็จะรักษาด้วยยานะครับสำคัญก็คือการลดปัจจัยเสี่ยงนะฮะปัจจัยเสี่ยงเช่นคุมเบาหวานให้ได้ระดับนะลดไขมันให้ได้ระดับนะครับนะหรือคุมความดันให้ได้ระดับที่แพทย์กำหนดนะครับพวกนี้ก็จะป้องกันไม่ให้มันตีบมากขึ้นนะครับแล้วก็เราก็ต้องติดตามเป็นระยะอย่างเช่นต้องมาตรวจแบบความรุนแรงของโรคนะคือใช้การใช้วิ่งสายพานเนี่ยเราจะดูความรุนแรงของโรคเป็นระยะเช่นทุก2ปีทุก3ปีแล้วแต่ความเห็นของแพทย์นะครับอันนี้ก็จะป้องกันไม่ให้เราก้าวไปถึงขั้นรุนแรงอันนี้นะครับ
1: การผ่าตัดลิ้นหัวใจเนี่ยสามารถผ่าตัดได้ทันทีเลยไหมคะสำหรับคนที่มีอาการต้องผ่าตัดลิ้นหัวใจหรือว่าเขามีอวัยวะเทียมหรือว่าจะต้องรออวัยวะบริจาค
0: ผมไม่ผมส่วนใหญ่ก็การผ่าตัดลิ้นหัวใจนะครับนะฮะการผ่าตัดหัวใจก็ตามเนี่ย ถ้าเราเป็นไปได้เราก็จะดูภาวะให้แข็งแรงแต่สมมุติว่าถ้าฉุกเฉินนี่เราสามารถทำได้ตลอดเวลาอยู่แล้วครับแต่ส่วนใหญ่ที่หนูใจไม่ว่าจะตีบหรือร่วนเนี่ยนะครับนะในปัจจุบันนะครับก็สามารถอย่างว่าลิ้นหัวใจมันจะมี2อันนะครับลิ้นหัวใจเอลติกกับลิ้นหัวใจเมทัลเมทัลนี่คือระหว่างห้องบนล่างไอ้ห้องบนกับห้องล่างส่วนหัวใจเอลติกเนี่ยก็ระหว่างห้องล่างกับหลอดเลือดแดงหลอดเลือดแดงใหญ่นะครับในปัจจุบันเนี่ยหลอดเลือดเส้นลิ้นหัวใจเอลต้านะครับโดยเฉพาะลิ้นหัวใจ

0: ลิ้นโดยการผ่าตัดมีบางกรณีเท่านั้นที่สามารถที่จะไปเย็บคือใช้วิธีเขาเรียกว่าคลิปอะนะครับแต่คลิปผ่าทางขาหนีบเนี่ยเข้าไปเหมือนกับคลิปหนีบผ้านะก็ไปหนีบให้มันรั่วน้อยหน่อยแต่ก็ยังก็มีบางเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ยังต้องผ่าตัดเข้าไปเปลี่ยนหรือไปซ่อมลิ้นส
1: ่
0: วนหัวใจแอโรติกเนี่ยถ้าเป็นตีบเนี่ยสามารถปัจจุบันนี้อาจจะไม่ต้องผ่าตัดละใส่เข้าไปทางหลอดเลือดแล้วก็เอาลิ้นไปเปลี่ยน
1: อ๋ออย่างตัวลิ้นนี่คือเป็นลิ้นเทียมใช่ไหมคะ
0: เป็นลิ้นเทียมครับเป็นลิ้น
1: มันทำจากอะไรคะ
0: ตัวอะไรตัวเนื้อลิ้นนะครับในปัจจุบันนี้ทำจากไอลิ้นหัวใจวัว
1: สามารถนำมาใช้กับคนได
0: ้
1: ปลอดภ
0: ั
1: ย
0: 100% ครับ 100% ครับ
1: ว้าวอีกการรักษาหนึ่งค่ะได้ยินบ่อยมากก็คือบายพาส
0: ก็คือการต่อเส้นเลือดหัวใจที่อาจารย์บอกอะนะที่หัวใจตีบถ้าเป็นรุนแรงมาก
1: อันนี้คือเป็นขั้นรุนแรงเลย
0: ขั้นรุนแรงตีบหมดเลยตีบ3เส้นตีบยาวตีบแคลเซียมมาเกาะเยอะไม่สามารถบรรลุได้นะครับเราก็จะใช้วิธีการผ่าตัดก็เรียกว่าบายพาสก็จะเอาเส้นเลือดที่เลือดดำที่ขานะครับกับเส้นเลือดแดงที่หน้าอกก็แล้วแต่จะใช้เส้นเลือดไหนมาต่อก็ต่อไปในส่วนปลายของที่ตีบนะครับนะคนไข้ก็จะกลับมาเป็นปกติ
1: ค่ะอย่างนี้ใช้เวลาฟื้นตัวนานไหมคะสำหรับคนไข้ที่ทำการผ่าตัด
0: ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นผู้ป่วยแข็งแรงปกตินะครับก็7 วันเสร็จบ้างก็สามารถที่ชาออกจากโรงพยาบาลได
1: ้ค่ะแล้วค่าใช้จ่ายนะคะ
0: ค่าใช้จ่ายปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ไม่สูงละนะครับก็ถามว่าจะสูงไหมก็ยังสูงอยู่แต่ว่าก็ลดลงมาจากเดิมนะครับนะซึ่งปัจจุบันนี้ทางรัฐบาลก็ในนโยบายของประกันสุขภาพก็สามารถที่จะผ่าตัดบายพาสได
1: ้ ครับ
0: โดยผู้ป่วยก็ไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายอะไรนะครับ
1: ค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะก็คือโรคที่เกิดจากหัวใจหรือว่าโรคทางหัวใจเนี่ยค่ะที่สามารถแตกออกไปได้เป็นอีกหลายโรคเลยนะคะอย่างที่เขาบอกกันนี่แหละค่ะคุณผู้ชมว่าการไม่มีโรคคือลาภอันประเสริฐเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณหมอได้แนะนำเอาไว้นะคะนั่นคือถ้าพบอาการผิดปกติให้รีบมาตรวจเช็คทางการแพทย์หรือแม้แต่เริ่มต้นตั้งแต่คุณแม่ตั้งครรภ์ค่ะก็ควรที่จะมาฝากครรภ์แล้วก็มีการตรวจเช็คเป็นระยะกับคุณหมอเพื่อป้องกันทั้งตัวคุณและก็รวมถึงคนที่คุณรักนะคะให้ห่างไกลจากโรคทางหัวใจนั่นเองค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะพลโทนายแพทย์ชุมพลเปี่ยมสมบูรณ์นะคะนายกสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณคุณหมอมากค่ะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะสถานที่ถ่ายทำในวันนี้ค่ะกับสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นั่นเองค่ะครั้งหน้านะคะผักหวานจะพาคุณผู้ชมไปดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ห่างไกลจากโรคไหนต้องคอยติดตามในรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติม

ขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่54ตัณหาตอนที่3
1: ก็ต้องการจับพวกเราให้อยู่ที่นี่ตลอดไปนะสิหนีเร็วนี่แน่ยานยา
2: ได้ยา
3: ก็ไม่รู้จับ
2: ก็ยากได
3: ้ได้ยา
2: ก็ไม่รู้จับ
1: ยา
4: เฮ้ยฮึบฮึบฮึบเอ้ย
3: ก็ยาน
2: ได้ได้ก็ไม่รู้จับ
1: แบบนี้ต้องกลิ้งหนี
3: ได้
1: ยา
5: ในที่สุดเจ้าก็หนีความอยากไปได้ไม่พ้นหรอกพวกเราจัดการ
3: จะหนีไปไหน
4: ทำไงดี
6: ไม
4: ่ทำไง
5: นี่ไงตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยที่เจ้าอยากได้นักหนาเอาไปสิอยากได้ต้องได้อ
4: ยากนะไม่เอาหรอกตอนนี้ตัณหาเอาใจข้าไปแล้วข้าไม่อยากได้ของอะไรอีกแล้ว
6: ทำไมล่ะข้าคือเพื่อนแท้ของเจ้านะความอยากมันดีจะตายไป
7: ข้าถึงกลับคืนสภาพเดิมได้เนี่ย
4: ข้าบอกว่าตัณหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอกแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนี่ล่ะ
7: โหสุดยอดเลยเข็มทองทีนี้ก็หาทางออกจากที่นี่กันเถอะ

0: ทางออกอยู่ไหนกันล่ะเนี่ย
1: นั่นไงลิฟต์ข้ามมิติมาแล้วรีบไปกันเร็ว
2: เฮ้ยคิดว่าข้าจะยอมให้ออกไปง่ายๆเหรอฝันไปเถอะพวกเจ้าต้องอยู่กับความทะยานอยากอยู่กับข้าไปตลอดกาล
3: นี่นะหมุนออกมาหมุนออกมาเลย
1: ตอนนี้ล่ะรีบไปที่ลิฟต์กันเถอะ
0: ไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็ว
2: โอ้ยหยุดนะอย่าทิ้งข้าไป
3: เร็วเร็วเร็ว
0: ไม่ทันแน่ลุ้นจนจะเป็นลม
1: ต้องขอบใจเข็มทองมากนะที่ช่วยพวกเราไว้ไม่งั้นคงออกจากด่านตันหาไม่ได้แน่ๆ
3: เจ้าก็ช่วยข้าลงมาจากฟ้าเหมือนกันนี่ตอนบินตามไปเอาสตรอเบอรี่บอยบนเมฆนะขอบใจนะ
4: เอ๊ะทำไมอยู่ๆลิฟต์หยุดค้างไปล่ะ
0: นั่นสิหรือว่าถึงด่านต่อไปแล้ว
5: ฮะ
0: ท่านอาจารย์
1: เมย์เจ้าปัน
6: พวกเจ้ายังไม่เสร็จสิ้นภารกิจในด่านปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นจะออกมาสู่มิติปกติไม่ได้แต่เราสามารถพูดคุยกันได้นะ
1: ตอนนี้พวกเราผ่านด่านตัณหาความทะยานอยากมาได้แล้วขอรับท่านอาจารย
4: ์แต่กว่าจะผ่านมาได้ก็เกือบไม่รอดเจ้าค่ะความอยากนี่น่ากลัวจริง
6: ๆพวกเจ้าคงเข้าใจความหมายของตัณหาแล้วสินะตัณหาแปลว่าความทะยานอยากความดิ้นรนของจิตใจเรียกง่ายๆสั้นๆว่าความอยากความอยากในอารมณ์6คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวที่รับรู้เมื่อตาไปมองเห็นหูไปได้ยินจมูกไปรับรู้กลิ่นลิ้นไปรับรสกายไปสัมผัสใจไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเข้าก็เกิดตัณหาความอยากขึ้น
1: เหมือนกับตอนที่เข็มทองได้ของจากตู้หมุนไข่ใช่ไหมขอรับได้แว่นตามาก็อยากเอาไว้มองดูหน้าสตรอเบอรี่บอยทั้งวันได้ลำโพงมาก็อยากฟังเสียงหล่อๆเพราะๆของสตรอเบอรี่บอยไม่หยุดได้น้ำหอมมาก็อยากสูดดมกลิ่นสตรอเบอรี่ที่ชื่นชอบได้คุกกี้มาเห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอยก็อยากกินจนหยุดไม่ได้ได้เสื้อมาก็อยากใส่ตลอดเวลาจะได้เหมือนมีสตรอเบอรี่บอยอยู่ใกล้ๆนี่คือความอยากทั้งนั้นเลย
6: ถูกต้องแล้วศิลา
3: ก็ข้าชอบของข้าแบบนี้นี่นา
4: ชอบได้แต่อย่ามากเกินไปจนกลายเป็นหลงนะเข็มทอง
6: ในห้องกระจกตัณหาพวกเจ้าได้เรียนรู้เรื่องตัณหา3คือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาแล้วใช่หรือไม่ไหนอธิบายให้ข้าฟังสิ
0: ข้าขออธิบายก่อนขอรับตัณหา3มีกามตัณหาความอยากในกามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าพอใจทั้งหลายเหมือนที่ข้าอยากได้ซาลาเปาในกระจกจนหลงคิดว่าซาลาเปานั้นมีอยู่จริงอยากกินจนหน้ามืดเลยขอรับอายจัง
1: ส่วนอันต่อไปก็คือภวตัณหาความอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากให้สิ่งที่อยากเป็นนั้นคงอยู่ตลอดไปเหมือนที่ข้าอยากเป็นฮีโร่ปราบปีศาจได้สำเร็จเป็นคนเก่งที่ช่วยพ่อกับแม่ให้ปลอดภัยได้แต่ในความเป็นจริงข้าก็ยังทำไม่ได้ขอรับ
4: ส่วนอันสุดท้ายวิภวตัณหาความอยากหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ชอบอยากทำลายให้หายไปเหมือนกับข้าที่อยากให้ภาพในกระจกสลายไปเพราะข้าไม่อยากเห็นภาพหมอนทองตายซ้ำๆอีกแล้ว
6: พวกเจ้าเก่งมากสมแล้วที่ผ่านด่านชรามรณะชาติภพอุปทานมาได้นี่แหละตัณหาความทะยานอยากเป็นเหตุให้เกิดภพใหม่ไปเรื่อยๆไม่ให้พวกเจ้าอยู่กับปัจจุบันเลยสักนิดและเมื่อความอยากรุน

0: ความยึดหรืออุปทานตามมา
1: เจ้าค่ะท่านอาจารย
0: ์เอาล่ะเหลือเวลาไม่มากแล้วพวกเจ้ารีบไปด่านต่อไปเถอะ
2: ไปกันได้แล้วไปกันได้ขยับไปเล่นที่อื่นต่อแล้ว
3: ด่านต่อไปคือด่านอะไรหรอขอรับ
0: เดี๋ยวเจ้าก็จะรู้เอง
4: ในที่สุดศิลาเจ้าปั่นกันและเข็มทองก็หลุดพ้นจากการครอบงำของตัณหาความทยานอยากมาได้แล้วในด่านต่อไปพวกเขาจะต้องเจอบททดสอบอะไรอีกติดตามได้ในตอนต่อไป
3: คำถาม
1: คำไทย
3: วันนี้ข้ามีคำถามมาถามเจ้าบ้างล่ะเจ้าปัน
5: ถามมาได้เลยข้ารู้ทุกเรื่องและ
3: เจ้ารู้ไหมว่าข้อไหนคือลักษณะของตัณหาข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้น
5: ทั้ง3ข้อนี้เป็นลักษณะของตัณหาทั้งหมดนั่นแหละ
3: เย้ยทำไมเจ้ารู้ล่ะ
5: เอาก็ท่านอาจารย์สอนมานะสิข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ถ้าอารมณ์นั้นเป็นที่รักใคร่พอใจก็เป็นกามตัณหาข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราการอยากเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นภวตัณหาข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้นไม่ต้องการเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นวิภวตัณหารวมเรียกว่าตัณหา3ยังไงล่ะ
3: เก่งอ่ะข้ายอมแพ้แล้ว
5: ตั้งใจเรียนมากๆก็ทำได้เหมือนข้านั่นแหละสู้ๆสู้ๆ
3: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำถามคำไทย
5: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปที่ทะเลทรายแห่งเวทนาต้องเจอทั้งความร้อนและความหิวโหยเอ๊ะแล้วนั่นใครกันล่ะเนี่ยถ้าอยากรู้ต้องติดตามตอนต่อไปนะครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รีณฐาอัจฉริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลา

0: ในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากกว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
4: What we are doing now actually is the high throughput screening platform against SARS-CoV-2 virus. We form a group of research, you know, both from Faculty of Science and Faculty of Medicine, Rama Tibbetan Hospital. So two teams, you know, work side by side and working in order to find a new drug.Derived from Thailand, that really can against and kill the virus and save. Okay, that's the emergency call since maybe the end of February. So there are two teams. The first one is ECD itself, because you know we are the platform for screening or kind of you know searching for the compounds that really have potentially to kill the virus.And the other one, you know, based on the BSL-3, we initiate the high throughput screening campaign. So ECD having about 4,000 compounds, right? But actually we pick 121 extracts from the common Thai herbs. And we found that, you know, 6 extracts that's showing the potential kill the virus. And we picked 2 of them.The first one is the ginger extract, and the second is the gachai kao extract. Okay, the gachai kao in English we call like a finger root. Okay, so once we found the initial finding, we look for more detail to see the efficacy of the against the virus, and we found out that you know two major components actually derived from finger root extracts.That really are showing the synergistically cure the virus. The first one actually is the pinostrobin, and the second one is the pendurutin A. We learned that you know this compounds and extract really kill the virus. You know 200% protect killing. to the process of getting the extract right from the finger root. So you start from the fresh finger roots, you shred them up, okay, and then you dry them. So what you have like a dry finger root, you dry them to be like a powder, like a tiny, tiny powder. And then you use like to extract the component out from the finger root powder. So we call it that extract now, okay? And that the extract will be further formulate as the you know, like a drug. Like because of the extract, you know, you can monitoring or standardize the effective dose of the major compounds inside the finger root extracts. So the people are not to eat too much, okay? Not to overload ourselves. So we can eat properly and safely use. So in about 3 months from now, we plan to study in the animals. And the animal that we're going to use for this model is the hamsters. So the hamster will challenge with the virus, the human virus, the SARS-CoV-2. And then we use the extracts, you know, and also the components to see whether, you know, it's still effective in the animal study. And also, we could learn the availability of the active compounds in the animal body, and we could use this result to adjust as a dose in the healthy volunteer, which is going to conduct maybe around 8 months or 10 months from now. So basically, we can actually forming a great, great team, not only the scientists, but also many parties that helping to move forward to build a drug from finger root. We can help Thailand to be successful and making a new drug from our country. I believe that this could be like something really great about the country that, you know, can help the other countries too, not to wait to get the drug from the outside. So this is the kind of thing that we have to change our mindset.

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างและเวลา 19 นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละสี่รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์โดยในช่วงร้อยวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากสิบพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดสเกตวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามอันหนึ่งในเวลา 17 นาฬิกาพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครสี่รูปบทที่สวดใช้บทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์บทนมัสการพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุบทพระยมกะและพระมหาปัฏฐานทำนองกะและพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครสี่รูปบทที่ใช้สวดคือหมวดอาสวะโคชกะหมวดสัญโยชนะโคชกะหมวดคันทะโคชกะหมวดโอคะโคชกะหมวดโยคะโคชกะหมวดนีรวนะโคชกะบทสวดพระอภิธรรมสังคหะปริเฉทที่3ปกิณกะสังคหะวิภาคทำนองเลื่อนและในเวลา 11 นาฬิกาในเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูป
ทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัทประสิทธิ์รุ่งเรืองพลาสติกจำกัดบริษัทไอซ์ควีนจำกัดบริษัทพรสิริอินเตอร์พลัสจำกัดครอบครัวนายธงชัยนิติกุลและมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสัมพันธวงศารามกรุงเทพมหานครวัดท่าปุยวัดราชเจริญธรรมวัดแม่ตาววัดเอื้องดอยวัดไทยสามัคคีวัดดอนมูลวัดมาตานุสรจังหวัดตากและวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นลิเกคณะประสิทธิ์วงนินบริษัทเคิร์ฟเคาน์เตอร์จำกัดลิเกคณะอดิเทพฟ้ารุ่งลิเกคณะเฉลิมชัยมาลัยนาคและลิเกคณะเอกชัยราชันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชัยพฤกษ์สมาลาวัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตวัดปากน้ำฝั่งใต้กรุงเทพมหานครและวัดปากกล่ำจังหวัดระยองสวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 17:00 นางจุ๊บแจงยงยิ่งและคณะโรงแรมรามาดาพลาซ่ากรุงเทพมหานครและมูลนิธิตั้งศีลอุปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดศรีสุดารามกรุงเทพมหานครวัดสำราญวัดเขาสมอครวัดเสาธงทองวัดถ้ำตะโกวัดหนองหินใหญ่และวัดหนองกระเบื้องจังหวัดลพบุรีวัดพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนา

และเวลา 19 นาฬิกาสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่น4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นและมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพอาทิมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาหัตถกรรมไทยควบคู่กับการสร้างอาชีพที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรในชนบทสามารถพึ่งพาตนเองได้เช่นงานจักสานย่าลิเผาผ้าไหมมัดหมี่และผ้าไหมแพรวางานเครื่องเงินและเครื่องถมงานคล่ำและงานตกแต่งด้วยปีกแมลงทับปัจจุบันมูลนิธิมีศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพกระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า300แห่งเป็นการขยายโอกาสและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนด้วยพันธุ์อันวิจิตรบรรจงที่สืบสานวัฒนธรรมอันเป็นสมบัติล้ำค่าของประเทศชาติทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบพุทธศาสนิกชนเดินทางไปถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569ทางวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครได้จัดสถานที่บริเวณหน้าพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเพื่อให้คณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกระหว่างวันที่21ถึง25มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ซึ่งในวันนี้มีคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเผยแผ่และจะลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองทำรงอยู่สืบไปและด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระจริยวัตรที่ทรงมีความสมถะเรียบง่ายทรงเคร่งครัดในพระธรรมวินัยและมีพระเมตตาสูงในโอกาสนี้ทางวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามได้มอบหนังสือ99พรรษาสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณอัมพรอัมมัพโรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์26มิถุนายน2569ให้แก่ผู้ที่ไปถวายสักการะเป็นที่ระลึกด้วยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: TMKU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนน้องหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชั่น The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
4: ท่านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
3: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อน ที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
5: พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหล

0: เกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: พบกับการ

0: นี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชองค์การว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชองค์การที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
2: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง
3: อ่างเก็บน้ำในรุ่มดินทรจินดาพุทธศักราช2561
4: เอ้าเจ้าเหมียวอยากกินกระท้อน
0: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
4: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำรุ่มดินทรจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
0: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
4: โอ้ยถ้าไม่ได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำนั้นทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายปลูกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยอร่อยแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
5: โอ้ยไม่ได้ของแกที่ไหนอะที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
4: เอ้าตาเสิร์ตไปไงมาไงวันเนี่ยโหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอ่ะ
5: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปราจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
4: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
5: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิวะคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
4: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบเนี้ยจะวัดกันใช่ไหมฮะ
5: โอ้ยกลัวตายมาก็มาดิวะ
4: เฮ้ยตกเลยใครจะคมกว่ากัน
2: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะคะใจเย็นกันก่อน
5: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลย
4: ใหญ่เฮ้ยเย้เอ้าไอ้หนูเอาไปชิม
5: เอาของลุงด้วยอ่ะ
0: โหอร่อยครับ
2: อร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อนเลยค่ะ
4: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
0: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
5: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่า
4: ถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมาม
5: ากินเลยมากินเข้าไป
2: เดี๋ยวค่ะ
5: กิน
4: โอ้โหเดี๋ยวไหนแล้วว
2: ิ่งสิแม่วิ่ง
5: เดี๋ยวอย่าหนีมาตัดสินก่อน

0: ซึ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชย์แล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
1: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: สมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวง
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง พี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
3: ใช่
2: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
4: ่ไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย

0: ชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้วโลกแปรปรวนปั่นป่วนโลกจะแตกแล้วมั้งอากาศก็ร้อนตับจะแตก
0: โลกยังไม่แตกที่นายบอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยเฮ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
2: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่า Greenhouse Effect ซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างเหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปร

0: พราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยหรอดีแอลทีวี
0: นี่ไงฉันกำลังจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอนั่นสิและประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงและจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอ่ะดีแอลทีวี
0: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
1: พายุอะไรเนี่ย
2: โอ้ย
0: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
1: โอ้โหแล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อล่ะเนี่ย
0: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
2: โอ้โห
0: คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากไประดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
2: โอ้โห
1: เอ๊ะโหน้ำมันทาน้ำแข็งนี
0: ่ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
1: ๆโอ้โห
2: ยังไม่หมดอีกเหรอ
1: ฉันเริ่มเกือบกับสิ่งที่จะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
0: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
2: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
0: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได
2: ้น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
0: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
1: นายก็ตลกไม่ไปนะ
2: แต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
0: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
2: พร้อม
0: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ใช้กระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์

0: อดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
1: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
2: เฮ้ยวันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นลมแล้วว
1: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลยแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
0: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วย2มือของพวกเราทุกคน
1: ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
0: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
1: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV

0: Hi Jen, how are you doing? Are you free on Sunday? Do you want to do something?
1: I'm busy on Sunday. I'm going to lunch with my parents. How about Saturday?
0: Sure, Saturday is fine with me.
1: What do you have in mind?
0: How about driving to Brooks Village to do some outlet shopping? I need a suit for a wedding next weekend. Need your help picking one out.
1: Sounds perfect. I also need a new pair of running shoes. What time?
0: I can pick you up at your place at about 8:30 if you like.
1: That's too early. I have a yoga class at 7:30, but should be home by 9.
0: I shall pick you up at 9:30 then. That'll give you half an hour to get ready.
1: Great.
0: By the way, do you fancy some pancakes for breakfast? I can get some while you're at a yoga class.
1: That'd be very nice. Thanks. See you Saturday.
0: See you. There. I've just made plans with my friends for this weekend. Sometimes it's easier to use text messages rather than a phone call. When we want to make plans, we usually have to make suggestions like where to go, what to eat, what to buy, what to do. Use these phrases to make suggestions. How about, what about, plus noun and gerund, verb ing. For example, how about getting an ice cream after dinner? What about Italian food? Do you fancy plus noun, gerund, verb ing? Do you fancy a drink this evening? Do you fancy going out for a meal after work? Shall we? Plus infinitive without to. Shall we have lunch before going to the beach? Do you want? Plus infinitive with to. Do you want to join me for a game of tennis tomorrow?
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn. There are lots of interesting topics for you to learn.
3: And it is a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
4: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่านิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
5: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยถึงเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
4: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
6: พี่ว่าความงดงาม
7: ความงดงาม
6: ชีวิตผู้คนอาหาร สถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่มันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
4: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
7: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
4: ครับ
7: นะครับได้แค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไปซึมเข้าไป
4: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
8: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
4: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

ันนี้เราจะพูดถึงภาษาอังกฤษทุกเรื่องเกี่ยวกับตัวเลข everything about numbers ครับอย่าเพิ่งคิดว่ามันจะง่ายครับเพราะบางเรื่องคุณอาจจะมีความรู้ก็คือ knowledge นะฮะแต่คุณอาจจะยังไม่มี skill ก็คือทักษะที่จะใช้มันได้อย่างดีเยี่ยมหรืออย่างถูกต้องนั่นเองครับดังนั้นวันนี้นะครับเรามาดูดีกว่าครับว่าเรื่องราวต่างๆของตัวเลขกับภาษาอังกฤษจะมีอะไรบ้างครับแน่นอนครับสิ่งแรกเลยก็คือเรื่องราวของการออกเสียง pronunciation ครับ one two อันนี้ง่ายมากครับแต่คำว่า three ถ้าเป็นไปได้ก็อย่าลืมเอาลิ้นมาแตะฟันบนเล็กๆนะฮะ three นะฮะ three one two three ไม่ใช่ต้นไม้นะครับวิธีการซ้อมคือ three trees ครับ three trees ต้นไม้3ต้นครับ four อันนี้ง่ายมากครับส่วนคำว่า five หลายคนยังพอชอบพูดไฟไม่มีตัวสะกดนะฮะเดี๋ยวเขานึกมาจากดอยนะฮะต้องเป็น five เหมือนเวลาที่คุณแอปแบลถ่ายรูปครับ five ส่วนคำว่า6นะฮะก็ต้องเป็น six นะครับซอโซ่ต้องชัดเจนนะฮะ six นะครับไม่งั้น sick นะฮะจะแปลว่าป่วยนะฮะ seven ก็อย่าลืมตัว v ฮะ seven นะฮะ when ตัว v ก็จะซ้อมอย่างนี้ครับ seven นะฮะไม่ใช่ seven นะฮะ seven v นะฮะจะเป็นอย่างนี้ seven ส่วนเบอร์8อย่าลืมนะครับต้องออกเสียงทอทหารให้ชัดเจนที่ตัวสะกดนะครับ eight นะครับ eight แต่บางคนออกเสียงว่าเอครับเอก็แปลว่าไข่สิครับแล้วยิ่งถ้า88ก็เอกี่เอก888ไม่เอกี่เอกเอกไปหรอครับโอ้โหอย่าลืมครับ88 88ก็คือ88 888นะฮะ9นะฮะไม่ใช่9ตัวสะกดต้องมีแล้วนะฮะ9 10ส่วนช้างกับ11เนี่ยนะครับต้องแยกแยกกันตรงนี้ครับ elephant นะฮะก็คือช้างครับ elephant นะฮะส่วน11ก็ต้องเป็น11นั่นเองครับ11 elephants ครับก็คือช้าง11เชือกนะฮะแล้วก็12 12นั่นเองครับเรื่องราวต่อไปผมว่า1ถึง100เนี่ยคุณน่าจะนับได้แล้วนะฮะแต่อย่าลืมนะครับเบอร์40ครับผม40ต้องสะกด F O R T Y นะฮะถูกต้องครับ40ถ้า14นั่นเป็น14นะฮะอันนั้นถึงจะเป็น F O U R T W E N 1ถึง100เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าคุณนั้นนับได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้า1ถึง 1,000 ล้านแหละครับคุณจะรับได้หรือเปล่าดังนั้นวันนี้นะครับเราจะมา brush up นะฮะมาขัดเกลามาปัดฝุ่นเนี่ยนะฮะว่าคุณนั้นนับได้จาก1ไปถึง 1,000 ล้านได้ไหมส่วนบางคนทำไม่ได้เลยเรามาเรียนรู้ด้วยกันครับ1 พอเพิ่มมาเป็น2 digits ก็คือ2ตัวนะครับ1 2ก็ต้องเป็น12เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับ1 2 3จะบ้าละครับ123อย่าลืมนะครับ100ต้องมี and ด้วยนะฮะ123เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเป็นหลักพันนะฮะ1234เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับ12345ถูกต้องครับหลักหมื่นก็คือหลัก 10,000 นั่นเองนะฮะถ้าหลักแสนก็คือหลัก 100,000 นั่นเองครับ123,000จบที่1,000ก่อนนะฮะและอย่าลืมนะครับคอมม่าเนี่ยนะครับมีไว้หายใจนะฮะหลายคนชอบใจหายเพราะนึกว่าตัวเลขเยอะบางคนก็นึกว่าคอมม่ามีไว้สำหรับแอนไม่ใช่นะครับคอมม่ามีไว้หายใจครับดังนั้น123,456ตอนนี้ไปล้านแล้วครับไม่ได้หมายถึงหัวผมนะฮะหมายถึงหลักล้านนะครับ 1,234,567 ครับรวยขึ้นไปอีกครับหลัก10ล้านบ้างไหมฮะ 12,345,600

and 78ยิ่งดูตัวเลขเยอะบางคนก็ยิ่งกลัวแต่จริงๆแล้วมันมีทริคครับจำเป็น3ครับผมก็คือ100 100,000 แล้วก็100ล้านใช่ไหมครับนี่ไงฮะอย่างเช่นนะครับถ้า100ล้านนะฮะ123 million ใจหายหายใจนะฮะ456,000 นี่ไงฮะ456,000นะฮะแล้วก็สุดท้ายก็คือ789ครับผมและสุดท้ายครับพอขึ้นหลักพันล้านพันล้านไม่ใช่ 1,000 million นะครับแต่มันคือ billion แล้วนะฮะดังนั้นครับ 1,234,567,890 นั่นเองครับนี่แหละฮะหลักพันล้านตั้งแต่1ไปถึงพันล้านเป็นไงฮะเยอะแต่ไม่ยากนะครับต่อไปครับเรามาลองดูอีกฝั่งนึงของนะฮะจุดกันบ้างเพราะบางครั้งครับเราไปขึ้นรถเมย์ครับค่ารถเมย์อาจจะ8.50 บาทครับชาไทยไปบอกฝรั่งว่า 8.50 บาทอ้าวฝรั่งก็งงฮะอ้าวสรุป8คูณไอ้จุด50สรุปเท่าไหร่กันแน่ถ้าเป็นเรื่องราวของจุดเนี่ยนะครับเปลี่ยนเรื่องราวของตัวเงินเนี่ยนะฮะก็จะเป็น 8 baht and 50 stang นั่นเองครับ 8 baht and 50 stang ถ้าไปอเมริกาก็เป็นไรครับ $8 and 50 cents ถ้าไปยุโรปนะฮะก็คือ €8 and 50 centsหรือถ้าไปอังกฤษก็ต้องเป็น8 pounds ไม่ใช่8 pounds นะฮะ8 pounds and 50 pence นั่นเองครับถามว่ามีวิธีการพูดสั้นกว่านี้ไหมครับมีสิครับไม่เห็นจะยาก8 baht 50ก็8บาท50หรือจะเอาสั้นกว่านี้ไหมฮะ850ไปเลยครับ850ซึ่งปรากฏว่า850ก็จะสามารถแปลว่า8บาท50หรือจะแปลว่า850ก็ได้ครับบางคนก็ถามผมแล้วผมจะดูได้ยังไงล่ะครับอาจารย์ว่าเขาพูดถึง8บาท50หรือ850ครับไม่เห็นจะยากก็ใช้สมองนิดนึงครับดูสิครับว่าขึ้นรถเมล์8บาท50หรือว่า850บาทนั่นเองนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องราวของ8บาท50 8.50 บาทเราไม่ใช้นะฮะเราต้องใช้8บาท and 50 stang หรือ8บาท50แต่ปรากฏว่าคำว่า point เนี่ยนะครับ point ที่แปลว่าจุดเนี่ยนะฮะสามารถใช้ได้กับ1เรื่องครับนั่นก็คือเวลาเงินนั้นขึ้นไปเกินล้านนั่นเองครับอย่างเช่น 1.2 million baht ก็แปลว่า 1.2 ล้านครับวันนี้รถของคุณอาจจะมีมูลค่า 2.8 ล้าน 2.8million baht นั่นเองนะฮะนี่ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับ currency อย่าลืมนะครับเราไปที่แบงก์ธนาคารหรือที่สนามบินแอร์พอร์ตเราอาจจะเห็นคำว่า currency exchange ก็คือที่แลกเงินต่างประเทศนั่นเองแหละครับเรื่องราวต่อไปเกี่ยวกับตัวเลขครับที่สำคัญมากๆนะฮะและบางคนก็ยังเข้าใจผิดหรือก็ยังออกเสียงกันไม่ถูกนะฮะก็คือ ordinals ก็คือลำดับนั่นเองฮะบางคนเนี่ยนะครับจะบอกฝรั่งให้ไปขึ้นเนี่ยนะฮะชั้น3ไปบอกฝรั่ง you go to 3 floor 3 floor มันจะแปลว่า3ชั้นสิครับดังนั้นเนี่ยนะครับชั้น3จะเป็น the third floor ครับลองดูกันนะฮะ the first floor อันนี้ง่ายนะฮะ the first floor ก็คือชั้นที่1ใช่ไหมครับ the second floor ก็คือชั้นที่2 the third floor ก็คือชั้นที่3ใช่ไหมฮะ fourth floor ก็ใส่ th แต่5ต้องเป็น fifth floor นะฮะ fifth floor ไม่ใช่ five floor นะ the fifth floor ก็คือชั้น5 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19thอันนี้ง่ายใส่ th เข้าไปแต่อันต่อไปนี่อาจจะยากขึ้นนิดนึงครับก็คือชั้นที่20หรืออะไรที่เกี่ยวกับ20อย่างเช่นวันที่20ครับเราจะต้องเรียกว่า 20th ครับอย่างเช่นบริษัทหนัง 20th Century Fox นะฮะ 20th เราเอาตัว y ทิ้งนะครับแล้วใส่ ieth ก็เป็น 20th นั่นเองครับถ้า21ก็ 21st 22nd 23rd ผมเกิดวันที่25แต่ไม่บอกเดือนนะจ๊ะแล้วไม่บอกปีด้วยเดี๋ยวจะรู้อายุ 25th นั่นเองครับผม 25th ใช่ไหมฮะ 30th นะฮะ 30th 31st นี่ไงนะฮะ 30th มีนะครับเพราะว่าเดือนจบที่แค่31วันใช่ไหมครับผมเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องราวของชั้นในตึก first floor second floor third floor ก็ฝากไว้นะฮะเพราะนี่ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับชั้นเหมือนกันนะครับบางครั้งเราขึ้นลิฟต์ครับเราก็จะเห็นนะฮะปุ่มครับ BGLMP นี่ไงตัวอักษรเนี่ยนะฮะภาษาอังกฤษ5ตัวพร้อมๆกับตัวเลขต่างๆใช่ไหมฮะแต่ปรากฏครับหลายๆคนกดชั้น BGLMP อะไรพวกนี้มานานมากแต่ไม่เคยรู้มันย่อมาจากอะไรนะฮะเดี๋ยวเราต้องเคลียร์กันเลยทีเดียวนะครับเพราะผมเคยพาเด็กๆกลุ่มนึงเนี่ยนะฮะขึ้นลิฟต์ไปเนี่ยนะฮะแล้วก็ถามเขาว่าน้องๆครับเด็กๆครับรู้ไหมครับว่าลิฟต์เนี่ยย่อมาจากอะไรบ้างครับเด็กๆก็บอกรู้ครับนะเริ่มจากตัว B ครับ B ล่างสุดครับ B ย่อมาจากอะไรครับ B ก็บอยครับโอ้ชั้นเด็กผู้ชายนะครับแล้วชั้น G นะครับ G ก็เกิร์ลครับโอ้ดีมากเลยนะครับแหมมีประเด็นนะฮะมีชั้นบอยก็ต้องมีชั้นเกิร์ลหลังจากนั้นผมถามแล้วชั้น L ลูก Lady ครับก็โตหน่อยโอ้เก่งมาแล้ว M ก็ต้องแมนนะครับแล้วพ่อ

ล่ะครับก็พับป้านะครับนี่ก็จะบ้านะครับดังนั้นเนี่ยนะครับ BGLMP เนี่ยนะครับก็คือ basement ครับชั้นใต้ดินที่เราเห็นครับ B1 B2 เนี่ยนะฮะ B1 B2 ก็ต้องเป็น the basement ครับเพราะบางคนเนี่ยนะฮะฝรั่งเนี่ยนะครับมาถาม where is the supermarket supermarket อยู่ที่ไหนปรากฏว่าซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ชั้นใต้ดินไปบอกฝรั่งว่า the supermarket is underground โอ้ยอย่างนี้ฝรั่งบอกว่าต้องขุดไปซื้อของเลยทีเดียวนะฮะ underground แปลว่าใต้ดินที่อยู่ใต้ดินเลยฮะแต่ว่าชั้นใต้ดินต้องเป็น the basement นะฮะส่วนชั้น G ก็คือ the ground floor ส่วนชั้น M ครับหลายคนก็นึกว่าชั้น middle floor ชั้นตรงกลางนะฮะเขาเรียกว่า the mezzanine ครับผมนั่นแหละฮะ M E W Z A N I N E ไม่ใช่ mezzanine นะครับ mezzanine เหตุผลที่เขาต้องออกเสียงว่า nine เนี่ยเพราะถ้าไปบอก mezzanine เดี๋ยวมันนึกว่าเป็นชั้น9เดี๋ยวจะทับกันได้ชั้นร้อยต้องเป็น the mezzanine นะฮะหรือบางคนอาจจะเรียกว่า the mezzanine floor นะครับชั้น L ในลิฟต์เราก็จะเห็นครับ lobby ใช่ไหมฮะแล้วก็แน่นอนครับชั้น P ก็คือ parking นั่นเองครับหรือว่า the parking lot ก็คือชั้นจอดรถนั่นเองครับผมชั้นใต้เนี่ยต้องเป็น the basement นะฮะส่วนชั้น G ก็คือ the ground floor ชั้น L ในลิฟต์เราก็จะเห็นครับ lobby ส่วนชั้น M ครับ the mezzanine นะฮะชั้น P ก็คือ parking นั่นเองครับหรือว่า the parking lot ก็คือชั้นจอดรถนั่นเองครับผมเรื่องราวต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของเศษส่วนนั่นเองนะฮะเรามาเริ่มจากอันที่เราใช้กันมากที่สุดก็คือคำว่า half นั่นเองนะฮะซึ่งออกคล้ายๆกับคำว่า have ที่แปลว่ามีนะฮะชาวอเมริกันจะออกเสียงว่า half ชาวแอร์ชาวอังกฤษจะออกเสียงว่า half นั่นเองนะฮะโอเคอย่างเช่น I had half of the cake หรือ I had half the cake ก็แปลว่าผมกินเค้กไปครึ่งชิ้นเลยทีเดียวนะครับส่วนบางคนเนี่ยนะครับก็จะเห็นคำว่า1ครึ่งนะฮะอย่างเช่นลูกของคุณอาจจะอายุ1ขวบครึ่งก็คือ he is 1 and a half years old นั่นเองนะฮะ1 and a half หรือ1 and a half years old นั่นเองนะฮะ1ส่วน3ก็เป็น 1/3 2ส่วน3ก็เป็น 2/3 นะฮะอย่างเช่นเขาบอกว่า 2/3 นะฮะ of Thai people are women นะฮะ2ใน3ก็คือผู้หญิงนั่นเองนะครับ1ส่วน4ก็คือ 1/4 แต่อันที่เราใช้มากกว่าคือ 1/4 ใช่ไหมฮะ 1/4 3/4 หรือว่า 3/4 นะฮะ3ส่วน4นะครับ 1/5 ก็คือ1ส่วน5 2/5 3/5 อะไรก็ว่ากันไปนะฮะลำดับต่อไปก็จะเป็นเรื่องราวของ address นั่นเองนะฮะก็ฝากไว้นะฮะตัวเลขของที่อยู่บ้านคุณนะครับอย่างเช่นนะครับถ้าหมายเลขบ้านคุณนั้นคือ 47/78 นะครับ 47ถ้าเป็นชาวอเมริกันจะพูด slash 47/78แต่ชาวอังกฤษจะพูดว่า 47/78 นะครับตัวเลขก็สำคัญในการบวกลบคูณหารด้วยนะฮะอย่าลืมครับ 1 plus 1 equals 2นะฮะ2 minus 1 equals 1ก็คือลบใช่ไหมฮะ2 times 2ก็ equals 4แล้วจะใช้ multiplied by ก็ได้นะครับ2 multiplied by 2 equals 4และอันที่สำคัญที่สุดเวลาเราไปทานข้าวก็คือการหารเงินใช่ไหมฮะ 1,000 บาทหาร5คนก็ได้กับ200ก็คือ 1,000 divided by 5 equals 200ครับผมเรื่องราวต่อไปสำคัญเหมือนกันฮะก็คือ measurements นั่นเองครับคำว่าเมตรต้องออกเสียงเหมือนกับรถเขียวเหลืองที่ผ่านมาเราบอกเขาจะไปไหนแล้วเขาไม่รับนั่นแหละครับแท็กซี่มิเตอร์นั่นเองนะฮะแท็กซี่มิเตอร์ดังนั้นครับก็ต้องเป็น centimeters นะครับผมไม่ใช่เซนติเมตรหรือเซนติเมเตอร์นะฮะ meters นะครับแล้วก็กิโลเมตรอย่างเช่นครับผมสูง187นะฮะ I am 187 centimeters tall ครับผมแต่ที่หลายประเทศเนี่ยนะครับเขาจะไม่ใช้ความสูง centimeters หรือ meters นะครับเขาจะใช้เรื่องราวของนิ้วกับฟุตนั่นเองนะครับอย่างเช่นผมสูง6ฟุต2ก็คือ I am 6 foot 2ครับผม2ตรงนี้ก็คือ2นิ้วครับแต่นิ้วเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะก็ต้องออกเสียงว่า finger ล่ะครับไม่ใช่นะครับผมก็ต้องเป็น inches ใช่ไหมครับนิ้วก็ต้องเป็น 1 inch 2 inches ใช่ไหมฮะแล้วถ้า12นิ้วเท่ากับ1ฟุตก็คือ12 inches equals 1 foot นะฮะเรื่องราวต่อไปก็คือเรื่องราวของน้ำหนักครับน้ำหนักเนี่ยนะฮะก็หลักๆที่เราใช้ก็คือ kilograms ใช่ไหมครับ kilograms อย่างเช่นผมหนักแหมไม่บอกแล้วครับก็สมมติแล้วกันนะฮะผมหนัก70กิโลครับ I weigh นะฮะ I weigh คือชั่งน้ำหนักมานะครับ70 kilograms นั่นเองนะครับ70 kilograms ครับเห็นคำว่า grams เนี่ยนะครับก็อยากจะฝากไว้นะฮะว่า1ขีด2ขีด3ขีดนะครับเขาไม่ได้ออกเสียงว่า2 gram 3 grams นะฮะปรากฏว่าเรื่องราวมันคืออย่างนี้ครับชาวไทยไปซื้อแฮมที่ต่างประเทศจะกินแฮมหรือจะซื้อแฮม2ขีดไปบอกฝรั่งว่า Can I have 2 grams of ham คนขายแฮมก็งงฮะหยิบก้อนแฮมมานึกว่าชาวไทยอยากจะ

ชิมเอาเครื่องแฮมเปิดเฉือนฟึบแล้วให้ชิมครับชาไทยนึกแอบมีบริการให้ชิมชิมเลยจ้าแล้วก็บอก Can I have 2 grams of ham ฝรั่งก็งงเอ้าอะไรกันแน่ที่แท้เนี่ยนะครับมันจะต้องเป็น 200 grams นั่นเองนะฮะ1กรัมก็คือ1กรัมนะฮะแต่ถ้า1ขีดก็คือ100 grams 2ขีด200 grams 1กิโลก็ kilograms และแน่นอนครับ 1,000 กิโลกรัมก็จะต้องเป็น 1 ton นั่นเองครับไม่ใช่เกี๊ยวนะฮะเกี๊ยวภาษาอังกฤษคือ 1 ton ใช่ครับแต่ 1 ton ก็คือ1ตันนั่นเองครับบางประเทศนะครับเขาจะไม่ใช้คำว่า kilograms หรือว่า 100 grams นะฮะเขาจะใช้คำว่า pounds นั่นเองครับก็คือปอนด์นั่นแหละฮะหนักกี่ปอนด์ใช่ไหมฮะซึ่งอย่าลืมนะครับห้ามออกเสียงว่าปอนด์นะฮะต้องเป็นpounds ครับผมและ1กิโลกรัมเท่ากับ 2.2 ปอนด์นะฮะ1 kilogram equals 2.2 pounds นั่นเองนะฮะอย่าลืมออกเสียง pounds ต่อไปนะครับคือมาตรวัดเกี่ยวกับน้ำนั่นเองครับซึ่งบ้านเราก็จะออกเสียงว่าลิตรใช่ไหมฮะถ้าไปออกเสียงลิตรเนี่ยนะครับฝรั่งงงฮะชาไทยหลายๆท่านก็ใส่สระเอเข้าไปลิตเตอร์ไม่ได้นะครับลิตเตอร์นะครับหรือว่าลิตเตอร์สระอีสั้นๆเนี่ยนะครับฝรั่งจะฟังว่าขยะมูลฝอยนั่นแหละครับนี่ฮะนะฮะเพราะ liter คือ litter liter แต่ถ้า1ลิตรก็คือมาตรวัดของน้ำเนี่ยนะครับก็จะเรียกว่า liters ครับแน่นอนครับ1 meter 1 liter สระอีครับผม1 liter เรื่องราวต่อไปเนี่ยนะครับก็คือเกี่ยวกับมาตรวัดนะฮะของสถานที่หรือพื้นที่นั่นเองครับ1ตารางเมตรก็คือ square meters นั่นเองครับปรากฏว่าชาวไทยเนี่ยนะฮะพาฝรั่งไปซื้อที่ดินครับฝรั่งถามว่า how big is the land ที่ดินนั้นมีขนาดเท่าไหร่ครับชาวไทยบอกว่า4ไร่2งาน and 10ตารางวาฝรั่งงงเลยฮะมันจะซื้ออะไรนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับต้องรู้ก่อนนะฮะว่า1ไร่ก็เท่ากับ400ตารางวา1งานก็เท่ากับ100ตารางวานะครับแต่ปัญหาก็คือ1ตารางวาเนี่ยฝรั่งก็ไม่เข้าใจ1ตารางวาเขาเรียกว่า square meter ดังนั้น1ตารางวาเท่ากับ4ตารางเมตรครับ1 wa equals 4 square meters ดังนั้นถ้าพื้นที่100ตารางวาก็ต้อง400 square meters ต่อไปนะฮะก็คือเรื่องราวตัวเลขเกี่ยวกับองศาหรืออากาศนั่นเองครับหรือ temperature ออกเสียงว่า temperature นะครับไม่ใช่ temperature หรือ temperature นะฮะ temperatureTemperature นะครับแน่นอนครับองศาเซลเซียสก็คือ degrees Celsius นะครับ35องศาเซลเซียส35 degrees Celsius ครับปรากฏชาวไทยไปอเมริกาครับและเห็นชาวอเมริกันบอกว่า today the temperature is 100 degrees ตกใจนะครับนึกว่าน้ำเดือดเลยนะฮะซึ่งที่จริงต้องฝากก่อนนะครับว่าที่อเมริกาเขาจะใช้ Fahrenheit นั่นเองนะฮะ so 100องศา Fahrenheit 100 degrees Fahrenheit ก็จะอยู่ประมาณ30ปลายๆนะฮะขององศาเซลเซียสนั่นเองนะฮะสุดท้ายครับเรื่องตัวเลขของมาตรวัดนะครับก็คือ1โหลนั่นเองครับ1โหล12อันก็คือ a dozen ไม่ใช่โดเซ่นนะฮะ a dozen ครับไปซื้อไข่มาโหลนึง I bought a dozen eggs หากซื้อมาครึ่งโหลก็คือ I bought half a dozen eggs นั่นเองนะฮะต่อไปก็เป็นตัวเลขเกี่ยวกับกีฬากันบ้างครับอยากจะบอกว่าแมนยูชนะลิเวอร์พูลเอ๊ะไม่เอาดีกว่าผมชอบลิเวอร์พูลครับเป็นลิเวอร์พูลชนะแมนยูกันบ้างเพราะเกิดขึ้นไม่บ่อยนะฮะลิเวอร์พูลชนะแมนยูไป 1-0 หลายคนนึกว่า 1-0 แต่ที่จริงแล้วในศูนย์ของฟุตบอลนะเขาจะเรียกว่า nil ครับ nil nil ครับผมดังนั้นเราจะบอกว่าลิเวอร์พูลไม่ใช่ชนะวินนะฮะเพราะวินหรือว่า won นะฮะจะแปลว่าชนะการแข่งขันหรือชนะถ้วยครับ they won the match they won the trophy they won the competitionแต่ถ้าเอาชนะคู่แข่งก็ต้องใช้คำว่า beat นั่นเองครับ Liverpool beat Man U 1-0 ครับชนะ 2-0 ก็ 2-0 นะฮะเกม0ของฟุตบอลก็คือ nil นั่นเองครับถ้าเสมอกัน 0-0 คำว่าเสมอคือ draw นะฮะหรือถ้าเป็นอดีตคือ drew นะครับ Liverpool drew with นะครับเสมอกับ Liverpool drew with Man U 0-0 0-0 นั่นเองนะฮะแต่ถ้าเนี่ยนะครับเสมอกัน 1-1 เขาจะไม่ใช้ 1-1 หรือ 2-2 ครับเขาจะใช้ 1-all หรือว่า 2-all นะฮะสุดท้ายครับเรื่องราวของกีฬาอีกหนึ่งเรื่องก็คือเกมศูนย์ของเทนนิสนะครับหลายคนจะเห็นครับ love ใช่ไหมครับเวลาเขาตีกันfold 15 love ใช่ไหมแล้วก็งงฮะ15กับความรัก love ก็คือเกมศูนย์ของเทนนิสนั่นเองนะครับอย่าลืมครับ beat เอาชนะคู่แข่ง drew with ก็คือเสมอกันแล้วคือ lost to ก็คือแพ้ครับ Liverpool lost to Man U นะครับ Man U lost to Liverpool ครับ Man U แพ้ Liverpool ไป 2-0 Man U lost to Liverpool 2-0 ครับผมและนี่ก็คือบทสรุปนะครับของเรื่องราวทั้งหมดนะฮะเกี่ยวกับตัวเลข everything about numbers เชื่อผมนะครับว่าอยากจะพูดภาษาอังกฤษ
ตัวเลขก็สำคัญสำหรับทุกๆภาษานะครับรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับ

0: คือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: at your seats ตอนนี
1: ้ please clap your hands
2: okay
0: ค่ะ stand up get back to your seats
3: sit down ค่ะ
0: ค่ะคุณค่ะมามามามาอันนี้ได้เลยค่ะของรางวัลได้ละโอเคค่ะเดี๋ยวหนูไปเก็บข้างหลังก่อนก็ได้ค่ะไปเรียนเมื่อนั่งที่ก็จะถึงเวลาแจกสติ๊กเกอร์นะคะถ้าใครไม่อยู่กับที่เสียงดังเดี๋ยวเราไม่ให้เดี๋ยวเราไม่ให้นะดีค่ะโอเคเห็นรูปนี้ชัดไหมคะ
4: ช
0: ั
4: ด
0: นะเราเห็นรูปแต่เรารู้ไหมภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะสอนคำศัพท์ให้ค่ะตอนบ่ายคึกคักตอนเช้าเรียบร้อยน่ารักนะคะยังไม่แจกสติ๊กเกอร์นะคะจนกว่าพวกเราจะเรียบร้อยและน่ารักเหมือนตอนเช้านะเอ๊ะอันนี้เหมือนคนละคนกันเลยมีใครปลอมตัวมาหรือเปล่าตอนเช้าน่ารักมากเลยนะคะมาดูคำศัพท์ก่อนนะคะมาดูตรงนี้ก่อนอันนี้เขาทำอะไรคะภาษาอังกฤษใช้คำว่าใช้คำว่า watch watch อะไร watch TV นะคะโอเคอันนี้เดี๋ยวพี่ช่วยหน่อยจะมี watch TV มาแล้วก็เอามาแปะนะคะมาแปะwatch TV ค่ะต่อมารูปนี้ตอนเที่ยงใช่กินอาหารเที่ยงใช้คำว่า have lunch เนาะ have lunch แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวพี่จะแปะเห็นไหมเดี๋ยวรอพี่แปะก่อนก็ได้มาเดี๋ยวช่วยกันแปะนะคะเดี๋ยวช่วยกันแป๊บนึงนะเดี๋ยวช่วยกันแปะไปเลยดีกว่านะคะจะได้เห็นGo to bed นอนค่ะนอนเนาะ Have breakfast Get ready แปะตรงนี้ก็ได้ค่ะ Make dinner ทำอาหารอันนี้ make dinner นะคะเห็นไหมคะโอเคแล้วก็ What the dishได้ละเดี๋ยวนี้เดี๋ยวขยับมานิดนึงเห็นชัดหรือเปล่าไม่รู้นะคะทำมาขยับ
5: เห็นไหม
0: เอ่ยมาค่ะชัดแจ๋วเลยโอเคดีมากดูรูปนะคะแล้วก็คำศัพท์ภาษาอังกฤษนะเริ่มใหม่ watch TV have lunch กินข้าวเที่ยงตอนเที่ยงนะนี่เห็นไหมคะเลข12นะอันนี้ make dinner มื้ออะไรคะทำอาหาร make dinner นะช่วยกันทำอาหารรูปนี
6: ้ตื่นเช้า
0: get up okay. อันนี้ sleep go to bed นะคะแปลว่าเข้านอนต่อมาอันนี
7: ้
0: ดู homework

0: Do homework ต่อมารูปไหนอีกดีอันนี
1: ้
0: Go to school Go to school นะคะอันนี้ Take a shower Take a shower หรือว่า Take a bath ได้นะคะอันนี้กินข้าวด้วยกัน Have dinner dinner เป็นมื้อไหนคะมื้อค่ำมื้อเย็น lunch คือมื้อเที่ยงนะคะเมื่อกี้เรากินเที่ยงแล้วเย็นเรากินหรือยังอ่ะ
2: ย
0: ัง รอใช่ไหมคะเดี๋ยวเรียนเสร็จก่อนนะแล้วค่อยกินนะคะต่อมาเขาทำอะไรคะเนี่ย
2: ล
0: ้างจาน wash แปลว่าล้างจำได้ไหม wash แปลว่าล้าง dishes แปลว่าจานหลายใบล้างจานนะคะเราช่วยที่บ้านล้างจานไหมใครช่วยน่ารักมากเลยนะคะต่อมาอันนี้
3: กินสตรอเบอรี่
2: ก
3: ิน
2: อาหาร
0: ตอนเช้า8โมงเช้า have breakfast นะคะbreakfast คือตอนเช้าค่ะตื่นนอนแล้วกิน breakfast จากนั้นตอนเที่ยงมากิน lunch ตอนเย็นหรือตอนค่ำมากิน dinner นะอย่าสลับกันนะคะอันนี้เขาทำอะไรอยู่คะ
2: ใส่เสื้อ
0: แต่งตัวภาษาอังกฤษบอกว่า get dress get dress แปลว่าแต่งตัวนะคะต้องแต่งตัวสุดท้ายค่ะเขากำลังทำอะไรเนี่ยรูปนี
2: ้
0: เล่นกันนะคะ play with friends เล่นกับเพื่อนอันนี้พวกเราชอบใช่ไหม play with friendsเดี๋ยวนะคะหลังจากเรียนเสร็จเราก็ค่อยเล่นกับเพื่อนเนาะในห้องเราก็เรียนก่อนนะคะเพราะว่าเราก็จะให้สติ๊กเกอร์ด้วยนะอย่าลืมถ้าเป็นเด็กดีนะคะจะมีทั้งสติ๊กเกอร์แล้วก็ดินสอให้นะคะโอเคได้คำศัพท์แล้วนะไม่เห็นเนาะตรงนี้โอเคเปิดหนังสือนะคะเดี๋ยวจะให้ทำงานและระหว่างที่พวกเราทำงานพี่ก็จะเอาสติ๊กเกอร์ไปแจกให้นะคะ
4: หน
0: ้
4: าไหนคร
0: ับ หน้า34ค่ะหน้า34เขาให้เราจับคู่นะคะระหว่างรูปภาพกับคำศัพท์จะมีอยู่หลายคำเมื่อกี้ครูสอนแล้วแต่บางคำอาจจะไม่มีเดี๋ยวเราก็มาทวนอีกครั้งนึงนะให้เราจับคู่นะคะข้อหนึ่ง go home แปลว่ากลับบ้านใจเย็นๆเดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวดูจดคำศัพท์ไว้ก่อนข้อ2ค่ะ have lunch แปลว่าอะไรแล้ว have lunch กินข้าว
2: กลางวัน
0: หรือเที่ยงเก่งมากค่ะเนี่ยนะเห็นไหมคะเลข12คือตอนเที่ยงเนาะต่อมาข้อ3นะคะ have breakfastเห็นไหมคะ breakfast เรากินตอน8โมงเช้า breakfast แปลว่ามื้อเช้านะ8โมงเช้านะคะกินข้าวเช้าต่อมา number 4 have dinner นี่ตอนเย็นใช่ไหมใช่เห็นไหมคะนี่พระจันทร์ขึ้นแล้วแสดงว่ามืดแล้วนะคะข้อ5 take a bath take a bath คือนี่เลยค่ะทำอะไรคะอาบน้ำ take a bath โอเค number 6ข้อ6ค่ะ wake up หรือ get up เหมือนกันนะแปลว่าอะไรคะตื่นนอนใช่แล้วเหมือนกันได้ get up wake up แปลว่าตื่นนอนนะคะต่อมาข้อ7นะคะ watchWASH wash แปลว่าล้างค่ะล้างได้หลายอย่างเช่นล้างจานล้างหน้าล้างมือช่วงนี้โควิดมาอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องล้างมือนะคะนะ wash แปลว่าล้างค่ะ number 8 watch TV อยู่ไหนแล้ว TV นี่มีไหมมี watch TV ดูอะไรคะดูทีวีนะคะ number 9 go to bed ใจเย็นๆ go to

0: อยู่เบ็ดไม่ได้ไปโรงเรียนเข้านอนค่ะ go to bed bed แปลว่าเตียงนอนค่ะไม่ได้ไปโรงเรียนนะ go to bed แปลว่าไปนอนค่ะ go to bed เข้านอนเข้านอนกลางคืนแล้วเข้านอนกลางคืนนะคะต่อมาข้อ10 go to school ค่ะอันนี้ค่ะไปไหนใช่ school แปลว่าโรงเรียนอันนี้ไปเรียนนะคะไปโรงเรียนข้อ11 start school start แปลว่าเริ่มต้นข้อ11แปลว่าเริ่มเรียนนะคะอาจจดคำศัพท์ไปก็ได้ค่ะ start school แปลว่าเริ่มเรียนค่ะพวกเราตอนนี้เราก็เริ่มเรียนแล้ว start school แล้วนะคะข้อ12ดู homework homework คือทำการบ้านค่ะนะดู homworkข้อ13 get dressed get dressed ทำอะไรคะแต่งตัวแต่งตัวนะข้อสุดท้าย play soccer soccer ก็คือฟุตบอลพอดเล่นอะไรคะ play soccer เล่นฟุตบอลนั่นเองนะคะเวลาเราได้ยินคำว่า soccer นะคะหมายถึงฟุตบอลนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นมีอยู่14คำ14ภาพให้พวกเราจับคู่นะคะช่วยกันทำในกลุ่มได้นะคะจับคู่ใส่หมายเลข1 2 3 4ลงไปที่ภาพระหว่างที่เราทำงานพี่จะแจกสติ๊กเกอร์ให้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าข้อไหนเราไม่แน่ใจต้องดูเวลานะคะเช่นกินนะถ้ากินตอนเที่ยงก็น่าจะต้องเป็นกินข้าวเที่ยงนะคะกินตอนเช้าก็ต้องเป็นเวลาตอนเช้านะดูเวลานะคะ
1: ขอบคุณมากค่ะพี่ก็ให้เพื่อนทุกคนอ่านนะคะต่อไปเนี่ยอ่านมาถึงนี้ก็แข่งกันนะคะใครเสียงดังจะให้เป็นสติ๊กเกอร์นะคะ
0: เห็นไหมลูกไปยืนตรงนี้ก็ได้
1: ไหนอ่านได้ดังกว่าครูจะให้สติ๊กเกอร์นะคะกลุ่มนั้นโอเคไหมคะค่ะอ่านค่ะกลุ่มนี้
0: ประวัติศาสตร์ลูก
1: ประวัติศาสตร์ภาษาอังกฤษ
0: history ต่อมาวิทยาศาสตร
2: ์
0: science โอเคอันนี้เลข mathematics
1: กลุ่มนี้ต่ออ
0: ่ะโอเค
1: กลุ่มนี้ต่อค่ะ
0: อันนี้ต่ออันนี้เปล่าดนตรีดีมากเลขอีกแล้ว
1: เลข
0: mathematics
1: โอเค
0: ประวัติศาสตร์
2: history
0: English
2: ภา
0: ษาก
2: ีฬา
0: สปอร์ต
1: อันนี้นี
2: ่ภาษาไทย
0: ศิลปะ
1: ภาษาอังกฤษ
0: อาร์ต
1: กลุ่มไหนเสียงดังฟังชัด
2: นี่
0: โอ้
3: ก็มีครับ
1: คนที่ไม่
3: ดแต่ฟังไม่ชัด
0: ก็ดังหมดนะงั้นให้ทุกคนก็ได้
1: ใจกันมากก็คือครูจะให้ทุกคนนะคะ
0: โอเคได้ได้อันนี้เดี๋ยวเราค่อยกลับมานะเกมสุดท้ายของเราฝึกเขียนคำศัพท์เนาะแต่ว่ายังพอมีเวลาอยู่ให้เขียนในหนังสือก่อน
4: ให้ทำแบบ
0: ใช่อันนี้แล้วก็จะได้แจกอันนี
1: ้ยกมือนะคะ
0: ลองดูได้ลองดูได้ผิดไม่เป็นไรลองดูได้ลองดูได
3: ้ M O
5: A
3: ช
5: ั้
3: น
5: นี
3: ้ O N G O R I T N G
0: ได้ไหมถ้าไม่ได้เดี๋ยวเอาคำอื่นก่อน
5: เอาฟิล
0: ล์มาค่ะอันนี้ก็ได้
1: คำนี้ค่ะ
3: ประวัติศาสตร์
1: ประวัติศาสตร
0: ์ His His อะไร
1: ใครจะตอบยกมือนะคะ
3: His
5: C O IAre you
1: okay? Okay.
3: S
5: I
3: K
5: S
3: O
5: T O
3: R
0: Y Yes. นะตอนที่หนึ่งหนูจะวันไหนคะให้เลือกเดี๋ยวค่อยก็ได้ค่ะ
5: ผมตอบ
0: เอาไหนเอาไหน
4: อันสีส้มนิดหรอ
0: โอเค
1: ต่อไป
0: รางวัลที่1อีกรางวัลนึงเอาอันนี้ก็ได้เนาะเอาเป็นบอกภาษาไทยก็ได
4: ้โอเควิชาวิทยาศาสตร์ค่ะ
0: ยังไม่ใช่ไ
5: อพี
0: ่ยังไม่ใช่
5: กาโบ
3: อี
0: อี
5: กาโบกาโบปากกีโก
3: อีแล้วก
5: ็กากกีโก
4: ไม่บอกแล้วไม่บอก
0: ไม่ใช่คนอื่นลองได้นะเอ็มก็ยังไม่ใช่
4: ใครใครจะตอบใครจะตอบ
0: เอาไหมตอบได้นะคะตอบผิดก็ไม่เป็นไรมาลองดูลูก
4: ผิดไม่เป็นไรนะคะ
0: Science สะกดยังไงลูก S
4: S
3: C
0: S
3: E
5: O
3: O
4: C
3: A
0: I เมื่อกี้ S C I ได้แล้วนะคะแต
3: ่
0: S C I แล้วก็ต่อด้วยอะไรใครจะตอบหนู
3: E
0: เดี๋ยวๆๆคนนะ S C I แล้วก็อะไรลูก
3: E
5: E
3: ลูก
0: ค่ะ
5: S I
3: can
5: E
0: W W ยังไม่ใช่
4: E
3: E
4: ถูก
0: E แล้วก็อะไรต่อ
3: O
5: O
3: Q
4: Science
0: Science
3: C
5: A
3: N
5: S
3: N
4: N แล้วก
3: ็ E
5: C I
0: เดี๋ยว
4: หย
0: ุดนะคนนั้นหนูนั่นแหละเราลองตอบมาดูค่ะเผื่อได้เอาใหม่ S C I แล้วก็อะไรลูก
5: เอ๊ะ
0: W ไม่ใช่ W ได้ไหม
5: U
0: โอเค S
3: S E
0: S E ไม่ใช่ I แล้วก็อะไร
5: E
0: อ
5: าจารย์กักกิโก
3: S T I
0: ยังไม่ใช่
4: ป
0: ิ
4: ดปากก็ได้นะ
5: S C I จะทำมือ
0: S C I
5: ไม่จะทำมือ N
3: S C I
5: S S
3: S
4: A ไม่ได้ค่ะ
0: ยังไม่ได้เนาะลองเปลี่ยนคำศัพท์ดู
3: S T I Y
0: คำนี้น่าจะวิชาไม่มีเนาะ
4: ไม่มี
3: ภาษาคณิต
5: เมื่อกี้
0: มีไหมคะอ๋อมีวิชาอะไรคะเนี่ย
3: คอมพิวเตอร
0: ์อย่าเพิ่งท่อง
4: ยกมือค่ะยกมือ
5: เอ็ม
0: ค่ะใครเมื่อกี้ยกมือใครยกมือ
5: สาม
0: ลองดู
4: ลอง
0: ดู
3: C O
5: M
0: ไม่ใช่ COM ได
3: ้ COM
0: อย่างคอมพิวเตอร์
3: COM
0: P
3: U N T
0: ยัง
4: ค่ะยาย
0: ยังสงสัยต้องช่วยเขียนดีกว่า
4: ต้องเขียน
0: ใช่คอมได้แล้วนะ
5: เออเจ๊อะไรบ้างอ่ะ
0: ได้ไหมถ้าไม่ได้เดี๋ยวให้คนอื่นต่อไอยังไม่ใช่
4: ไม่ใช่
0: คนอื่นลองบ้างนะใครจะลองใครจะลอง
4: ยูเหรอย
5: ูเดี๋ยวย
0: ูคนไหนนี
5: ่กะไม่อยากทำ
4: ยู
0: ใครตอบอยู่นี
5: ่ใครตอบอยู่นี่นวัน
3: ที่
0: คนอื่นอย่าตอบนะเพื่อนกำลังตอบอยู่ไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนได
3: ้
0: คอมพิวเตอร์ได้สักทีอันนี้เปลี่ยนรางวัลแล้วกันนะเพราะเมื่อกี้ได้ไปแล้วคนนี้ได้รางวัลเยอะมากเลยอ่ะค่ะไม่
4: เอา
0: สีอะไรสีฟ้าอันนี้เหรอคะหรือว่าอันนี้นะทีนี้เราก็ยังเหลือรางวัลอันนี้เน
5: า
0: ะ
5: ย้ายคนรางวัลเร็ว
0: สงสัยต้องวิชาที่ง่ายกว่านี
4: ้เริ่มนะคะ
5: โอ้แมว
0: ต่ออันอีกแล้วเหรอ
4: นับก่อนนะคะ
0: เดี๋ยวนะอันนี้หนูได้3รางวัลไปหมดแล้วนะลูกนะอันนี้ขอให้เพื่อนเล่นบ้างนะ
4: 1 2 3คนนั้น M
0: M ได้เดี๋ยวช่วยเขียน M อยากแจกแล้วเนี่ยอยากกับM
5: U
4: S
3: Y
5: Y
4: C
0: Music ในที่สุดเอาสีไหน
5: สีเขียว
0: เขียว
4: ก็จะได้สีชมพูแล้ว
5: ไอเจ
0: ๊โอเค
4: คำสุดท้าย
0: สาวๆข้างหลังยังมีโอกาสคำนี้ง่ายที่สุดเลย
5: ง
0: ่ายมากเลย
3: เขียว
0: อีกหนึ่งอัน
4: ตั๊กคนนั้นค่ะ
0: ตัวเล็ก
4: อี
0: ได้แล้วลูกถูกแล้วอีแล้วก็อะไรลูก
3: เอ
0: ็น
3: เอส
0: จีได้แล้วลูก
3: เอล
0: ไ
5: อวาย
3: เอ็ม
0: S
5: Y
0: แล้วก็อีกตัวนึงตัวสุดท้าย
5: ตัวเดียว
4: มาตัวเดียวแล้ว
0: ตัวเดียวแล้วอะไรน
5: ี
0: ่อะไรลูก
5: จี
0: อยังไม่ใช่
5: ไ
4: อโอหลังจี
0: นี่ตัวสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวเดียว
5: L
3: S
5: H
0: H ลูกในที่สุดเราก็ได้แจกรางวัลครบแล้วเอาสีอะไรคะ
5: ไปแล้วครับ
0: สีเหลือง
5: ไปแล้ว
4: สีฟ้า
0: โอเค
5: ไปแล้ว
0: กลับมาก่อนลูกไหนๆก็นั่งเป็นแถวอย่างนี้แล้วเดี๋ยวจะปล่อยแล้ว
5: โอ้โหนี่มันตกช้า
0: โอเค
5: มันตกก็ช้าเลยพักได้ไป
0: ดีพอดีวายแรกดีโอ้ใจเย็นทนมาได้ตั้งหลายวันแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้อีกวันเดียวเองนะก็3:45โอเคได้เวลาสมควรนะคะได้เวลาสมควรแล้วก็สามารถที่จะ
5: เย้ครับ
0: เสร็จแล้วโอเคนั่งดีๆเนาะเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันหน่อยไหมเพราะว่าเมื่อกี้ตอนเช้าพี่ยังไม่ได้ถ่ายรูปกับพวกเราเลย

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 ถึง 10:40
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีคร
0: ับ ขอโทษนะครับตรงนี้มีการแสดงหนังด้วยเหรอครับเพราะว่าเห็นอยู่นู่นนะครับมีจอสีขาวมีการฉายหนังอะไรบ้างครับ
1: ไม่ใช่ฉายเป็นแสดงเป็นการแสดงเป็นหนังเชิดก็จะเชิดแบบว่าคล้ายๆว่านักแสดงจะถือตัวหนังเนี้ย
0: ครับ
1: มาเต้นตามจังหวะดนตรีไทย
0: แล้วจะเรียกว่าอะไรครับ
1: ชื่อมันหนังใหญ
0: ่ครับ
1: หนังใหญ่เนี่ยมันเป็นมรดกตกทอดมาแต่ตั้งแต่สมัยโบราณจะหาดูได้ยากในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีอยู่แค่3แห่งเท่านั้นที่มีการแสดงหนังเนี่ยมันจะต้องแสดงเป็นตอนคือวันนี้เราจะแสดงตอนแรกของเรื่องรามเกียรติ
0: ์โอ้แสดงว่าก็มีหลายเรื่องมีดนตรีมี
1: ใช่
0: พระเอกเยอะแยะมากมายนะครับ
1: รายละเอียดเราจะอยู่ในหนังสือนี่นะครับ
0: โอ้ขอบคุณมากโอ้ดีมากเลยครับจะได้ปรึกษาจะได้รู้เรื่องมากกว่านี้นะครับ
1: ครับผมเปเปอร์เข้ามานี่เด้สวัสดี
0: สวัสดีครับ
1: ตาจะให้หนูเนี่ยพาเที่ยวชมในบริเวณวัดเนี่ยชมพิพิธภัณฑ์ชมโบสถ์ชมอะไรเนี่ยชมทั่ววัดเลยลูก
0: ได้ไหม
2: ได้ครับ
0: โอเค
1: เพราะว่าเด็กคนนี้กำลังหัดแสดงอยู่ครับ
0: อ๋อก็อยากฝึกด้วยนะครับขอเล่นด้วยได้ไหม
2: ได้ครับ
0: What's your name?
2: Paper.
0: น้อง Paper, how old are you? อายุเท่าไหร่ครับ
2: 9ขวบครับ
0: 9ขวบพูดว่า 9 years old
2: 9 years old
0: เก่งมากยินดีที่ได้รู้จักกันอันนี้หรือเปล่าน้อง Paper หนังใหญ่ใช่ไหมครับถูกไหมมีละนาดด้วยมีดนตรีโอ้ teacher ก็อยากได้ของที่ระลึกด้วยหรือว่า souvenir ฝากคืนที่บ้านที่อเมริกาครับน้อง Paper ช่วยเลือกครับสีอะไรดีเนาะ
2: สีนี้ครับ
0: เห็นด้วยเท่าไหร่
1: 60บาท
0: ได้อยู่ครับ60บาทขอบคุณครับเฮ้เฮ้ได้แล้วพร้อมหรือยังครับ
2: พร้อมคร
0: ับ ไปทางไหนดีครับ
2: ทางนี
0: ้โอเคป่ะไปด้วยกันขอบคุณมากนะครับ
3: Vocab Journey Kids Story todayI met with the best Thai performers that I've ever known. Nan Yai Wat Kanon. What is this ancient history? Paper is the one who will lead me to find the answer.
0: Ah, Nong Paper. พอดีเลย Teacher Greg รู้สึก amazing. รู้หรือเปล่า amazing แปลว่าสุดยอดหรือว่าประทับใจ ลองพูดด้วยครับ amazing.
2: Amazing.
0: เก่งมากเพราะในมือนะครับมีของที่ระลึกและหนังสือที่ Teacher Greg อ่านมาแล้วมีประวัติหรือว่า history
2: History.
0: เก่งมากมี history ยาวนานเลยนะครับ Teacher Greg อยากรู้ว่าหนังใหญ่เป็นศิลปะแบบไหนวันนี้น้อง Paper จะพา Teacher Greg ไปดูด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปหาลุงพ่อก่อนเพราะลุงพ่อเป็นคนสืบทอดหนังใหญ่วัดขนอนแล้วเดี๋ยวทีนี้ผมจะพาไปดูพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนแล้วก็จะมีการแสดงรอบ11โมง
0: โอ้พอดีเลยเดี๋ยวก่อนจะไปเที่ยวสอนนิดนึงนะครับคำว่าหนังใหญ่ภาษาอังกฤษพูดว่า grand
2: grand
0: shadow
2: shadow
0: play
2: play
0: grand shadow play
2: grand shadow play
0: นี่พูดได้โอ้ teacher Greg รอไม่ได้เลยไปไหนกันครับ
2: ไปหาหลวงพ่อทางนู้นครับพูดสวัสดีครับ
0: นมัสการครับหลวงพ่อ
4: ขอเจริญพร
0: น้องเปเปอร์เล่าให้ฟังว่าลุงพ่อมีประวัติมีความเป็นมาอยู่ที่วัดนานมาแล้วนะครับและเป็นผู้สืบทอดหนังใหญ่ที่เจ้าเองก็อยากรู้ว่าหนังใหญ่เป็นศิลปะหรือว่าเป็นวัฒนธรรมยังไงครับ
4: เป็นสิ่งที่รวมกันเราพูดถึงหนังใหญ่ที่มาเป็นศิลปะประจำชาติเนี่ยคือหนังใหญ่เนี่ยมันเป็นมหศพที่รวบรวมศิลปะด้วยกันถึง5แขนงก็คือการทำตัวหนังเราเรียกว่าหัตถศิลป์ด้วยฝีมือเชิงช่างนาฏศิลป์การเชิดการแสดงของหนังใหญ่อันนี้คือนาฏศิลป์อย่างที่3ก็คือคีตศิลป์คือการดนตรีที่ใช้ในเรื่องของการประกอบให้มีอรรถรสในการชม4วาทศิลป์คือคำภาค

0: ความเจรจาหนังใหญ่เช่นเดียวกันพูดเองไม่ได้ต้องมีคนเล่าเรื่องคนบอกบทสุดท้ายอย่างคือวรรณศิลป์ก็คือวรรณกรรมที่เราแสดงกันนั้นใช้เรื่องรามเกียรติ์ในสมัยโบราณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบรรพราชสมภพของพระมหากษัตริย์งานฉลองบ้านฉลองเมืองหรือจนถึงงานออกพระเมรุของพระมหากษัตริย์เนี่ยเราใช้หนังใหญ่สำหรับการแสดงอันนี้คือราชประเพณีแล้วก็เป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดสืบต่อกันมาแต่โบราณหนังใหญ่มาเกิดขึ้นในชุมชนมาเกิดขึ้นในวัดซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของชุมชนเช่นหนังใหญ่วัดขนอนเนี่ยจากหนังที่เล่นในวังเราเรียกว่าหนังหลวงพอหนังที่เล่นในวัดขนอนเราเรียกว่าหนังราชก็คือหนังชาวบ้านมีคนเล่นมีคนเยาวชนชาวบ้านมาเล่นกันมาแสดงกันที่วัดขนอนนี้ครับ
1: หลวงพ่ออธิบายชัดเจนนะครับหนังใหญ่คืออะไรประวัติและเป็นเอกลักษณ์มีความเป็นไทยแต่วันนี้เป็นวันแรกที่ทีเด็ดได้เจอหนังใหญ่แท้จริงครับอยากรู้ว่าทำจากอะไรครับ
0: ความเป็นหนังใหญ่นี่คือหนังที่ใช้ตัวใหญ่ก็เลยทำมาจากหนังวัว
1: หนังวัวภาษาอังกฤษว่า cowhide
2: cowhide
1: คำว่า cow นั่นแปลว่าวัวแล้ว hide ก็คือหนังมารวมกันครับหนังวัวนั่นเองหลวงพ่อครับที่วัดขนอนมีชิ้นที่มีความพิเศษหรือเปล่าหรือไฮไลท์ไหมครับ
0: ถ้าหนังพิเศษของโบราณเราเรียกว่าหนังครูนะครับคือหนังที่ทำมาจากหนังเสือหนังวัวที่ถูกฟ้าผ่าตายเราเรียกว่าหนังวัวตายพลายแล้วก็มีหนังหมีอันนี้คือหนังครูคือหนังพิเศษไฮไลท์ของวัดขนอนเนี่ยตอนนี้อาจารย์ทำหนังที่มันใหญ่ที่สุดในโลกขึ้นมาความสูงประมาณ3.60 เมตรความกว้างประมาณ2.50 เมตรเอามาเล่นหนังชักลอกล่าสุดนี้เราเอาไปเล่นที่งานประชุมเอเปก
1: แล้วที่จะได้ยินว่าที่นี่มีรุ่นเด็กด้วยใช่ไหมครับ
0: ก็มีการฝึกอยู่เหมือนกันนะครับก็มีเจ้าเปเปอร์เนี่ยแล้วก็เพื่อนๆของเขานี่แหละที่เขาฝึกกันอยู
3: ่
1: โอ้มาแล้วรุ่นแรกนะฮะสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: แนะนำตัวหน่อยนิดนึงน้องเปเปอร์แล้วก็มี
3: น้องบูมครับ
1: น้องบูมและ
4: ตึ้นครับ
1: น้องตึ้นวันนี้ทีเดียวก็อยากเรียนรู้หนังใหญ่แต่ว่าเราจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้เด็กๆสอนทีเจอร์เชิญแล้วทีเจอร์จะสอนภาษาอังกฤษดีไหมครับ
4: ดีครับ
1: โอเคงั้นทางบ้านอย่าลืมนะครับตั้งใจฟังคำศัพท์เพราะว่าเราจะมีควิซ challenge ให้ตอบคำถามแล้วเฉลยที่หลังครับโชคดีนะ
4: ได้เวลาซ้อมแล้วครับทีเชอร์ตั้งถือไม่เยาว์รอแล้วรีบไปเลยคร
1: ับโอ้เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วนั้นเราจะลาไปก่อนครับ
5: ขออนุญาตนะครับไปฝึกกับเด็กๆได้ไหมครับ
0: เราไปร่วมฝึกกันได้เลย
1: สวัสดีครับหนังใหญ่ is a Thai cultural treasure that is regarded as a high performance. It is an art that combines many fields of performance such as handicrafts, dancing, music, orchestra, and literary arts combined to correspond with the dubbing, negotiations, singing, and music to tell a complete story.
0: ย่างตามคุ้ม 1 2 โยกสามคุมโยกมือยกปุ๊บ
1: สวัสดีครับ
6: สว
1: ั
6: สด
1: ี
6: คร
1: ับ
5: ครับ
1: ผมทีเจอร์เกรกเมื่อกี้น้องๆพาทีเจอร์ไปเที่ยววัดและเข้าในพิพิธภัณฑ์ได้เห็นหนังใหญ่ชัดเจนนะครับแต่อยากฝึกด้วย
6: ได้ครับ
1: ก่อนจะเริ่มขอคุยนิดนึงได้ไหมครับ
6: ได้ครับ
1: ครูตั้มครับ
6: ครับผม
1: ทีเจอร์ได้โอกาสเข้าในพิพิธภัณฑ์แล้วเห็นส่วนมากไม่เห็นในภาพนะมีผู้ใหญ่ที่จะเชิดหนังใหญ่แล้วรุ่นเด็กสอนยากหรือเปล่าครับ
6: ยากรุ่นนี้สอนยากเพราะว่าม
1: ันยากตรงไหน
6: ใช่เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะเริ่มฝึกกันตอนประมาณสักอายุ12-13 ขวบการฝึกหนังใหญ่เนี่ยมันต้องมีในเรื่องของความอดทน
1: ใช่ครับ
6: นะครับแล้วก็มีความเมื่อย
1: เห็นอยู่ก็หนังใหญ่มันใหญ
6: ่ครับมันใหญ่ครับ
1: ตัวเล็กก็เด็กน้อยไหวไหมครับถือไหวไหม
6: ก็เราเรียกว่าเป็นหนังมือเดียวก็คือจะมีน้ำหนักเบาอันดับแรกเหมือนกับว่าให้เด็กได้คุ้นกับเวที
1: ได
6: ้คุ้นกับคนดูเสียงดนตรี
1: ครับ
6: ครับผมแต่ไปจับหนังที่มันตัวใหญ่ๆนะคือเด็กไม่สามารถที่จะถือได้ครับ
1: แล้วกลุ่มนี้เคยขึ้นเวทีแสดงเรื่องครับ
6: ชุดนี้ยังไม่เคยเลยครับ
1: แสดงว่าวันนี้จะเป็นวันแรกใช่ไหมครับ
6: ครับผมเดี๋ยววันนี้จะให้เด็กขึ้นไปสัมผัสบรรยากาศบนเวทีแล้วก็ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับเป็นคนดูให้กำลังใจ
1: คุณครูต้องตื่นเต้นนะครับก็เด็กๆก็ตื่นเต้นด้วย
6: ครับผม
1: แล้วทีเจอร์ก็อยากฝึกด้วย
6: เดี๋ยวผมให้เด็กชุดเนี้ยเป็นพี่เลี้ยงคอยสอนดีกว่าเด็กพวกเนี้ยคือเป็นหมดแล้ว
1: ครูไม่ได้สอนจะให้นักเรียนสอนให้ทีเจอร์ใช่ไหมครับ
6: ใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องไปเตรียมในส่วนของการแสดง
1: ถามนิดนึงนะครับครูเอง
6: ครับผม
1: จุดเริ่มต้นกับหนังใหญ่ทำไมถึงชอบครับ
6: เป็นความผูกพันเพราะว่าผมเนี่ยเป็นเด็กวัดอยู่ที่นี
1: ่อ๋
6: อตั้งแต่อายุประมาณสัก7 ขวบแล้วคือได้เห็นหนังใหญ่ได้มีการแสดงแต่ตอนนั้นผมยังไม่ได้

0: มาเชิดแต่พอเรามีโอกาสก็เลยมาฝึกเชิดหนังใหญ่นั่นคือที่มาแล้วก็มาถึงเนี่ยจนปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่กับการแสดงหนังใหญ่อยู
1: ่ทีเดียวก็รู้สึกว่าพร้อมแล้วนะครับก็อยากฝึกจริงจังครับ
0: ได้นั้นถ้าเกิดทีเชอร์พร้อมแล้วเดี๋ยวไปหาเด็กๆกันเลย
1: โอเค
2: ครับผม
1: ไปด้วยกันครับก่อนจะซ้อมหนังใหญ่นะครับถามนิดนึงนะครับทำไมถึงชอบหนังใหญ่น้องบุ้มครับ
3: เห็นพ่อผมเต้นแล้วผมอยากเต้นด้วยครับ
1: น้องเปเปอร์ทำไมถึงชอบหนังใหญ่ครับ
4: เห็นน้าเต้นแล้วอยากเต้นตามครับ
1: นี่อยู่ในครอบครัวคล้ายๆกันนะครับน้องไตเติ้ลทำไมถึงสนใจหนังใหญ่ครับ
5: ผมอยากเต้นครับแล้วผมก็เห็นใน YouTube แล้วผมก็อยาก
1: อยากเต้นใช่ไหมครับขอดูท่าเต้นโอเคแล้วน้องพีชครับทำไมถึงสนใจหนังใหญ่ครับ
6: ตอนเด็กๆแม่พาไปดูครับหนูชอบ
1: น้องบอมครับเริ่มยังไงครับ
7: 3ขุมครับ1 2 3
1: โอ้โหน้องบอมและเพื่อนเพื่อนทำเก่งมากเร็วจังโอ้ก็ลืมไปแล้วอุปกรณ์ในมือถืออะไรอยู่ครับ
8: ไมโครครับ
1: ภาษาอังกฤษจะเรียกว่า wooden frame
8: wooden frame
1: เก่งมากสอนให้หน่อยด้วยมีคำอธิบายด้วย
8: ได้ครับสะอึกครับ
1: สะอึกอย่างนี้เหรอครับ
8: ไม่ครับสะอึกที่เท้าครับ
1: อ๋อสองเท้า
8: ก้าว
1: ก้าวหน้าฮึบยก
8: แล้วก็ซอยเท้าไปครับแล้วก็ยกอีกข้างนึงครับ
1: ยก
8: แล้วก็ซอยเท้าเหมือนเดิมครับแล้วก็ยกอีกข้างหนึ่งครับแล้วก็โยครับ
1: เชิดใช่ไหมครับ
8: ใช
1: ่สอนคำศัพท์นิดนึงนะครับเช่นคำว่าเชิดในภาษาอังกฤษ manipulate
8: manipulate
1: สุดยอดคำว่าเต้นไม่อยากใช้คำว่า dance และคำสุดท้ายย่ำจังหวะเช่นอย่างนี้นะครับใช้คำว่าStamp out time.
8: Stamp out time.
1: ใช่แล้วเหมือนว่าเราจะนับเวลาด้วยการเต้นหรือสะอึกอย่างนี้ครับแล้วทีเจอร์เกรกเป็นยังไงบ้างครับจับถูกหรือเปล่า
8: ถูกครับ
1: เวลาแสดงหนังใหญ่มีส่วนประกอบอะไรบ้างครับ
9: คนเชิดคนภาควงดนตรีจอใหญ
1: ่คนเชิดภาษาอังกฤษว่า puppeteer
8: puppeteer
1: นักพากย์ก็คือ ventriloquist
8: ventriloquist
1: โอเคและจอใหญ่ก็คือ big screen
8: big screen
1: คำสุดท้ายวงดนตรีคือ
8: band
1: band แล้วเอาคำว่าดนตรีดีกว่า music
8: music
1: เห็นไหมมันคำง่ายๆเลยทีเจอร์ก็อยากลองอีกรอบหนึ่งถ้าทำอะไรไม่ถูกบอกเลยนะ
8: ครับก้าวครับยกซอยก้าวครับยกครับซอยครับ
1: ยก
8: แล้วก็ลงแล้วก็โยครับ
1: ท่านี้ถือว่าก็เป็นท่าแบบง่ายๆทำไมไม่ยาก
8: ใช่
1: ท่าที่สองเรียกว่าอะไรฮะ
8: ชะเง้อครับ
1: โอ้โหรู้จักอย่างดีฮะ
8: ไม่ใช่คร
1: ับ อ้าวเรายังไงครับ
8: 1 2 3
1: โอ้โหรอบนี้ต้องมีความสมดุลลงด้วยขออีกรอบหนึ่งช้าๆอธิบายด้วย
8: ใช่ครับสะอึกครับ
1: เ
8: ก้าครับ
1: ก้าวหน้า
8: เฮ้ยก็ยกครับ
1: ยก
8: เอ็นตัวไปข้างหน้าครับ
1: โอ้เรายกด้วย
8: ใช่โอ้โ
1: หเอ้ย
8: ลงครับ
1: เฮ้ยลงโอเค ready 1 2 3ท่าที่2มันเริ่มยากแล้วต้องมีความสมดุลยังดีครับหรือภาษาอังกฤษว่า balance
8: balance
1: ท่าที่3เรียกว่า
8: โกงสอนครับ
1: steady
8: 2 3
1: ว้าวเดี๋ยวที่เดียวกางเกงจะขาดครับโอเคลองเลยช้าช้านะบูมสเตดี
8: ้ครับ
1: ฮึบ
8: ก้าวเท้าขวาครับยกซ้ายครับ
1: ยกซ้าย
8: ชะเง้อครับและก้าวลงไปครับขึ้นครับ
1: ขึ้นโอ้โอ้ไปป้าไปอะไรลอง
8: ลงครับ
1: โอ้โหท่าที่3ยากที่สุดแต่สนุกที่สุดด้วยถ้าเราจะตั้งชื่อภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า bow and arrow
8: bow and arrow
1: แล้วที่จะเห็นว่าทุกท่าท่าแรกเราต้องทำอะไรครับ
8: สะอึกครับ
1: สะอึกถูกต้องภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า hiccup
8: hiccup
1: แต่แบบนั้นก็สะอึกจริงแบบ อย่างนี้แต่จริงๆแล้วเราไม่ได้ส่งเสียงแค่ทำเท้าทีเจอร์เกรกว่าทำได้อยู่แล้วนะครับวันนี้อาจจะไม่เก่งครับแต่รู้สึกว่าเด็กๆก็เก่งกว่าผมอีกแล้วอยากเห็นการแสดงของน้องๆพร้อมหรือยังครับ
2: พร้อมแล้วครับ
10: ผมจะพาดิเชอร์ไปดูการแสดงของพวกผมครั้งแรกด้วยครับ
1: ครั้งแรกในชีวิตนั้นขอให้โชคดีทางบ้าน Please join us and enjoy the show ไปเตรียมตัวครับ
11: Three young puppeteers of Wat Kanon and myself are ready to put on a performance for everyone to see. How much do they love their Thai cultural treasures? What will their first show be like? Let's go watch it together!

0: โอ้การแสดงเมื่อกี้ครับสนุกมากเก่งทุกคนเลยน้องบูมรู้สึกยังไงบ้างเป็นครั้งแรกที่แสดงหนังใหญ่ครับ
1: ตอนแรกตื่นเต้นแล้วก็สนุกแล้วก็อยากเต้นอีกเรื่อยๆเลยครับ
0: น้องบูมก็มีความสามารถกดเชิด
1: ใช่
0: พริ้วเลยนะเก่งจังเลยแล้วน้องเปเปอร์เมื่อกี้นะครับเชิดอะไรตัวอะไรครับ
2: ลิงเล็กลิงน้อยครับ
0: แล้วรู้สึกยังไงบ้างเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ขึ้นบนเวทีมีคุณผู้ชมเยอะแยะ
2: สนุกและตื่นเต้นแล้วก็ภูมิใจ
0: ทีเจอร์เกรกเห็นอยู่น้องเปเปอร์ก็อมยิ้มตลอดเวลาภูมิใจในตัวเองแล้วทีเจอร์ก็ภูมิใจในนักเรียนด้วยและคนสุดท้ายของเราเห็นอยู่ก็เดินไปเดินมามีลีลาครับเก่งจังเลยรู้สึกยังไงบ้างที่แสดงครั้งแรกในชีวิตครับ
3: ผมสนุกครับอยากเต้นเห็นอาผมก็อยากเต้นบ้างภูมิใจในตัวเองครับ
0: ทีเจอร์ก็ภูมิใจในน้องไตเติ้ลเห็นอยู่ก็เต้นเก่งที่สุดในวงเลยครับจับเอวพริ้วเลยนะครับสุดยอด
1: ขอบคุณครับทีเชอร์ที่ทีเชอร์ชอบในสิ่งที่เรารักแล้วก็ขอบคุณทีเชอร์ที่ทีเชอร์สอนภาษาอังกฤษให้เราฟรีด้วยครับขอบคุณครับ
0: ยินดีเสมอครับแล้วทีเจอร์แกรกต้องขอขอบคุณน้องๆที่พาทีเจอร์แกรกไปเรียนรู้หนังใหญ่เป็นศิลปะชั้นสูงและมีความเป็นไทยชัดเจนครับอย่าลืมบ้านเกิดตัวเองครับอนุรักษ์หนังใหญ่ที่วัดขนอนไปเรื่อยๆและสุดท้ายอย่าลืมไปฝึกภาษาอังกฤษไปด้วยครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ก่อนจะกลับบ้านฝากอีกหนึ่งประโยคที่มีประโยคมาก Come and see
4: Come and see
0: our show.
4: Our show.
0: มีท่าให้ทำด้วย Come and see.
4: Come and see
0: our show.
4: Our show.
0: ประโยคที่แปลว่าเข้าไปชมเข้าไปดูการแสดงของเราเหมือนว่าเราจะชวนพี่ๆน้องๆเข้าไปเยอะๆแบบนี้เองครับ Come and see our show.
4: Come and see our show.
0: โอเคได้แล้วนะครับเดี๋ยวก่อนจะกลับบ้านขอถ่ายเซลฟี่ด้วยได้ไหม
1: ได้ครับ
0: โอเคเตรียมหน้าตัวเองครับready 1 2 3 เปลี่ยนท่าครับนี่โอเค today is another day that I'm very happy to see the new generation of Thai children who love Thai culture and continue the Thai-ness of Nang Yai their performance today definitely made me and all of the audience smile see you next time on a journey to the fascinating stories of Thai children สวัสดีครับคำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของการแสดงหนังใหญ่ A. Puppeteer B. Big Screen C. Dancer ดังๆๆๆคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C. Dancer เพราะ Dancer แปลว่านักเต้นนะครับ
5: ยกซ้าย
1: ชะเง้อครับและก้าวลงไปครับ
0: อ๋อทีเจอร์แกรกก็ควรเปลี่ยนชุดก่อนจะเล่นนะครับ

0: 食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史、生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考据的方式烹制，精心选用本土食材进行创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow
2: Looks so อร่อยมากมากน้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: หนึ่งสองสาม
4: ชีส
2: เหมือนลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่จะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยDeliciousค่ะ
0: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜，但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的工具。
6: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
7: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวีป
6: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกริเดียนต์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
8: It's so good.
2: Yeah.
9: Nice. Incredible.
2: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll be eating like 10 chilies.
0: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观寺庙或美丽的海滩，而是始于在街道和每个角落里都能找到的味道。
2: 好不怕。
10: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
10: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชียส
2: บ๊ายบาย
11: การออ
4: ออกเสียง th เนี่ยนะคะเป็นปัญหาแบบระดับชาติเลยทีเดียวเชียวเฮ้ยมันก็ไม่ใช่ดอเด็กแล้วมันก็ไม่ใช่ทอทงด้วยเสียง th เนี่ยแล้วมันยังมี2เสียงที่แตกต่างกันอีกร้องไห้ทีนี้ th เนี่ยมันมี2เสียงด้วยกันนะคะเสียงแรกค่ะเป็นเสียงแบบ unvoiced

voiced คือออกมาแค่ลมเราเอาลิ้นเนี่ยมาวางตรงกลางระหว่างฟันบนกับฟันล่างฟืออย่างงี้เนาะแล้วก็ปล่อยลมออกมาเหมือนเราจะแบบเก็บที่หน้ามันจริงๆอ่ะพ่นลมใส่ไปเลยเดี๋ยวเราลองเอาไปใส่กับคำดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอ่ะลองไปพร้อมกันเลยนะคะวอร์มก่อนวอร์มก่อน

0: ไรเงี้ยนะคะหรือเส้น
1: เส
0: ้
1: น
2: เส
1: ้
2: น
1: เส้น
0: เฮ้ยรู้ปะเขาเริ่มมาแล้วอ่ะคำต่อไปเลยค่ะเส้น
1: เ
0: ส้น
1: เส้น
0: สุดยอดน้องลองทำตามได้เลยนะคะลองวางปากแบบที่บอกเนาะแล้วก็ลองพูดตามออกมาเลยต่อไป thirty
1: thirty
0: thirty
1: thirty
0: thursday
1: thursday
0: thursday
1: thursday
0: มันก็จะดูเป็นแบบดูเป็นเจ้าของภาษาขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวนะคะอีกเสียงนึงค่ะอันนี้คือเสียงที่สองนะคะจะเป็นเสียง voiced voice เนี่ยแปลว่าเส้นเสียงของเราเนี่ยมันจะสั่นแต่วางปากเนี่ยมีคล้ายกันมากๆเลยค่ะคือวางที่เดิมเลยคือลิ้นอยู่ระหว่างฟันบนกับฟันล่างแต่ว่าอันเนี้ยลิ้นอาจจะไม่ต้องโผล่เข้ามาขนาดนั้นก็ได้อาจจะอยู่แบบหลบๆมีในฟันอุ๊ยเราไม่อยากจะโชว์ลิ้นให้เขาดูนิดนึงอะค่ะอ่ะลองพร้อมกันโอเคมั้ยได้อยู่เนาะเมื่อกี้เหมือนเราผายลมตอนนี้เหมือนเราก็ผายลมแต่ว่ามีเสียงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวมาลองดูตัวอย่างกันเลยนะคะ the โอเคอ่ะต่อไป that ปกติเราคิดว่าตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นดอเด็กแน่นอนแต่จริงๆแล้วอันนี้มันไม่ใช่ดอเด็กอย่างเดียวเนาะมันมีความสั่นนิดนึงแล้วก็มีลมออกมานิดนึง this ได้อยู่โอเค them ให้มันมีสั่นกว่าเดิมนิดนึงมันจะเหมือนดอเด็กบวกฟอฟันบวกอะไรก็ไม่รู้อ่ะให้มันออกมาเป็น they โอเค
2: those
0: สมมุติว่าเราออกดอเด็ก those มันจะกลายเป็น d ไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นมีสั่นนิดนึงนะคะ those ต่อไป these เมื่อกี้มันแบบพี่กะมันง่ายจนเกินไปค่ะแบบมีอะไรที่มันยากกว่านี้ไหมอะค่ะมีโอเควันนี้เรามาอัพเลเวลกันเลยนะคะมันมีสิ่งที่เรียกว่าทั้ง twisters พูดให้ลิ้นมันพันเบลเบลกันไปเลยทีเดียวลองดูขำๆไม่ต้องซีเรียสนะคะคำแรกค่ะ I thought of thanking you อ่ะประโยคต่อไปเลยดีกว่า room 333 on the third floor ทีนี้ประโยคสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยนะคะไม่ยากหน่อยเลยยากเลยนะคะถ้าสมมุติว่าไม่สามารถแบบออกได้หมดมันไม่ไหวแล้วค่ะพี่ไม่เป็นไรค่อยๆฝึกไปนะคะในประโยคจริงๆอ่ะมันไม่ได้แบบ th เยอะขนาดนี้หรอกแต่อันนี้มันเป็นทาง twister ค่อยๆฝึกไปพร้อมๆกันนะคะ I'm thinking of 3333 things ไหวไหมเราต้องสู้ถ้าไม่ทันยังไงก็ย้อนกลับไปดูใหม่ได้ตลอดนะคะ I'm thinking of 3333 things ถ้ายังไม่ได้ไม่เป็นไรมันปกติมันธรรมดามากนะคะค่อยๆฝึกกันไปค่อยๆปรับกันไปเดี๋ยวจะได้เองค่ะ

0: จากพี่ลิงไปแล้วโอ้โหคนนั้นเขาเป็นนักพูดตั้งแต่เด็กนะคล่องแคล่วเติบโตมากับการเป็นนักพูดแต่วันนี้ค่ะคนที่เราจะพามานั่งตรงนี้เนี่ยบอกเลยนะคะเริ่มต้นจากกลายเป็นเด็กที่พูดไม่เป็นเขาบอกเนี่ยค่ะเขาเป็นเด็กพูดไม่เป็นไม่รู้จะพูดอะไรเป็นผมเป็นคนกล้าแสดงออกนะแต่ไม่กล้าพูดนะคะซึ่งจากเด็กคนเนี้ยที่ไม่รู้จะพูดอะไรณวันนี้นะคะพัฒนาตัวเองมาเป็นศิลปินสามารถเอนเตอร์เทนคนดูได้สามารถถึงแม้กระทั่งนะคะนั่งไลฟ์สตรีมมิ่งเกมนะคะพูดคนเดียวไปเรื่อยเปื่อยถ่ายทอดสดตัวเองได้แล้วก็มีผู้ติดตามนับล้านอะไรคือจุดเปลี่ยนแปลงอะไรคือจุดที่ทำให้เขาสามารถเป็นคนที่พูดแล้วหาเงินหาทองเลี้ยงชีวิตได้วันนี้เราจะไปรู้เคล็ดลับนั้นกับเขาค่ะน้องเต๋าเศรษฐพงศ์ค่ะ
1: สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์นะครับหรือเรียกสั้นว่าพี่เต๋าก็ได้นะครับสวัสดีครับคุณง้อครับ
0: สวัสดีลูก
1: สวัสดีครับโอ้โห
0: เป็นไงวันนี้ครั้งแรกกับการนั่งตรงนี
1: ้มีคนลุกเลย ตื่นเต้นมากครับผมที่ได้มาเจอคุณง้อในวันนี้นะครับเพราะว่าชื่นชมผลงานคุณง้ออยู่แล้วชื่นชอบส่วนตัวแล้วก็เป็นลูกศิษย์คุณง้อด้วย
0: ขอบคุณ
1: ในช่วงเวลาสั้นๆแต่ผมถือตัวเองว่าเป็นลูกศิษย์นะฮะแต่ผมจะเรียกว่าไงคือผมไม่เคยมานั่งทอล์กโชว์อะไรแบบนี้มาก่อนนี่เป็นครั้งแรกส่วนใหญ่จะไปถ่ายรายการแล้วมีถามตอบใช่ไหมฮะแต่การทอล์กโชว์แบบนี้คือไม่เคยทำมาก่อนแล้วก็ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนมาเปิดซิงที่คุณง้อเลยนะครับ
0: มาค่ะเปิดมาเลยค่ะลูก
1: ครับผมก็เล่าเลยแล้วกันนะครับว่าตอนเด็กๆผมต้องบอกเลยนะครับไม่รู้ว่าทุกคนจะเชื่อไหมว่าผมก็เป็นเด็กที่แบบกล้าแสดงออกมีงานโชว์โรงเรียนทุกปีผมขึ้นไปเต้นทุกปีแต่พอเวลาโดนไมค์สัมภาษณ์
2: ครับครับสวัสดีครับ
1: ชื่ออะไรชื่อเต๋า
3: ชื่ออะไรครับหนู
4: ชื่อเต๋า
3: ช
4: ื่ออะไรครับชื่อเ
1: ต๋าเศรษฐพงศ์อะไรเงี้ยครับผมรู้สึกเวลาเราพูดออกไปแล้วเรารู้สึกเขินอายไม่กล้าพูดตั้งแต่ตอนเด็กมาก็เลยทำให้เราเป็นเด็กที่กล้าแสดงออกแต่ไม่กล้าถามไม่กล้าพูดเรียนในห้องเรียนอย่างเงี้ยเวลาอาจารย์จะถามว่าแบบอ่ะใครสงสัยอะไรไหมไม่ยกมือครับไม่มีใครไม่กล้ายกมือถามแต่จริงๆอยากรู้มากเลยอาจารย์อยากรู้มากเลยแต่ไม่กล้าถามเพราะว่าอายหรือว่ากลัวที่จะเด่นเกินเพื่อน
0: นี่คือ
1: ประสบการณ์ที่ผมเจอมานะครับก็คือว่าใครยกมือถามเดี๋ยวทุกคนจะมองแล้วเฮ้ยยกทำไมวะกูจะไปกินน้ำกูอยากจะไปเล่นแล้วถ้ายกมือแล้วถามแล้วตอบผิดหรือถามผิดเพื่อนๆหัวเราะบูลลี่แล้วมันเลยทำให้เราไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าอะไรเลยแต่จริงๆเราอยากจะรู้เหลือเกินเราชอบวิชานี้เราอยากจะรู้เหลือเกินอยากจะถามก็ไม่ได้ถามก็เป็นอย่างนั้นมาเรื่อยๆจนเราโตเลยครับจนถึงมหาลัยเลยมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนไม่กล้าพูดไม่กล้าสื่อสารทำให้เราคิดกับในหัวตัวเองตลอดว่าเราสื่อสารไม่ได้เราพูดไม่ได้แต่ให้แสดงออกได้นะคือไปร้องเพลงเล่นดนตรีได้แต่จะให้สัมภาษณ์ไม่เอาอ่ะไม่ไปแต่ให้มาออกรายการนี้นะถ้าเป็นเมื่อก่อนผมบอกผู้จัดการพี่โอไม่เอาไม่เอาไม่กล้าพูดอะไรเงี้ยครับมันก็เลยติดตัวมาแต่ว่าการจุดเปลี่ยนที่ทำให้เห็นว่าการสื่อสารมันสำคัญก็เป็นตอนที่เราเข้ามาประกวดรายการร้องเพลงชื่อรายการ AF นะครับเราต้องสื่อสารให้ได้ข้อดีอย่างแรกคือเราไม่ต้องพูดอย่างเดียวเราร้องเพลงได้เราสื่อสารได้แต่เราต้องสื่อสารกับคอมเมนเตอร์คนที่จะเลือกเราเข้าไปในบ้านเราก็ต้องตอบคำถามให้ถูกใจเขาจะได้เห็นบุคลิกเหมือนแบบว่าเราต้องขายตัวเองอะครับครูว่าแบบเราเป็นคนแบบนี้นะเราชอบแบบนี้เราเป็นคนอีสานเราก็พูดอีสานไปเลยมันทำให้เห็นแล้วว่าเอ้ยการสื่อสารมันเวิร์คมันทำให้เราได้ผ่านเข้ารอบออดิชั่นมันทำให้เราเห็นว่าเอ้ยมันสื่อสารการสื่อสารนี่มันสำคัญมากๆผมก็เลยเริ่มที่จะกล้าสื่อสารมากขึ้นพอได้มาทำงานในวงการบันเทิงครับก็ต้องเจอคนเยอะมากไม่ว่าจะเป็นทีมงานพี่ๆบริษัทของเราที่อยู่ในค่ายของเราแล้วก็แฟนคลับพูดถึงทีมงานก่อนแล้วกันครับ

วัสดีค่ะกลับเข้ามาสู่ The Speech Idol กันแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาต่อกับไอดอลเก้าอี้ตัวนี้จะพาไอดอลมาให้ทุกคนได้รู้จักวิถีนะคะของการใช้การสื่อสารทำให้ชีวิตของเขาเติบโตสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรา

0: เราจะไปทํางานอย่างเงี้ยเราก็ต้องสื่อสารกับเขาที่ไหนเวลาเท่าไหร่ผมต้องแต่งตัวยังไงและอีกอย่างนึงการสื่อสารกับแฟนคลับที่ผมเจอมาตอนแรกเราก็คิดว่าเอ้ยเราติดอ่ะเราเป็นศิลปินเราไม่ต้องสื่อสารเราไม่ต้องเทคแคร์อะไรหรอกแต่ลืมไปครับว่าแฟนคลับไม่ใช่แฟนเราเขาไม่ได้รักเราคนเดียวเขาก็สามารถไปรักคนอื่นได
1: ้
0: เพราะว่าเขาก็สามารถไปรักคนอื่นที่เขาสามารถสื่อสารกับเขาโดยตรงได้เขาก็สามารถไปเชียร์ได้มันก็เลยทำให้เราเห็นค่าคุณค่าการสื่อสาร

0: ราะว่าช่วงแรกๆผมจะไม่ค่อยสื่อสารเลยจนแฟนคลับมาบอกว่าเต๋าลงรูปบ่อยๆหน่อยเต๋าทวีตบ่อยๆหน่อยอะไรเงี้ยในโซเชียลมีเดียพอเราเริ่มให้ความสำคัญตรงนั้นเนี่ยมันก็ได้รับฟีดแบ็กกลับมาดีขึ้นแฟนๆกลับมาตามมากขึ้น
1: มันชัดมากเลยเนาะว่าสุดท้ายอ่ะมันคือการถามตัวเองว่าเราจะเอาอะไรอ่ะเนาะเราจะเอาอะไรคือบางทีบางคนอ่ะอยากอ่ะแต่ว่าไม่ทำ
0: ครับ
1: เพราะว่ามันมีความกลัวอย่างตอนเราเป็นเด็กๆอันนี้เข้าใจเลยอ่ะในสังคมอ่ะสังคมโดยเฉพาะสังคมโรงเรียนว่าเราวันยังไงวะคือเด็กเนี่ยตอบถามไม่ฉลาดก็โดนล้อ
0: ใช่
1: ตอบผิดก็โดนดุ
0: ครับ
1: เออแล้วมันจะทำให้เด็กกล้าคิดกล้าแสดงออกมันเป็นไปได้ยากมากเลยอ่ะฉะนั้นมันก็เลยทำให้เกิดความกลัวทั้งจริงๆเราเนี่ยเป็นเด็กเต๋าเป็นคนคุยสนุกด้วยซ้ำอ่ะเวลาคุยจะคุยเม้ามันมันจะมีความซื่อมีความน่ารักบางอย่างที่แบบมันพิเศษในตัวเต๋าแต่ว่าคนไม่สามารถได้เห็นเลยเพราะเรามัวแต่ในอดีตเนาะคิดอยู่ในหัวของตัวเองว่ามันไม่จำเป็นมั้งมันขัดรู้
0: เลเซฟดีกว่าไม่พูดดีกว่าไม่โดนด่าไม่โดนว่า
1: แต่ก็ไม่โดนเห็น
0: แต่ก็ไม่เห็น
1: ตอนที่เต๋าชัดเจนว่าเฮ้ยจริงๆแล้วการสื่อสารมันมีประโยชน์นะมันไม่ได้ทำโทษให้ใครเลยตรงข้ามมันทำให้เกิดประโยชน์ด้วยถ้าเราสื่อสารสิ่งที่มันดีออกไป
0: ใช่คร
1: ับใช่ไหมฮะมันก็เลยทำให้เริ่มสื่อสารกับงานเป็นละเริ่มสื่อสารจนพาตัวเองเข้ามาอยู่ในวงการได
0: ้ครับ
1: เราก็สื่อสารกับแฟนคลับได
0: ้คร
1: ับ เคยมีไหมมีปัญหาที่ว่าแรกๆในการพูดสื่อสารไปแล้วแฟนคลับเข้าใจผิดอะไรเงี้ยมีบ้างไหม
0: มันก็เคยมีครับแบบเราต้องการจะสื่อสารอีกแบบนึงแต่เขาเข้าใจไปในทางลบเพราะว่าเราสื่อสารเป็นตัวหนังสือมันเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดเล็กๆน้อยๆแต่มันทำให้เราแบบโดนมองลบไปแล้วครับคนนั้นก็จะมองเราลบไปแล้วอะไรเงี้ย
1: แต่มันก็คือการเรียนรู้เนาะ
0: ก็คือการเรียนรู้ครับผิดก็คือประสบการณ
1: ์เนาะก็อย่างไอตัวหนังสือมันไม่มีน้ำเสียงอ่ะมันตีความก็ไม่ได้แบบบางคนเราบอกว่าเนี่ยสั่งงานไปอีกคนพิมพ์มาว่าเก็ตแล้วค่ะจริงๆเขาอาจจะแค่บอกอ๋อเก็ตแล้วค่ะครูก็ได้แต่เก็ตแล้วค่ะเราอาจจะแบบเก็ตแล้วค่ะช่วยหุบปากสักทีอย่างนี้ถูกไหมฮะฉะนั้นเวลาที่อันนี้สิ่งที่เต๋าพูดมาสำคัญมากแล้วยุคนี้เป็นยุคที่สื่อสารกันทางออนไลน์เยอะมากลองอ่านทวนหลายๆรอบเลยว่ามันสามารถเป็นน้ำเสียงอื่นๆได้อีกไหมถ้ามันเป็นน้ำเสียงที่ไปทางลบได้เราก็อาจจะต้องปรับเพิ่มค่ะหรือเติมอีโมจิคอนยิ้มไปหน่อย
0: ลากสระอายาวๆหน่อยอะไรอย
1: ่
0: างนี
1: ้ทีนี้จนมาถึงวันนี้เต๋าพาตัวเองจากเด็กที่ไม่รู้จะพูดอะไรมันแล้วมันมายังไงอ่ะที่เรามาไลฟ์สตรีมมิ่งได้โอ้โหสดด้วยอะไรทำให้เรามีเรื่องที่จะพูดบางคนก็บอกผมไม่รู้จะพูดอะไรพี่เต๋ามันไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆพอกล้องมาอะไรเงี้ย
0: ผมก็คิดอย่างนั้นครับ
1: เออ
0: ผมก็คิดอย่างนั้นครับทุกคนก็คือว่าตั้งแต่ตอนผมจะเริ่มทำเอาเป็นว่าก่อนที่ผมจะมาสตรีมนะครับผมเริ่มทำ YouTube ก่อน
1: ค่ะ
0: ผมก็คิดกับตัวเองว่าเฮ้ยกูพูดไม่เก่งอ่ะแล้วกูจะทำ YouTube ได้ไหมกูดูแบบเฮ้ยบี้เดสกาโอ้โหพูดไฟไหลเลยไอหูดับตับไหม้เลยแล้วก็เก๋ไก๋พูดเก่งมากถ้าเราจะพูดได้วะแต่อยากทำการแสดงออกแต่ว่าไม่มั่นใจอยากทำ YouTube นะมันต้องทำ YouTube เพราะเราเห็นเป้าหมายแล้วว่าอนาคตออนไลน์มันต้องมาแน่ๆเราก็เริ่มพูดเลยพูดอะไรไม่รู้เรื่องแหละครับพูดไปก่อนเห็นอะไรพูดไปก่อนพูดคือพูดให้เยอะที่สุดแล้วก็ ค่อยมาดูเทปแล้วก็ค่อยมานั่งตัดต่อเองอีกทีนึงว่า ตรงไหนมันจับประเด็นได้อะไรเงี้ยเราไม่จำเป็นต้องพูดให้เพอร์เฟคตั้งแต่แรก ขอให้ได้ขอแค่พูดออกมาก่อน เดี๋ยวมันต้องมีคำไหนสักคำที่มันโดนแหละประโยคไหนที่มันโดนแล้วค่อยตัดแล้วก็ค่อยๆซอยมาแล้วก็ค่อยๆมาเรียบเรียงใหม
1: ่
0: แล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้ดูเทปตัวอย่างแรกแล้วไอ้พูดประมาณนี้โอเคเอ้ยเพิ่มตรงนี้ดีกว่าเอ้ยลดตรงนี้นิดนึงใส่อารมณ์เข้าไปหน่อยเล่นลูกเล่นแบบนี้ดีกว่ามันจะเห็นสเต็ปต่อไปขึ้นเรื่อยๆครับถ้าเราเริ่มทําตั้งแต่สเต็ปแรกเราก็จะเห็นสเต็ปต่อไปแต่ถ้าเราไม่เริ่มทําปุ๊บก็อยู่กับที่อยู่ที่เดิมดีไม่ดีถอยหลังลงคลองด้วยครับ
1: ตอนนี้มีช่อง YouTube ของตัวเองเนี่ยในช่องก็จะมีช่องย่อยช่องอะไรเยอะแยะมีกี่ช่องแต่ละช่องว่าด้วยเรื่องอะไรบ้างทุกวันนี
0: ้ก็คือหลักๆนะครับในช่องนี้นะครับก็จะมีตอนแรกทำเลยคอนเทนต์ปูกว้างๆเป็นไลฟ์สไตล์เลยแล้วก็เริ่มทำ ตามติดชีวิตเต๋าติดเต๋าชื่อรายการติดเต๋าก็ติดเต๋าไปถ่ายเจอที่กองถ่ายก็ถ่ายไปทํามาเรื่อยๆปุ๊บจนเอ๊ะเราชอบเล่นทําไมเราเล่นเกมอยู่บ้านทํายังไงให้มันได้เงินทํายังไงให้มันเล่นเกมแล้วได้เงินปิ๊งไอเดียขึ้นมาเฮ้ยมันมีสตรีมมิ่งนี่ใน Facebook ใน YouTube มีแพลตฟอร์มนี้อยู่มีคนเคยทําแล้วเราเห็นแล้วว่าเค้าทําแล้วเค้าได้เงินฝรั่งทํานี่โอ้โหรวยมากสตรีมเมอร์ทำไมเราทำไม่ได้ล่ะเราก็เลยเราชอบเล่นเกมอยู่แล้วเราก็เลือกเกมก่อนเลือกเกมอ่ะฟุตบอลนี่แหละเราชอบเล่นฟุตบอลเราอินกับมันเรามีข้อมูลแน่นในหัวเราสามารถบอกชื่อนักเตะได้ถูกต้องก็เริ่มทำเกมฟุตบอลขึ้นมาแล้วก็ไปเลือกเกมก่อนมันมีหลายเกมมากฟุตบอลอ่ะไปเลือกดูเอ้ยเกมนี้คนดูเยอะเลือกเกมนี้แหละเพราะถ้าเราไปเลือกเกมที่มันคนดูน้อยๆเนี่ยเราจะเสียเปรียบนะครับแต่ว่าถ้าเกมคนที่แบบมีคนดูเยอะคนเล่นเยอะเนี่ยเราจะได้เปรียบในการที่คนจะมองเห็นเรามากขึ้นพอเราเริ่มทําไปเอ๊ะสตรีมยังไงเนี่ยผมก็ไปศึกษาเปิดเลยโปรแกรมนี้ใช้ยังไงเข้า YouTube ครับง่ายๆเด็กๆก็คือ YouTube สอนทุกอย่างตั้งแต่โปรแกรมสตรีมมิ่งการดาวน์โหลดอะไรเงี้ยผมก็ไปดูใน YouTube ไม่ได้เสียเงินเดือนสักบาทนะฮะทําเองพอเริ่มเซตอัพเป็นแล้วก็เริ่มสตรีมนะครับสตรีมตอนแรกคนดูเท่าไหร่รู้มั้ยฮะ20คนครับ
1: คุณพระ
0: แฟนคลับผมเองไม่ใช่แฟนเกมนะแฟนคลับผมเองช่วยกันดู
1: ซึ่งแฟนก็ไม่ได้เล่นเกมด้วยแต่มาช่วยดู
0: แฟนคลับก็บอกโอ๊ยไม่ได้ดูบอลเลยค่ะดูหน้าพี่เต๋าอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบจะดีใจดีมั้ยวะเนี่ยก็อยากให้ดูเกมแต่เราต้องทําเพื่อที่จะให้คนอื่นรู้ว่าเฮ้ยไอ้เต๋าแม่งมีช่องเกมเว้ยเฮ้ยเผื่อแบบแวบเข้าไปดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทํามาเรื่อยๆพอเราเริ่มทําเนี่ยคนอื่นเขาจะเห็นเองฮะมันทำให้เห็นเราเห็นเล็งเห็นถึงการสื่อสารว่าเอ้ยการสื่อสารมันดีนะถ้าสมมุติว่าผมอยากจะพัฒนาการสื่อสารทำยังไงโดยไม่ต้องเสียเงินก็ไปดูช่องอื่นๆที่เราชอบดูที่เราคิดว่าเอ้ยคนนี้พูดดีอ่ะเขาพูดสไตล์นี้อ่ะแบบไม่ต้องหยาบโลนก็ได้ไม่ต้องหยาบคายคนก็ดูอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสมัยนี้แบบบางคนชอบแบบผมก็ไม่ใช่ช่องประเภทนั้นเราก็คิดว่าเด็กเราดูเยอะในหัวเราก็เซตมาว่าเด็กดูเราเราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีกับเด็กมันก็จะเป็นเซตที่แบบช่องที่แบบคุณพ่อคุณแม่สามารถปล่อยให้มาดูเราได้มีช่องสตรีมแล้วก็มีช่อง
1: ทำเกี่ยวกับอะไรบ้างรายการ
0: รายการมีล่าสุดครับเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงน้องแมวก็จริงๆเราเลี้ยงสัตว์อยู่แล้วแล้วเราก็ถ่ายสัตว์เลี้ยงแล้วก็น้องหมากับน้องแมวเนี่ยเป็นอะไรที่ป๊อปปูล่าที่สุดแล้วในโลกโซเชียลมีเดียพอทำคอนเทนต์ไปเรื่อยๆคนก็เริ่มผูกพันสัตว์เลี้ยงเราด้วยก็เหมือนเราสร้างศิลปินขึ้นมา
1: ถูกต้อง
0: น้องแมวก็เป็นศิลปินคนนึงในค่ายเราแล้วมันก็มีแฟนคลับน้องๆเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วมาพีคสุดตอนที่เราทําคลอดน้องแมวเองผมก็ไปดูผมก็ทําไมถึงทําคลิปนี้เพราะว่าผมก็เข้าไปดูคลิปอื่นๆที่เขาทําคลอดน้องแมวช่องในไทยก็ทําไม่ค่อยเยอะบางทีก็แบบถ่ายแค่ตอนแมวคลอดแต่เราอยากจะทําว่าแบบวิธีการเตรียมตัวทํายังไงเตรียมสถานที่ยังไงแล้วเวลาน้องคลอดออกมาทํายังไงแล้วก็เวลาที่ระยะตัวแรกคลอดออกมาตัวที่2คลอดคือให้ความรู้เราก็เลยคิดว่าเอ้ยเราน่าจะทําคลิปแบบนี้ออกมาตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะบูมขนาดนี้ครับก็เลยทําออกมาแล้วก็ไปศึกแต่ว่าก่อนที่จะทําเราต้องศึกษาก่อนโทรไปถามคุณหมอโทรไปถามอะไรแล้วพอเราเริ่มถ่ายทําจริงแล้วก็ค่อยอธิบายไปทําไปทํามาปุ๊บเสร็จเรียบร้อยคลิปนี้ไวรัลมากมันเลยทําให้ช่องของเราตอนนี้คือเป็นที่รู้จักเนี่ยคือว่าเต๋าต้องมีแมวแล้วก็ต้องมีเกย์3อย่างนี้ที่ตอนนี้เป็นคาแรคเตอร์ของช่องนี้ซึ่งไม่นานมานี้เองนะครับคุณเงาะซึ่งผมเพิ่งมาเจอแนวทาง3อย่างนี้เมื่อไม่นานมานี้ทั้งที่ผมทํามาปี2ปีแล้วนะครับ
1: มันเริ่มจากสิ่งที่เรารักนะ
0: ใช่
1: เราใส่ใจมันจริงๆอ่ะมันเป็นเรื่องที่เราแคร์จริงๆอ่ะแล้วตลาดยุคนี้นะคะเต๋าแล้วก็เด็กๆที่ดูอยู่ทางบ้านมันคือตลาดเค้าเรียกว่านิชมาร์เก็ตเนาะนิชก็คือเฉพาะกลุ่มฉันชอบคนเนี้ยและฉันชอบสิ่งที่เขาสนใจเนี้ย
0: ครับ
1: คนบางคนชอบแบบอะไรที่คนสนใจเยอะอันนั้นก็ถูกแต่เมื่อไหร่ที่ไอ้สิ่งที่คนสนใจเยอะเราไม่ได้สนใจจริงอ่ะมันก็จะคัดเราออกอัตโนมัติว่าเราเป็นของปลอม แต่ถ้าสิ่งที่คนสนใจเยอะแล้วเราดันสนใจเรื่องนั้นจริง
0: ๆ
1: หรือจริงๆอาจจะไม่ต้องเยอะก็ได้นะเคยมีคนหนึ่งมาออกหมายถึงว่าในรายการหนึ่งที่ครูเคยเห็นเขาทำช่องสอนการขอดเกล็ดปลาเอาสิ นิชมาร์เก็ตไหม
0: สุด
1: ๆคนก็ดูเขา
0: ครับ
1: เออมันเขาบอกว่าบางอันของเขานี่คนดูแบบเป็นล้านวิวอะไรก็มีนะครูก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราแค่รู้ว่าเรารักอะไรแล้วเราจริงจังกับมันอ่ะเหมือนเต๋าแบบจะทำคลอดแมวก็โทรไปหาหมอเอาให้มันชัว
0: ร์
1: แล้วเราก็ทำมันออกมามันมีคนที่เป็นคนที่เขาสนใจแบบเดียวกับเราอยู่ในโลกนี้อยู
0: ่
1: นะตอนแรกที่เต๋าบอกว่าทำสตรีมมิ่งคนดูเริ่มจาก20คน
0: ใช่ครับ
1: ปัจจุบันนี้เป็นไงคะยอดสูงสุดที่เคยไลฟ์สตรีมมิ่งเกม
0: ถ้ายอดสูงสุดนะฮะก็พลิกจริงๆก็พันกว่าคนนะครับ
1: หลังจากนั้นมีโฆษณาอะไรเข้ามาไหม
0: ก็ได้จากเกมนี่แหละครับ
1: ใช่ไหม
0: ทำเกมนี้จนเกมจ้างผมไปออกงานอีเวนต
1: ์นี่ไง
0: หลายงานแล้วด้วยทุกเดือนละครั้ง
1: คือถ้าเกิดคุณไม่สื่อสารออกไปว่าคุณเจ๋งเรื่องนี้ใครจะรู
0: ้ถูกใช่เพราะว่าเจ้าของเกมเนี่ยเขาบอกว่าเห็นคุณเต๋าเล่นเกมนี้เราก็เลยอยากจะเชิญชวนคุณเต๋ามาออกอีเวนต์ให้เราหน่อยแล้วพอผมไปถึงผมก็ใช้การสื่อสารผมนี่แหละหยอดไปชมไปเราเล่นจริงนะคนดูติดตามเราจริงๆขายไปได้ยาวครับที
1: น
0: ี
1: ้
0: มันคือประโยชน์ของการสื่อสารจริง
1: ๆเนาะแล้วอย่างช่องที่เกี่ยวกับเรื่องแมวอ่ะมีสปอนเซอร์เกี่ยวกับอาหารสัตว์อะไรนี้เข้ามาบ้างไหมหรือเกี่ยวกับสัตว
0: ์ก็ตอนแรกก็มีมานะครับ3เดือนครั้งนึงเดี๋ยวนี้มาเต็มเลยฮะเพราะว่ามันชัดมากภาพชัดมากแล้วคอนเทนต์มันเป็นในทางที่บวกคนแชร์เยอะคนเห็นเยอะแล้วก็คนคอมเมนต์คนแชร์เยอะคนแบบมีแต่พลังด้านบวกแล้วก็เป็นช่องที่แบบเอ้ยเขาเห็นแล้วว่าเราทำจริงๆเรารักน้องแมวจริงๆเราดูแลน้องเขาดีจริงๆแล้วเราให้ความรู้กับคนอื่นได้เขาก็เลยติดต่อมาเยอะขึ้นครับผมแล้วผมก็ได้ความรู้จากการที่ทำคลิปแมวด้วยเหมือนกันไม่ใช่ผมให้ความรู้อย่างเดียวครับบางคอมเมนต์เราก็สอนเราก็มีนะเราก็เก็บมาอ่านมาแล้วก็มาเสริมมาบอกต่อได
1: ้
0: มันไม่ใช่แค่เราให้อย่างเดียวครับคนอื่นเขาก็ให้เราเหมือนกันมันก็เป็นประโยชน์ของโซเชียลมีเดีย
1: ทีเนี้ยมันจะมีคนสงสัยบอกว่าเวลาเราคุยกับกล้องบางทีมันเขินคือถ้าเกิดสมมติมีแฟนคลับอยู่จริงคงจะอ้อนได้อะแต่เวลามีกล้องมันอ้อนยังไงพี่เต๋าคิดยังไงกับการเล่นกับกล้อง
0: การเล่นกับกล้องใช่ไหมครับครูก็เราก็ใช้ประสบการณ์ที่เราผ่านมานี่แหละครับก็ตอนแรกก็พูดไม่เป็นหรอกครับพูดไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันคิดไม่ออกจะพูดยังไงดีสวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับวันนี้ผมจะมาถ่ายคลิปพอเรามาดูเทปย้อนหลังเองไม่คนเปลี่ยนคลิปหนีแล้วอะไรเงี้ยง่ายๆครับเราไปดูช่องคนอื่นครับดูช่องคนอื่นคนที่เขาทำยังไงอ่ะวันเดียวลงคลิปล้านวิวอย่างเงี้ยเขายังไงแล้วก็ไปดูเลยโอ้เข้ามาเลยสวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการตรึ๊ดเฮ้ยอุ๊ยน่าดูว่ะอะไรอย่างเงี้ยเออทำอย่างนี้แล้วเวิร์กนะก็ลองทำดูแต่ไม่ต้องเข้าเขาก็ได้
1: ให้เป็นตัวของเรา
0: เป็นตัวของเราเองแต่ว่าเราผมบอกใช้คำว่ามองเป็นแนวทางครับมองเป็นแนวทางแล้วก็เป็น reference เอ้ยเอามา adapt ดีกว่
1: าม
0: า adapt เสร็จไม่ใช่แค่ copy อย่างเดียวนะครับอะไรอยู่ในตัวคุณน่ะคุณสามารถทำอะไรได้คุณร้องเพลงได
1: ้
0: คุณทำเสียงแมวได้ทำเสียงสองได้คุณใช้เสียงเป็นคุณก็ใส่มันเพิ่มไปเพราะฉะนั้นคุณจะไม่ใช่คนนั้นแล้วคุณก็จะเป็นเต๋าแล้วก็มีของเพิ่มเข้ามาอีกอะไรเงี้ยครับเราไม่ได้แค่ copy อย่างเดียวเราเอามาทำต่อได้

0: ะจากเด็กที่ไม่รู้จะพูดอะไร จากเด็กที่กล้าแสดงออกแต่ไม่กล้าพูดวันนี้เขามานั่งเรียกว่าโฮโชเลยนะคะนำโชว์ลีดโชว์เล่าเรื่องต่างๆในชีวิตของเขาซึ่งสิ่งที่ครูถอดออกมาได้เป็นสาระสำคัญที่เด็กๆเอาไปใช้ได้เลยนะคะนั่นคือสิ่งแรกเลยที่จะทำให้เขาทำตรงนี้ได้คือเริ่มเมื่อไม่พร้อมค่ะคนส่วนใหญ่ชอบรอให้พร้อมแล้วค่อยเริ่ม
1: ครับ
0: เลยไม่ได้เริ่มสักทีเพราะมันไม่มีวันนั้นหรอกค่ะไอ้คำว่าพร้อมสมบูรณ์เพอร์เฟกต์อ่ะเริ่มไปก่อนรู้ก่อนเรามีศักยภาพอะไรมันมีความอยากอยู่ข้างในแล้วแล้วก็ลองไปเลยค่ะเต๋าเริ่มตั้งแต่มา AF เนาะ
1: ใช่ครับ
0: มา AF ครั้งนั้นก็ไม่ได้เก่งในเรื่องของการพูดแต่เอาวะเพราะมันมีความฝันมันมีความอยากนะคะแล้วก็มาทำรายการไม่รู้จะพูดอะไรเอาวะคำนี้เลยค่ะสิ่งที่เราได้ผู้ชายคนนี้มาอยู่ในวงการเนี่ยก็เพราะไออาการที่เอาวะของเขาเนี่ยเริ่มเมื่อตัวเองยังไม่พร้อมสิ่งต่อมาคือไม่พร้อมแล้วไงอ่ะไม่พร้อมก็ศึกษาไง
1: ใช่
0: อันนี้สำคัญมากเลยเต๋าค่ะฉลาดมากในการศึกษานะคะศึกษาฟรีจากอะไรคะจากคนที่เขาสำเร็จมันไม่มีอะไรที่เป็นช็อตคัทดีไปกว่าการเห็นคนที่เขาสำเร็จแล้วเราก็ดูอะไรที่มันตรงกับเราหลายๆคนเสพไม่ใช่ก๊อปปี้แต่หาแรงบันดาลใจเอามาต่อบนตัวตนของเราแล้วข้อสุดท้ายที่สำคัญที่สุดสองข้อนั้นจะไม่เกิดเลยไอ้คำว่าเอาวะหรือไปศึกษาคนต่างๆถ้าข้อ3ไม่ได้นั่นก็คือเป้าหมายเขาชัดเจนว่าเขาอยากทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรเขาอยากมีรายได้เอามาเลี้ยงดูตัวเองครอบครัวของเขานะคะสิ่งเหล่านี้มันก็เลยเป็นแรงผลักดันทำให้ทุกอย่างมันเป็นไปได้ถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะเดี๋ยววันนี้ก่อนที่เราจะจากกันไปครูอยากให้เต๋าฝากน้องๆหรือคนที่ติดตามอยู่ตอนนี้ว่าถ้าอยากลงมือทำอยากมีช่องเป็นของตัวเองแต่ตอนนี้กลัวไม่กล้าพูดไม่เก่งอยากจะให้แรงบันดาลใจอะไรกับเขาเชิญเลยค่ะ
1: ครับผมก็จริงๆครูงอก็ไกด์มาดีมากนะฮะสรุปได้สุดยอดมากแล้วนะครับแต่ว่าผมจะเสริมนิดนึงก็คือผมอยากจะให้น้องๆทุกคนนะครับผมที่มีความฝันไม่ว่าอยากจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ขอให้เห็นเป้าหมายตั้งเป้าหมายไว้เลยอย่างพี่เต๋านะครับตั้งเป้าหมายเลยตั้งแต่มีแค่100ซับพี่เต๋าตั้งเป้าเลยว่าต้องมีล้านซับให้ได้เราต้องตั้งเป้าหมายให้มันใหญ่ไว้ก่อนครับเพราะถ้าตั้งเป้าหมายแค่พันซับพอถึง1,000ซับมันไม่มีแรงแล้วเพราะฉะนั้นตั้งเป้าหมายให้ใหญ่แล้วก็เริ่มลงมือทำแล้วก็ศึกษานะครับศึกษาหาข้อมูลแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆอย่าท้อนะฮะอย่าท้อทำไปเรื่อยๆแล้วพี่เต๋าคิดว่ามันเราจะเห็นนะครับเห็นช่องทางแล้วก็เห็นตัวเองมากขึ้นแล้วก็ได้เขาเรียกว่าได้ประสบการณ์ที่จะเอามาทำแล้วก็เอามาใช้ชีวิตต่อได้ครับผมก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่มีความฝันครับเราต้องลงมือทำครับไม่อย่างนั้นความฝันนั้นก็จะไม่เป็นจริงครับผม
0: นะฮะอย่าลืมนะฮะตั้งเป้าให้ใหญ่แต่เริ่มจากเล็กๆและทำอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวมันถึงแน่นอนวันนี้เราได้สิ่งดีๆความรู้ดีๆจากพี่เต๋านะคะซึ่งในสัปดาห์หน้าโอ้โหเป็นคนใกล้ชิดติดตัวพี่เต๋านะคะก็คือผู้จัดการส่วนตัวของพี่เต๋าคุณโอสตาร์ฮันเตอร์นะคะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราเห็นศิลปินที่เขาโด่งดังแล้วบางคนเนี่ยไม่หายเต๋านี่อยู่ในวงการกี่ปีแล้วลูก
1: ตอนนี้ก็10จะ11ปีแล้วครับ
0: 11จะ11ปีนะจากการที่วันนี้มีศิลปินหน้าใหม่เข้ามาเรื่อยๆเอ้ยทำไมคนนี้ยังอยู่แล้วก็ยังมีงานอย่างต่อเนื่องอย่างตลอดเวลาในความสามารถของเขายังมีคนอีกคนนึงที่คอยผลักดันเขาอยู
1: ่
0: คอยดูแลแล้วคนคนนี้โอ้โหใช้ศักยภาพในการสื่อสารอย่างตลอดเวลาเลยซึ่งเราจะเรียนได้จากเขาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโน้มน้าวใจคนการเจรจาต่อรองการสร้างคอนเน็กชันถ้าใครอยากเรียนรู้เรื่องนี้นะคะสัปดาห์หน้ามาเจอกันนะคะเพราะเราจะพาเดอะไอดอลคนใหม่มาที่จะมานำเสนอเรื่องของการดูแลศิลปินและสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะเจอกันใน EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีโลกต่อเต๋า
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

พูดถึงความรู้สึกว่ามองย้อนกลับไปแล้วผมจะรู้สึกยังไงกับตัวเองที่สามารถกล้าแล้วก็พาตัวเองมาถึงจุดนี้นะครับผมก็รู้สึกว่าผมรู้สึกดีใจครับที่ผมสามารถ

ก้าวผ่านความกลัวตรงนั้นมาได้ด้วยการที่ผมมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็สิ่งที่ผมอยากเป็นและสิ่งที่ผมฝันไว้ถ้าน้องๆคนไหนอยากจะเป็นแบบพี่เต๋าหรือว่าอยากจะเป็นแบบคนอื่นที่เป็นไอดอลของน้องๆนะครับผมคิดว่าถ้าคุณไม่มีสิ่งนี้คุณจะไม่มีทางทำได้นั่นก็คือความกล้าที่จะลงมือทำไม่ต้องรอให้พร้อมนะครับพร้อมไม่รู้ว่าเราพร้อมเมื่อไหร่แต่ว่าเราต้องเริ่มทำตั้งแต่ตอนนี้แล้วก็กล้าที่จะทำแล้วก็กล้าที่จะออกมาเสี่ยงกับสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนสมมติว่าเราตั้งเป้าหมายใช่ไหมถ้าเรามาถึงเป้าแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกเฮ้ยดีใจว่ะไม่ได้มีความรู้สึกอะไรอื่นแล้วเพราะว่าระหว่างทางอ่ะมันสำคัญมากครับว่าแบบเราเจออะไรมาเป้าหมายต่อไปคืออะไรวะตั้งเป้าใหม่ครับ

0: เป็นผู้บุกเบิกซีรีส์วายคนแรกของประเทศไทย
1: การแคสคาแรคเตอร์มันไม่ตรงกับใจของผู้อ่านคุณก็จะโดน
0: โอ้มันตรงยากมากนะคะ
1: มันยากมาก Put the right man in the right job เลือกคนที่ถูกในงานที่ถูก

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

วัสดีครับกลับมาพูดฟิตพอไฟกันในช่วงเวลานี้นะครับอย่าเพิ่งตกใจครับช่วงนี้ผมจะทำหน้าที่เป็นพิธีกรชั่วคราวเพราะช่วงนี้คุณเอเนี่ยติดภารกิจไปต่างประเทศครับแต่ในช่วงที่ผมหายจากการเป็นพิธีกรเป็นเวลา 2-3 ปีนี้เนี่ยผมไม่ได้หายจากสื่อใดๆทั้งสิ้นผมก็ทำหน้าที่เป็นคอลัมนิสต์ในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกวันอาทิตย์ครับในคอลัมน์ผู้จา

ภาษาโลกซึ่งเป็นคอลัมน์ที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องราวของการต่างประเทศที่น่าสนใจบางครั้งหรือเขียนเรื่องราวของภายในประเทศไทยบ้างภาษาอังกฤษบ้างหรือในต่างประเทศบ้างนั่นนะครับวันนี้ครับผมว่าจะเอาเรื่องราวบางอย่างนะครับที่ผมเขียนในคอลัมน์เนี่ยมาพูดจาในวันนี้นั่นนะครับซึ่งคงจำกันได้มั้ยว่าเมื่อประมาณสักปีที่แล้วเนี่ยได้ไปต่างจังหวัดและชาวบ้านที่นู่นนะให้กำลังใจด้วยการเขียนโปสเตอร์เป็นภาษาอังกฤษครับผมเข้าใจว่าทางชาวบ้านเนี่ยพยายามที่จะให้กำลังใจแต่ใช้คำที่ผิดนิดหนึ่งครับเขาพยายามจะใช้คำว่า flighting แปลว่าสู้ๆผมเข้าใจว่าเขาเขียนผิดนะครับ flighting ไม่มีความหมายครับถ้าใช้คำว่า fighting ที่แปลว่าสู้ๆความจริงแล้วนะครับในภาษาอังกฤษหรือเจ้าของภาษาเนี่ยไม่ได้ใช้คำนี้ด้วยครับคำว่า fighting ที่แท้จริงเนี่ยนะครับไม่แปลว่าสู้ๆเหมือนที่คนไทยชอบใช้คำว่า fighting ที่แท้จริงแปลว่าการทะเลาะกันการชกต่อยกันหรือการสู้กันนะครับอย่างเช่นคู่อริหรือศัตรูชกต่อยกันก็ว่าได้ครับส่วนอีกนัยยะหนึ่งของคำว่า fighting ก็แปลว่าทะเลาะกันเช่นทะเลาะกันระหว่าง2คนนะครับไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาแฟนกันหรือเพื่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นครับ Jane is always fighting with her boyfriend ประโยคนี้ก็หมายความว่า Jane มักจะทะเลาะกับแฟนหนุ่มของเขาเป็นประจำครับแต่ถ้าจะใช้คำว่าสู้ๆในภาษาอังกฤษเนี่ยคำที่ใกล้เคียงกว่านั้นนะครับก็คือ come on you can do itCome on, you can do it. Come on ในที่นี้ก็แปลว่า come on ซึ่งเป็นการให้กำลังใจนะครับดังนั้น come on, you can do it ก็คือเธอทำได้สู้ๆต่อไปส่วนอีกคำหนึ่งที่อาจจะใกล้เคียงกว่าเนี่ยก็คือ don't give up, don't give up, don't give up ก็แปลว่าอย่ายอมแพ้นะนะครับแต่ถ้าแฟนรายการเนี่ยต้องมีคำว่า fighting ให้ได้นะนะครับใช้ประโยคนี้ก็ได้ครับ keep fighting, keep fightingKeep fighting ในที่นี้ก็แปลว่าสู้ต่อไปอย่ายอมแพ้หรือสู้ๆนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่น You will accept the situation and keep fighting ประโยคนี้ก็หมายความว่าในที่สุดเนี่ยคุณจะต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงแล้วก็ต้องเดินต่อไปหรือสู้ต่อไปอยู่ดีนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับพบกันคราวต่อไปกันแล้วกันนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันเช่นเคยนะครับจำได้ไหมว่าครั้งก่อนเราพูดถึงเรื่องราวที่ประชาชนบางส่วนอยากให้กำลังใจให้ต่อสู้หรือสู้ๆกับปัญหาด้วยการใช้คำว่า flighting จริงๆแล้วนะครับในคราวก่อนเราก็อธิบายไปแล้วว่าไม่ใช่เขาพยายามจะบอกว่าสู้ๆหรือต่อสู้คำว่าสู้ๆที่คนไทยชอบใช้คำว่า fighting ก็ไม่ถูกเพราะมีคำอื่นที่ใช้แทนกันได้แต่เมื่อพูดถึงสู้ๆหรือ fighting หรืออะไรก็แล้วแต่นั้นนะครับทำให้นึกถึงอีกคำหนึ่งที่คนไทยมักใช้คือคำว่าไฟบังคับใช่ไหมครับคำว่าไฟบังคับเนี่ยหลายคนอาจจะเข้าใจว่ามาจากคำว่า flight ที่แปลว่าการบินหรือเที่ยวบินแต่คำว่าไฟบังคับจริงๆแล้วเนี่ยก็มาจากคำว่าไฟที่แปลว่าสู้กันหรือการต่อสู้นั่นเองครับอย่างที่เราทราบกันอยู่นะครับคำว่า flight โดยทั่วไปเนี่ยแปลว่าการบินหรือเที่ยวบินนะครับเมื่อพูดถึงคำว่า flightนึกถึงคำศัพท์ที่เป็นสแลงขึ้นมาคือคำว่า red eye flight ซึ่งแปลตรงตัวนะครับก็คือเที่ยวบินตาแดงไม่ได้หมายความว่านั่งเที่ยวบินนี้และจะเป็นอาการตาแดงหรอกนะครับ red eye flight เนี่ยหมายถึงเที่ยวบินที่ออกดึกๆดื่นๆนะครับแต่สิ่งที่หมายตอนเช้าตรู่ก็คือเที่ยวบินที่นอนไม่พอหรือชั่วโมงบินไม่พอที่จะนอนเต็มอิ่มดังนั้นเมื่อไปถึงปลายทางปุ๊บเนี่ยจะขยี้ตาและตาแดงเพราะง่วงนอนนั่นคือ red eye flight นั่นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อพูดถึงคำว่า flighting หลายคนอาจจะบอกว่าไม่ได้มีความหมายแต่เขามีความหมายของเขานะครับมี3ความหมายแต่3ความหมายที่ว่าในตรงนี้เนี่ยเป็นภาษาเทคนิคซะส่วนใหญ่ความหมายแรกของคำว่า flighting ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบินหรือเที่ยวบินแม้แต่นิดเดียวนะครับทั้ง3ความหมายไม่เกี่ยวข้องเลยเนี่ยความหมายแรกของ flighting เนี่ยก็คือภาษาที่ใช้เป็นเทคนิคหรือเป็นทางเทคนิคในแวดวงโฆษณาครับก็คือวิธีการวางโฆษณาตามผังต่างๆตามเวลาต่างๆไม่ว่าจะเป็นโฆษณาวิทยุหรือโทรทัศน์ก็ถือว่าตามผังเวลาที่มีอยู่ครับส่วนความหมายที่2ของคำว่า flighting เนี่ยนะครับใช้ในแวดวงกีฬาคริกเก็ตซึ่งเป็นวิธีการโยนลูกเพื่อไม่ให้คนตีเนี่ยตีลูกได้ง่ายครับส่วนความหมายที่สุดท้ายนะครับของคำว่า flighting ก็คือเกลียวของอุปกรณ์ที่ใช้เจาะซึ่งเครื่องเจาะเป็นเครื่องเจาะเฉพาะที่ชื่อว่า auger ทั้งหลายทั้งปวงในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวเกี่ยวกับคำว่า flighting

0: สวัสดีค่ะยังอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเราก็มาร่วมกิจกรรมสนุกของทาง AYC กับรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเขาจัดค่ายค่ะเน้นกันเรื่องของ English ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็มี Math ก็คือคณิตศาสตร์แล้วก็ Science ก็คือวิทยาศาสตร์นั่นเองล่ะค่ะแต่วันนี้เราจะเจาะเรื่องของภาษาอังกฤษและการบินค่ะเพราะว่ากิจกรรมนึงเนี่ยนะคะก็คือการเนี่ยแหละค่ะที่เขาจะประกอบเป็นเครื่องบินแล้วก็จะหัดร่อนการร่อนหรือว่าการบินอะไรอย่างเงี้ยเขาใช้คำศัพท์อะไรน้องๆเขาจะรู้กันหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราไปสอบถามไปพูดคุยกันแบบสนุกกันเลยดีกว่า Hey guys hello Did you have fun at the camp
1: Yes
0: สนุกมากเลยที่ค่าย Now a big question here when you think of planes what do you think of
2: flying
0: Okay, fly is a good word. Fly เนี่ยนะคะก็แปลว่าแมลงวันถ้าใช้เป็นคำนามใช่ไหมคะนอกเหนือจากนี้แล้ว fly นี่แปลว่าอะไรเอ่ยการบินใช่ไหมคะนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยเคยได้ยินคำว่า flight ไหมflight ก็เหมือนเที่ยวบินใช่ไหมคะเวลาเราไปจองตั๋วเอ้ย what flight are you taking flight สะกดยังไงใครสะกดได้ยกมืออ่ะ
2: Flight
0: Okay, very easy. ดังๆอีกครั้งหนึ่ง Flight Okay, flight ก็คือการบินแล้วรู้จักคำว่า soar ไหม S-O-A-R soar เนี่ยนะคะเป็นการบินอาจจะลักษณะแบบสูงนิดนึงแล้วก็บินลักษณะนิ่งๆเหมือนนกเคยเห็นนกไหมคะเวลาเขากระพือปีกเนี่ยไม่ใช่ soar แล้วนะแต่เวลาเขาบินแบบว่าเรื่อยๆนิ่งๆไม่กระพือปีกเนี่ยนั่นก็คือการโซนั่นเองก็เป็นการฟลายอีกแบบหนึ่งโอเคไหมและนั่นก็เป็นกิจกรรมสนุกที่น้องๆที่นี่นะคะได้ร่วมสนุกกันแล้วเห็นไหมล่ะคะว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยเขาก็เหมือนกับว่ากล้าพูดมากขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือภาษาอังกฤษเนี่ยล่ะค่ะอย่าอายอย่ากลัวนะคะเพราะว่า AEC จะเกิดขึ้นแล้วภายในปี2015เด็กไทยจะต้องเก่งมากขึ้นเพื่อที่จะไปสู้กับประเทศเพื่อนบ้านกันได้เนาะวันนี้หมดเวลาเพียงเท่านี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: โทษนะคะที่นี่มีอาหารอะไรแนะนำบ้างเอ่ย
1: ก็จะแนะนำเป็นม้าห่อนะคะ
0: ม้าห่อตัวนี้ป่ะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ่ะลองมาที่หนึ่งแล้วกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเมื่อสักครู่นี้เอ๋ก็สั่งไปเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูมาทานเล่นกันก่อนค่ะเป็นม้าห่อนั่นเองอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบรรยากาศเนี่ยร่มเย็นจะนั่งข้างในก็ได้ข้างนอกติดแม่น้ำก็ได้นะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะเอกก็สั่งม้าห่อไปตามที่พนักงานแนะนำไปนะคะเห็นว่าเป็นเมนูยอดนิยมของร้านนะคะก็เลยลองดูแล้วกันนะคะทำให้นึกถึงประโยคนี้ขึ้นมาค่ะซึ่งเราก็สามารถนำไปใช้กันได้นะคะเวลาที่มีใครมาเสนอสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้กับเรานะคะรวมถึงนำมาใช้เมื่อเวลาใครนะคะเสนอให้เราเนี่ยลองทานหรือว่าเสนอให้เราดื่มอะไรสักอย่างนึงนะคะอย่างเช่นค่ะมีคนนะคะเสนอให้เราเนี่ยลองทานอาหารเราก็จะใช้ว่า Would you like to try this food ก็แปลว่าคุณเนี่ยจะลองทานอาหารจานนี้ดูไหมถ้าเราอยากจะตอบว่าโอเคลองดูนะคะเราก็จะตอบว่า yes please ง่ายๆเลยแต่ว่ามีอีกสำนวนหนึ่งที่เราสามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะและนั่นก็คือ I don't mind if I do ความหมายนะคะก็คือโอเคลองดูก็ได้นะคะหรือว่าจะออกเป็นแนวแบบว่าไม่ขัดข้องนะคะหรือว่ายินดีรับข้อเสนอเชิญชวนนะคะให้ลองรับประทานจานนี้หรือว่าเครื่องดื่มนู้นนั่นเอง

ซึ่งสำนวนว่า don't mind if I do don't mind if I do ก็จะหมายถึงว่าไม่ขัดข้องนะคะหรือว่ายินดีรับข้อเสนอนะคะหรือว่าจะประมาณเดียวกับ yes thank you หรือว่า yes I would like to try it หรือว่า yes I would love to try it โอ้โหฉันเต็มใจเต็มที่เลยอยากจะชิมเหลือเกินมาห่อนี่ว่ามันเป็นยังไงกันเนาะอีกสักครู่นึงก็คงจะมาถึงนะคะแล้วเองก็จะได้นั่งรับประทานกันแต่ว่าพรุ่งนี้กลับมาเจอกันที่นี่ที่เดิมนะคะร้านอาหารบ้านวัชราชัยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะกับรายการ AYC Food Fit for Fight สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลามาฝึกภาษาอังกฤษกันแล้วกับรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะปัจจุบันค่ะเรื่องของการศึกษาเนี่ยหรือว่าการฝึกฝนภาษาอังกฤษเนี่ยหลายหน่วยงานเนี่ยให้ความสนใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558นี้แล้วค่ะเรื่องของการศึกษามีหลายๆโรงเรียนเลือกที่จะใช้ครูต่างชาติหรือว่า Foreign Teacherเข้ามาสอนภาษาอังกฤษกันนะคะและคราวนี้เนี่ยที่มากไปกว่านี้เลยนะคะก็คือในบางโรงเรียนเนี่ยให้ความสนใจครูต่างชาติที่เป็น native speaker เป็นเจ้าของภาษาเลยนะคะเพื่อที่จะเข้าไปทำการเรียนการสอนเพื่อที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้สำเนียงที่ถูกต้องฝึกภาษาได้เหมือนกับเจ้าของภาษาเลยละค่ะซึ่งทางบริษัทอ่ำซ้ำครบจำกัดนะคะก็ได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่จะจัดหาครูต่างชาติที่เป็น native English speaker ส่งไปยังโรงเรียนต่างๆที่มีความต้องการตรงนี้แหละค่ะและในเรื่องของภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะต้องฝึกฝนกันบ่อยๆทำให้เนี่ยนึกถึงเลยนะคะประโยคนี้สำนวนนี้ค่ะ practice makes perfect สำนวนนี้เนี่ยนะคะหมายถึงการฝึกฝนให้เยอะๆเลยซึ่งจะทำให้เราไปสู่ความสำเร็จหรือว่าความสมบูรณ์แบบละค่ะถ้าอยากจะเก่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามดนตรีเรื่องของภาษาเนี่ยนะคะจะต้องหมั่นฝึกฝน practice เป็นสำนวนให้กำลังใจค่ะว่าถ้าอยากจะเก่งอะไรสักอย่างต้องหมั่นฝึกฝนให้ชำนาญนะคะแล้วก็จะประสบความสำเร็จตามมาค่ะมาลองดูตัวอย่างกันบ้างเป็นประโยคค่ะ If you want to speak English well you should keep practicing over and over again practice makes perfect If you want to speak English well you should keep practicing over and over againPractice makes perfect ถ้าคุณต้องการที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการพูดภาษาอังกฤษนะคะคุณจะต้องฝึกฝนซ้ำแล้วซ้ำเล่าฝึกบ่อยๆเลยค่ะแล้วก็จะเก่งขึ้นเองวันนี้เนี่ยนะคะเวลาของรายการของเราแล้วขอบคุณค่ะที่สนับสนุนรายการแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

ัสดีค่ะมาพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะ AYC Food Fit for Fight กับบรรยากาศที่ร่มรื่นเย็นสบายนะคะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้เนี่ยเราก็ตามน้องๆนะคะนักเรียนจากโยธินบูรณะค่ะมาดูซิว่าเขามีกิจกรรมสนุกอะไรในค่ายภาษาอังกฤษของเขาค่ะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะคะจะมีหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวค่ะและวิธีที่จะเรียนรู้ได้เร็วมากเลยก็คือการฝึกหรือว่าการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาหรือว่าชาวต่างชาติค่ะแบบแรกเลยคือการเรียนภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติหรือว่า foreigner อย่าไป foreigner นะคะ foreigner ก็พอค่ะหรือว่าครูต่างชาติค่ะ foreign teacher ซึ่งforeigner ในที่นี้นะคะจะหมายถึงชาวต่างชาติทั่วๆไปค่ะแบบที่2นะคะคือการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาหรือว่าที่เรียกกันว่า native speaker ซึ่งผู้ที่เป็น English native speaker ก็คือผู้ที่ใช้

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ของเขานะคะซึ่งมีด้วยกัน6ประเทศประเทศอังกฤษนะคะสหรัฐอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็ South Africa ถึงแม้ว่าสำเนียงเขาจะแตกต่างกันออกไปนะคะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยจะถือว่าเป็น English Native Speaker ซึ่งนอกจากจะต้องเป็นผู้ที่เกิดใน6ประเทศนี้แล้วนะคะยังจะต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็น First language หรือว่าภาษาที่ใช้พูดที่บ้านและในครอบครัวค่ะ The students who joined in the AYC English camp learned English with native speakers ประโยคนี้หมายความว่าน้องๆนักเรียนนะคะที่ไปร่วมกิจกรรมของ AYCแคมป์นี้เนี่ยนะคะก็เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาเลยได้เวลาที่เอจะต้องไปสนุกกันต่อกับน้องๆแล้วนะคะแล้วอย่าลืมนะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าอยากจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Facebook เลยมีข้อมูลครบถ้วนหรือว่าจะส่งข้อความเข้ามาถามเพิ่มเติมก็ได้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะเอพัชรีรักษาวงคินส์เพเก้รายงานตัวนะคะพร้อมกับรายการ AYC Food Fit for Fight วันนี้เรายังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะคุณผู้ชมเคยสังเกตไหมคะเรือสำราญใหญ่ๆเลยนะหรือว่าเป็นเรือบรรทุกสินค้าเนี่ยนะคะลูกเรือหรือผู้โดยสารเนี่ยจะขึ้นลงกันได้อย่างไรมันสูงมากๆเลยนะคะคงลำบากน่าดูเลยถ้าสังเกตเห็นด้านข้างของเรือค่ะก็จะมีบันไดแล้วก็บันไดเรือเนี่ยล่ะค่ะภาษาอังกฤษใช้คำว่า gangway ซึ่งจะใช้นะคะเป็นบันไดขึ้นลงของลูกเรือหรือว่าแขกที่โดยสารหรือว่ามาพักผ่อนอยู่ฮอลิเดย์กันบนเรือสำราญอะไรก็ว่าไปนะคะหรือว่าอาจจะใช้บันไดที่ลำเลียงสินค้าที่ขนาดไม่ค่อยใหญ่ขึ้นลงบนเรือค่ะซึ่งบันไดเรือนะคะจะอยู่ชั้นไหนของเรือเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะของเรือแล้วก็ท่าที่เรือเนี้ยไปจอดอยู่นะคะเรือสำราญบางลำนะคะบันไดของเรือเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่กันที่ชั้น4ค่ะหรือว่าอาจจะเป็นประตูแล้วก็มีสะพานทอดออกมาระดับเดียวกันกับบนฝั่งนะคะหรือว่าบนด้านประตูทางขึ้นลงของเรือก็ได้นะคะเขาก็เรียกกันว่าแกงเวย์เหมือนกันเนาะอีกคำหนึ่งนะคะที่ใช้เรียกบันไดก็คือแกงพลังค์แกงพลังค์แต่ก็จะออกเป็นในลักษณะที่จะเหมือนบันไดนะคะหรือว่าสะพานที่ทอดที่เชื่อมระหว่างเรือกับฝั่งค่ะซึ่งความแตกต่างของแกงเวย์แล้วก็แกงพลังค์ก็อยู่ที่แกงเวย์เนี่ยจะเป็นบันไดเรือขนาดใหญ่หรือว่า ship ส่วนแกงพลังค์เนี่ยนะคะจะใช้สำหรับเรือขนาดเล็กหรือว่า boat รู้จักกับบันไดเรือไปแล้วนะคะคราวนี้เนี่ยมีสำนวนมาฝากกันดีกว่า ashore ashore ashore คำนี้นะคะจะหมายถึงบนบกบนฝั่งข้างนอกตัวเรือนะคะอาจจะใช้หมายถึงการออกไปข้างนอกก็ได้เช่นเดียวกันค่ะอย่างเช่นออกจากบ้านไปไหนสักแห่งหนึ่งค่ะ He decided to go ashore เขาตัดสินใจจะออกไปข้างนอกจะไปไหนก็ว่าไปค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทยขอบคุณที่ติดตามชมรายการวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับถึงเวลาที่เราจะต้องกลับมาเจอกันในรายการ AYC Food Fit for Fight ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับในร้านอาหารบ้านวัชราชัยอย่างเช่นเคยเนี่ยนะครับเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินนะว่าแฟนรายการหลายท่านเนี่ยคงไปเชียร์ทีมวอลเลย์บอลผู้หญิงในการแข่งขัน World Grand Prix 2014ถูกไหมครับหลายคนอาจจะสงสัยขึ้นมานะว่าและคำว่า Grand Prix ที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรจริงๆแล้วนะครับคำว่า Grand Prix ที่ว่าเนี่ยเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับและหลายคนไทยหลายคนเนี่ยออกเสียงแตกต่างนานาออกไปคำว่า Grand Prix เนี่ยเมื่อเป็นภาษาอังกฤษคือคำว่า Grand Prize Grand Prize นั้นนะครับและ Grand Prix หรือ Grand Prize เนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษขึ้นมาเนี่ยก็คือรางวัลใหญ่สุดหรือรางวัลสูงสุดก็ว่าได้นะครับและหลายคนผมเชื่อเหลือเกินนะว่าอาจคิดว่า Grand Prix เนี่ยใช้ในสำหรับการแข่งขันรถในรอบประจำปีถูกไหมครับแต่เป็นการแข่งขันอะไรก็ได้ที่เป็นการชิงรางวัลที่ใหญ่สุดหรือสูงสุดของเขาครับอย่างเช่น World Grand Prix 2014ที่พวกเราเพิ่งไปเชียร์กันนะครับซึ่งเป็นการชิงรางวัลที่สูงสุดในแวดวงวอลเลย์บอลหญิงที่ผ่านมานะครับจริงๆแล้วนะคำว่า Grand Prix เนี่ยที่มาเนี่ยก็มาจากภาษาฝรั่งเศสอย่างที่บอกเกี่ยวกับการมอบทุนการศึกษาในด้านศิลปะนะครับไม่ว่าจะเป็นดนตรีหรือจิตรกรรมให้กับนักดนตรีหรือนักเรียนที่เก่งสุดหรือดีที่สุดก็ว่าได้นะครับซึ่งจะต้องมีการสอบคัดว่าใครเก่งสุดที่จะได้รางวัลนี้ขึ้นมาครับและขอแถมอีกสัก 2-3 คำสุดท้ายตรงนี้ด้วยนะครับเมื่อเราพูดถึงคำว่าวอลเลย์บอลไปแล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยเมื่อพูดถึงกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยออกเสียงว่าวอลเลย์ถูกไหมครับวอลเลย์บอลแต่จริงๆแล้วนะครับเจ้าของภาษาเนี่ยไม่ได้ออกเสียงว่าวอลเลย์บอลนะครับเขาออกเสียงว่าวอลลีบอลวอลลีบอลตัว L E Y เป็นออกเสียงลีเนี่ยนะครับและไหนๆก็ไหนๆนะครับอย่างเช่นรถมอเตอร์ไซค์ที่คนไทยทุกคนเนี่ยรู้จักคือรถฮาร์เลย์ถูกไหมครับคนไทยออกเสียงว่าฮาร์เลย์แต่เจ้าของภาษานะครับไม่ได้ออกเสียงว่าฮาร์เลย์ครับเขาออกเสียงว่าฮาร์ลีย์ฮาร์ลีย์ฮาร์ลีย์เดวิดสันนี่นะครับและส่วนสุดท้ายเนี่ยแว่นกันแดดที่คนไทยนิยมก็คือโอเกลถูกไหมครับคนไทยออกเสียงว่าโอเกลแต่เจ้าของภาษาไม่ได้ออกเสียงว่าโอเกลครับเขาออกเสียงว่าโอกลีโอกลีวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับขอถือโอกาสตรงนี้ขอบคุณที่เป็นผู้สนับสนุนของรายการของเรานะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: เพิ่มนะคะเป็นปลาช่อนเผาที่หนึ่งชูชีกุ้งแล้วก็เอาต้มโครงปลาสลิดมะขามอ่อนอย่างนี้ละค่ะ
1: ต้องการอาหารอย่างอื่นเพิ่มอีกไหมคะ
0: เอาเป็นว่าแค่นี้ก่อนแล้วกันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพบกันที่นี่เหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้เอ๋นั่งอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็สั่งอาหารกันไปที่เรียบร้อยแล้วละค่ะเลยนึกถึงคำนี้ขึ้นมา helping คำนี้เนี่ยนะคะอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะสั่งอาหารไปแล้วมาเกี่ยวอะไรกับการช่วยเหลือนะคะผู้ส่วนใหญ่คำว่า help เนี่ยก็แปลว่าการช่วยใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้จะนำเสนออีกความหมายหนึ่งของคำว่า helping เอาเป็นตัวอย่างประโยคไปก่อนค่ะ she is helping me with my project แปลว่าเขาเนี่ยกำลังช่วยเหลือฉันอยู่ในเรื่องของโครงงานที่สำคัญมากๆเลยของฉันนั่นเองค่ะแต่อีกความหมายหนึ่งนะคะของคำว่า helping นอกจากจะหมายถึงการช่วยเหลือแล้วเนี่ยยังหมายถึงปริมาณอาหารที่เสิร์ฟให้กับคนคนหนึ่งนะคะการขอเบิ้ลอาหารก็ได้นะคะมีความหมายเท่ากันกับคำว่า portion หรือว่าจะเป็นคำว่า serving จะเหมือนกันนะคะกับคำว่า portion กับ serving ที่จะหมายถึงปริมาณอาหารจำนวนมากในจานค่ะถ้าเราจะไปเจอประโยคนะคะอย่างเช่น would you like another helping would you like another helping ในร้านอาหารทั่วไปนะคะเราก็จำไว้เลยนะคะเข้าหมายถึงว่าเราอยากจะเพิ่มปริมาณอาหารหรือเปล่าหรือว่าเราจะต้องการเบิ้ลอาหารจานนี้หรือเปล่านั่นเองล่ะค่ะซึ่งเป็นปริมาณอาหารที่เสิร์ฟให้กับคนคนหนึ่งนะคะ that's his third helpingOf ice cream. That's his third helping of ice cream. เขากินไอศกรีมเป็นถ้วยที่3แล้วค่ะนั่นก็คือความหมายของคำว่า helping ค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยที่รายการของเรานะคะตามนี้อยากจะเขียนเข้ามาเยอะๆเลยมีข้อสงสัยอะไรแล้วเราก็จะตอบคำถามให้นะคะส่วนวันนี้เอ๋พัชรีลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลามาเจอกันกับรายการ AYC Food Fit for Five A พัชรีรักษาวงกับทีมงานนะคะวันนี้เรายังอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยนะคะบรรยากาศร่มเย็นเลยทีเดียวโดยเฉพาะช่วงกลางวันแบบนี้ค่ะ

กันแต่ว่าบางทีเนี่ยนะคะก็มีออปชันหรือว่าทางเลือกอีกอย่างหนึ่งก็เป็นร้านอาหารที่เล็กลงมาหน่อยนะคะอาจจะไม่ได้เป็นที่สนใจสำหรับนักท่องเที่ยวแต่ว่าคนพื้นเมืองพื้นบ้านเนี่ยนะคะเขาก็ชอบไปรับประทานกันแหละค่ะแล้วเราก็อาจจะเรียกร้านประเภทนี้ได้ว่า hole in the wallHole in the wall ถ้าแปลตรงตัวเลยนะคะก็คือรูที่อยู่ในกำแพงค่ะแต่ว่าถ้าเป็นสำนวนนะคะ Hole in the wall นี้เนี่ยก็จะหมายถึงนะคะร้านอาหารร้านค้าก็ได้นะคะเล็กๆที่อาจจะมีบรรยากาศมืดๆหน่อยนะคะสถานที่ที่ค่อนข้างไม่โด่งดังสักเท่าไหร่นะคะนั่นก็คือ Hole in the wall นั่นเองค่ะเปรียบเสมือนนะคะรูที่อยู่บนกำแพงแล้วค่ะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคนี้ I went into this little hole in the wall where they serve great food. I went into this little hole in the wall where they serve great food. ฉันก็ได้ไปรับประทานอาหารนะคะที่ร้านเล็กๆร้านหนึ่งนะคะซึ่งอาหารที่เขาบริการเนี่ยอร่อยมากเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถติดต่อกันเข้ามาได้ตามที่อยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: Welcome to English Level Up
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
2: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up
1: ครูพี่แนท
3: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
2: I like to try something new ครูพี่นุ่นอยากจะลองอะไรใหม่ๆจังเลยค่ะ
1: อะไรทายๆนะคะtry out อ๋อครูพี่นุ่นเหนื่อยเหรอคะ
2: ไม่ใช่ค่ะครูพี่แนทครูพี่นุ่นพูดคำว่า try ที่แปลว่าลองนั่นเองค่ะ try something new แปลว่าลองอะไรใหม่ๆค่ะ
1: อ๋อครูพี่แนทหูไม่ดีเองค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นเราจะชวนน้องๆมาเติมพลังในเรื่องของคำว่า try out กันค่ะ
2: และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะตอนนี้ก็

0: ถึงเวลาแล้วที่ครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการคริสจ๊อบส์
1: และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมีคำว่า try กันอยู่ที่ประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลยค่ะ
2: housekeeping
3: come in
2: ถ้าจะเปลี่ยนเยอะขนาดนี้เปลี่ยนโรงแรมเลยดีไหม
3: what did you say
2: nothing sir
3: do you want me to change hotel
2: no
4: ฟังรู้เรื่องไงก็ไม่รู้ค่ะ
3: I want a toilet roll
2: toilet roll we don't have we have jam roll strawberry roll green tea roll and chocolate
5: เฮ้ยเขาหมายถึงกระดาษชำระในห้องน้ำอ่ะ
2: do you mean tissue
3: no I have tissue
2: yes we have tissue
3: toilet roll
2: yes tissue
5: นี่ tissue มันก็คือกระดาษทิชชู่เอาไว้เช็ดหน้าเช็ดจมูกแต่ถ้า toilet roll ฝรั่งเขาจะเอาไว้ใช้กันในห้องน้ำมันคือม้วนในส้วมเข้าใจไหม
2: one moment okay sir here you are
3: thank you
2: welcome
3: I want something else I would like some toiletries
2: huh toilet tea sir you want a toilet tea in the toilet
3: no toilet treesWith an S.
2: จะบ้าเหรอต้นไม้ต้นเดียวไม่พอเอาต้นไม้หลายต้นอีก Toilet trees
5: คุณผู้ชมครับ Toilet trees เนี่ยนะครับแน่นอนฮะไม่ใช่ต้นไม้ในห้องน้ำเนี่ยนะครับแต่ Toilet trees ก็คือพวกสิ่งของที่เราใช้ในห้องน้ำนั่นเองครับเราจะมีอะไรบ้างมี Toothpaste ยาสีฟัน Toothbrush แปรงสีฟัน Q-tips นะฮะหรือจะเป็น Cotton buds เนี่ยนะครับผมก็คือเจ้า Cotton bud เนี่ยนะครับหรืออาจจะมีแชมพู Conditioner Soap ก็คือสบู่ทั้งหมดนี้ก็คือ Toilet treesนั่นเองครับ
2: โอเค sir toilet trees
3: yes thank you you can just put it right there yeah right there next to my tissue wait I would also like some water
2: oh ไม่สั่งทีเดียวให้มันแบบไปๆมาๆอยู่ได้เนี่ย
3: are you tired from going back and forth
2: นี่ตกลงเขาเป็นฝรั่งหรือคนไทยคะเนี่ย
5: ทำไม
2: เขาจะฟังรู้เรื่องเลย
5: ไม่ถามว่าจะเอากี่ขวดน้ำอ่ะ
3: How many bottoms would I like?
5: นี่หมายถึงก้นหรือหมายถึงขวดเนี่ย
2: ขวดสิ
5: ก็ขวดก็ต้องออกเสียง bottle ตัว L bottle bottom ก็คือก้น button ก็จะเป็นกระดุมหรือปุ่มใช่ไหม bottles how many bottles would you like
2: how many bottle would you like
3: how many can you carry
5: เอามาได้กี่ขวดอะก็เอามาให้เยอะ
2: ๆ
5: 5 6 4ก็พอแล้วป่ะ
2: โอเค sir anything else
3: no that's fineYeah, my mirror is really dirty. Do you think you could wipe the mirrors?
2: You want me to be your one?
5: ไม่ใช่ wipe ภรรยา
2: wipe
5: แปลว่าเช็ดกระจก
3: one more thing. can I also get a towel?
2: Towel เป็นอะไรคะ
3: towel.
2: Yes, this towel.It's Bangkok.
3: No, not a town. Bangkok is a city. But I said towel.
5: รู้จักไหม towel?
2: Huh?
5: ผ้าเช็ดตัวนี่ผ้าขนหนูงี
2: ้ towel.
5: บ้านเราชอบออกเสียงว่า towel แต่ฝรั่งก็ออกเสียงว่า towel.
2: Okay, sir. Towel.
3: Thanks.
2: Okay, sir. I'm going now.
3: Not so fast. my floor is filthy.Could you mop it?
2: No, sir. There is no mop today.
5: ไม่ใช่ mop ที่แปลว่าเหมือนแบบมาประท้วงกันมาชุมนุมกันนู่นไม้ถูพื้นแปลมาดิ
2: Okay, sir. mop. อันนี้แถมเหลือเรียกอีก broom.
5: คุณผู้ชมครับนี่ก็คือ broom แล้วเอาไว้ sweep the floor นั่นเองนะครับ broom คือไม้กวาด sweep คือกวาดนั่นเองครับส่วนนี้ก็คือ mopก็คือไม้ถูพื้นก็เอาไว้ mop the floor คือถูพื้นแล้วเอ๊ะแล้วฟังดูมันเหมือนกับการประท้วงหรือการชุมนุมนะครับที่จริงแล้วการชุมนุมที่บ้านเราใช้คำว่า mop เนี่ยเราไปเพี้ยนมาจากคำว่า mob mob mob ดังนั้นนะครับการชุมนุมหรือการประท้วงเนี่ยนะครับเราจะไม่เรียกว่า mop ในภาษาอังกฤษนะครับถ้าไปคุยฝรั่งเขาจะนึกว่าจะถูพื้นกันเราจะเรียกว่า rally นะครับ
2: พี่คะ
5: ครับ
2: เขาไม่ได้ไปแข่งแรลลี่ค่ะ
5: เขาไม่ได้แข่งรถเหรอ
2: ใช่
5: โหไม่บอกไม่รู้นะเนี่ยrally ก็คืออาจจะเป็นการรวมตัวกันของรถหลายคันครับแต่ rally ก็คือการรวมตัวกันของคนไปชุมนุมหรือจะเรียกว่า demonstration

0: าธิตอะไรด้วยคะ
1: เขาไม่ได้สาธิตอะไรเลยเหรอ
0: ใช
1: ่อ๋อนึกว่ามาขายของสาธิตจะบ้าเหรอ demonstration คือการสาธิตแต่ demonstration ก็จะแปลว่าการชุมนุมนั่นเอง
2: เป็นอย่างไรกันบ้างครับน้องจากรายการ Chris Jobs น้องๆเห็นการใช้คำว่า tried กันบ้างหรือเปล่า
3: ครูพี่นุ่นเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า Are you tired from going back and forth คุณเหนื่อยจากการเดินไปเดินกลับหรือเปล่า
2: น้องๆเห็นไหมคะคำว่า tired ในที่นี้เป็น adjective ค่ะแปลว่าเหนื่อย
3: น้องๆคะมาดูหลักการใช้ของ3คำนี้กันค่ะคำว่า try tried tired 3คำนี้มีวิธีใช้ต่างกันนะคะคำแรกค่ะคือคำว่า tried try เป็น verb ค่ะน้องๆแปลว่าลองหรือพยายามนั่นเองค่ะยกตัวอย่างประโยคเช่น that restaurant is so good you should try itแปลว่าร้านอาหารนั้นดีมากเลยคุณควรจะไปลองนะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า try เป็น verb ค่ะแปลว่าลอง
2: try เป็น verb ช่วงที่2ที่แปลว่าพยายามแล้วหรือลองแล้วเป็น verb ที่เป็นอดีตของคำว่า try ที่แปลว่าพยายามหรือลองค่ะยกตัวอย่างเช่น I tried to call him but there was no answer ฉันพยายามที่จะโทรหาเขาแล้วแต่ว่าไม่มีใครรับสายค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า tried เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ed จะกลายเป็นกริยาช่องที่2แปลว่าพยายามแล้วหรือลองแล้วค่ะ
3: ส่วนคำว่า tired เป็น adjective ค่ะน้องๆแปลว่าเหนื่อยยกตัวอย่างประโยคเช่น I am so tired ฉันเหนื่อยมากเลยน้องๆเห็นไหมคะคำว่า tired เป็น adjective ค่ะแปลว่าเหนื่อย
2: อย่าลืมนะคะคำว่า triedเป็น verb ช่วงที่2ค่ะแปลว่าลองแล้วหรือพยายามแล้วส่วนคำว่า tired แปลว่าเหนื่อยค่ะเป็น adjective 2คำนี้นะคะสลับกันแค่ ir กับ ri เท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นก่อนนำไปใช้น้องๆต้องตรวจดูให้ดีๆนะคะ
3: เอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet
2: และน้องสังเกตนะคะว่าจะเจอคำว่า tried กันอยู่ที่ประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
3: ไปดูกันเลยค่ะ
4: ครูคุกเอพิโซดนี้นะครับบอกได้เลยว่าเมนูที่เราจะนำเสนอเนี่ยน่าจะให้น้องๆเนี่ยได้รู้ไว้มากกว่าที่จะเชิญชวนให้ทำและทานเองนะครับ because you know small street stalls selling the palm sized green leaves with butternut are everywhere ว่าง่ายคือเป็นร้านหมากนั่นเองครับ and I'm here with Zomi U who will show us how it's made สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: มินกะลาบาม
5: ินกะลาบา
4: โอเค so what are the ingredients in making the butternut การที่จะทำหมากเนี่ยฮะซุ้มหมากครูเนี่ยมันต้องทำยังไงบ้าง what do we need
5: just meanก็ใบเล็บ only leaves
4: โอเคก็เป็นใบพลูลักษณะนี้นะครับ and then
5: the beetle
4: oh this beetle นี่ นี่คือตัวหมากนะครับโอเค
5: and then the tobacco this 92 mint from India
4: โอ้ยเป็นใบมิ้นท์นะครับเป็น so it's dried mint leaves นะ
5: yeah
4: แห้งๆนะใส่ลงไปโอเ
5: ค it smell very good
4: yeah and what's this what is it
5: cement
4: oh ปูนโอเค all right can she do me one please
5: มาตะคุลาเตียนาลูบีบองนะ
6: ทูซ
5: าม
4: โอเค
5: Would you like to try one? It's very good
4: โอเคลองดูสักแป๊บนึงนะฮะ What's that? The green stuff there?
5: It's a sweet
4: huh?
5: Sweet tobacco
4: Boy, what did she put in?
5: This one is a root
4: Oh, root เป็นรากนะฮะเป็นรากของไม้สมุนไพร
5: You can try now.
7: But this one doesn't have tobacco, right?
5: No tobacco.
7: อันนี้คือไม่มียาสูบนะครับเพราะว่าบรรดาก็จัดไป Thank
2: you. เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องจากรายการ Itchy Feet น้องเห็นคำว่า tried กันอยู่ที่ประโยคไหนบ้างไหม
3: ครูพี่นุ่นเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า Would you like to try one? คุณอยากจะลองไหม
2: น้องๆเห็นไหมคะคำว่า try ในที่นี้นะคะเป็น verb ช่วงที่1ค่ะแปลว่าลองนั่นเอง
3: มาเล่นเกมกันค่ะน้องๆถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันพยายามอย่างมากที่จะไม่หัวเราะภาษาอังกฤษจะพูดว่า I hard not to laugh ใช้อะไรดีคะระหว่าง tried กับ tired ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกถูกต้องนะคะตอบ tried นั่นเองค่ะ I tried hard not to laugh แปลว่าฉันพยายามอย่างมากที่จะไม่หัวเราะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า tried เป็น verb ช่องที่2ค่ะแปลว่าพยายาม
2: แล้วถ้าครูพี่เดชต้องการจะพูดว่าฉันเหนื่อยมากตอนที่ฉันกลับถึงบ้านเมื่อคืนนี้เราจะพูดภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะน้องๆ I was sore when I got home last night ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่างคำว่า tried กับคำว่า tired ใช้อะไรดีนะTikTok ถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า tired นั่นเองค่ะ I was so tired when I got home last nightฉันเหนื่อยมากเลยตอนที่ฉันกลับถึงบ้านเมื่อคืนนี้น้องๆเห็นไหมคะคำว่า tired เป็น adjective นะคะแปลว่าเหนื่อยค่ะใครตอบถูกหมดเก่งมากเลยค่ะต่อไปไปพบกับช่วง Better to Know เอาละค่ะช่วง Better to Know ในวันนี้นะคะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆค่ะในเรื่องของคำที่น้องๆ นะคะมักจะใช้สับสนกันนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะและในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของคำที่เติม s เข้าไปและความหมายเปลี่ยนค่ะน้องๆค่ะน้องๆบางคนก็อาจจะคิดว่าการเติม s หรือ es ที่ท้ายคำศัพท์ก็จะกลายเป็นพหูพจน์มีหลายสิ่งใช่ไหมคะแต่ความหมายยังเหมือนเดิมถ้าน้องๆจำแบบนี้นะคะก็คือผิดเลยค่ะเพราะว่าหลักการเติม s หรือ es นะคะที่ท้ายคำศัพท์เนี่ยก็ยังมีข้ออยู่วันนี้นะคะครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นเราจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆค่ะกับคำศัพท์ที่แค่เติม s ความหมายก็เปลี่ยนแล้ววันนี้นะคะจะมีคำศัพท์คำว่าอะไรกันบ้างมาดูกันเลยคำแรกนะคะคือคำว่า good เป็น adjective ค่ะแปลว่าดีหรือเหมาะสมแต่ถ้าเติม s เข้าไปจะเป็น goods จะกลายเป็นคำนามค่ะแปลว่าสินค้ายกตัวอย่างเช่น she is a good friend เธอเป็นเพื่อนที่ดีเห็นไหมคะคำว่า good ในที่นี้เป็น adjective แปลว่าดีค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ we sell only electrical goods เราขายเฉพาะสินค้าที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าน้องๆเห็นไหมคะคำว่า goods ที่เติม s นี้ค่ะแปลว่าสินค้าคำว่า minute เป็นคำนามค่ะน้องๆแปลว่านาทีแต่ถ้าเติม s เข้าไปเป็น minutesจะแปลว่ารายงานการประชุมค่ะยกตัวอย่างเช่น I enjoyed every minute of the party ฉันสนุกไปกับทุกนาทีของงานปาร์ตี้น้องๆเห็นไหมคะคำว่า minute ในที่นี้นะคะเป็นคำนามค่ะแปลว่านาทีอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ Who is going to take the minutes ใครจะเป็นคนเขียนรายงานการประชุมน้องๆเห็นไหมคะเขียนรายงานการประชุมเราจะใช้คำว่าTake the minutes นั่นเองค่ะคำว่า manner เป็นคำนามแปลว่าวิธีการแต่ถ้าเติม s เข้าไปเป็น manners เป็นคำนามจะแปลว่ามารยาทค่ะยกตัวอย่างเช่น he was elected in the normal manner เขาได้รับเลือกตั้งในวิธีการปกติอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ it's bad manners to eat with your mouth openการกินโดยการอ้าปากถือเป็นการเสียมารยาทน้องๆเห็นไหมคะคำว่า manners ที่เติม s แปลว่ามารยาทค่ะน้องๆคะเรามาเล่นเกมกันค่ะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าร้านนี้ขายแต่สินค้าราคาแพงเท่านั้นภาษาอังกฤษจะพูดว่า this shop only sells the expensive ใช้อะไรดีคะระหว่าง good กับ goodsที่เติม s ใช้อะไรดีนะ TikTok ถูกต้องนะคะต้องใช้คำว่า goods ที่เติม s นั่นเองค่ะแปลว่าสินค้า This shop only sells the expensive goods แปลว่าร้านนี้นะคะขายแต่สินค้าราคาแพงเท่านั้นน้องๆเห็นไหมคะคำว่า goods เติม s นะคะแปลว่าสินค้านั่นเองค่ะเขาจะเป็นคนเขียนรายงานการประชุมเราจะพูดภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะน้องๆ He will take the ใช้อะไรดีคะระหว่าง minute กับ minutes ใช้อะไรดีนะ TikTok ถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า minutes นั่นเองค่ะ He will take the minutes เขาจะเป็นคนเขียนรายงานการประชุมน้องๆเห็นไหมคะคำว่า minutes ที่เติม s นะคะจะเป็นคำนามค่ะแปลว่ารายงานการประชุมแล้วถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเธอมีมารยาทที่ดีภาษาอังกฤษจะพูดว่า she has the good ใช้อะไรดีคะระหว่าง manner กับ manners ใช้อะไรดีนะ TikTok ถูกต้องนะคะต้องตอบ manners เติม s นั่นเองค่ะ
3: She has the good manners แปลว่าเธอมีมารยาทที่ดีน้องๆเห็นไหมคะคำว่า manners เติม s นะคะเป็นคำนามค่ะ

0: แปลว่ามารยาท
1: ใครตอบถูกหมด
2: เก่งมากเลยค่ะ
1: ต่อไปนะคะครูพิเนศกับครูนุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู
0: ้วันนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
3: วันนี้เราจะไปดูคนญี่ปุ่นปฏิบัติภารกิจสำคัญของชีวิตและหัวใจกันค่ะนั่นคือภารกิจการหาคู่เพราะอะไรจึงต้องมีบริการหาคู่จริงจังแบบนี้ก็เพราะคนญี่ปุ่นเขาเริ่มมีปัญหากับการสร้างความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามมากขึ้นเรื่อยๆค่ะลองคิดดูสิคะว่าถ้าคนญี่ปุ่นแต่งงานกันน้อยลงมีครอบครัวลดลงลูกก็ไม่ค่อยจะมีสิ่งเหล่านี้กำลังกระทบกับภาพรวมของการพัฒนาประเทศมากดังนั้นเรื่องการหาคู่ที่เราคิดว่าไร้สาระหรือเปล่าทำไปทำไมแต่จะบอกเลยว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจริงจังกับการสนับสนุนให้มีกิจกรรมหาคู่มากค่ะจริงจังขนาดไหนตามฟูจิเซนเซไปกันค่ะ
4: วันนี้ครับมาจากชินญูกุมาที่ชินมาชินะครับกำลังไปไหนมาดูดวงเอ้าแล้วการที่มาดูดวงเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะหาคู่ให้ด้วยนะมาดูดวงแล้วจัดหาคู่ให้ด้วยโอ้โหได้สองอย่างเลยอ๋อนี่ไงพรมแดงเป็นสแน็คไปดูให้รู้กันดีกว่าไปกัน
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ส
5: วัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค
4: ่
5: ะ
4: เอาเลยสิ
5: จริงค
4: ่
5: ะ
4: เอาเลยสิ
3: เอ้าทำไมถึงพูดภาษาไทยได้เก่งแบบนี้ล่ะคะยิ่งน่าสนใจเข้าไปอีกนะคะ
4: ฮะ
6: ผม
4: เฮ้ยเฮ้ยผมไม่ได้หูฝาดนะเนี่ยคือพูดไทยได้เหรอครับ
6: พูดไทยได้นิดหน่อย
4: ฮะ
6: นิดหน่อย
4: เคยอยู่ที่ประเทศไทยหรือไงครับ
6: ไปเรียนที่กรุงเทพคืออยู่ที่กรุงเทพ
4: เหรอ
6: แต่ว่า25ปีก่อนก็ลืมค่ะ
4: โอ้25ปีก่อน
6: ค่ะ年がバレるけどね
4: โ
6: อ้はいもともとは近くで別の居酒屋をいいのかなと思ってこういう
4: ก่อนหน้านี้เธอเปิดร้านอาหารก่อนนะฮะแล้วก็มีคนมากินแล้วเธอก็บอกว่ามีการจัดปาร์ตี้กันบ่อยๆแล้วก็มีการนะฮะแนะนำผู้ชายผู้หญิงทำให้เกิดคู่หลายคู่หลังจากนั้นเธอก็มีเพื่อนที่เปิดสถาบันคล้ายๆกับว่าทาบทางก็คือสถาบันให้เจอระหว่างผู้ชายผู้หญิงนะครับแต่ว่าถ้าถึงเวลาเนี่ยจะแนะนำให้เจอระหว่างผู้ชายผู้หญิงเนี่ยมันรู้สึกว่าเป็นพิธีการเกินไปแล้วก็เป็นทางการเกินไปเอางี้ดีกว่าเธอเปิดร้านแบบนี้จะได้เป็นการแบบว่ามาเจอกันแล้วก็มาคุยกันร้องเพลงกันแบบนี้จะได้เป็นการช่วยเหลือกันได้ดีกว่าก็เลยเปิดแบบนี้ครับนี่เป็นที่มาที่ไป
3: ร้านอะไรจะน่าสนใจขนาดนั้นมีทั้งดูดวงทั้งบริการนัดบอร์ดหาคู่ครบจบในที่เดียวเพราะสถานที่กินดื่มแบบนี้ก็มักจะมีชายหญิงมานั่งชิวๆกันอยู่แล้วค่ะบรรยากาศให้หัวใจพาไปจริงๆนะคะและสำหรับเจ้าของธุรกิจอย่างเธอเราขอบอกว่าเธอมองการไกลมากค่ะคือสามารถทำให้บริการของเธอเข้าถึงจิตใจของลูกค้าได้สุดๆจริงๆค่ะ
4: คุณลองคิดดูครับว่าคนที่หาคู่ไม่ได้เนี่ยจะมีสภาพจิตใจเป็นยังไงนะฮะเธอก็จะแนะนำด้วยนะว่าควรจะแต่งตัวยังไงควรจะพูดยังไงควรจะวางตัวยังไงควรจะมีนิสัยยังไงตอนนี้ปัจจุบันนี้มีผู้หญิงมาขอปรึกษาเธอเยอะเลยบางคนดูสวยนะครับแต่ว่าอาจจะพูดมากเกินไปแล้วมาที่เนี่ยนะฮะแล้วได้ดื่มด้วยเนี่ยก็ทำให้ผ่อนคลายและสามารถพูดจากใจจริงได้นะครับ
3: นี่ไม่ใช่ดูดวงเท่านั้นนะคะยังมีบริการให้คำปรึกษาทางด้านบุคลิกภาพด้วยเพราะว่าจะมาหาคู่ก็ต้องทำตัวเองให้ดึงดูดวิธีการที่จะไปสู่คำว่าดึงดูดใจผู้ที่พบเห็นได้เนี่ยแหละค่ะที่ไม่ง่ายเลยและด้วยเหตุใดเธอจึงมีมาตรในการให้คำปรึกษาได้ขนาดนี้ก็เพราะว่าเปิดร้านมา7ปีแล้วค่ะประสบการณ์การพบปะผู้คนที่หลากหลายทำให้เธอมีคำแนะนำที่ดีค่ะ
6: 5人ずつまたチャレンジ申し込みするメッセージ書いて
4: ก็คือนะถ้าเราอยากจะหาคู่ทำยังไงสมมุติว่าฟูจิไม่มีคู่นะครับก็มาที่นี่แล้วก็มาปรึกษานะครับปรึกษาแล้วก็เอาบัตรประชาชนมายื่นนะครับว่าเราอายุเท่าไหร่เป็นยังไงแล้วก็มาลงบันทึกนะครับมีชื่องานดีเลกอะไรชอบอะไรนะครับมีนิสัยยังไงแนะนำตัวเขียนไว้ในนี้ครับ

0: วิธีการให้หนุ่มสาวที่ต้องการหาคู่ได้พบปะกันก็คือนัดมาที่ร้านนี้หรือจัดปาร์ตี้ที่ร้านอาหารไทยงานคริสต์มาสปีใหม่คือหาโอกาสให้มีการพบปะกันนั่นเองค่ะโดยจะต้องมีการแสดงเจตจำนงไว้ก่อนว่าจะมาร่วมงานนะมีผู้หญิงมากี่คนผู้ชายกี่คนก็ว่ากันไปค่ะซึ่งมาจนถึงวันนี้เธอเป็นกรรมเทพให้คนประสบความสำเร็จในด้านความรักกันไปแล้วประมาณ60คนค่ะ
1: ถ้าสมมติว่าดูสระอีมีการเนี่ยพอดีชันตัว
2: มีคู่ไหนที่ประทับใจพิเศษไหมก็คือมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งครับที่เป็นลูกค้าแล้วก็บอกว่านะครับอยู่ในวัยประมาณก็30ปลายๆกับ40นะครับก็คือสัมภาษณ์แล้วไม่เคยมีแฟนมาก่อนมาแล้วเนี่ยคือแต่งตัวเป็นแบบว่าโสมๆเลยถ้าแบบเนี้ยผู้หญิงจะไม่ชอบนะก็คือแต่มีข้อดีคือว่านอนสอนง่ายแนะนำอะไรเชื่อหมดเลยก็ไปได้ดีเริ่มมีแฟนนะฮะมีวันหนึ่งก็คือเป็นวันเกิดของสุภาพสตรีนะที่กำลังจะเริ่มคบนะฮะถามว่าอยากได้อะไรนะครับสุภาพสตรีบอกว่าไม่เอาคำว่าไม่เอาก็เลยไม่ให้นะแต่จริงๆแล้วความคิดของผู้หญิงก็คือคำว่าไม่เอานี่คือถ่อมตัวกลายเป็นว่าไงครับทุกคนก็เลยช่วยกันเชียร์ครับก็บอกว่าเฮ้ยต้องซื้อแหวนให้หรือเปล่าหรือซื้อสร้อยให้หรือเปล่ามีการเชียร์กันต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้นะแล้วก็อย่าลืมช่วยบอกรักด้วยนะอย่างวันนี้ก็เลยไปได้ดีครับปัจจุบันนี้แต่งงานแล้วก็มีลูกแล้วด้วยครับแล้วได้แฟนที่ดีเลยโอ้โหลองคิดดูครับถ้าไม่มีที่นี่นะครับจะเป็นยังไง
0: น่าดีใจแทนนะคะเป็นธุรกิจที่นำความสุขมาให้จริงๆค่ะแต่ที่นี่ก็มีบริการอีกอย่างคือดูดวงด้วยทำไมต้องดูดวงมาฟังกันค่ะ
2: ตอนแรกผมคิดว่าการดูดวงเนี่ยนึกว่ามันเป็นชะตากรรมแต่เธอบอกว่าการดูดวงเนี่ยดูว่านะฮะว่าพันธกิจเรายังไงแล้วงานดิเรกเรายังไงหรือสิ่งที่เราต้องการหรือชีวิตประจำวันเป็นยังไงเอามาบวกด้วยดังนั้นเนี่ยเป็นความเป็นไปได้ที่จะเจอคู่ที่ดีเลยนะเนี่ยแสดงว่าเพราะความคิดคล้ายกันหรืออะไรที่มันตรงกันได้เนี่ยดูจากตรงนั้นไม่ใช่แค่ดูดวงเฉยๆดูถึงสิ่งที่เราทำอยู่แล้วก็สิ่งที่เราเป็นคนที่ใส่ยังไงเนี่ยจะดู
3: จากรายการนะคะเป็นเรื่องราวของการหาคู่ในญี่ปุ่นนั่นเองค่ะเพื่อที่จะแต่งงานแล้วก็สร้างครอบครัวนะคะน้องๆซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ส่งผลต่อประเทศนะคะในเรื่องของการพัฒนาประเทศนั่นเองค่ะ
4: ใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นนะคะเราจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆค่ะในเรื่องของคำศัพท์คำว่าคู่รักกัน
3: มาดูคู่รักแบบแรกกันค่ะน้องๆคำว่า boyfriend และ girlfriend แปลว่าแฟนนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น he is my boyfriend เขาเป็นแฟนของฉันหรือ she is my girlfriend เธอเป็นแฟนของผม
4: คำว่าคู่สมรสในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า spouse นั่นเองค่ะคำว่า spouse นะคะแปลว่าคู่สมรสหรือว่าคู่แต่งงานที่ใช้เรียกแบบกลางๆค่ะยกตัวอย่างเช่น what is your spouse name คู่สมรสของคุณชื่ออะไรน้องๆเห็นไหมคะคำว่า spouse เป็นคำนามแปลว่าคู่สมรสค่ะ
3: พอสมรสแล้วนะคะน้องๆก็จะเป็นคู่ภรรยาใช่ไหมคะดังนั้นคำว่าภรรยานะคะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า wife ส่วนคำว่าสามีเราจะใช้คำว่า husband นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น the husbands and wives love each other คู่สามีภรรยานะคะรักกัน
4: ส่วนคำว่าคู่รักหรือว่าคู่ชีวิตนะคะเราสามารถใช้คำว่า partner ได้ด้วยค่ะแต่ต้องระวังการใช้คำนี้นะคะเพราะคำว่า partner จะแปลว่าหุ้นส่วนธุรกิจได้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่น she still hasn't found her romantic partner เธอยังคงไม่พบคนที่จะมาเป็นคู่ชีวิตของเธอน้องๆเห็นไหมคะคำว่า partner ในที่นี้แปลว่าคู่รักหรือว่าคู่ชีวิตค่ะ
3: soulmate เป็นคำนามค่ะน้องๆแปลว่าเนื้อคู่ยกตัวอย่างประโยคเช่น he and I are soulmates he is the one who I want to spend the rest of my life with เขาและฉันนะคะเป็นเนื้อคู่กันค่ะเขาคือคนที่ฉันเนี่ยอยากจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ด้วยน้องๆเห็นไหมคะคำว่า soulmate เป็นคำนามค่ะแปลว่าเนื้อคู
4: ่เอาละค่ะวันนี้น้องๆก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English Level Up กันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเราลองมาทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะ
3: เรื่องแรกนะคะคือคำว่า try นั่นเองค่ะ try เป็น verb ค่ะแปลว่าลองหรือพยายามค่ะแต่ถ้าเราเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ed นะคะน้องๆก็จะเป็นอดีตค่ะเป็น tried ที่เป็น verb ช่องที่2ค่ะแปลว่าลองแล้วพยายามแล้ว
4: แต่ถ้าคำว่า tired จะเป็น adjective ค่ะแปลว่าเหนื่อย
3: good เป็น adjective ค่ะน้องๆแปลว่าดีหรือเหมาะสม goods เติม s นะคะเป็นคำนามค่ะแปลว่าสินค้า minute เป็นคำนามค่ะน้องๆแปลว่านาที minutes เติม s นะคะน้องๆเป็นคำนามค่ะแปลว่ารายงานการประชุม manner เป็นคำนามค่ะน้องๆแปลว่าวิธีการ mannersเติม s นะคะเป็นคำนามค่ะแปลว่ามารยาท
4: boyfriend girlfriend fan spouse คู่สมรส wife ภรรยา husband สามี partner คู่รักคู่ชีวิตหรือแปลว่าหุ้นส่วนธุรกิจก็ได้ค่ะ soulmate เนื้อคู่
3: โอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English Level Up กันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยถ้า Level Up กันแล้วนะคะน้องๆก็ต้องหมั่นทบทวนบทเรียนนะคะแล้วก็ต้องท่องศัพท์กันอย่างเป็นประจำกันด้วยค่ะ
4: ใช่แล้วค่ะและก่อนจากกันวันนี้นะคะครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นมีสำนวนจะมาฝากค่ะคือสำนวนที่บอกว่า Time flies when you are having fun
3: ในขณะที่เรากำลังสนุกนะคะเราไม่รู้เลยว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่แล้ว
4: และน้องสามารถกลับมาพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้
3: สวัสดีค่ะ

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: The well-being of the Thai people is His Majesty the King's main concern, and he is committed to maintaining stability in the country. His Majesty's royal ambition is to improve the livelihood of the people, and he plans to continue, maintain, and further projects under the royal initiatives of the late King Bhumibol Adulyadej the Great. To ease the suffering and foster happiness for the people, and to enhance the prosperity of the country. On the auspicious occasion of His Majesty the King's birthday anniversary, on July 28, 2017, His Majesty ordered the King's private office to collaborate with government agencies and citizen volunteers to perform public services to alleviate problem areas such as flooding, traffic, and others. The aim was to continue His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great's royal determination to solve flooding and traffic problems in Bangkok. Accordingly, His Majesty the King inaugurated the Good Deeds from the Heart Volunteer Project in Bangkok to create a model of environmental improvements and to improve the quality of life in the community.
1: เป็นคนไทยด้วยเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ไหนก็ตามนะผู้เป็นคนไทยแล้วจะมีสิ่งเหล่านี้นั่นคือสิ่งที่ผมจำได้ว่าทรงพระทานให้กับพวกเราตอนเข้าเฝ้าครั้งแรกแล้วต่อมาโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยใจก็เกิดขึ้นมาแล้วก็ยังทรงรับสั่งว่าไม่ได้รวยไม่ได้จนต้องการจิตที่บริสุทธิ์ที่เข้ามาช่วยด้วยหัวใจจริง
0: Before the official initiation of the Jit Asa Good Deeds from the Heart Project, the Thai people beheld an unprecedented sight as the King's personal guard performed a public service by dredging the debris from many canals around Bangkok. The volunteer project spread from His Majesty the King's private office to the public. People of all ages, genders, and professions volunteered to do good deeds by performing public services, showing kindness, and sharing. The number of volunteers has continued to grow throughout the country. Tens of thousands have become millions.
2: ท่านก็เห็นต้นแบบของโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยใจก็จะเป็นลักษณะนี้วันนี้ก็ค่อยๆเกิดขึ้นมาทั้งแผ่นดินแล้วก็ยังประโยชน์ให้กับคนที่ได้รับความเดือดร้อนยังประโยชน์ให้กับคนที่เขาต้องการและแสวงหาความช่วยเหลือ
3: คือเป็นโครงการที่ดีเป็นโครงการที่ว่าเราประชาชนธรรมดาจะทำความดีเล็กๆน้อยๆให้ประเทศชาติตอบแทนคุณแผ่นดินตอบแทนคุณในหลวงภูมิใจแม่ดีใจแม่มีความสุขทุกครั้งที่มีแม่มีทำงานตรงนี้
4: ก็แบ่งเวลาช่วงเวลาว่างๆเราก็มาทุกครั้งที่ได้มางานให้ท่านมาทำตรงนี้กลับไปทุกครั้งเรามีความสุขทุกครั้งภูมิใจมากเลยฮะที่ครั้งหนึ่งในชีวิตเก็บประวัติของวงตระกูลเราที่ได้มารับใช้พระองค์ท่าน
0: From the initiation of the Jit Asa Good Deeds from the Heart project in July 2017 until today, over 8 million volunteers have joined activities to do good deeds in harmony. The beauty of this volunteer spirit, which was nearly forgotten, is now being revived with His Majesty's great initiative.

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเราปวดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and, like I didn't even know were there and made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: ราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: to focus on you know, developing our children to learn better. However, we reckon that there remains an equal distribution of educational opportunities across the country, and this problem has to be solved.

0: ครับก็จะช่วยให้เขามีความเข้าใจมากขึ้น
1: ขอบคุณสำหรับโครงการดีๆแบบนี้นะคะที่คุณครูได้มาพัฒนาในส่วนของพัฒนาตัวเองนะคะเราสามารถที่จะไปพัฒนาเด็กได้อยากให้โครงการอย่างนี้มีมาเรื่อยๆค่ะ
2: And another thing that I think I learned for myself is that research isn't just a piece of paper and research isn't just going to a conference but the real impact of research that is a change that you could bring to the country and I think this is the thing that keeps me going and doing my research for the university and to see the impact among the students

0: ับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: และในวันนี้นะคะน้องๆ อาจจะสังเกตได้ว่ารายการเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นที่เปลี่ยนเกมที่เปลี่ยนหรือแม้แต่พิธีกรที่เปลี่ยนนะคะเริ่มจากพี่ก่อนเลยนะคะพี่ชื่อพี่โบสาวิตรีสุทธิชานนท์ค่ะ and this is our professor
1: Hello everyone my name is Bo Bradshaw I am from Utah which is in AmericaI graduated from the University of Utah with a bachelor's degree in international studies. I have been in Thailand for about 4 months now, and I'm very excited to be here.
0: พี่โบสองคนนี้นะคะจะทำหน้าที่เป็น double โบค่ะโดยพี่โบหญิงจะทำหน้าที่เป็น host หรือว่าผู้ดำเนินรายการนะคะและพี่โบชายจะทำหน้าที่เป็น professor หรือว่าผู้เชี่ยวชาญค่ะซึ่งจะเป็นคนที่อ่านออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องค่ะ

0: ซีซั่นนี้ค่ะเรามีผู้ร่วมเข้าแข่งขันกับเราทั้งหมด20คนเลยและน้องๆทั้ง20คนนี้ก็ได้ผ่านการเวิร์กช็อปกันหมดแล้วค่ะและที่พิเศษสุดๆสำหรับซีซั่นนี้เลยนะคะก็คือเงินรางวัลที่ได้ทั้งหมดนะคะน้องๆจะนำไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะโอ้โหน้องๆคะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เตรียมตัวมากันพร้อมมากไหมคะ
1: พร้อม
0: เสียงแบบนี้ค่อยชื่นใจหน่อยถ้าอย่างนั้นไปพบกับเกมแรกกันเลยดีกว่าค่ะ Let's go to the first game
2: Spelling audition
0: ใน Good Morning รูปแบบใหม่เราจะมีเพียงแค่2รอบเท่านั้นค่ะโดยรอบแรกเราจะใช้ชื่อว่า Spelling Audition โดยทางเราจะสุ่มหมายเลขตั้งแต่หมายเลข1ถึง20นะคะแล้วถ้าหมายเลขไหนสุ่มได้ขึ้นมาน้องคนนั้นก็ต้องออกมาตรงกลางนี้ค่ะแล้วก็ฟังคำศัพท์ภาษาอังกฤษจาก Professor 1คำเมื่อฟังแล้วน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องค่ะถ้าเกิดว่าสะกดถูกนะคะก็ได้เข้ารอบไปเลยแต่ว่าถ้าสะกดผิดเราก็จะสุ่มหมายเลขใหม่ขึ้นมาค่ะโดยรอบนี้เราต้องการตัวแทนที่จะเข้าไปในรอบต่อไปเพียงแค่5คนเท่านั้นค่ะน้องๆคะถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาเลยค่ะหมายเลขอะไรหมายเลขอะไรหมายเลข13ค่ะสาวสวยชื่ออะไรคะ
3: ชื่อกุณธราจันทรสาธิตค่ะชื่อเล่นชื่อแครอทค่ะ
0: ตั้งใจฟังดีๆนะคะ Let's play spelling
2: Your word is journey.
3: G-E-R-N-Y, journey.
2: I am sorry, that is incorrect. The correct spelling is J-O-U-R-N-E-Y.
0: Okay, ไม่ต้องเสียใจค่ะฉันน้องแค่รอกลับไปนั่งที่นั่งเลยใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะน้องแพทอายุเท่าไหร่เลย
4: 9ค่ะ
0: 9ขวบนะคะถ้าพร้อมตั้งใจฟังดีๆนะคะ Let's play spelling
2: Your word is uniform
3: UNIFORM
2: Congratulations, that is correct.
0: Yeah. ถูกต้องค่ะน้องแพทเก่งมากเลยน้องแพทคะน้องแพททราบไหมคะว่าคำว่ายูนิฟอร์มแปลว่าอะไร
4: ค่ะ
0: แปลว่าอะไรเอ่ย
4: เครื่องแบบค่ะ
0: เครื่องแบบแล้วน้องแพทสามารถใช้คำว่ายูนิฟอร์มในประโยคได้ไหมคะ
3: I wear a green uniform.
2: That is a correct sentence. Good job.
0: เก่งมากไปรอได้ที่ Bike Stop เลยค่ะเข้ารอบไปแล้ว1คนนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อดีกว่าค่ะว่าอีก4คนที่เหลือจะเป็นใครหมายเลขมาเลยค่ะเลขอะไรเอ่ยใครน้องใครน้องหมายเลข12ค่ะมาเลยชื่ออะไรครับ
5: วินครับ
0: น้องวินอายุเท่าไหร่แล้วเอ่ย
5: 9ปี5เดือนครับ
0: 9ปี5เดือนเป๊ะมากเลยแสดงว่านั่งนับอยู่ตลอดพร้อมไหมครับ
5: พร้อมครับ
0: Let's play spelling
2: Your word is listen.
5: L-I-S-T-E-N. Listen.
2: Congratulations, that is correct.
0: Yeah, ถูกต้องครับน้องวินน้องวินครับน้องวินรู้ไหมครับว่าคำว่า listen แปลว่าอะไร
5: ฟังครับ
0: ฟังถูกต้องเก่งมากเข้าไปจอยน้องแพทได้เลยครับตอนนี้เราได้ผู้เข้ารอบไปแล้ว2คนค่ะและใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะเลขอะไรใครใครใครใครใครคนไหนคนไหนคนไหนคนไหนหมายเลขหมายเลขหมายเลข7ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะสาวสวย
6: เจ็ดค่ะ
0: น้องเจ็ดเราได้อ่านคำศัพท์อะไรเพิ่มเติมก่อนมารายการนี้ไหมได
2: ้ Are you ready?
6: Yes.
2: You only have one word to win.
0: Let's play spelling.
2: Your word is express.
5: E-S-P-R-E-S-S.
2: Congratulations, that is correct.
0: ถูกต้องเก่งมากเลยค่ะน้องเซธน้องเซธก็ได้เข้ารอบไปอีกหนึ่งคนนะคะไปรวมกับเพื่อนได้ที่ Bike Stop ของเราเลยค่ะเก่งมากใครจะเป็นคนต่อไปใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะหมายเลขต่อไปก็คือหมายเลข17ค่ะเล็กพริกกี้หนูของเราชื่อน้องพริกพริกอายุกี่ขวบแล้ว
5: 8ขวบครับ
0: 8ขวบวันนี้พร้อมไหมคะ
5: พร้อมมากครับ
0: พร้อมมาก Let's play spelling
2: Your word is beautiful
5: B E T I F U L
2: I am sorry that is incorrect
0: โอ้แต่ใกล้เคียงมากเลยเกือบแล้ว
2: The correct spelling of beautiful is B E A U T I F U L
0: ไม่เป็นไรโอกาสหน้าลองใหม่นะคนต่อไปที่จะไปที่ Bike Stop ของเราจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะชื่ออะไรครับ
6: ชื่อเนียครับ
0: เป็นไงตื่นเต้นไหมวันนี้
6: ก็ตื่นเต้นอยู่นิดนึง
0: หายใจเข้าลึกๆนะสุดท้ายหายใจเข้าลึกดีมากค่ะ Let's play spelling
2: Your word is writing
6: W R I T I N G
2: Congratulations, that is correct.
0: เก่งมากเข้ารอบไปอีกหนึ่งคนแล้วนะคะเชิญไปที่ Bike Stop ได้เลยเหลืออีกหนึ่งที่นั่งที่ Bike Stop เท่านั้นเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะหมายเลขมาค่ะหมายเลขผู้โชคดีได้แก่หมายเลข1ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
7: ชื่อแพรค่ะ
0: ชื่อแพรน้องแพรกี่ขวบแล้ว
7: 8ขวบค่ะ
0: เตรียมตัวมาดีแค่ไหน
7: ก็พอประมาณค่ะ
0: ถ้าพร้อม Let's play spelling
2: Your word is bamboo
7: B A M B O U E
2: I am sorry, that is incorrect. The correct way to spell bamboo is B-A-M-B-O-O.
0: ไม่เป็นไรโอกาสหน้าลองใหม่นะใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะผู้โชคดีก็ได้แก่หมายเลข2ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
8: ชื่อวาวค่ะ
0: ชื่อน้องวาวน้องวาวอายุเท่าไหร่อ
8: ายุ9ขวบค่ะ
0: 9ขวบความมั่นใจวันนี้พกมาแค่ไหน
8: 50 50ค่ะ
0: 50 50อ๋อก็ยังพกมาเยอะอยู่นะ
2: You only have one word to win
0: Let's play spelling
2: Your word is bowling
7: B O W L I N G
2: Congratulations, that is correct!
0: ดีใจไหมขอเชิญทั้ง4คนมาข้างหน้ามารวมกันเลยค่ะเราได้ครบทั้งหมด5คนแล้วนะคะและนี่ก็คือโฉมหน้าตัวแทนทั้ง5คนที่จะเข้าไปแข่งขันในรอบต่อไปค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS ค่ะมีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทุกคนเลยเป็นหนังสือคำศัพท์ 5,000 คำศัพท์รับไปเลยคนละ1เล่ม และสำหรับน้องๆตัวแทนทั้ง5คนนะคะจะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและ CD-ROM คนละ1ชุดรับไปเลยค่ะและในรอบต่อไปนะคะน้องๆจะทำเงินได้เท่าไหร่เราไปลุ้นกันช่วงหน้า Let's go to Spelling Charity
9: เอาละการ
10: เอาละครับเราก็ได้น้องๆตัวแทนทั้ง5คนแล้วและตอนนี้เพื่อนๆที่เหลือก็ต้องช่วยกันติวเข้มคำศัพท์ให้กับทั้ง5คนสำหรับรอบต่อไปครับ
11: เชลิฟเฮ้ยคอบคอบ COP คอบ
10: โอ้โหเอาจริงเอาจังกันมากเลยนะครับผลจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับ
12: SY
0: กลับเข้าสู่ช่วง Spelling Charity แล้วค่ะและกติกาในช่วงนี้นะคะก็คือน้องๆทั้ง5คนจะต้องเลือกหมวดมา1หมวดจาก9หมวดค่ะและใน1หมวดจะมีทั้งหมด10คำต้องสะกดคำนั้นภายใน45วินาทีค่ะโดยที่น้องๆต้องพูดคำว่า pass ถ้าเกิดว่าต้องการข้ามคำนั้นไปนะคะแต่ละคำนะคะมีมูลค่า500บาทซึ่งถ้าน้องๆทั้ง5คนสามารถสะกดได้ถูก10คำก็จะได้ไปเลย 25,000 บาทค่ะน้องๆคิดจะนำเงินที่ได้ไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
13: มูลนิธิเพื่อนช้างค่ะ
0: นี่ทุกคนโหวตกันใช่ไหมคะเพื่อที่จะเลือกมูลนิธินี้ใช่ไหม
13: ค่ะ
0: เพราะอะไรคะถึงได้เลือกมูลนิธิเพื่อนช้าง
13: เพราะช้างเป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศไทยค่ะ
0: ช้างเป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศไทยฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์ช้างไทยใช่ไหมคะ
13: ค
0: ่
13: ะ
0: ใช่งั้นเราไปเริ่มกับคนแรกที่เข้ารอบมากันเลยดีกว่ากับน้องแพทค่ะขอเชิญทุกคนประจำที่ค่ะน้องแพทคะเป็นคนแรกเลยตื่นเต้นไหม
14: นิดหน่อยค่ะ
0: นิดหน่อยแล้วเรามั่นใจแค่ไหนคะวันนี้
14: ก็มั่นใจมาก
0: มั่นใจมากดีมากเลยค่ะเรามีหมายเลข1ถึง9หมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่าไงโอ้ยมีหลายเลขมากเลยค่ะน้องแพท
14: 1ค่ะ
0: เลข1นะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเลข1คือหมวดอะไรค่ะ
14: Street
0: พร้อมนะคะ
14: ค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: Start now. Bus.
14: B-U-S. Bus.
2: Van.
14: V-A-N. Van.
2: Taxi.
14: T-A-X-I. Taxi.
2: Truck.
14: T-R-U-C-K. Truck.
2: Motorcycle.
14: M-O-T-O-R-C-Y-C-L-E. Motorcycle.
2: Crosswalk.
14: C-R-O-S-S-W-A-L-K. Crosswalk.
2: Bicycle.
14: B-Y-C-L-E.E B Y pass
2: lamp post
14: L A M P P O S T lamp post
2: sidewalk
14: S I D E W A L K sidewalk
2: traffic light
0: หมดเวลาค่ะน้องแพททำได้ไปทั้งหมด8คำค่ะรวมทั้งหมด8คะแนนเก่งมากๆเมื่อกี้เราติดคำไหนนะคำว่า
14: traffic light
0: traffic light
2: traffic lights and bicycle
0: and bicycle
2: the correct way to spell bicycle is b i c y c l e and traffic light t r a f f i c l i g h t s
0: ค่ะเชิญน้องแพทกลับไปนั่งพักผ่อนก่อนนะคะขอเชิญน้องวินมาเลยครับคนต่อไปเรามีหมายเลขให้เลือกน้องวินอยากจะเลือกหมายเลขอะไรคะ
15: 3 3 3 3
0: ขอดูป้ายหมายเลข3หน่อยค่ะ fruits
15: ง่าย
0: ง่ายยิ้มเลยถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
2: we will start now orange
15: O-R-A-N-G-E, orange.
2: Banana.
15: B-A-N-A-N-A.
2: Grape.
15: G-R-A-P-E.
2: Guava.
15: G-U-A-V-A.
2: Coconut.
15: C-O-C-O-N-U-T.
2: Peach.
15: P-E-A-C-H.
2: Mango.
15: M-A-N-G-O, mango.
2: Watermelon.
15: W-A-T-E-R. M-E-L-O-N.
2: Pineapple.
15: P-I-N-E-A-P-P-L-E.
2: Blueberry.
15: B-L-U-E-B-E-R-R-Y.
2: That is all 10.
0: ครบแล้ว10คำน้องเวนสุดยอด High five. Oh yeah. และน้องวินค่ะทำไปได้ทั้งหมด10คำ10คะแนนรวมกับของน้องแพทที่ทำไปแล้ว8คะแนนนะคะเป็น18คะแนนค่ะเก่งมากขอเชิญน้องเซตขึ้นมาข้างหน้าเลยค่ะน้องเซตคะเราเหลือหมายเลข2 4 5 6 7 8 9น้องเซตอยากเลือกเบอร์ไหนคะเพื่อนๆคะเพื่อนๆว่าไงโอ้หลากหลายมากเลยแบบหลายมากเลย
12: เลข4ค่ะ
0: เลข4นะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่าเลข4คือหมวดอะไร Sports เอาล่ะขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
2: Start now. Golf.
15: G-O-L-F.
2: Tennis.
15: T-E-N-N-E-S. T-E-N-N-I-S.
2: Handball.
15: H-A-N-D-B-A-L-L.
2: Car racing.
15: C-A-R-R-A-C-I-N-G.
2: Basketball.
15: B-A-S-K-E-T-B-A-L-L.
2: Swimming.
15: S-W-I-M-M.I-N-G.
2: Rugby.
15: R-U-G-B-Y.
2: Baseball.
15: B-A-S-E-B-A-L-L.
2: Football.
15: F-O-O-T-B-A-L-L.
2: Volleyball.
15: V-O-L-L-E-Y-B-A-L-L.
0: ทันนะคะเมื่อกี้สะกดเสร็จก่อนที่สัญญาณจะหมดไปฉะนั้นทำได้ทั้งหมด10คำ10คะแนนรวมกับที่เพื่อนๆทำมาไว้นะคะเป็นทั้งหมด28คะแนนค่ะเก่งมากเลยน้องเซตเชิญนั่งเลยค่ะและคนต่อไปนะคะคือน้องเนี๊ยบเชิญเลยตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 5 6 7 8 9เลือกเลขอะไรดีครับ
16: 8ครับ8ครับ
0: 8นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข8จะเป็นหมวดอะไรค่ะ School ถ้าพร้อม Let's play spelling
2: We will start now Teachers
6: T-E-A-C-H-E-R
2: Teachers
6: T-shirt
0: T-E-A-C-H-E-R
2: T-E-A-C-H-E-R Students.
6: S-T-U-D-E-N-T-S.
2: Desk.
6: D-E-S-K.
2: Chalk.
6: S-H-O-C-K.
2: No.
6: Pass.
2: School bag.
6: S-C-H-O-O-L-B-A-G.
2: Gym.
6: G-Y-M.
2: Chair.
6: C-H-A-I-R.
2: Playground.
6: P L A
0: สะกดคำเมื่อกี้ให้จบเลยค่ะน้องเนี้ย
6: P L A Y G R O U N D
0: ถูกต้องค่ะแล้วเมื่อกี้ที่ข้ามไปคือคำว่าช็อกเมื่อกี้เราสะกดว่าไงนะ
6: S H O C K
0: ที่แปลว่าตกใจ
6: ครับ
0: แต่จริงๆช็อกในที่นี้คือแปลว่าช็อกที่เขียนบนแบล็คบอร์ดค่ะบนกระดานค่ะ Professor could you tell us the difference between shockand shock.
2: So the word you spelled, shock, is pronounced very similar to the word chalk. It's important to listen between ch and sh.
0: ขอบคุณน้องเนี๊ยบมากเลยนะคะและน้องเนี๊ยบทำได้ไปทั้งหมด7คำ7คะแนนรวมกับที่เพื่อนทำไว้28คะแนนเป็น35คะแนนค่ะสาวน้อยคนสุดท้ายของเราน้องวาวตอนนี้เหลือหมายเลข2 5 67 9น้องวาวอยากเลือกเบอร์ไหนคะเพื่อนๆว่าไงเอ่ยโอ้มีหลายเลขมากเลยน้องวาว
17: 5
0: ค่ะ5น้องวาวเลือกหมายเลข5นะคะเริ่มค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Kitchen ถ้าพร้อม Let's play spelling
2: We will start now Spoon
17: S P O O N
2: Kettle.
17: C-A-N-D-L-E.
2: No. Sorry, that's incorrect.
16: พาซ้ายนะ
14: Pass
2: Pot

0: P-O-T.
1: Plate.
0: P-L-A-T-E.
1: Knife.
0: K-N-I-F-E.
1: Fork.
0: F-O-R-K.
1: Oven.
0: O-V-E-N.
1: Bowl.
0: B-O-W-L.
1: Frying pan.
2: หมดเวลาค่ะเมื่อกี้คำแรกที่เราข้ามไปคือ kettle ใช่ไหมคะ
1: The correct way to spell kettle is K E T T L E
2: ไม่เป็นไรค่ะวันนี้น้องวาวทำไปได้ทั้งหมด7คำ7คะแนนนะคะรวมกับที่เพื่อนทำไว้35คะแนนเป็น42คะแนนค่ะขอเชิญน้องวาวทั้ง4คนขึ้นมาข้างหน้าพร้อมๆกันเลยค่ะ Professor come and join us วันนี้น้องๆทำไปทั้งหมด42คำคำละ500บาทเป็นเงินรางวัลรวมทั้งหมด 21,000 บาทค่ะและเงินทั้งหมดนี้นะคะน้องๆก็จะนำไปมอบให้กับมูลนิธิเพื่อนช้างจังหวัดลำปางค่ะเยี่ยมมากๆเลยตอนนี้ก็ต้องขอเชิญน้องๆทุกคนที่มีส่วนร่วมมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยค่ะมาเลยน้องๆทางบ้านนะคะใครที่มีความสามารถเกี่ยวกับการสะกดคำภาษาอังกฤษแล้วอยากจะมีส่วนร่วมในรายการเรานะคะสมัครเข้ามาเลยค่ะทางที่อยู่นี้ได้เลยและก่อนจากกันนะคะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากทุกคนค่ะคุณจะมีความสุขถ้าได้ให้ความสุขแก่ผู้อื่นค่ะ
1: You'll be happy when you share happiness to others.
2: และจำไว้เลยนะคะภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
3: Because English is all around. Good morning. Bye.
4: This research is certainly the first surgical simulation of this kind in Thailand, and most certainly the first in the area of dental surgery.And certainly worldwide, we are the leading group in this area of applying AI techniques in virtual environments for surgery. I'm Peter Hadawi. I'm a professor of computer science here in the faculty of ICT and director of the Mahidon Brahman Medical Informatics Research Unit.My research looks in, is in the area of medical informatics and also public health informatics. And in medical informatics, I have been focusing on intelligent virtual environments for surgical training.
5: Well, you can get feedback with subject too.
4: We've been focusing in the area of endodontic surgery, which is a particular specialization within dentistry that's particularly challenging to teach.What we've produced is a simulator where we're able to simulate a patient and the entire dental station, the entire operating environment. We simulate the tooth of the patient, so we use CT scans of the teeth and generate 3D models. And so within this environment that we use a head-mounted display, it's called an HTC Vive. I think many people have seen these. That gives the user a 3D stereoscopic view of the patient and the room. And we use haptic devices, one that controls the dental drill and one that controls the mirror. And as the dental student is drilling, they can actually feel what it feels like to drill the tooth. And as they drill it, of course, the tooth is made of different kinds of material.You have the enamel, which is very hard, you have the dentine, which is softer, and then the pulp inside. And we even simulate the density of the tissue so it feels correct. So a student can carry out the procedure with this simulator. In this simulation is what we call the moisture effect. So right now we've been focusing much of our work on root canal.And part of the reason for that is that it's a complex procedure and we are one of the few groups in the world that can actually simulate it. And the other thing we've been working on is caries, so you know, tooth decay, so removing the decay. Another thing that we have looked at in the past with the simulator, this is with my colleague Professor Siriwan, is that we looked at not just teaching, but letting

0: ตลาดแหล่งรวมวัตถุดิบมากมายเพื่อนำไปปรุงเป็นเมนูอาหารและมีตลาดก็ต้องคู่กับของกินแสนอร่อยมากมายความอร่อยของเมนูก็เปรียบเหมือนประตูสู่วัฒนธรรมนั้นๆที่เราจะได้รู้จักวัตถุดิบรสชาติและวิธีการกินแต่ก่อนที่จะได้เรียนรู้ผ่านอาหารได้นั้นส่วนหนึ่งต้องถูกส่งต่อผ่านมือของผู้รังสรรค์เมนูอาหารจนกลายเป็นวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกคัลเจอร์
1: อาหารก็ไม่มีพรมแดนเนาะผู้ออกแบบอาหารนะคะสามารถออกแบบได้หลากหลายมากขึ้นนะคะแล้วก็ผู้บริโภคก็สามารถเลือกทานได้ค่อนข้างเยอะขึ้นนะคะ
2: น้ำสลัดไม่จำเป็นต้องสูตรตายตัวก็อาจจะมีการดัดแปลงนิดหน่อยเพื่อให้เข้ากับยุคกับสมัยเพื่อที่ว่าแต่ละเพศแต่ละวัยอาจจะทานได้อย่างเงี้ยค่ะ

0: เรายังคงอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่ครับพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะผักผลไม้ตามฤดูกาลในตอนที่ผ่านมาเราได้เห็นแล้วว่าคนเชียงใหม่มีผักมากมายที่นิยมมาทานคู่กันกับลาบเหนือบางก็ทานสดบางก็นำมาลวกจิ้มทานกับน้ำพริกหนุ่มหรือน้ำพริกอ่องในวันนี้เราจะพาไปดูผักผลไม้อีกมุมหนึ่งที่ช่วงนี้หลายคนกำลังหันมาให้ความสนใจนั่นก็คือผักปลอดภัยและผลผลิตจากเกษตรอินทรีย์มาทำเป็นเมนูหรือที่เรียกกันว่าเป็นอาหารประเภทฟาร์มทูเทเบิลนั่นเองครับส่วนจะถูกรังสรรค์เป็นเมนูฟิวชั่นฟู้ดแบบไหนนั้นไปชมกันเลยครับ
1: อาหารฟิวชั่นจะค่อนข้างเปิดกว้างแล้วก็ความใหม่ด้วยค่ะ
2: มาเชียงใหม่เขาก็ไม่อยากกลับเนาะเพราะเชียงใหม่มีเสน่ห์ของเขาในตัวทั้งไม่ว่าวัฒนธรรมอาหารการกินค่ะ
1: ถ้าเรารู้แหล่งของวัตถุดิบแล้วก็รู้ที่มาของอาหารว่าปลูกอย่างไรกินยังไงมีที่ไหนตามฤดูกาลมีอะไรบ้างเนี่ยค่ะมันจะสามารถทำให้เราหยิบจับมาปรุงแต่งเป็นอาหารได้หลากหลายมากขึ้นนะคะ

0: สัปดาห์นี้เราจะพาไปดูเมนูที่ใช้ผักผลไม้ตามฤดูกาลและแน่นอนว่าเป็นผลผลิตจากเจ้าของเมนูที่ใส่ใจปลูกและดูแลเองเพื่อให้เป็นเมนูฟิวชั่นจากผักปลอดภัยแต่ละเมนูบอกได้เลยครับว่าพิถีพิถันสีสันสวยงามน่ารับประทานสุดๆไปเลยล่ะครับเมนูแรกในวันนี้คือเมนูกรานิต้าผาเพลินเมนูของหวานเกล็ดน้ำแข็งใสสไตล์อิตาลีฟิวชั่นด้วยผลมะอึกและใบโปร่งฟ้าวัตถุดิบท้องถิ่นของเชียงใหม่ที่นำเสนอโดยพี่การจากสวนการเกษตรบุคคลผู้อยู่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำทั้งปลูกแปรรูปกินเองและจำหน่ายผลผลิตจะสดชื่นขนาดไหนนั้นไปคุยกับพี่การกันครับ
1: ชื่อนันทไทยสอนนะคะชื่อเล่นชื่อการค่ะทำสวนชื่อสวนการเกษตรค่ะ

วนที่ทำอยู่เป็นส่วนผสมผสานเนาะปลูกสารพัดอย่างที่เรากินส่วนใหญ่เน้นไปเรื่องผักที่สามารถดูแลตัวเองได้เป็นไปตามฤดูกาลผักตามฤดูกาลคือเขามีสารอาหารครบถ้วนรสชาติค่อนข้างดีก็เลยเก็บเมล็ดเองปลูกเองกินและขายถ้าเกิดมีเยอะเนี่ยค่ะเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองใหญ่เนาะแล้วก็มีความหลากหลายของอาหารทั้งอาหารชาติพันธุ์อาหารพื้นถิ่นผักผลไม้ตามฤดูกาลก็มีเยอะนะคะใช้คำว่าไม่อดไม่อยากเลยทีเดียวนะคะถ้าเรารู้แหล่งของวัตถุดิบแล้วก็รู้ที่มาของอาหารว่าเขาปลูกอย่างไรกินยังไงมีที่ไหนตามฤดูกาลมีอะไรบ้างเนี่ยค่ะมันจะสามารถทำให้เราหยิบจับมาปรุงแต่งเป็นอาหารได้หลากหลายมากขึ้นนะคะสำหรับเมนูวันนี้นะคะชื่อกราเนต้าพาเพลินนะคะเราเอามะอึกแล้วก็ใบโปร่งฟ้ามาปรุงด้วยกันคือเดิมเนี่ยเราทำเป็นเครื่องดื่มแล้วก็เราอยากต่อยอดให้เป็นไอศกรีมแต่เป็นไอศกรีมแบบไม่ใส่นมมะอึกเนี่ยเราจะนำมาแช่น้ำสักแป๊บหนึ่งให้ขนของเขาอะมีการซับน้ำแล้วก็เราจะได้เอาขนเขาออกได้ง่ายขึ้นแล้วก็เอามาหั่นให้มันเป็นชิ้นเล็กลง

แล้วก็เอาไปเคี่ยวกับน้ำตาลมะพร้าวเคี่ยวให้เขาจนสุกนิ่มใสแล้วเราจะเพิ่มเติมกลิ่นรสด้วยอบเชยนะคะแล้วก็พุทธจีนค่ะสองอย่างนี้ช่วยในเรื่องของกลิ่นชูกลิ่นให้เขาหอมขึ้นเนาะแล้วหลังจากนั้นก่อนที่จะปิดไฟเราก็จะใส่ใบโปร่งฟ้าลงไปขยี้นิดนึงแล้วก็หลังนั้นปิดฝาทิ้งไว้ข้ามคืนแล้วก็ใช้เวลาในการแช่เย็นถ้าตู้เย็นดีๆหน่อยก็สัก 3-4 ชั่วโมงก็ได้แล้ว

แล้วก็หลังจากนั้นเอามาขูดค่ะขูดให้เป็นเกล็ดน้ำแข็งฟูๆแล้วก็เอาไปแช่เย็นอีกครั้งนึงขูด2ครั้งหลังจากนั้นค่อยมาเซตลงภาชนะที่ได้รับชื่อว่าพาเพลินเพราะว่าเราสามารถไปตกแต่งด้วยกับสเฟียร์ก็ได้นะคะเราทำสเฟียร์เองก็ได้หรือถ้าไม่ทำสเฟียร์เองก็ใช

0: ใช้เม็ดสาคูเดี๋ยวนี้มันมีหลายสีเนาะสีจากธรรมชาติเอาแอดลงไปเอาไปแช่แล้วทำให้มันเป็นสีค่ะหลังจากนั้นก็เอามาตกแต่งข้างบนแล้วก็แต่งด้วยดอกไม้ใบไม้ตามธรรมชาติรสชาติของเขาจริงๆแล้วถ้ามะอึกจริงๆจะมีรสเปรี้ยวค่ะแต่พอไปผสมกับน้ำตาลมะพร้าวเขาจะมีความหอมขึ้นแล้วก็จะมีความหวานแล้วก็ได้รสอื่นเพิ่มตามที่เราปรุงเพิ่มเช่นดอกไม้หรือใบไม้ที่ใส่ลงไปเช่นสปาเมเบิลจะมีรสเปรี้ยวนะคะก็จะได้รสเปรี้ยวเพิ่มอีกหน่อยนึงหรือใส่มะกรูดก็ได้แค่บีบเล็กน้อยให้มีกลิ่นหอมคือความเพลินเนี่ยก็คืออยู่ที่เราปรุงแต่งได้เลยค่ะเหมาะสำหรับทุกวัยค่ะต้องการความสดชื่นหน้าร้อนจะดีมากด้วยความที่เราใส่ใบโป่งฟ้าด้วยอ่ะเขาจะมีความรู้สึกเย็นเวลาเราทานนะคะไม่ใช่เย็นเพราะว่าเป็นไอติมอย่างเดียวเนาะแต่เย็นเพราะว่าโดยตัวใบไม้ก็จะให้ความรู้สึกเย็นในระบบทางเดินหายใจค่ะดีต่อทางเดินหายใจช่วงโควิดนี้ด้วย อาหารก็ไม่มีพรมแดนเนาะก็ไร้ขีดจำกัดในการที่เอามาสรรสร้างออกแบบเมนูได้นะคะเหมือนที่ทำวันนี้เป็นกรานิต้าพาเพลินก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่เราก็ไม่นึกว่ามันจะอร่อยค่ะแล้วก็ทานแล้วสดชื่นแล้วก็ไม่นึกว่ามะอึกกับโป่งฟ้าจะเข้ากันได้นะคะแค่วัตถุดิบ2อย่างค่ะก็เอาไปเพิ่มเติมได้อีกหลายเมนูเลย
1: ความเปรี้ยวอมหวานและหอมสดชื่นจากกรานิต้าพาเพลินแก้วนี้เหมาะสำหรับคลายร้อนในช่วงเวลากลางวันของบ้านเราสุดๆไปเลยล่ะครับและถึงแม้จะเป็นเมนูหวานเย็นในแบบอิตาลีแต่ก็ได้รสและกลิ่นแบบไทยๆจากวัตถุดิบท้องถิ่นอย่างลูกมะอึกและใบโป่งฟ้าถือได้ว่าผสมผสานเป็นเครื่องดื่มเมนูฟิวชั่นในแบบคุกเคาเจอร์ที่น่าสนใจและน่าลองอีกหนึ่งเมนูเลยทีเดียวล่ะครับนอกจากเสน่ห์ของอาหารพื้นเมืองแล้วที่เชียงใหม่เองยังถือว่าเป็นจังหวัดที่มีตลาดท่องเที่ยวหลากหลายตลาดทั้งตลาดของกินของฝากตลาดงานฝีมือตลาดงานศิลปะและยังมีตลาดที่นักท่องเที่ยวรวมไปถึงคนท้องถิ่นเองให้ความสนใจเป็นตลาดที่ถือได้ว่าประสบความสำเร็จอีกหนึ่งสถานที่ด้านการสนับสนุนส่งเสริมเกษตรกรในท้องถิ่นนั่นก็คือจริงใจมาร์เก็ตเชียงใหม่ตลาดผักปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ตามฤดูกาลของพี่น้องเกษตรกรจังหวัดได้จำหน่ายผลผลิตสดใหม่ทุกวันหยุดสุดสัปดาห์และไม่เพียงแต่เป็นตลาดผักปลอดภัยเท่านั้นที่นี่เองยังเป็นตลาดที่เป็นสังคมจริงใจทั้งการควบคุมคุณภาพของผักผลไม้และจับจ่ายในราคามิตรภาพสมกับชื่อตลาดจริงใจสุดๆไปเลยนะครับ
2: สวัสดีค่ะอ้อมขวัญ นะคะผู้อำนวยการตลาดจริงใจมาร์เก็ตเชียงใหม่ในกลุ่มเซ็นทรัลค่ะสั้นๆเนี่ยประวัติเนี่ยจริงๆเราเริ่มทำงานกับสาธารณสุขเชียงใหม่นะคะในการที่จะสนับสนุนเกษตรกรที่ลดเลิกใช้สารเคมีนะคะจริงๆตอนนั้นเรามีกลุ่มเกษตรกรที่ทำเรื่องออร์แกนิกอยู่แล้วอินทรีย์อยู่แล้วนะคะก็เลยมารวมกันกลายเป็นตลาดจริงใจเราไม่ใช่ตลาดซึ่งมีพ่อค้าคนกลางมาขายก็คือจริงๆก็คือเกษตรกรตัวจริงจะมาขายในตลาดของเราแล้วก็เราเน้นสนับสนุนเกษตรกรในท้องถิ่นคือในเชียงใหม่และใกล้ๆเคียงนะคะเช่นลำพูนอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยที่เรามีการคัดว่าเกษตรกรทุกคนของเราเนี่ยมีใบรับรองนะคะไม่ว่าจะเป็นเกษตรอินทรีย์หรือเป็น GAP คือเป็นปลอดภัยนะคะต้องมีแล้วก็เราก็มีขั้นตอนในการที่จะต้องไปตรวจฟาร์มเขาด้วยเพื่อให้มีความมั่นใจจริงๆเราเน้นเรื่องของมาตรฐานสำหรับผู้บริโภคค่ะก็คือเราเป็นตัวแทนก่อนที่จะไปถึงผู้บริโภคจะมาซื้อของเราเพราะฉะนั้นเราจะให้มีความมั่นใจว่าผักของเราเนี่ยหรือเกษตรกรที่มาเนี่ยได้มาตรฐานจริงๆนะคะคือหนึ่งอินทรีย์เนี่ยนะคะมันจะเน้นมันจะเป็นผักที่เขาเรียกว่าผักพื้นบ้านเพราะมันจะเป็นผักตามฤดูกาลการปลูกพืชผลในระบบอินทรีย์หมายถึงว่าเราต้องปลูกผักผลไม้ตามฤดูกาลเหมือนแต่ก่อนตอนเด็กๆก็จะกินทุกอย่างตามฤดูกาลเอาแน่นอนนะคะของสดเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีมากแล้วนะคะสำหรับพี่อ้อมก็ถือว่าตัวเองเป็นผู้บริโภคเช่นเดียวกันเนี่ยค่ะการที่เราได้ของที่สดทุกๆอาทิตย์เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างที่

0: บอกค่ะเราเป็นด่านสุดท้ายนะก่อนถึงผู้บริโภคเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคว่าเกษตรกรที่มาอยู่กับเราเนี่ยมีความคิดหรือแนวทางเดียวกันกับเราคือเน้นที่จะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนที่มาซื้อผักนะคะผู้บริโภคของเราค่ะ
1: พี่เข้ามาตลาดนี้ก็คือสิ่งแรกที่ก็คืออยากให้ตัวเองได้ทานผักที่ดีพอเราทานผักที่ดีเราก็อยากให้คนอื่นได้ทานผักที่ดีๆแล้วเรามีแหล่งที่ดีที่ตรงนี้แล้วก็เราก็เลยเอามาจำหน่ายที่นี่ด้วยค่ะ
2: ครับตลาดจริงใจนี่นับว่าเป็นตลาดที่สนับสนุนเกษตรกรตัวแท้ที่เพิ่นตั้งใจทำเกษตรอินทรีย์เกษตรที่บอกมีสารเคมีตกค้างเพื่อผู้บริโภคสำหรับพี่น้องชาวเชียงใหม่และชาวต่างจังหวัดต่างชาติที่เข้ามาที่นี่ครับ
3: การเลือกกินเลือกซื้อพืชผักตามฤดูกาลข้อดีของมันก็คืออันที่หนึ่งนะครับก็จะมีความปลอดภัยจากสารเคมีต่างๆนะครับเพราะว่าพืชผักตามฤดูกาลเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะมีในส่วนของภูมิคุ้มกันมีในเรื่องของสารอาหารเนี่ยเยอะมากกว่าพืชผักที่ออกนอกฤดูกาลนะครับประโยชน์ที่สองก็คือผักตามฤดูกาลสามารถผลิตได้ง่ายนะครับเลือกซื้อเลือกสรรได้ง่ายและสิ่งสำคัญสุดก็คือปลอดภัยจากสารเคมี
2: ถ้าพืชพื้นเมืองเนาะพื้นเมืองแท้ๆผมจะอยากจะแนะนำผักเชียงดาครับเพราะผักเชียงดานี่จะมีสารอาหารในเลือดการลดน้ำตาลในเลือดตัวแล้วสามารถเอาไปทำชาชงดื่มได้ครับช่วยสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องน้ำตาลในเลือดหรือเป็นเบาหวานนะครับ
1: เหมือนตัวดอกกุหลาบที่ไร่ของเราเนี่ยจะออกทั้งปีแล้วก็เริ่มแรกเราจะเอาไว้ทำกัมพูชาแล้วเราก็ทำเป็นชาดอกกุหลาบมันช่วยบำรุงหัวใจบำรุงเลือดมันเป็นอโรมาแบบธรรมชาติมันจะหอมมากอยากจะให้คนมาลองลมดูค่ะ
3: พืชผักท้องถิ่นที่จะแนะนำน่าจะเป็นในเรื่องของผักกูดนะครับผักกูดถือว่าเป็นอาหารท้องถิ่นของเชียงใหม่ที่สามารถที่จะนำมาเป็นเมนูรังสรรค์อาหารต่างๆได้หลายเมนูมากเยอะมากครับ
0: จริงๆเรื่องของการทำอาหารโดยใช้ออร์แกนิกผลิตผลหรือผลิตผลทางการเกษตรที่เป็นออร์แกนิกเนี่ยมันเป็นเทรนด์ที่ดีนะฮะแล้วก็เป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงมากแล้วก็เป็นเทรนด์ที่ดีเชียงใหม่เป็นเมืองของคนที่ทานเจวีแกนอะไรพวกนี้เยอะด้วยนะคะเราก็จะมีลูกค้าประจำของเราที่เน้นมาซื้อในตลาดเราโดยเฉพาะด้วยค่ะสำหรับพี่อ้อมมันเกิดปฏิสัมพันธ์มันก็เลยกลายเป็นชุมชนอันนี้มันเลยทำให้จริงใจเนี่ยพิเศษกว่าที่อื่นถ้ามาเชียงใหม่นะคะช่วยแวะมาสนับสนุนเกษตรกรนะคะท้องถิ่นของเชียงใหม่เรานะคะมาดูว่าเรามีผักผลไม้ที่น่าทานเยอะแยะมากมายนะคะมาช้อปปิ้งซื้อของแฮนดี้คราฟต์ซึ่งเราก็คัดพิเศษเช่นเดียวกันแล้วเราก็มีงานศิลปะให้ชมด้วยนะคะในแกลเลอรี่ขอบคุณมากค่ะ
4: แม้ว่าการนำผักผลไม้ตามฤดูกาลหรือการนำผลผลิตสดใหม่จากฟาร์มมาทำเป็นเมนูเพื่อรับประทานจะเป็นเรื่องที่ดีแต่เชื่อว่าหลายๆบ้านคงไม่สามารถปลูกผักทานเองได้ใช่ไหมล่ะครับดังนั้นการที่มีตลาดรวบรวมผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรในชุมชนจึงทำให้เราเข้าถึงวัตถุดิบท้องถิ่นได้อุดหนุนคนในชุมชนได้ของสดใหม่ปลอดสารได้สุขภาพได้สังคมใหม่ๆที่น่ารักมีเสน่ห์และการเดินตลาดยามเช้าคงเป็นเรื่องที่น่าสนุกไม่น้อยเลยล่ะครับและเมนูที่2ในวันนี้เป็นเมนูสลัดผักน้ำสลัดตามฤดูกาลของพิยาจากโคคูนฟาร์มผู้ที่หันมาทำฟาร์มผักปลอดภัยโดยเริ่มจากความชอบและต้องการรับประทานเองเพื่อสุขภาพจนขยายความต้องการเพื่อให้ผู้ที่มาเรียนรู้ที่ฟาร์มได้ทานผักดีๆที่ผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่นไปด้วยนั่นเองล่ะครับ
5: สวัสดีค่ะพี่ยานะคะจากโคคูนฟาร์มค่ะลูกค้าเดินทางมาจากกรุงเทพหรือภาคใต้มาถึงฟาร์มโคคูนก็จะได้กินผักที่ปลอดสารผลไม้ปลอดสารอย่างพวกอย่างเช่นอะโวคาโดเนาะเราก็ไม่ต้องไปใส่พวกสารเร่งมันก็จะปลอดภัยระดับหนึ่งค่ะ

อย่างผักทุกตัวทางฟาร์มเราไม่สามารถปลูกได้อยู่ละค่ะแล้วก็จะมีพันธมิตรที่สมมุติว่าช่วงนี้พวกบัตเตอร์เฮดเราขาดนะเราก็จะใช้เครือข่ายเราเข้ามาโยงมาช่วยกันไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้หลายๆอย่างค่ะเรากระจายรายได้ให้เกษตรอินทรีย์ก็คือชาวบ้านปลูกเนาะแล้วก็ส่งผักมาทางฟาร์มเราเหมือนว่าสร้างรายได้ให้กับชุมชนที่ทำเกษตรอินทรีย์ด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะวันนี้พี่จะนำเสนอเป็นสลัดผักผลไม้ตามฤดูกาลค่ะแล้วก็น้ำสลัดของเราเนี่ยจะได้จากลูกหม่อนของเราสดๆเลยค่ะอย่างตัวน้ำสลัดเราก็จะใช้พวกเป็นไข่ไก่นะคะไข่ไก่เราเนี่ยก็จะเป็นไข่ไก่อารมณ์ดีซึ่งเป็นของไข่ในฟาร์มเราอยู่แล้วค่ะเป็นตัวหลักก็คือไข่เนาะที่เหลือก็เป็นพวกน้ำผึ้งพี่จะใช้น้ำผึ้งแทนน้ำตาลถ้าอย่างผักวันนี้ก็จะมีเป็นพวกบัตเตอร์เฮดเลดแดงเลดเขียวค่ะแล้วก็จะมีฟิลเล่ของเราที่ปลูกไว้เนาะค่ะแล้วก็มีมะเขือเทศเชอร์รี่ตัวเนื้อสัตว์ที่ทานคู่วันนี้พี่ขอนำเสนอเป็นหมูย่างนะคะทางสูตรของเราค่ะตัวน้ำสลัดเราแล้วก็เริ่มจากการนำไข่เนาะมาผสมกันกับไอ้พวกดีจองแล้วก็ตีไปเรื่อยๆให้มีความเหนียว

พอมันได้ระดับความข้นความเหนียวของเขาอะเราก็จะเติมพวกน้ำมันลงไปพอมันได้เข้าที่เราก็ใส่ปรุงรสไม่ว่าจะเป็นเกลือมะนาวเข้าไปค่ะถ้าคนชอบหวานก็อาจจะเพิ่มน้ำตาลนิดนึงแต่ทางเราใช้น้ำผึ้งการผสมน้ำสลัดจะให้ข้นให้เหนียวอยู่ที่ระดับความเร็วของการตีค่ะมันต้องจังหวะพอดีเนาะยิ่งตีเร็วแล้วก็จังหวะได้มันก็จะไม่แยกชั้นแยกตัวมันก็จะคงที่ค่ะผักสลัดวันนี้นะคะจะมีบัตเตอร์เฮดฟิลเล่เลดแดงเลดเขียวแล้วก็มะเขือเทศเชอร์รี่ค่ะทุกตัวนี้จะสดหมดเพราะด้วยความที่เราล้างด้วยระบบโอโซนค่ะผักเราจะหวานกรอบค่ะ

วันนี้พี่จะนำเสนอเป็นซี่โครงหมูอ่อนเนาะซี่โครงหมูอ่อนพี่ก็จะทำการหมักข้ามคืนด้วยสมุนไพรหลายตัวของทางฟาร์มก็จะเป็นพวกไม่ว่าจะเป็นพริกไทยโรสเมอรี่ของเราก็จะใส่สูตรทางฟาร์มเนาะหมักเข้าไปให้มีความข้นของเนื้อเข้าไปแล้วก็หมักข้ามคืนพออีกวันนึงเราก็จะนำมาย่างค่ะ

ด้วยความที่มันสดอยู่แล้วแต่ผักที่จะทานให้อร่อยในการกินสลัดผักต้องเย็นทุกอย่างต้องเย็นผักถึงจะอร่อยเนาะกินคู่กับน้ำสลัดรสชาติของมันเบอรี่ก็จะออกเปรี้ยวนิดหน่อยหวานนิดหน่อยด้วยความพอดีค่ะหมูย่างกับผักสลัดพอเราทานด้วยกันเนี่ยมันจะมีรสชาติที่ลงตัวค่ะพอกินกับน้ำสลัดรสชาติของน้ำสลัดเราจะออกรสเปรี้ยวนิดหน่อยด้วยความที่เป็นของลูกหม่อนนะคะเมนูของทางฟาร์มพวกสลัดพวกสลัดผักสลัดผลไม้เหมาะกับทุกเพศทุกวัยอยู่แล้วค่ะทานแล้วมันก็จะได้ทั้งสุขภาพรสชาติผลไม้ก็มีความอร่อยในตัวพอมากินกับน้ำสลัดลูกหม่อนมันก็ยิ่งจะลงตัวค่ะ

0: ารไร้ขีดจำกัดในส่วนของโคคูนะคะน้ำสลัดไม่จำเป็นต้องสูตรตายตัวก็อาจจะมีการดัดแปลงนิดหน่อยเพื่อให้เข้ากับยุคกับสมัยเพื่อที่ว่าแต่ละเพศแต่ละวัยอาจจะทานได้ไม่ถึงกับว่าเหนือจ๋าอย่างเงี้ยค่ะ
1: เราได้เห็นการฟิวชั่นของเมนูย่างสลัดผักที่เสิร์ฟแบบตะวันตกแต่รสชาติแบบไทยๆอย่างหมูย่างอบโอ่งกลิ่นสมุนไพรหอมกลิ่นควันทานคู่กับผักสลัดปลอดภัยสดๆหวานกรอบที่ถูกล้างด้วยระบบน้ำโอโซนราดด้วยน้ำสลัดที่ไม่มีสูตรตายตัวเพราะเป็นผลไม้ตามฤดูกาลอย่างเมลเบอรี่เปรี้ยวอมหวานใครว่าทานแต่สลัดคงน่าเบื่อมาลองเมนูนี้เปลี่ยนใจแน่นอนครับการปลูกพืชผักสวนครัวหรือผักริมรั้วเพื่อเอาไว้ทานกันเองในครอบครัวของคนไทยเราทำกันมาเนิ่นนานแล้วล่ะครับแต่เมื่อสังคมเมืองเริ่มมีบทบาททำให้เรามีพื้นที่ปลูกลดลงความรวดเร็วในการบริโภคเข้ามาแทนที่จนทำให้เราลืมความอร่อยแบบสดใหม่รสชาติแท้ๆของวัตถุดิบนั้นๆและเมื่อความนิยมของ Farm to Table กลับมาอีกครั้งจึงทำให้เราได้เห็นแล้วว่าไม่ใช่แค่ผู้บริโภคที่ได้รับประโยชน์จากผลผลิตจากฟาร์มเท่านั้นแต่ยังเป็นความยั่งยืนสู่เกษตรกรรายย่อยเป็นการกระตุ้นและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ชุมชนได้เติบโตยังตลาดที่เชียงใหม่ยังไงล่ะครับและวันนี้เรายังได้เห็นบุคคลผู้ที่เป็นต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำทั้ง2คนใน2เมนูที่นำเอาผักผลไม้มาผสมผสานเป็นเมนูฟิวชั่นตะวันตกที่มีมูลค่ามากขึ้นและยังคงแฝงรสชาติท้องถิ่นเอาไว้เป็นเมนูคัลเจอร์ที่เหมาะสำหรับสายสุขภาพแบบสุดๆไปเลยล่ะครับเสน่ห์ของเชียงใหม่ยังมีอีกหลายมุมที่รอให้คนที่คิดถึงกลับมาอีกครั้งเพราะเชียงใหม่มาเมื่อไหร่ก็รู้สึกใหม่ทุกครั้งนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ผู้คนบรรยากาศและโดยเฉพาะวัฒนธรรมการกินของเชียงใหม่ถ้าไม่ลองก็เท่ากับมาไม่ถึงนั่นเลยครับครั้งหน้าเราจะพาไปชมอาหารฟิวชั่นแบบไหนติดตามได้ในคุกคัลเจอร์บอกได้คำเดียวว่าตอนหน้าแซ่บอีหลีเด้อจ้า

0: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
1: There are lots of interesting topics for you to learn.
2: And it is a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching. Bye-bye. Bye.
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV เพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะยังคงอยู่กับผักหวานนะคะหลังจากที่ครั้งที่แล้วค่ะนะคะเราได้ทำความรู้จักกับระบบการทำงานของหัวใจนะคะก็จะทำให้รู้ว่าหัวใจเนี่ยทำงานหนักมากๆเพราะว่าเขาจะต้องเต้นแล้วก็ทำงานตลอดเวลาตราบใดที่เรายังหายใจอยู่นั่นเองค่ะครั้งที่แล้วก็รู้กันแล้วว่าเขาทำงานยังไงนะคะแล้วก็รวมถึงนะคะสาเหตุของการเกิดโรคหรือว่าการแสดงออกต่างๆที่จะทำให้คุณรู้ว่าคุณอาจจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคนั้นๆอย่างไรบ้างในครั้งนี้ค่ะเราจะมาทำความรู้จักกับโรคทางหัวใจกันให้มากขึ้นทั้งเรื่องของสาเหตุการรักษาและก็รวมถึงปัจจัยที่อาจจะทำให้คุณนั้นห่างไกลจากโรคหัวใจได้และเรายังคงอยู่กับวิทยากรของเราค่ะขอต้อนรับนะคะพลโทนายแพทย์ชุมพลเปี่ยมสมบูรณ์นายกสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะสวัสดีค่ะครั้งที่แล้วค่ะเราได้พูดถึงระบบการทำงานของหัวใจผักหวานแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยได้รู้เลยว่าหัวใจของเราเนี่ยทำงานหนักมากๆแต่ครั้งนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงโรคต่างๆโรคทางหัวใจที่คุณหมอได้บอกว่าโอ้โหมันมีเยอะแยะมากมายยิบย่อยมากเลยสามารถที่จะแตกไปหลายๆโรคแล้วก็รวมถึงระบบการรักษาการตรวจวินิจฉัยก็ต่างกันด้วยใช่ไหมคะคุณหมอคะอย่างนี้โรคทางหัวใจมีโรคอะไรบ้างคะตั้งแต่เล็ก

0: จนโตเลย
1: ครับก็ตอนที่นักกล่าวไว้ในครั้งที่แล้วนะครับว่าโรคหัวใจเนี่ยเป็นมาแต่ไรแต่ไหนกำเนิดจนถึงตอนเราแก่ตาย
0: จนถึงวัยชรา
1: วัยชราแล้วก็เสียชีวิตไปนะครับก็มาถึงโรคหัวใจที่ผิดปกติแต่กำเนิดนะครับก็พวกนี้ก็จะแบ่งเป็นใหญ่ๆมีอยู่2โรคไอ้2ชนิดก็คือแบบที่เรียกว่าออกตัวเขียว
0: นะครับเกิดมาตัวเขียวเลย
1: เกิดมาตัวเขียวนะครับหรือเขาเรียกว่าไซยาโนติกฮาร์ดดิซีสนะครับหรืออีกอย่างนึงก็คือนอนไซยาโนติกนะครับพวกนี้มักส่วนนอนไซยาโนติกหรือไม่เขียวนี่ก็จะเป็นที่พบบ่อยก็คือเป็นโรคในผนังหัวใจรั่วนะครับหรือเส้นเลือดของหัวใจที่มันต่อกันผิดปกตินะครับพวกนี้เนี่ยการแก้ไขก็ส่วนใหญ่ก็ทำการปิดนะครับทำปิดอาจจะเป็นผ่าตัดนะครับปิดตั้งแต่เด็กๆนะครับส่วนโรคพิการที่ตัวเด็กเนี่ยเขียวนะฮะส่วนใหญ่พวกนี้ก็ต้องทำการผ่าตัดนะครับตั้งแต่เด็กๆเพื่อจะแก้ไขแล้วก็สามารถที่จะมีชีวิตได้จนถึงโตนะครับนอกนั้นก็จะเป็นความผิดปกติแบบคอมที่เป็นแบบห้องหัวใจผิดปกติอันนี้ก็ค่อนข้างจะยากหน่อยแต่ส่วนใหญ่ปัจจุบันนะครับหมอผ่าตัดทางโรคหัวใจเด็กเราเก่งก็สามารถที่จะแก้ไขภาวะผิดปกติเหล่านี้ได้นะครับพอโตขึ้นมาหน่อยในวัยรุ่นนะครับส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะเป็นที่พบบ่อยก็คือโรคลิ้นหัวใจนะครับจะเป็นที่เราเรียกว่ารูมาติกนะครับโรคไข้รูมาติกก็มักจะเกิดจากตอนเด็กๆที่เราเป็นไข้หวัดนี่แหละครับนะครับเป็นไข้หวัดนี่แหละเชื้อแบคทีเรียเนี่ยนะครับที่เด็กเกิดจะเจ็บคอมีไข้แล้วก็ไม่ได้รักษามันก็จะมีผลกระทบไปทำให้หัวใจเนี่ยลิ้นหัวใจนี่ผิดปกติได้นะครับนะจะทำให้ลิ้นหัวใจตีบหรือหัวใจรั่วได
0: ้
1: นะครับพวกนี้ก็จะมาด้วยอาการของเหนื่อยหอบนะครับ
0: ค่ะอันนี้คือโตขึ้นมาหน่อยแล้ว
1: โตขึ้นมาหน่อยในวัย
0: แล้วอย่างเมื่อสักครู่นี้ยังเด็กแรกเกิดเนี่ยค่ะคือเกิดมาปุ๊บ ก็เป็นเลยสาเหตุที่ทำให้เขาเป็นนี่คือ
1: ส่วนใหญ่ก็
0: มาจากคุณแม่หรือเปล่าคะ
1: ส่วนใหญ่จะเป็นคุณแม่ด้วย
0: แล้วถ้ามาจากคุณแม่นี้มีวิธีการป้องกันยังไงบ้างไหมคะคุณหมอ
1: นะส่วนใหญ่เนี่ยก็แนะนำให้ฝากครรภ์นะครับเพราะฝากครรภ์เนี่ยคุณหมอเขาจะตรวจโดยเฉพาะวัคซีนโดยเฉพาะหัดเยอรมันซึ่งหัดเยอรมันที่เป็นเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีอาการอะไรเลยจะมีแค่ตัวร้อนมีผื่นเล็กๆไม่ได้สังเกตแต่มีผลถึงลูกนะครับนะฮะเขาจะก็แนะนำให้ไปฝากครรภ์เพราะฝากครรภ์นี่ก็จะแพทย์สูตินารีแพทย์ก็จะแนะนำ
0: ตรวจเช็คเป็นระยะ
1: ตรวจเช็คป้องกันโดยแล้วก็อีกอันนึงก็เกิดจากการคุณแม่กินอาจจะเป็นกินยาผิดไปทำให้มีผลกับการพัฒนาการของเด็กในครรภ์ได้นะครับและอีกอย่างนึงก็เป็นกามพันธ
0: ุ์
1: ซึ่งกามพันธุ์นั้นอาจจะซึ่งเราหลีกเลี่ยงไม่ได้หรืออีกอย่างนึงก็คือคุณแม่อายุมากโดยเฉพาะคุณแม่อายุมากเนี่ยนะครับก็ต้องไปตรวจวินิจฉัยแต่ว่าสามารถท้องได้นะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยเราแต่งงานกันช้าใช่ไหมฮะนะแต่งงานช้าคุณแม่ก็จะมีอายุมากขึ้นนั้นเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณแม่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของสูตินารีแพทย์
0: ค่ะอย่างนี้การตรวจว่าทารกเนี่ยจะเป็นเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจไหมนี่ตรวจได้ตั้งแต่ทารกอยู่ในครรภ์หรือว่าต้องรอคลอดออกมาก่อน
1: ตรวจได้เลยตั้งแต่ในครรภ์ครับ
0: แล้วถ้าพบอาการตั้งแต่อยู่ในครรภ์มีวิธีการป้องกันหรือรักษา
1: ก็คงต้องคุณแม่กับคุณหมอคงต้องคุยกันนะครับนะคุยกันว่าเราจะรักษาอย่างไรนะครับเป็นรุนแรงแค่ไหนนะครับ
0: และปกติถ้าอาการถึงขั้นเคสที่จะต้องผ่าตัดเนี่ยน้องวัยทารกนี่จะต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะสามารถเข้าผ่าตัดได
1: ้แต่ละโรคเขาจะมีอายุอยู่นะครับอาจจะตั้งแต่7วันเลยหรือ1ปีหรือรอโตหน่อยอะไรก็แล้วแต่เขาจะมีข้อบ่งชี้นะครับแต่แบบปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะทำการผ่าตัดแก้ไข
0: หมอเด็กเก่งเยอะขึ้น
1: ครับอยู่นี้เราได้มีความชำนาญมากขึ้นครับเครื่องไม้เครื่องมือดีขึ้นครับ
0: ค่ะทีนี้มาพูดถึงเด็กโตขึ้นมาหน่อยกันต่อค่ะคุณหมอที่เมื่อสักครู่นี้คุณหมอเกริ่นไปแล้วล่ะว่าเขาจะมีโรคอะไรบ้างที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ
1: ที่สำคัญในปัจจุบันก็ยังเป็นโรคลิ้นหัวใจนะครับนะลิ้นหัวใจที่มันรั่วหรือตีบนะครับนะพวกนี้ก็หรือว่าโรคที่เป็นตั้งแต่เด็กๆอย่างเช่นผนังหัวใจรั่วเนี่ยนะครับรอดเล็ดรอดออกมาได้นะจนมาโตแล้วมาตรวจเจอพวกนี้เราก็สามารถที่จะทำการแก้ไขได้นะครับนะและอีกโรคหนึ่งก็ โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจเต้นเร็วไปอะไรเงี้ยนะครับพวกนี
0: ้แล้วอย่างโรคหวัดนะคะที่คุณหมอบอกไปว่าอาจจะเป็นตอนเด็กๆแล้วมันส่งผลทำไมมันถึงส่งผลให้มาสู่โรคหัวใจได้
1: เขาเรียกว่าไข้รูมาติก
0: ไข้รูมาติก
1: เกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะครับซึ่งเชื้อแบคทีเรียเนี่ยเผอิญผนังของเชื้อแบคทีเรียเนี่ยมันมาไอตัวผนังเยื่อบุของแบคทีเรียเนี่ยนะครับมันมาตรงกับคือลักษณะคล้ายกับเยื่อบุหัวใจของเราเยื่อบุลิ้นเวลาพอเชื้อแบคทีเรียนี้เข้าไปร่างกายก็สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อทำลายเชื้อแบคทีเรียงั้นเมื่อทำลายเชื้อแบคทีเรียเพราะเอิญมันความภูมิของเราเนี่ยก็เข้าใจผิดว่าผนังเยื่อบุของหัวใจเนี่ยเป็นแบคทีเรียมันก็เข้าไปทำลายด้วยนะครับก็เรียกว่าไข้รูมาติก
0: แล้วอย่างผนังหัวใจรั่วนี่มันจะมีอาการ
1: ก็จะมา
0: แสดงออกยังไงคะ
1: อาการเหนื่อยง่ายบวมทำอะไรก็เหนื่อยนะครับนะอันนี
0: ้นี่คือเด็กโตขึ้นมาหน่อย
1: ก็คือในวัยจะเนี่ย
0: วัยรุ่น
1: ต่ำกว่า40มาเนี่ยนะครับแล้วแต่เด็กแล้วแต่ว่าความรุนแรงถ้าเป็นรุนแรงน้อยหน่อยมันก็จะมาโตมาแสดงอาการ30บ้างหรือมาช่วงที่ต้องทำงานหนักก็จะมีอาการนะครับพวกนี้ก็การแก้ไขก็
0: ค
1: ือการถ้าเป็นลูกลิ้นหัวใจก็ผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นนะฮะถ้าเยอะๆนะครับถ้าไม่เยอะก็สามารถที่จะขยายด้วยบอลลูนอย่างเช่นลิ้นหัวใจตีบก็ขยายด้วยบอลลูนได้นะครับส่วนผนังหัวใจรั่วถ้าเล็ดรอดมาถึงโตเราก็สามารถมีในปัจจุบันนี้เราไม่จำเป็นต้องผ่าตัดปิดละเราก็อาจจะมีเครื่องมือเข้าไปปิดโดยใช้ผ่านทางขาหนีบบริเวณตรงขาหนีบแล้วก็ใส่เครื่องมือเข้าไปปิดได้โดยไม่ต้องผ่าตัด
0: แล้วนี้พออายุเพิ่มมากขึ้นล่ะคะมีอัตราเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจตัวไหนอีกบ้างไหมคะ
1: รู้ถ้าอย่างที่ผมบอกนะพอมาเข้าสู่ไอ้สิ่งแวดล้อมนะครับที่เจอภาวะสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันนะครับนะก็จะมาด้วยโรคหัวใจขัดเลือดจะหรือหัวใจตีบเนี่ยแหละก็จะนำ
0: โรคหัวใจตีบนี้อาการเบื้องต้นเป็นย
1: ัง
0: ไง
1: ที่กล่าวบ่อยอย่างที่แล้วก็อาจจะมาด้วยเจ็บหน้าอกนะครับเจ็บหน้าอกใจสั่นนะฮะวูบอันนี้แหละนะครับอันนี
0: ้ก็สังเกตอาการของตัวเองกันได้เลยในแต่ละโรคแล้วก็ถ้าสมมติว่ารู้ทันได้เข้ามาตรวจรักษาก่อนก็โอกาสที่จะรักษาหายก็มีด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่คุณหมอแนะนำก็คือถ้ารู้สึกว่าร่างกายตัวเราเนี่ยมีอะไรผิดปกติก็เข้ามาตรวจเช็คกับทางโรงพยาบาลให้แพทย์ได้ตรวจดีกว่าหลอดเลือดหัวใจตีบค่ะคุณหมอมันคือความผิดปกติที่มันเกิดจากอะไรคะ
1: ครับปกติอวัยวะของเราก็จะมีเส้นเลือดไปหล่อเลี้ยงใช่ไหมครับเส้นเลือดหัวใจของเราก็เหมือนกันนะครับก็จะมีเส้นเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงนะครับโดยแบ่งออกเป็นซ้ายกับขวา
0: ตีบกับอุดตันนี่เหมือนกันไหมคะ
1: ซ้ายก็เส้นนึงซ้ายเนี่ยมีสองเส้นขวานี่ก็มีเส้นหนึ่งนะครับพอเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยส่วนใหญ่ก็เกิดจากไขมันมาพอกนะครับตรงบริเวณหลอดเลือดนะครับนะ
0: แล้วตีบกับอุดตันนี่คือเหมือนกันไหมคะ
1: ถ้าอุดตันเนี่ยนะครับ
0: อาการหนักกว่า
1: อุดตันนี่อาการหนักอย่างเช่นนะฮะมันจะมาจากก้อนไขมันนี่แหละแล้วก็เกิดอาการวันดีคืนดีมันแตกพอมันแตกปั๊บก็เหมือนกับเรามีแผลที่บริเวณไปแผลที่ผิวหนังเราอ่
0: ะ
1: เราจะเห็นว่าเลือดมันจะจับเป็นก้อนเพื่อทำให้เลือดหยุดใช่ไหมครับข้างในหลอดเลือดเหมือนกันเมื่อมีการแตกของก้อนไขมันร่างกายก็เราจะมีกลไกในการอุดมีการหยุดเลือดเหมือนกันแต่ว่าเผอิญมันไปอุดในหลอดเลือดมันก็เลยตันมันเลยอุดตันเฉียบพลันกล้ามเนื้อส่วนปลายมันก็ไม่มีเลือดไปเลี้ยงก็เกิดอาการกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันเกิดขึ้น
0: แล้วงี้รักษาได้ไหมคะคุณหมอ
1: ก็ถ้ามาโรงพยาบาลทันเนี่ยก็รักษาได้ครับ
0: เราจะรักษาด้วยวิธีไหนคะสำหรับอาการ
1: ส่วนใหญ่การรักษาเอาเป็นกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันก่อนนะครับก็จะมีรักษาได้สองแบบนะครับนะแบบที่หนึ่งก็คือการให้ยาละลายลิ่มเลือดเพราะว่ามันเกิดจากลิ่มเลือดที่อุดตันแล้วก็จะมียาละลายลิ่มเลือดนะครับวิธีที่สองคือขยายด้วยบอลลูนนะครับมาถึงโรงพยาบาลก็เข้าห้องส่วนหัวใจแล้วก็ทำการขยายด้วยบอลลูนนะครับนี่เป็นวิธีหลักๆอยู่สองวิธีใหญ
0: ่ค่ะแล้วอย่างภาวะโรคหัวใจล้มเหลวเขาจะมีอาการเบื้องต้น
1: ก็จะมาด้วยอาการ
0: มันปรับไปเลย
1: มาด้วยอาการหอบเหนื่อยนะครับหอบเหนื่อยขาบวมอะไรเนี่ยนะท้องบวมนะครับ ก็พวกนี้จะมีอาการส่วนใหญ่ถ้าไม่ปล่อยไว้นานแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเตือนเราแล้วก็คุณค่าก็จะมาหาเรา
0: เมื่อก่อนจะเข้าใจว่าพอเป็นโรคหัวใจล้มเหลวปุ๊บจะเข้าใจว่าเสียชีวิตแต่จริงๆถ้ามารักษาทันก็คือไม่เสียชีวิต
1: คือถ้าเป็นเพราะคือมันอยู่กับความหมายนะครับคือส่วนใหญ่ในเทอมของแพทย์โรคหัวใจล้มเหลวก็คือภาวะหัวใจที่บีบตัวไม่ดีแล้วก็มาด้วยเรื่องขาบวมเหนื่อยง่ายนะครับอันนี้ส่วนถ้าหัวใจวายเนี่ยนะครับหรือว่าหัวใจวายคือหัวใจหยุดเต้นจะหยุดเต้นกันลองไป
0: อ๋อค่ะแล้วอย่างภาวะหัวใจขาดเลือดเนี่ยสาเหตุการเกิดของเขามาจากอะไรคะ
1: หัวใจขาดเลือดใช่ไหมครับส่วนใหญ่ก็อย่างที่ผมบอกฮะมาเกิดจากการอุดตันจาก
0: ไขมัน
1: ที่มาสะสมอยู่ใต้ผนังหลอดเลือดนะครับ
0: ค่ะมันเป็นความผลต่อเนื่องจากความผิดปกติของหลอดเลือดด้วยหรือเปล่าคะ
1: หลอดเลือดของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะปกตินะครับแต่ว่าเกิดจากก้อนไขมันเนี่ยมาอุดตันก็ค่อยสะสมไขมันเนี่ยนะครับจะเริ่มสะสมอยู่ในผนังหลอดเลือดทั่วร่างกายนะครับนะตั้งแต่อายุขนาดนี้ก็มีแล้วครับขนาดน้องนี่ก็เริ่มมีแล
0: ้
1: วเริ่มตั้งแต่อายุ16ปีประมาณวัยรุ่น
0: เ
1: นี่ยม
0: ันก็จะเริ่มสะสมอาหารที่เราทานเข้าไปด้วย
1: เป็นธรรมชาติอยู่แล้วครับร่างกายก็จะสะสมถ้ามีพลังงานส่วนเกินหรืออาหารส่วนเกินมันก็จะสะสมเป็นไขมันไขมันนี่ก็จะอยู่ตามเซลล์ไขมันบ้างตามผนังหลอดเลือดบ้างนะครับแต่ว่าถ้าร่างกายจะมีการเคลียร์ออกงั้นการรักษาให้บาลานซ์การใช้ไขมันให้บาลานซ์ไม่มีการใช้เกินเนี่ยพวกนี้ก็จะไม่สะสมคือสะสมเสร็จร่างกายก็จะเคลียร์ออกก็จะเป็นโปรเซสอย่างเงี้ยตลอดชีวิตนะครับแต่เมื่อพออายุมากการสะสมจะเริ่มเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการใช้งานน้อยลงนะครับก็จะสะสมเพิ่มขึ้นนะครับจนถึงจุดหนึ่งนะฮะ
0: แล้วอย่างอาการที่แสดงออกมาของโรคหัวใจขาดเลือดผู้ป่วยจะมีอาการอะไรบ้างคะ
1: ก็จะมาด้วยอาการเหนื่อยง่ายจุกแน่นเจ็บหน้าอกนะคร
0: ับ แล้ววิธีการรักษาล่ะคะค
1: ุ
0: ณหมอ
1: ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับก็คือต้องมาตรวจเมื่อตรวจพบแล้วว่าสงสัยจะมีเส้นหัวใจตีบก็ต้องมาวินิจฉัยเส้นเลือดการวินิจฉัยเส้นเลือดที่บอกไว้เมื่อคราวที่แล้วก็คือนะครับปัจจุบันก็จะมีใช้วิธีใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ CT คอมพิวเตอร์เนี่ยตรวจเส้นเลือดหรือการฉีดสีโดยตรงนะครับเมื่อพบการตีบเราก็นะถ้าตีบที่สามารถขยายบอลลูนได้เราก็จะขยายด้วยบอลลูนแต่ถ้าตีบมากก็จะต้องทำการผ่าตัดต่อเส้นเลือดหัวใจครับ
0: ค่ะแล้วอย่างพวกอาการใจสั่นใจเต้นแรงแบบนี้ค่ะคุณหมอคะหรือว่าหัวใจที่มันเต้นผิดจังหวะเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรคะ
1: ก็จะมีอันที่1ก็เกิดจากโรคนี้ด้วยคือหัวใจขาดเลือดนะครับอันที่2ก็เกิดจากการลัดวงจรของหัวใจเอง
0: มันลัดวงจรยังไงคะ
1: ก็จะมีในวงจรของเราแต่ที่ผมบอกเมื่อคราวที่แล้วคือตั้งแต่ตรงจุดคุมการเต้นของหัวใจนะครับคือ SA node เนี่ยนะมันจะส่งกระแสลงมาการส่งกระแสก็จะส่งตามเหมือนกับสายไฟอ่ะเหมือนกับสายไฟที่เราส่งตามบ้านเนี่ยก็จะส่งตามสายไฟไปสิ้นสุดอยู่ที่ผนังหัวใจด้านล่างมันก็จะบีบตัวแต่ระหว่างทางเนี่ยถ้าเกิดมีการลัดขึ้นมานะครับการลัดขึ้นมามันก็จะลัดอยู่ตรงจุดตรงไหนก็ได้ของหัวใจนะครับพอลัดปั๊บหัวใจมันก็จะทำงานผิดปกติไป
0: ค่ะแล้วอย่างความผิดปกติที่เกิดจากองค์ประกอบของหัวใจคะคุณหมอมีอะไรบ้างคะ
1: ก็ถ้าความผิดปกติขององค์ประกอบของหัวใจก็อย่างที่บอกไปแล้วก็คือลิ้นหัวใจผนังหัวใจแล้วก็การนำหัวใจ อันนี้นะครับแล้วก็ตัวกล้ามเนื้อเองที่มีความผิดปกติอย่างเช่นหนาตัวผิดปกตินะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้น
0: แล้วการที่เราจะตรวจพบเหล่านั้นได้นี่คือจะต้องเช็คโดยละเอียดเลยไหมคะ
1: ใช่ครับก็ขึ้นอยู่กับอาการแล้วก็เราก็จะตรวจความผิดปกติตามอาการอย่างเช่นถ้ามาด้วยการเจ็บแน่นหน้าอกที่สงสัยว่าจะเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบแล้วก็จะทำตั้งแต่อันแรกก็คือกล้ามหัวใจนะครับถ้ายังไม่เจอก็วิเคราะห์ต่อด้วยการวิ่งสายพานการวินิจฉัยทางรังสีวิทยาหรือสุดท้ายก็การฉีดสีนะครับส่วนการเต้นผิดจังหวะถ้าเราสงสัยเราก็จะมีการมอนิเตอร์การเต้นของหัวใจ24ชั่วโมงนะครับถ้ายังไม่เจอก็อาจจะต้องวิเคราะห์โดยการเขาเรียกว่าการวิเคราะห์การทำงานขึ้นไฟฟ้าหัวใจนะครับอันนี้จะมีเครื่องใส่สายเข้าไปในหัวใจแล้ววิเคราะห์การนำไฟฟ้าของหัวใจตั้งแต่จุดบนจุดล่างพวกนี้จะใช้เวลาเยอะก็จะทำลักษณะเดียวกันกับการฉีดสี เส้นเลือดหัวใจครับ
0: ค่ะมีอีกหนึ่งโรคค่ะที่ได้ยินบ่อยมากเลยนะคือภาวะความดันโลหิตสูงซึ่งส่วนมากจะเกิดขึ้นกับ

0: นที่เป็นโรคอ้วนแบบนี้หรือเปล่าคะ
1: อ๋อไม่ใช่ครับความดันวันนี้เข้าใจผิดได้ทำไมผอมทำไมจะมีไขมันสูงมีความดันสูงนะครับไม่ใช่นะความดันโลหิตสูงเนี่ยมีเป็นหลายแฟกเตอร์เป็นโรคอันหนึ่งที่มีหลายปัจจัยที่ทำให้เกิดนะครับนะตั้งแต่สิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งแวดล้อมอาหารการกินหรือต้นทางกรรมพันธ
0: ุ์
1: ตัวนี้จะเป็นได้หมดนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างสิ่งแวดล้อมก็คือการไม่ออกกำลังกายนะความอ้วนหรือการบริโภคอาหารเค็ม
0: ค่ะ
1: นะครับอันนี้เป็นต้นที่จะทำมีปัจจัยทำให้เกิดความดันโลหิตสูงการไม่ออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ
0: ก็คือไม่ใช่ว่าคนอ้วนจะเป็นทุกคนคนผอมก็
1: ม
0: ี
1: โอกาสเป็น
0: ความดันโลหิตสูงได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าจริงๆแล้วคือคนอ้วนนะคะคุณหมอคะป่วยโรคอ้วนแล้วก็โรคเบาหวานเนี่ยเขามีภาวะที่จะเสี่ยงเป็นโรคหัวใจต่อไหมคะ
1: ใช่ครับก็เป็นปัจจัยเสี่ยงเลยละฮะปัจจุบันเนี้ยเขาเรียกว่าโรคเมตาบอลิกหรือนะครับหรือการเผาผลาญร่างกายบกพร่องนะครับก็จะมีอ้วนนะครับมีอ้วนภาวะความผิดปกติของน้ำตาลในเลือดไขมันในเลือดที่สูงนะครับแล้วก็น้ำหนักที่เกินแล้วก็ความดันที่สูงอันนี้เป็นโรคเขาเรียกโรคเมตาบอลิกซินโดรมหรือโรคความบกพร่องทางการเผาผลาญนะครับงั้นถ้าเราเป็นอ้วนเราก็ต้องไปสำรวจแล้วเรามีอะไรบ้างเข้าหรือยัง
0: น
1: ะคร
0: ับ
1: อย่างนั้นก็ถ้าทางที่ดีคืออย่าให้อ้วน
0: และนอกเหนือจากโรคที่คุณหมอได้กล่าวมาแล้วยังมีโรคอื่นที่มีปัจจัยเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจเพิ่มขึ้นอีกไหมคะ
1: นะก็ปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคหัวใจขาดเลือดนะครับห
0: ั
1: วใจขาดเลือดนะฮะก็คือความดันโลหิตสูงเบาหวานนะครับที่สำคัญไขมันนะครับแล้วก็การสูบบุหรี
0: ่
1: นะครับการสูบบุหรี่นะครับแล้วก็การไม่ออกกำลังกายนะครับอันนี้สำคัญที่เป็นหลักสำคัญ
0: ค
1: ือถ้าเราสามารถคุมปัจจัยเหล่านี้ได้เนี่ยโอกาสที่เราจะเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยนะครับก็จะน้อยลงนะครับส่วนการป้องกันโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดก็แนะนำให้ไปฝากครรภ์ให้ดูแลจากแพทย์สูตินรีแพทย์พวกนี้ก็จะให้คำแนะนำแล้วก็ตรวจภาวะเสี่ยงของบิดาและมารดาที่จะก่อนแต่งพูดง่ายๆนะครับก็ปัจจุบันนี้เราก็ส่งเสริมให้ตรวจร่างคือมาเช็คกับแพทย์ก่อนแต่ง
0: ค่ะแล้วอย่างโรคภูมิแพ้ล่ะคะ
1: โรคภูมิแพ้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยสัมพันธ์กับโรคหัวใจเท่าไหร่นะครับส
0: ่
1: วนโรคภูมิแพ้อย่างเช่นเอาโรคที่รุนแรงก็คือเช่นโรคภูมิผัวเป็นต้นนะครับที่เรารู้จักกันนะครับ
0: ภูมิแพ้ตัวเอง
1: ภูมิตัวเองพวกนี้อาจจะมีผลกับตัวเยื่อบุหัวใจหรือตัวกล้ามเนื้อหัวใจได้นะครับถ้าเป็นรุนแรงอาจจะถึงการนำของหัวใจได้แล้วต้องเป็นรุนแรงจริงๆคือคอนโทรลไม่ค่อยอยู่แต่มักจะเป็นผลพวงมาจากผลแทรกซ้อนของโรคมากกว่านะครับ
0: ค่ะอย่างเมื่อสักครู่นี้ค่ะคุณหมอพูดถึงขั้นตอนของการรักษาการทำบอลลูนการทำบอลลูนเขามีขั้นตอนการรักษายังไงบ้างคะ
1: ก็การทำบอลลูนก็ปัจจุบันก็ไม่ได้ยากเย็นมากมายนักนะครับก็คือขั้นตอนก็เราต้องใส่สายสวนเข้าไปในหลอดเลือดแดงก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางที่บอกไปแล้วคือทางแขนนะครับทางแขนหรือทางต้นขานะครับก็จะใส่สายเข้าไปย้อนนะเข้าไปถึงหัวใจหลังจากนั้นก็จะตรวจสอบว่าตรงไหนเป็นตัวตีบถ้าเราเป็นตัวตีบแล้วก็ขยายด้วยบอลลูนนะครับพอขยายด้วยบอลลูนก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ออกแล้วก็ใส่ขดลวดนะฮะใส่ขดลวดเข้าไปค้ำจุดที่มันตีบเอาไว้ไม่ให้มันกลับเข้ามาตีบใหม
0: ่
1: นะครับแล้วทุกอย่างก็จะเอาออกก็จะเหลือแต่ขดลวดค้ำหลอดเลือดไว้เมื่อขดลวดนี้ก็จะอยู่กับร่างกายเราไปตลอดชีวิตนะครับซึ่งถ้าเราดูแลรักษาตัวเองดีมันก็จะไม่กลับมาตีบอีกนะครับยกเว้นแต่เราละเลยไม่ได้ดูแลมันก็จะกลับมาตีบอีกนะครับ
0: อย่างนี้ถ้าสมมติว่าเรามีการตรวจพบ
1: ครับ
0: อาการตั้งแต่เบื้องต้นเข้ารับรักษาไว
1: ครับ
0: สามารถรักษาด้วยยาอย่างเดียวโดยไม่ต้องผ่าตัดได้ไหมคะ
1: ได้ครับผมได้ครับสมมติถ้าเรามีอาการเราก็จะมาแบ่งอาการอย่างเช่นถ้าเป็นรุนแรงหรือถ้าตรวจพบว่าเป็นขั้นรุนแรงเราก็ส่งไปรักษาโดยการขยายบอลลูนหรือผ่าตัดนะครับแต่ว่าในคนไข้ที่เริ่มต้นที่ไม่รุนแรงมากเราก็จะรักษาด้วยยานะครับสำคัญคือการลดปัจจัยเสี่ยงนะฮะปัจจัยเสี่ยงเช่นควบคุมเบาหวานให้ได้ระดับนะลดไขมันให้ได้ระดับนะครับนะหรือคุมความดันให้ได้ระดับที่แพทย์กำหนดนะครับพวกนี้ก็จะป้องกันไม่ให้มันติดมากขึ้นนะครับแล้วก็เราก็ต้องติดตามเป็นระยะอย่างเช่นต้องมาตรวจแบบ ความรุนแรงของโรคนะคือใช้การใช้วิ่งสายพานเนี่ยเราจะดูความรุนแรงของโรคเป็นระยะเช่นทุก2ปีทุก3ปีแล้วแต่ความเห็นของแพทย์นะครับอันนี้ก็จะป้องกันไม่ให้เราก้าวไปถึงขั้นรุนแรงอันนี้นะครับ
0: การผ่าตัดลิ้นหัวใจเนี่ยสามารถผ่าตัดได้ทันทีเลยไหมคะสำหรับคนที่มีอาการต้องผ่าตัดลิ้นหัวใจหรือว่าเขามีอวัยวะเทียมหรือว่าจะต้องรออวัยวะบริจาค
1: ผมไม่ผมส่วนใหญ่ก็การผ่าตัดลิ้นหัวใจนะครับนะฮะหรือการผ่าตัดหัวใจก็ตามเนี่ยถ้าเราเป็นไปได้เราก็จะดูภาวะคนไข้ให้แข็งแรงแต่สมมติว่าถ้าฉุกเฉินนี่เราสามารถทำได้ตลอดเวลาอยู่แล้วครับแต่ส่วนใหญ่ลิ้นหัวใจไม่ว่าจะตีบหรือรั่วเนี่ยนะครับนะในปัจจุบันนะครับก็สามารถว่าลิ้นหัวใจมันจะมี2อันนะครับลิ้นหัวใจเอลติกกับลิ้นหัวใจเมทัลเมทัลนี่คือระหว่างห้องบนล่างไอ้ห้องบนห้องบนกับห้องล่างส่วนหัวใจเอลติกเนี่ยก็ระหว่างห้องล่างกับหลอดเลือดแดงหลอดเลือดแดงใหญ่นะครับในปัจจุบันเนี่ยหลอดเลือดเส้นลิ้นหัวใจเอลต้านะครับโดยเฉพาะลิ้นหัวใจที่ตีบเนี่ยเราสามารถใช้บอลลูนแล้วก็ใส่ลิ้นเทียมโดยไม่ต้องผ่าตัดได้นะครับส่วนลิ้นไมทรัลเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วอย่างประมาณ 80% เขาจะต้องเปลี่ยนหรือซ่อมลิ้นโดยการผ่าตัดมีบางกรณีเท่านั้นที่สามารถที่จะไปเย็บคือใช้วิธีเขาเรียกว่าคลิปอะนะครับแต่คลิปโดยผ่าทางขาหนีบเนี่ยเข้าไปเหมือนกับคลิปหนีบผ้านะก็ไปหนีบให้มันรั่วน้อยหน่อยแต่ก็ยังก็มีบางเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ยังต้องผ่าตัดเข้าไปเปลี่ยนหรือไปซ่อมลิ้นส
0: ่
1: วนหัวใจเอลติกเนี่ยถ้าเป็นตีบเนี่ยสามารถปัจจุบันนี้อาจจะไม่ต้องผ่าตัดละใส่เข้าไปทางหลอดเลือดแล้วก็เอาลิ้นไปเปลี่ยน
0: อ๋ออย่างตัวลิ้นนี่คือเป็นลิ้นเทียมใช่ไหมคะ
1: เป็นลิ้นเทียมครับเป็นลิ้น
0: มันทำจากอะไรคะ
1: ตัวไหลตัวเนื้อลิ้นนะครับในปัจจุบันนี้ทำจากไอ้ลิ้นหัวใจวัว
0: สามารถนำมาใช้กับคนได้
1: ปลอดภัยครับ 100% ครับ
0: ว้าวอีกการรักษาหนึ่งค่ะได้ยินบ่อยมากก็คือบายพาส
1: ก็คือการต่อเส้นเลือดหัวใจที่อาจารย์บอกอะนะที่หัวใจตีบถ้าเป็นรุนแรงมาก
0: อันนี้คือเป็นขั้นรุนแรงเลย
1: ขั้นรุนแรงตีบหมดเลยตีบ3เส้นตีบยาวตีบแคลเซียมแคลเซียมมาเกาะเยอะไม่สามารถบรรลุได้นะครับเราก็จะใช้วิธีการผ่าตัดก็เรียกว่าบายพาสก็จะเอาเส้นเลือดที่เลือดดำที่ขานะครับกับเส้นเลือดแดงที่หน้าอกก็แล้วแต่จะใช้เส้นเลือดไหนมาต่อก็ต่อไปในส่วนปลายของที่ตีบนะครับนะคนไข้ก็จะกลับมาเป็นปกติ
0: ค่ะอย่างนี้ใช้เวลาฟื้นตัวนานไหมคะสำหรับคนไข้ที่ทำการผ่าตัด
1: ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นผู้ป่วยแข็งแรงปกตินะครับก็7 วันก็สามารถที่จะออกจากโรงพยาบาลได
0: ้ค่ะแล้วค่าใช้จ่ายล่ะคะ
1: ค่าใช้จ่ายปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ไม่สูงละนะครับก็ถามว่าจะสูงไหมก็ยังสูงอยู่แต่ว่าก็ลดลงมาจากเดิมนะครับนะซึ่งปัจจุบันนี้ทางรัฐบาลก็ในนโยบายของประกันสุขภาพก็สามารถที่จะผ่าตัดบายพาสได
0: ้ครับ
1: โดยผู้ป่วยก็ไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายอะไร
0: ค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะก็คือโรคที่เกิดจากหัวใจหรือว่าโรคทางหัวใจเนี่ยค่ะที่สามารถแตกออกไปได้เป็นอีกหลายโรคเลยนะคะอย่างที่เขาบอกกันนี่แหละค่ะคุณผู้ชมว่าการไม่มีโรคคือลาภอันประเสริฐเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณหมอได้แนะนำเอาไว้นะคะนั่นคือถ้าพบอาการผิดปกติให้รีบมาตรวจเช็คทางการแพทย์หรือแม้แต่เริ่มต้นตั้งแต่คุณแม่ตั้งครรภ์ค่ะก็ควรที่จะมาฝากครรภ์แล้วก็มีการตรวจเช็คเป็นระยะกับคุณหมอเพื่อป้องกันทั้งตัวคุณและก็รวมถึงคนที่คุณรักนะคะให้ห่างไกลจากโรคทางหัวใจนั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะพลโทนายแพทย์ชุมพลเปี่ยมสมบูรณ์นะคะนายกสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณคุณหมอมากค่ะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะสถานที่ถ่ายทำในวันนี้ค่ะกับสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นั่นเองค่ะครั้งหน้านะคะผักหวานจะพาคุณผู้ชมไปดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ห่างไกลจากโรคไหนต้องคอยติดตามในรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: การสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นักเรียนเคารพ
1: นี้เราจะทำกิจกรรมที่2นะครับเรื่องรู้ทิศไม่หลงทางนะครับก่อนอื่นจากกิจกรรมที่1นะครับบอร์ดไมโครบิดที่เราใช้เราใช้ทำอะไรบ้างครับจำได้อยู่หรือเปล่าวัดอะไรบ้าง
2: ว
1: ั
2: ดอุณหภ
1: ูมิมีอะไรอีกส่งส่งสัญญาณเรดิโอสื่อสารกันวันนี้กิจกรรมใหม่เนาะก็มีให้เรามานั่งคิดดูว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องทิศอย่างแรกสมมุติว่าเราพูดถึงเสาธงมองเห็นเสาธงกันทุกคนใช่ไหมครับเสาธงนะครับเสาธงอยู่ทิศไหน
3: ทิศตะวันตก
1: แล้วเรารู้ได้ยังไงทิศตะวันตกแสดงว่าต้องมีทิศตะวันออกทิศตะวันออกอยู่ทางไหนอ่ะ
3: ทางน
1: ี้รู้ได้ยังไงครับทิศตะวันออก
3: เดา
1: เอาเอ้าถ้าเกิดเราไม่เดาอ่ะเราจะทราบทิศแบบจริงๆว่าที่ถูกต้องเนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างครับ
4: ด
1: ูจากพระอาทิตย์
4: ด
1: ู
4: จากโทรศัพท์
1: ดูจากโทรศัพท์มือถือเนาะโอเค
4: เ
1: ข็มทิศโอเคทีนี้ทราบหรือเปล่าว่าตัวแผงไมโครบิดของเราก็มีตัวที่สามารถทำงานเหมือนเข็มทิศได้รู้ไหมครับจากกิจกรรมที่1กรอบเล็กๆมันจะมีคำว่าคอมพาสหรือไม่ก็ตอนนี้รู้หรือเปล่าว่าถ้าพูดถึงตัวเข็มทิศ

0: แอ่งไมโครบิดเนี่ยอยู่ตรงไหนมีไหมรู้หรือเปล่าถ้าเราพลิกด้านหน้าด้านหลังลองเช็คดูดีๆครับจะมีคำว่าภาษาอังกฤษว่าคอมพาสเจอไหมเจอไหม
1: เจอ
0: เจอใช่ไหมโอเคคอมพาสคิดว่าเราใช้ประโยชน์ได้หรือเปล่าได้อย่างเช่นเราอ้างอิงเมื่อกี้เนาะตรงไหนทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกนะครับเขียนโปรแกรมเป็นไหมไม่เคยใช่ไหมครับเป็นบล็อกใหม่เนาะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาศึกษาใบความรู้ที่ 2.1 นะครับเรื่องรู้ทิศไม่หลงทางเนาะเดี๋ยวเราลองทำดูนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเสนอคำตอบว่ามีอะไรบ้างนะครับข้อ1ก็จะเป็นคำถามปกติข้อ2มีสถานการณ์ให้ด้วยนะครับก่อนเริ่มกิจกรรมที่ 2.1 นะครับเดี๋ยวนักเรียนจะมีการใช้งานเข็มทิศบนไมโครบิดตอนที่เราใช้งานครั้งแรกเนี่ยครับจะต้องมีการคาลิเบตเพื่อให้ตัวไมโครบิดเนี่ยมันรับค่าตัวเข็มทิศให้ได้ก่อนเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าจะต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวตอนจะเริ่มคาลิเบตนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดโปรแกรมลงไปตรงหน้าจอมันจะขึ้นคำว่า Tilt to Fill Screen นะครับก็คือหมายความว่ามันจะขึ้นเป็นจุดเล็กๆกลมๆนะครับเราต้องทำการขยับตัวจอภาพนะครับให้ตัวจุดสีแดงๆเนี่ยเต็มจอนะครับอย่างตอนนี้เดี๋ยวเราก็ขยับซ้ายขยับขวาบนล่างไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งตัว LED สีแดงๆเนี่ยครับเต็มหมดทุกจุดนะครับถ้าครบทุกจุดแสดงแบบนี้เดี๋ยวสักครู่มันจะแสดงหน้ายิ้มนะครับเราก็จะเริ่มใช้งานตัวได้แล้วนะครับโอเคครับตอนนี้นักเรียนก็น่าจะสามารถทำเริ่มบิดใบกิจกรรมที่ 2.1 ได้แล้วนะครับทำใบกิจกรรมได้ครับ

0: ใบงานเสร็จเรียบร้อยทุกกลุ่มแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบคำตอบดูเนาะข้อ1เนี่ยไม่ยากมากนะยากไหมครับข้อ1
1: ไม
0: ่นะโอเคเดี๋ยวลองตอบคำถามข้อ1จะมีข้อ1ข้อแรกเลยมุมอะไรเอ่ยจะอ้างอิงมุมจากทิศใดโอเคทีนี้เริ่มจากทิศเหนือไปใช่ไหมครับทีนี้ในไบโครบิดจะมีตัวคำสั่งในการหานะครับหามุมตัวนี้ชื่อคำสั่งว่า
1: compass
0: heading นะครับทีนี้เวลาจะนำไบโครบิดมาใช้ใช่ไหมครับจะต้องตรวจสอบได้เราจะใช้ด้านไหนครับด้านไหนด้านหน้าด้านด้านหน้าใช่ไหมครับที่มีโลโก้ทีนี้ในสถานการณ์เจอไหมครับวิชาลูกเสือมีไหมไม่มีมีเหรอมีลูกเสือแต่ว่าพวกเราเป็นเนตรมารีทั้งกองเลยใช่ไหมมีอย่างอื่นไหมครับยุวะอะไรมีไหมอ๋อยุวะนะครับทีนี้มีสถานการณ์ว่าถ้านักเรียนต้องทำกิจกรรมเหมือนการหาสมบัติแล้วเขาได้รับภารกิจมาจะต้องหาทิศทางให้ถูกต้องนะครับเดิมทีเราอาจจะใช้โทรศัพท์หรือว่าจะใช้ตัวเข็มทิศจริงๆถ้าเราไปประยุกต์ใช้ตัวไมโครบิดแบบนี้ทำจริงๆอ่ะคิดว่าน่าจะทำได้ไหมครับ
1: ได
0: ้เหรอได้จริงมีใครจะเสนอไอเดียไหมครับว่าทำจริงๆจะทำยังไงได้ยังไงอ่ะโอเค
2: สามารถนำแผงไมโครบิดมาระบุทิศทางได้ค่ะแล้วการวัดระยะทางใช้เป็นจำนวน9จากจำนวน9แทนค่ะถ้าสมมติมีการเปลี่ยนทิศทางการเดินก็ให้จัดตัววงจรไมโครบิดอีกรอบนึงแล้วก็วัดระยะจำนวน9ไปจนเสร็จภารกิจค่ะ
0: โอเคที่เพื่อนนำเสนอมาเมื่อกี้นะครับก็บอกว่าเราจะใช้แผงไมโครบิดจริงๆเลยเอาบอร์ดตัวนี้ไปใช้เลยนะครับก็คือเขียนโปรแกรมให้เรียบร้อยเพื่อให้มันอ่านค่าทิศทางได้เนาะแต่ว่าเวลาวัดระยะเนี่ยเราจะใช้ง่ายๆโดยการประมาณ9ตัวเองเนาะให้ได้ตามจำนวน9

0: แล้วก็เมื่อมีการเปลี่ยนทิศทางถูกไหมก็จะเช็คไมโครบิดอีกครั้งเพื่อเช็คทิศทางว่าจะต้องเลี้ยวไปทางไหนนะครับขอสรุปจากตัวใบความรู้เนาะในใบความรู้เนี่ยจะต้องมีเซ็นเซอร์เข็มทิศนะถ้าเราพลิกไปด้านหลังก็จะมีตัวหนังสือบอกเลยว่าตัวเซ็นเซอร์เข็มทิศมันอยู่ตรงนี้นะใช่ไหมครับโอเคหลักการของมันก็คือมันจะมีชิปเนาะเขาบอกว่ามีเป็น3แกนเนาะสื่อสารทางช่องพอร์ตอะไรเนี่ยจะอาศัยตัวชิปตัวนี้ครับจับค่าตัวคลื่นสนามแม่เหล็กของโลกเพื่อบอกทิศทางทีนี้เวลาการอ่านเมื่อกี้ที่เราสรุปกันเราก็จะไปที่เมื่อกี้บอกคอมพาสเฮดดิ้งอยู่ในบล็อกชุดไหนครับ
1: input.
0: อยู่ใน input โอเคครับอย่างตัวอย่างตัวนี้ก็คือดึงออกมาแล้วก็โชว์ numbers เนาะโชว์ number ออกมาทีนี้เวลาจะทดสอบนะครับดูการทดสอบเราก็จะใช้ด้านที่มีโลโก้เมื่อกี้ตอบกันแล้วนะครับเห็นนะครับทีนี้ตรงนี้เรียกว่า calibrate ก็คือเหมือนเป็นการปรับค่าให้ตัวแผงไมโครบิดเนี่ยทำตัวทำหน้าที่เป็นเข็มทิศได้ทีนี้พูดถึงเรื่องมุมตัวคอมพาสเฮดดิ้งเนาะมุมมันก็คือคล้ายๆวงกลมครับเริ่มจาก0จนถึงคล้ายๆ360แต่ว่าเราจะวัดถึงแค่359องศานะครับอ้างอิงกับทิศเมื่อกี้ตอบไปแล้วนะครับก็มีในสไลด์ด้วยก็จะมีหน้าตาแบบนี้โอเคทีนี้เวลาเราจะดูทิศเหนือนะครับก็คือจะต้องมีมุมอ้างอิงตอบในใบงานและลองเปิดหน้าใบงานดูสิครับตรงไหมตรงไหมทิศเหนืออ้างอิงมุมระหว่างเท่าไหร่กับเท่าไหร่นะครับมีไหม
1: 368 ถึง 22 องศา
0: โอเคอันนี้ก็จะได้ประมาณทิศเหนือไปนะครับทีนี้เวลาเราทำงานนะครับเราอาจจะมีการตั้งตัวแปรเพื่อเก็บค่ามุมที่เราอ่านได้มานะครับก็คือคล้ายๆกับกิจกรรมที่1เลยไปที่บล็อก variable ใช่ไหมครับสร้างตัวแปรขึ้นมาเนาะแล้วก็อ่านค่าจาก heading การจะเซตทิศเหนือเราก็ใช้ตัว if เข้ามาดักเนาะดักว่า degree ก็คือมุมที่เราตั้งค่าขึ้นมาอ่านจากตัว compass heading เนี่ยอยู่ระหว่างช่วงที่บอกมาเนาะ338องศาถึง22องศาก็คือเอียงไปได้นิดนึงเนาะโอเคเราก็จะเช็คว่าเป็นทิศเหนือแบบนี้นะครับให้มาตัวเดียวใจร้ายมากเลยให้แค่ทิศเหนือมาทิศเดียวแต่เดี๋ยวงานของเราเนี่ยเวลาเราทำนะครับดูข้อ 4.1 ถึง 4.5 มีไหมครับเราจะทำต่อในกิจกรรมที่ 2.1 นะครับโอเคเดี๋ยวจะให้นำเสนออัลกอริทึมนะครับทำไปงานต่อเลยนะครับ

0: นักเรียนทำใบกิจกรรมถึงข้อ4แล้วใช่ไหมครับ 4.3 ทำเสร็จหรือยังครับ
1: เสร็จแล้ว
0: นะครับจากที่ได้ไปคราวที่แล้วเราได้ทิศเหนือไปทิศเดียวเนาะทีนี้ NE คือทิศอะไรนะ
2: ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
0: มีกลุ่มไหนจะตอบได้บ้างไหมตะวันออกเฉียงเหนือใช้ค่ามุมตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร
3: ่23ถึง67องศาค่ะ
0: 23ถึง67องศาโอเคครับเดี๋ยวถ้าเป็นทิศตะวันออกพร้อมกันเลยเท่าไหร
1: ่68ถึง112องศาค
0: ่
1: ะ
0: ประมาณนี้ของต่อไปตะวันออกเฉียงใต้คือ
1: 113ถึง157องศาค
0: ่ะก็คือเราเอามุมที่อยู่ในใบความรู้เนาะมาตอบและเดี๋ยวเราก็จะเอาตัวอย่างเนี้ยไปเขียนโปรแกรมนะครับกิจกรรมที่เราจะพัฒนาต่อนะครับก็คือเราจะต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติมนิดนึงนอกจากหาทิศแล้วเนี่ยเราจะใช้ลำโพงเปียโซซึ่งถ้าจะเสียบลงไปกับไมโครบิดเนี่ยมันจะทำงานไม่ได้เสียบไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็เลยจะต้องมีแผงต่อเพิ่มขึ้นมาเป็นวงจรโปรเจกต์บิดเราเคยน่าจะเคยใช้ในกิจกรรมที่1และเดี๋ยวเรามาทวนกันอีกครั้ง

ครั้งหนึ่งเนาะลำโพงเปียโซเนี่ยมันจะมีสายสัญญาณของเราจะเป็น3เส้นจำได้นะครับมีอะไรบ้างโพงจากคราวที่แล้วมีแดงดำแล้วก็มีเส้นกลางเป็นขาวนะครับทีนี้ใครเคยมีประสบการณ์ในการเสียบตัวลำโพงเปียโซกับตัวแผงโปรเจกต์บิดบ้างมีไหมเวลาเสียบเนี่ยเราเสียบลงไปตรงๆได้ไหมครับไม่ได้มันจะต้องมีการสลับสายนิดนึงก็คือเส้นสีขาวของตัวลำโพงเปียโซเนี่ยมันจะขยับสลับไปอยู่สีอะไรครับสีต่างกันจำได้ไหมบนแผงโปรเจกต์บิดจะไม่มีตัวสายตัวช่องเสียบสัญญาณสายสีขาวแต่มีสีอะไรแทนครับสีเหลืองดังนั้นสายที่จะให้ต่อเนี่ยสีมันอาจจะหลากสีนิดนึงนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรเนาะแต่ให้จำได้ว่าถ้าจะมาจากลำโพงเปียโซถ้าเป็นสีดำใช่ไหมสายต่อเป็นสีอะไรไม่รู้แต่ก็ต้องโยงไปยังช่องดำถ้าเปียโซมาจากเส้นสีแดงก็โยงไปเส้นสีแดงตรงกลางเป็นสีขาวจะโยงไปเส้นไปเสียบช่องสีเหลืองใช่ครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะลองทำกิจกรรมนะครับต่อลำโพงเปียโซเนาะใช้ร่วมกันกับคราวที่แล้วได้กิจกรรมที่1สังเกตไหมกิจกรรมที่1มันจะมีตัวเซิร์ฟเวอร์ที่มันสามารถส่งเสียงได้เมื่ออุณหภูมิสูงใช่ไหมครับใช้เซตอุปกรณ์นั้นได้เลยครับมีไหมตัวนี้โอเคครับมีเพื่อนต่อไปแล้วยังจำได้หรือเปล่าคราวที่แล้วหน้าตาแบบนี้เลยมีการต่อไว้แล้วด้วยนะครับ

0: สรุปของกิจกรรมนี้นะครับความรู้ที่เราได้ไปเนาะก็จะมี2เรื่องก็คือเรื่องเข็มทิศแล้วก็มีอีกตัวนึงที่เราใช้งานก็คือคำสั่งแบบมีทางเลือกทีนี้เนี่ยกูจะให้นักเรียนหาคนสรุปให้ดีกว่าเอาเข็มทิศก่อนเซนเซอร์เข็มทิศใครจะสรุปให้ได้บ้างมีไหมอ่ะโอเคเข็มทิศทำงานยังไงบ้างอาศัยอะไร
1: อาศัยหลักการทำงานของสนามแม่เหล็กในการบอกทิศทางค่ะ
0: แล้วตอนใช้งาน
1: เอาด้านโลโก้วางราบกับพื้นแล้วหันหาทิศค่ะ
0: วางให้ขนานกับแนวพื้นราบเนาะแล้วก็เลื่อนซ้ายขวาหาทิศใช่ไหมครับถูกต้องเนาะทีนี้เวลาเราหาทิศใช่ไหมครับเราก็ต้องเขียนคำสั่งเพิ่มเป็นคำสั่งรูปแบบไหนเขาบอกว่าเป็นคำสั่งแบบต้องมีการแบบมีทางเลือกครับโอเคครับ
2: ค่ะใช้ if นะคะแล้วก็ else ในบล็อกโลจิกนะคะเพื่อใช้ในการตรวจสอบทิศทางของแต่ละมุมค่ะ
0: ใช่ครับในบล็อกโลจิกจะมี if else ใช่ไหมครับแต่เรามีหลายเงื่อนไขมากดังนั้นในการเช็คเงื่อนไขถัดมาจาก if ก็เป็น else if ใช่ไหมครับเพื่อจากการหามุมในแต่ละทิศแต่ละทิศเนาะออกมาเราคิดว่าเซนเซอร์เข็มทิศเอาไปทำอะไรได้บ้างส่วนใหญ่แล้วจะหาทิศทางเนาะมีใครคิดออกบ้างไหมเอาไปใช้ทำอะไรบ้างอย่างเช่นง่ายสุดครับบางคนเนี่ยเขาไม่อยากรู้ทิศอื่นๆเขาอยากรู้แค่ทิศเหนือของเราง่ายสุดมีเพื่อนเทสได้แล้วเมื่อกี้ก็คือเอาบล็อกเอาตัวไมโครบิดวางปั๊บสมมุติถ้าเกิดเราเขียนตัวนี้ไว้ใช่ไหมครับเขาต้องการแค่ทิศเหนือใช่ไหมไม่ต้องจ้องมองด้วยครับเสียบปั๊บหมุนปุ๊บทิศไหนคือทิศเหนือก็จะมีอะไรขึ้นมาเสียงดังจากที่เราทำประยุกต์ใช้แบบนี้ก็ได้นะครับใช้เสียงทีนี้ข้อควรระวังของตัวการใช้ไมโครบิดเกี่ยวกับเข็มทิศเนาะก็คือเวลาจะหาจะใช้งานเนี่ยก็ต้องเอาโลโก้ขึ้นวางให้มันขนานกับพื้นเนาะเป็นทิศขนานกับพื้นราบแล้วก็เลื่อนหามุม

0: เนาะทีนี้เวลาการใช้งานเนี่ยเมื่อกี้เพื่อนบอกไปแล้วหลักการทำงานคือมันอาศัยสนามแม่เหล็กเนาะดังนั้นก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงอุปกรณ์อะไรที่แบบส่งคลื่นแม่เหล็กแรงๆอย่างเช่นสายไฟนะครับหรือพวกอุปกรณ์ต่างๆเช่นอาจจะเป็นตู้เย็นก็ได้อะไรแบบนี้เนาะโอเคครับกิจกรรมนี้จบไว้เพียงแค่นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมถัดไปคราวหน้านะครับ
1: นักเรียนเคารพ
2: ขอบคุณค่ะ
3: สำหรับกิจกรรมที่2นะคะนักเรียนก็จะได้เขียนโปรแกรมนะคะเพื่อแสดงทิศทางที่ไมโครบิดหันไปค่ะโดยจะได้ใช้เซ็นเซอร์เข็มทิศนะคะซึ่งก็จะอาศัยหลักการตรวจจับของสนามแม่เหล็กโลกในการบอกทิศทางนะคะโดยจะเริ่มต้นทิศที่0องศานะคะแล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกาไปเรื่อยๆซึ่งทิศที่0องศาก็คือทิศเหนือนะคะดังนั้นค่ะทิศตะวันออกก็จะเป็น90องศานะคะแล้วก็ทิศใต้ค่ะ180องศาแล้วก็ทิศตะวันตกค่ะ270องศาสำหรับการเขียนโปรแกรมนะคะเพื่อที่จะแสดงทิศทางค่ะก็จะใช้ตัวเลขนะคะ0ถึง359นะคะในการที่จะตัดสินใจว่าจะเป็นทิศใดนะคะโดยก็จะแบ่งตัวเลขนั้นค่ะเป็นช่วงละเท่าๆกันนะคะเพื่อที่จะบอกทิศแต่ละทิศค่ะแล้วก็มีการเขียนโปรแกรมนะคะเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขหลายเงื่อนไขนะคะซึ่งนักเรียนก็จะได้ใช้คำสั่ง if else if นะคะแล้วก็ใช้ตัวดำเนินการบูลีนและตรรกะร่วมด้วยนะคะในกิจกรรมนะคะเมื่อนักเรียนค่ะหมุนไมโครบิดไปทิศใดก็จะมีข้อความระบุทิศนั้นนะคะแล้วนอกจากนั้นค่ะนักเรียนก็ยังได้เขียนโปรแกรมนะคะเพื่อที่จะควบคุมลำโพงให้ส่งเสียงในกรณีที่หันไมโครบิดไปในทิศที่กำหนดด้วยนะคะซึ่งในเรื่องของการต่อสายลำโพงค่ะนักเรียนได้เรียนมาบ้างแล้วในกิจกรรมที่1นะคะก็จะต้องระวังให้ดีในเรื่องของการต่อสายนะคะเพราะว่ามีขั้วสำหรับเชื่อมต่อดังนั้นนะคะให้สังเกตสัญลักษณ์บนแผงวงจรโปรเจกต์บิดนะคะแล้วก็ขั้วต่อของสายลำโพงให้ตรงกันนะคะและสำหรับในการตรวจสอบทิศทางนะคะให้หันไมโครบิดไปในแนวราบค่ะแล้วก็อย่าลืมแคลิเบรตไมโครบิดก่อนการใช้งานนะคะ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกคลื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆ เต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวาย

ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

กปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์นึงทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาวประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยแล้วหรือยัง

0: to talk about any future plans. Talk about the weather by saying it's sunny, windy, snowy, hot, warm, cold, and etc. You can sign off your postcard by saying love, see you soon, and sign your name. By following these simple tips, but we'll also get to share the experience of your trip. How exciting is that?
1: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn,
3: and it is a great chance for you to improve your English.
4: Enjoy watching. Bye-bye.
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
6: What's your name, baby?

0: ดูจะคึกคักกับแก๊งเพื่อนอินเตอร์ลูกทัวร์กรุ๊ปใหม่เอามากๆเลยครับสำหรับไกด์เด็กของเราทั้ง4คนผ่านกิจกรรมล่องแก่งที่สนุกและแอดเวนเจอร์จนเริ่มสนิทคุ้นเคยกันแต่ก็ดูเหมือนว่าน้องตุนของเรายังอยากทำความรู้จักกับลูกทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์ให้มากกว่านี้จึงเกิดบรรยากาศงงงวยแบบลุ้นๆของลูกทัวร์และหัวหน้าทัวร์อย่างพี่บ๊อบบนโต๊ะอาหารอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
1: You have someone special?
2: No, no, Tun, no, Tun. What about someone special? นี่หมายถึงว่าใครเป็นคนพิเศษนะ
1: I said that in your family, you have something special.
3: Oh, something special.
1: Yeah.
4: What do you mean?
3: Like what?
2: Family หรือ country คะ
1: Oh, country. Sorry, sorry. It's the country. Do you have something special in your country?
4: Okay.They had snow actually there.
0: แม่ที่แท้ก็จะถามว่า Do you have anything special in your country? ในประเทศของคุณมีอะไรที่พิเศษบ้างกว่าจะนึกประโยคนี้ออกก็ทำเอาลูกทวงงงเป็นไก่ตาแตกเลยล่ะครับซึ่งตรงกับสำนวนภาษาอังกฤษที่ว่า They get confused นั่นเองครับ
5: Everybody, I will tell you about this place. This place is the Child of Godfather, Khao Yai. And I will tell you about the history. This Child of Godfather, Khao Yai, is we built it to show respect. Yeah, to pay respect for Nai Chang. Nai Chang is a soldier. He has been fighting in the war for a long time. He's so very brave. And then, When the war ends, when the war finished, they find something that his friend in the war become a thief. Yes, and then he offered them to run off this national park, but they don't want it.
0: ฮะฝรั่งจะเข้าใจไหมล่ะครับเนี่ยหากจะบอกว่าประมาณนี้นะเข้าใจไหมควรใช้คำว่า right นั่นเองครับ
5: and it's have a fighting

0: about Nai Chang and his friend. And Nai Chang killed his friend. And then Nai Chang has become the godfather. And then they become a more powerful of national park. Yeah.
1: But he died by malaria fever when he was 75 years old. Okay. After that, the government Salit Thanalat discovered and built up Khao Yai National Park, and he dreamed about a people who protect us from the bad thing, and protect the animal forest or anything else. Do you understand?
2: Yeah.
3: Okay, so now let's go to pay respect. Okay.
4: Morning, how are you, Jack? What's your name?
3: Okay, everyone repeat after me. Okay. Namo Tassa.
5: Namo Tassa.
3: Bhagavato.
5: Bhagavato.
3: มันเป็นฟิลที่โอเคมากเพราะว่าได้นําเขาสวดเงี้ยสวดพุทธแล้วคือเขาก็ไม่เคยสวดมาก่อนไม่เคยพูดภาษาไทยมาก่อนแล้วแบบอยู่ดีก็ต้องมาสวดเงี้ยแต่เขาก็สวดมันสนุกมากค่ะแบบประทับใจ
6: ปุนายะ
3: ปุนายะ
6: ตะวาเส
3: ตะวาเส
6: ยังนะเส
3: ยัง

0: If you wish something, that will come true. Thing which were was lost, you will get the thing you lost back. You will be happy and good luck. You're lucky, happy, and have a good friends.
1: เขาบอกว่าถามหาลาภก็มีเป็นสีสุกนี่ลาภชุกหางตนกุศลสนองถามคนป่วยว่าหายคลายโรคปองมิมัวหมองสุขกายสบายใจ
0: If you want money you will get money
1: Ask for money
2: I think I'm getting money soon
3: ฟังไกด์เด็กอ่านคำทำนายจากการเสี่ยงเซียมซีให้ลูกทัวร์แต่ละคนฟังดูเหมือนจะพึงพอใจในผลคำทำนายเป็นอย่างมากครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ต้องพูดว่า they are very satisfied
0: welcome again in the show ทัวร์วิวว่า
1: ง ladies and gentlemen now we are at เขาใหญ่ national park Thailand
4: Our friends, the lovely friend and friendly friend. Yes, we are here, international friends.
5: Yeah. And meet our special activities, night safari.
6: Yeah. อะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้ทำไม่ต้องรอกันเลยใช่ไหมเนี่ย
7: ต้องขอบอกเลยนะคะว่าตอนนี้หนูเริ่มเก่งขึ้นและมีความกล้ามากขึ้นแล้วนะคะ
6: ก็ถือว่าทำได้รับใจพี่บ๊อบแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ Visitor Center ก่อนนะครับเข้าไปดูในเขาใหญ่ว่าบรรยากาศด้านในเราจะเจอกับอะไรยังไงบ้างเป็นแหล่งข้อมูลก่อนที่เราจะไปลุยกันจริง
1: ๆโอเค everybody now we are going to Visitor Center
6: ดูมีความสุขกันมากเลยนะครับตอนน
7: ี้
6: เป็นกับเพื่อนชวนเพื่อนไป
7: ไปเที่ยวนะคะ
6: ก็เดี๋ยวจะเข้าไปด้านในนะครับเพื่อไปดูรายละเอียดต่างๆน้องๆจะคงจะแนะนำ
7: ใช่ค่ะ
6: ที่นี่คือ
7: ดงพญาเย็นค่ะ
6: หรือว่า
7: เขาใหญ่นั่นเองค่ะนะคะ
6: ตามไปฟัง
7: ไปดูกันค่ะ
0: Okay, go back into 120 years ago.
3: การบอกจำนวนปีเราใช้แค่ go back ตามด้วยจำนวนปีครับส่วนการใช้ into จะใช้กับกริยาที่แสดงการเคลื่อนที่เช่น we went into the forest.
0: There a story told about this place that every whoever try to cross this area to walk past this area, they have to like stay for two nightAnd there are a lot of people dying in this area. So King Rama V decided to change the name from Thuak Khao Dong Pha.

0: Okay, so now we are going to Night Safari. It's so excited.
1: Yeah.
2: Yes.
1: And inside of the forest, it have many, many wild animals. Yes, it's maybe dangerous, but it's so amazing.
0: Still fun.
1: See.
0: Yeah. Oh, it's still fun. Cool, let's go.
3: Yeah.
0: Let's go.
2: Have you ever gone to Night Safari before?
0: No, never.
1: This is the first time?
0: Excited? Of course. Yeah.
4: เราไปไนท์ซาฟารีเราก็จะไปเจอสัตว์ต่างๆมากมายนะเดี๋ยวจะสมมติว่าถ้าเจอช้างจะบอกเขายังไงดีน้องเปรม
5: Elephant This is an elephant
4: This is an elephant ถ้าเจอ
2: กวาง
4: เอาหมี
1: This is a bear
4: ได้กวาง
0: Deer
4: เก่ง
1: ฮะ This is a type of deer It's a kind of deer
4: Barking deer แล้วจะชะมด
6: ชะมด
7: ลูกเวทของเราครับตอบออกมาอย่างไวครับว่าชะแอนงานนี้ไม่งงเฉพาะลูกทัวร์ครับงงกันทั่วหน้าละครับซึ่งคำว่าชะมดภาษาอังกฤษก็คือคำว่าซีเวท
2: ชะแอนค่ะ
4: ชะมดชะมดอธิบายยังไงชะมด
1: โอ้โห it's is an ant เลย it have a long nose
2: long mouth
1: Yeah.
5: Okay, if you are ready, we have to go now.
0: Yeah.
5: Okay.
0: We are going to

0: Yes, camera, wait, camera, camera, camera, camera.
1: No, no.
2: This is a male deer.
3: A female deer.
2: A female deer.
4: No, a deer, a female deer.
5: How do you know it's a female?
2: Because
6: เขา
7: แม่สับนี้นกแป้งของเราได้แต่ใดมาครับเนี่ยเขาสัตว์ในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า horns นะครับน้องแป้งไม่ใช่อะเขาอย่างนั้น
2: This is a female deer.
4: Female deer. Why do you know it's a female?
2: Because the,
4: oh, there, there.
8: Don't have a horn.
2: Horn. Yeah.
4: Oh.
2: แล้วก็โฆษณาไว้เยอะมากแต่แรกประมาณว่าเฮ้ยในซาฟารีอ่ะเนี่ยเป็น National Park นะเขาใหญ่ต้องมีสัตว์เยอะแยะมากมายพอไปถึงเจอแต่กวางเต็มไปหมดเลยอย่างเง
9: ี้
2: ย
9: Do you have a tiger here?
2: Yes, it has but not
4: some, but
2: that you
4: see. A tiger afraid of people?
8: Yes, because we have more than them.
4: We have a lot.
9: Do you have a crocodile?
2: No,
7: no. ก็โม้ไว้ซะเยอะเลยครับว่าคืนนี้จะได้เจอสัตว์หลากหลายชนิดสรุปว่าเจอแต่กวางและก็กวางแบบนี้ภาษาอังกฤษเขาบอกว่า To boast more than is becoming โม้ไว้เยอะเกินสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจริงๆล่ะครับ
2: How is it in time?
10: กวาง
2: มีแต่กวางหมดเลยไปอวดเขาไว้เยอะหนูไปอวดเขาไว้เยอะแบบหูเดี๋ยวเจอนู่นนี่มากกว่าคือบ้านเขาเซาท์แอฟริกาแล้วแบบมีเยอะกว่าเราเยอะไงแต่เขาไม่พูดไงแต่เรามีแต่กวางอะไรประมาณนี
4: ้ They have something called the Big Five
2: Big Five
4: Have you heard about it
2: No
4: It's like five animals in South Africa
2: elephants
4: lions
2: giraffe
4: cheetah Yeah giraffe and so many different animals zebras and everything
5: Yeah because South Africa is famous for likeanimals
8: อ๋อคือช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงตอนกลางคืนซึ่งสัตว์หลายชนิดอ่ะเขาหากินตอนกลางวันกัน
2: She said that here we have a day trip to see monkey bird but in daytime but you have to go with officer and it have a walkway to youIn your country, have a national park like this.
9: Well, as I was saying, there are some national parks where you can go in into a truck to visit like the forest and stuff. But not overnight. Never done this, never seen this.
2: I'm used to go to Night Safari in Chiang Mai, and giraffe come to
9: really
2: yeah
9: to you?
2: Come to nearby you.
4: Next to you and one
2: and you can kiss them.
4: Really? Yeah.
2: You can kiss giraffe.
5: Today we saw deer and deer.
2: Mosquitoes.
7: แต่กวางที่ไหนนะครับคุณครูเลดี้เก๋ๆลูกทัวร์บอกว่ายังมีมอสคิโตอีกด้วย
4: มาครั้งนี้เนี่ยสัตว์เห็นไม่ค่อยเยอะเนาะอาจจะเห็นบางชนิดที่มันแบบเมืองกวางมีเยอะก็เห็นนะฮะยังไม่เห็นช้างยังไม่เห็นเสือยังไม่เห็นอะไรต่าง
5: เม่นด้วย
4: แต่จะได้เห็นหลังจากนี้ครับ
5: อะไรคะพี่บ๊อบ
4: เพราะว่าเราจะมีเกมให้เล่นกันพร้อมกับปาร์ตี้ในค่ำคืนนี้เป็นบาร์บีคิวปาร์ตี้และที่สำคัญครับในครั้งนี้ก็เดี๋ยวจะให้น้องๆได้ใบ้คำสัตว์โดยที่1นะฮะอันดับแรกเลยห้ามพูดชื่อสัตว์แน่นอน2ห้ามเรียนเสียงสัตว์ชนิดนั้นแต่ให้อธิบายสิ่งที่เห็นอาจจะมีท่าประกอบได้บ้างสุดแล้วแต่แล้วใครทำได้ดีก็คะแนนเต็มไป
5: สำหรับใครนะคะที่

0: เขียนบนหน้าค่ะ
1: ให้ใครเขียนให้เพื่อนฝรั่งเขียนไหม
0: ให้เพื่อนฝรั่งเขียนเป็นการเจิมหน้าเบาๆ
1: เอาล่ะตอนนี้เราพูดไปเนี่ยมันเป็นกติกาของไทยมันต้องทำให้เพื่อนๆ เข้าใจด้วยว่าเรากำลังจะทำอะไรกันอยู่อาเชิญ
2: Let you all guys guess what I am acting or it will be an animal and if I take too much time you have to write on my face
3: Lusa
4: so you can act and you can explain about that animal but you can't tell their name and can'tMake a voice like it. Yeah.
1: Mm-hmm. The animal sound cannot make like it. That animal sound. Okay.
0: Okay.
1: Are you ready to go to party?
4: Yeah.
1: Having very very fun. Okay.
0: Okay.
1: Let's start the party now.
5: Let's start the party now.ก็เป็นสัญญาณที่บอกว่างานปาร์ตี้ได้พร้อมขึ้นแล้วล่ะครับแต่ว่าใครจะจับคู่ใครแล้วทีมไหนจะเล่นเกมเป็นฝ่ายชนะไปเริ่มกันที่คู่แรกเลยดีกว่าครับ
2: โอเค who wanna play a game
6: a game
2: can I play a game with you
7: maybe
4: I'm on the kitchen today
2: I'll be your first cool partner
4: okay let's start 1 2 3
2: yeah
6: yes
7: okay it jumps
2: jumps
7: Jumps.
2: Kangaroo?
7: Yes.
0: Wow.
6: What's that?
7: It's running on the night time.
6: On the night time?
7: Oh. Yeah.
6: Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh.
4: Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh.A light, head light,
8: tail,
4: the bottle,
8: tail,
4: no, light, LED.
8: Okay.
4: On there, on the bottom. What is called?
8: Okay, so describe more.
4: What is?
8: Fire.
4: Yeah, fire.
8: On the bottom.
4: No, the adverb of.
8: Is it insect? Is it animal?
4: Insect.
8: What's that? Wait, is there?
4: Is that?
8: Come on,
4: guess.
8: I don't know it too.
7: It's in the water. It's in the water. Yeah.It has like a.
5: เอาละสิครับทีมของน้องเปรมจะทำเวลาได้ช้ากว่าทีมของน้องตุลจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปหรือเปล่าสัปดาห์หน้ามาตามเชียร์กันต่อนะครับช่วง wrap up
0: หนูจำได้ไหมคะเทรยูค่ะเทรยูเนี่ยเป็นเพื่อนแก๊งชาวอินเตอร์ค่ะเทรยูกำลังพูดอยู่หนูบอกว่าเนี่ยที่จริงหนูต้องการจะพูดว่าเนี่ยฉันขอเป็นคู่คุณได้ไหมหนูพูดว่า Can I be a couple? Can I be a couple? ซึ่งคำว่า couple แปลว่าอะไรลูก
2: แฟน
0: แปลว่าแฟนหรือคู่รักแปลเป็นไทยท่านผู้ชมคะแปลว่าคุณคะฉันขอเป็นคู่รักของคุณได้ไหมคะ โอ้ถึงว่าสิเทอยู่ทำหน้าเจือนๆนู่นแล้ว ดังนั้นหนูก็ต้องใช้คำใหม่ค่ะเพราะไม่งั้นเนี่ยความหมายมันจะเปลี่ยนไปเลยนะดังนั้นหนูอาจจะพูดว่า Could I pair up with youcould I pair up เพราะคำว่า pair up แปลว่าเป็นคู่นั่นเองใช่ไหมคะหนูเนี่ยมีคำพูดบางคำเช่นคำว่า history
7: I will tell you about the history
0: เด็กไทยสมัยนี้จะออกเสียงอย่างเงี้ยค่ะตรงตัว history ซึ่งไม่ได้ค่ะต้องอ่านออกเสียงว่า history นะคะเด็กๆทางบ้านออกเสียงตามนะคะ history ดีมากค่ะหรือคำว่าอีกคำหนึ่งค่ะที่น่าสนใจมากคำว่าน่าสนใจภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรลูก
7: interesting
0: เห็นไหมหนูลูกinteresting นะคะ เด็กสมัยนี้นะคะโอ้ย interesting หมดเลยค่ะไม่ได้นะคะต้องออกเสียงว่า interesting นะคะการฝึกเนี่ยก็คือง่ายๆลูกพยายามเนี่ยฟังเพลงลูกนะคะฟังเพลงภาษาอังกฤษบ่อยๆ used to ครูบอกไปแล้วที่แปลว่าเคยใช่ไหมลูกหลังโทบอก verb infinitive จำได้ไหมลูกที่เราอยู่บนกระบะหนูบอก night safari นะคะหนูเล่าเรื่องพระที่เคยหลงทางหนูพูดว่า it used to have monk
4: it used to have

0: have a monk lost in the forest.
1: It used to have a monk.ถูกค่ะนะคะเขาว่า used to แปลว่าเคยเพราะหนูแปลจากไทยเป็นอังกฤษเนี่ย used to ที่แปลว่าเคยแต่จริงแล้วเนี่ยการใช้ประโยคให้ถูกต้องน่าจะใช้คำว่า there was a monk that got lost in the jungle โอเคไหมลูกคำว่า get lost ค่ะเป็นสำนวนค่ะท่านผู้ชม get lost สมมติว่าข้อสอบออกข้อสอบเอ็นชอบออกด้วยนะคะคำว่า get lost เนี่ยจะแปลว่าใส่หัวไปนะเป็นการเป็นคำอุทานนั่นเองค่ะนะมีหลายความหมายมากขึ้นอยู่กับบริบทค่ะดังนั้นค่ะ get lost นะคะแปลเลยค่ะ1ใส่หัวไป2หลงทาง3ไม่เข้าใจค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับท่านผู้ชมนะคะและหนูตุ่นด้วย
2: ภาษาอังกฤษไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับถ้าแค่รู้จักใช้รู้จักฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษของตัวเองขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็จะเป็นคนที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เองครับ
3: เราจะได้เปรียบด้วยเรื่องการหางานเพราะว่าเขาก็จะต้องการคนที่มีความสามารถในทางด้านภาษาต่างประเทศ
4: แต่ละประเทศก็จะเริ่มเป็นสากลมากขึ้นเริ่มทำธุรกิจร่วมกันต้องใช้ภาษาอังกฤษเยอะซึ่งต้องควรกล้าพูดมากกว่านี้เด็กต้องควรกล้าพูดมากกว่านี้
5: ถ้าเกิดเก่งมากดีแล้วพูดไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์หรอกขอให้แก้ขอให้กล้าพูดก็พอครับเพราะว่าถ้าเกิดกล้าพูดแล้วเราไปเรียนเพิ่มเติมได้ครับเพราะว่าภาษาอังกฤษเขาต้องใช้ในการสื่อสารกับชาวต่างชาติทั่วโลกเลยครับเพราะเป็นภาษาสากลด้วย
6: If anything is going to destroy natureIt should come from nature itself and should be friendly to humanity. Thailand is an agricultural country. We export numerous agricultural products. However, outbreaks of agricultural pests are still common, especially in the Khon Saewon province. The initial scope of this research is to solve the problem of pesticide pollution.Farmers in this area use a lot of chemical. Rice farmers use a lot of pesticide. This shows that they have not been able to solve the problem properly. The use of pesticide not only affects the agriculture production, but also affects the household economy. It's hard for farmers to set aside a part of their income from the sale of their products for the cost of pesticide, which have advised.Health effect on both their family and consumers. Therefore, we try to find bioactive compounds in some medical plants in the Khon Saewon that can be used to eliminate major pests. We found that two local plants, Khot Sang and Mamuang Ho Meang Wan, were effective in eliminating weed armyworm, cutworm, and fall armyworm, which are local major pests of the Khon Saewon.The research began with studying the problem of the infestation of bees armyworm, cutworm, and fall armyworm, which damage crops. The effectiveness of the biopesticide made from local plants was also tested. The process of making extracts was at the heart of this research. To obtain purified extract, the first step was to dry the local herbs, green them,into fine powder, extract the bioactive compounds with ethanol, and let the ethanol evaporate. The compounds were then dissolved with a solvent like water at different concentrations. The extracts were then dumped on insects. If they were found to have bioactive properties, the crude extract would then be purified using chromatography, and the purified compounds would be tested again.Our current results show that crude extract from Khot Sang and Mamuang Ho Meang Wan do not cause worm to die immediately. Rather, they cause worm to die slowly within 24 hours. These findings clearly show that both local plants have a potential to replace hazardous pesticide. Therefore, further study on the isolation of pure bioactive compounds from this crude extract as well as chemical structure modificationTo improve the purified compound bioactivity will be conducted. This research aims both to study agricultural problems in local community and seek solutions to encourage farmers to cultivate plants that can be used as pesticides.
7: in order to reduce the cost of chemicals and environmental impact, as well as educate the villagers about the value of local plants.

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ันนี้เราจะพูดถึงภาษาอังกฤษทุกเรื่องเกี่ยวกับตัวเลข everything about numbers ครับอย่าเพิ่งคิดว่ามันจะง่ายครับเพราะบางเรื่องคุณอาจจะมีความรู้ก็คือ knowledge นะฮะแต่คุณอาจจะยังไม่มี skill ก็คือทักษะที่จะใช้มันได้อย่างดีเยี่ยมหรืออย่างถูกต้องนั่นเองครับดังนั้นวันนี้นะครับเรามาดูดีกว่าครับว่าเรื่องราวต่างๆของตัวเลขกับภาษาอังกฤษจะมีอะไรบ้างครับแน่นอนครับสิ่งแรกเลยก็คือเรื่องราวของการออกเสียง pronunciation ครับ1 2อันนี้ง่ายมากครับแต่คำว่า3ถ้าเป็นไปได้ก็อย่าลืมเอาลิ้นมาแตะฟันบนเล็กๆนะฮะ3นะฮะ3 1 2 3ต้นไม้นะครับวิธีการซ้อมคือ3 trees ครับ3 trees ต้นไม้3ต้นครับ4อันนี้ง่ายมากครับส่วนคำว่า5หลายคนยังพอชอบพูดไฟไฟไม่มีตัวสะกดนะฮะเดี๋ยวเขานึกมาจากดอยนะฮะต้องเป็น5เหมือนเวลาที่คุณแอปเบลถ่ายรูปครับ5ส่วนคำว่า6นะฮะก็ต้องเป็น6นะครับซอโซ่ต้องชัดเจนนะฮะ6นะครับไม่งั้น6นะฮะจะแปลว่าป่วยนะฮะ7ก็อย่าลืมตัว V ฮะ7นะฮะ when ตัว V ก็จะซ้อมอย่างนี้ครับ7นะฮะไม่ใช่ seven นะฮะ7 V นะฮะจะเป็นอย่างนี้7ส่วนเบอร์8อย่าลืมนะครับต้องออกเสียงทอทหารให้ชัดเจนที่ตัวสะกดนะครับ8นะครับ8แต่บางคนออกเสียงว่าเอครับเอก็แปลว่าไข่สิครับแล้วยิ่งถ้า88ก็เอกี่เอก888ไม่เอกี่เอกเอกไปหรอครับโอ้โหอย่าลืมครับ88 88ก็คือ88 888 888นะฮะ9นะฮะไม่ใช่9ตัวสะกดต้องมีแล้วนะฮะ9 10ส่วนช้างกับ11เนี่ยนะครับต้องแยกแยกกันตรงนี้ครับ elephant นะฮะก็คือช้างครับ elephant นะฮะส่วน11ก็ต้องเป็น11นั่นเองครับ11 elephants ครับก็คือช้าง11เชือกนะฮะแล้วก็12 12นั่นเองครับเรื่องราวต่อไปผมว่า1ถึง100เนี่ยคุณน่าจะนับได้แล้วนะฮะแต่อย่าลืมนะครับเบอร์40ครับผม40ต้องสะกด F O R T Y นะฮะถูกต้องครับ40ถ้า14นั่นเป็น14นะฮะอันนั้นถึงจะเป็น F O U R T W E N 1ถึง100เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าคุณนั้นนับได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้า1ถึง 1,000 ล้านแหละครับคุณจะรับได้หรือเปล่าดังนั้นวันนี้นะครับเราจะมา brush up นะฮะมาขัดเกลามาปัดฝุ่นด้วยนะฮะว่าคุณนั้นนับได้จาก1ไปถึง 1,000 ล้านได้ไหมส่วนบางคนทำไม่ได้เลยเรามาเรียนรู้ด้วยกันครับ1 พอเพิ่มมาเป็น2 digits ก็คือ2ตัวนะครับ1 2ก็ต้องเป็น12เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับ1 2 3จะบ้าละครับ123อย่าลืมนะครับ100ต้องมี and ด้วยนะฮะ123เพิ่มเข้าไปเรื่อยๆนะครับเป็นหลักพันนะฮะ1234เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับ12345ถูกต้องครับหลักหมื่นก็คือหลัก 10,000 นั่นเองนะฮะถ้าหลักแสนก็คือหลัก 100,000 นั่นเองครับ123,000จบที่1,000ก่อนนะฮะและอย่าลืมนะครับคอมม่าเนี่ยนะครับมีไว้หายใจนะฮะหลายคนชอบใจหายเพราะนึกว่าตัวเลขเยอะบางคนก็นึกว่าคอมม่ามีไว้สำหรับแอนไม่ใช่นะครับคอมม่ามีไว้หายใจครับดังนั้น123,456ตอนนี้ไปล้านแล้วครับไม่ได้หมายถึงหัวผมนะฮะหมายถึงหลักล้านนะครับ 1,234,567 ครับรวยขึ้นไปอีกครับหลัก10ล้านบ้างไหมฮะ 12,345,678 ยิ่งดูตัวเลขเยอะบางคนก็ยิ่งกลัวแต่จริงๆแล้วมันมีทริคครับจำเป็น3ครับผมก็คือ100 100,000 แล้วก็100ล้านใช่ไหมครับนี่ไงฮะอย่างเช่นนะครับถ้า100ล้านนะฮะ123,000,000 ใจหายหายใจนะฮะ456,000นี่ไงฮะ456,000นะฮะแล้วก็สุดท้ายก็คือ789ครับผมและสุดท้ายครับพอขึ้นหลักพันล้านพันล้านไม่ใช่ 1,000 million นะครับแต่มันคือ billion แล้วนะฮะดังนั้นครับ 1,134,567,890 นั่นเองครับนี่แหละฮะหลักพันล้านตั้งแต่1ไปถึงพันล้านเป็นไงฮะเยอะแต่ไม่ยากนะครับต่อไปครับเรามาลองดูอีกฝั่งหนึ่งของนะฮะจุดกันบ้างเพราะบางครั้งครับเราไปขึ้นรถเมย์ครับค่ารถเมย์อาจจะ8.50 บาทครับชาไทยบอกฝรั่งว่า8
point 50บาทอ้าวฝรั่งก็งงฮะอ้าวสรุป8คูณไอ้จุด50สรุปเท่าไหร่กันแน่ถ้าเป็นเรื่องราวของจุดเนี่ยนะครับเปลี่ยนเรื่องราวของตัวเงินเนี่ยนะฮะก็จะเป็น8 baht and 50 stang นั่นเองครับ8 baht and 50 stang ถ้าไปอเมริกาก็เป็นไรครับ8 dollars and 50 cents ถ้าไปยุโรปนะฮะก็คือ8 euros and 50 centsหรือถ้าไปอังกฤษก็ต้องเป็น8 pounds ไม่ใช่8 pounds นะฮะ8 pounds and 50 pence นั่นเองครับถามว่ามีวิธีการพูดสั้นกว่านี้ไหมครับมีสิครับไม่เห็นจะยาก8 baht 50ก็8บาท50หรือจะเอาสั้นกว่านี้ไหมฮะ8 50ไปเลยครับ8 50ซึ่งปรากฏว่า8 50ก็จะสามารถแปลว่า8บาท50หรือจะแปลว่า850ก็ได้ครับบางคนก็ถามผมแล้วผมจะดูได้ยังไงล่ะครับอาจารย์ว่าเขาพูดถึง8บาท50แล้ว850ครับไม่เห็นจะยากก็ใช้สมองนิดนึงครับดูสิครับว่าขึ้นรถเมล์8บาท50หรือว่า850บาทนั่นเองนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องราวของ8บาท50 8.50 บาทเราไม่ใช้นะฮะเราจะต้องใช้8บาท and 50 สตางค์หรือ8บาท50แต่ปรากฏว่าคำว่า point เนี่ยนะครับ point ที่แปลว่าจุดเนี่ยนะฮะสามารถใช้ได้กับ1เรื่องครับนั่นก็คือเวลาเงินนั้นขึ้นไปเกินล้านนั่นเองครับอย่างเช่น 1.2 million บาทก็แปลว่า 1.2 ล้านครับวันนี้รถของคุณอาจจะมีมูลค่า 2.8 ล้าน 2.8 million บาทนั่นเองนะฮะนี่ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับ currency อย่าลืมนะครับเราไปที่แบงก์ธนาคารหรือที่สนามบินแอร์พอร์ตเราอาจจะเห็นคำว่า currency exchange ก็คือที่แลกเงินต่างประเทศนั่นเองแหละครับเรื่องราวต่อไปเกี่ยวกับตัวเลขครับที่สำคัญมากๆนะฮะและบางคนก็ยังเข้าใจผิดหรือก็ยังออกเสียงกันไม่ถูกนะฮะก็คือ ordinals ก็คือลำดับนั่นเองฮะบางคนเนี่ยนะครับจะบอกฝรั่งให้ไปขึ้นเนี่ยนะฮะชั้น3ไปบอกฝรั่ง you go to 3 floor 3 floor มันจะแปลว่า3ชั้นสิครับดังนั้นเนี่ยนะครับชั้น3จะเป็น the third floor ครับลองดูกันนะฮะ the first floor อันนี้ง่ายนะฮะ the first floor ก็คือชั้นที่1ใช่มั้ยครับThe second floor ก็คือชั้นที่2 The third floor ก็คือชั้นที่3ใช่ไหมฮะ Fourth floor ก็ใส่ th แต่5ต้องเป็น fifth floor นะฮะ Fifth floor ไม่ใช่ five floor นะ The fifth floor ก็คือชั้น5 Sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, eleventh, twelfth, thirteenth, fourteenth, fifteenth, sixteenth, seventeenth, eighteenth, nineteenth อันนี้ง่ายใส่ th เข้าไปแต่อันต่อไปเนี่ยอาจจะยากขึ้นนิดนึงครับว่าคือชั้นที่20หรืออะไรที่เกี่ยวกับ20อย่างเช่นวันที่20ครับเราจะต้องเรียกว่า 20th ครับอย่างเช่นบริษัทหนัง 20th Century Fox นะ

ฮะ20th เราเอาตัว y ทิ้งนะครับแล้วใส่ ieth ก็เป็น 20th นั่นเองครับถ้า21ก็ 21st 22nd 23rd ผมเกิดวันที่25แต่ไม่บอกเดือนนะจ๊ะแล้วไม่บอกปีด้วยเดี๋ยวจะรู้อายุ 25th นั่นเองครับผม 25th เห็นไหมฮะ 30th นะฮะ 30th 31st นี่ไงนะฮะ 32nd ไม่มีนะครับเพราะว่าเดือนจบที่แค่31วันใช่ไหมครับผมเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องราวของชั้นในตึก first floor second floor third floor ก็ฝากไว้นะฮะเพราะนี่ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับชั้นเหมือนกันนะครับบางครั้งเราขึ้นลิฟต์ครับเราก็จะเห็นนะฮะปุ่มครับ BGLMP นี่ไงตัวอักษรเนี่ยนะฮะภาษาอังกฤษ5ตัวพร้อมๆกับตัวเลขต่างๆใช่ไหมฮะแต่ปรากฏครับหลายๆคนกดชั้น BGLMP อะไรพวกนี้มานานมากแต่ไม่เคยรู้มันย่อมาจากอะไรนะฮะเดี๋ยวเราต้องเคลียร์กันเลยทีเดียวนะครับเพราะผมเคยพาเด็กๆกลุ่มนึงเนี่ยนะฮะขึ้นลิฟต์ไปเนี่ยนะฮะแล้วก็ถามเขาว่าน้องๆครับเด็กๆครับรู้ไหมครับว่าลิฟต์เนี่ยย่อมาจากอะไรบ้างครับเด็กๆก็บอกรู้ครับนะเริ่มจากตัว B ครับ B ล่างสุดครับ B ย่อมาจากอะไรครับ B ก็บอยครับโอ้โหชั้นเด็กผู้ชายนะครับแหมแล้วชั้น G เลยครับ G ก็เกิร์ลครับโอ้โหดีมากเลยนะครับแหมมีประเด็นนะฮะมีชั้นบอยก็ต้องมีชั้นเกิร์ลหลังจากนั้นผมถามว่าชั้น L ลูกดีครับก็โตหน่อยโอ้เก่งมากแล้ว M ก็ต้องแมนนะครับแล้วพ่อล่ะครับก็พับป้านะครับนี่ก็จะบ้าแล้วครับดังนั้นเนี่ยนะครับ BGLMP เนี่ยนะครับก็คือ basement ครับชั้นใต้ที่เราเห็นครับ B1 B2 เนี่ยนะฮะ B1 B2 ก็ต้องเป็น the basement ครับเพราะบางคนเนี่ยนะฮะฝรั่งเนี่ยนะครับมาถาม where is the supermarket supermarket อยู่ที่ไหนปรากฏว่าซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ชั้นใต้ดินไปบอกฝรั่งว่า the supermarket is underground โอ้ยอย่างนี้ฝรั่งบอกว่าต้องขุดไปซื้อของเลยทีเดียวนะฮะ underground แปลว่าใต้ดินที่อยู่ใต้ดินเลยฮะแต่ว่าชั้นใต้ดินต้องเป็น the basement นะฮะส่วนชั้น G ก็คือ the ground floor ส่วนชั้น M ครับหลายคนก็นึกว่าชั้น middle floor ชั้นตรงกลางนะฮะเขาเรียกว่า the mezzanine ครับผมนั่นแหละฮะ mezzanine ไม่ใช่ mezzanine นะครับ mezzanine เหตุผลที่เขาต้องออกเสียงว่า nine เนี่ยเพราะถ้าไปบอก mezzanine เดี๋ยวมันนึกว่าเป็นชั้น9เดี๋ยวจะทับกันได้ชั้นร้อยต้องเป็น the mezzanine นะฮะหรือบางคนอาจจะเรียกว่า the mezzanine floor นะครับชั้น L ในลิฟต์เราก็เห็นครับ lobby ใช่ไหมฮะแล้วก็แน่นอนครับชั้น P ก็คือ parking นั่นเองครับหรือว่า the parking lot ก็คือชั้นจอดรถนั่นเองครับผมชั้นใต้เนี่ยต้องเป็น the basement นะฮะส่วนชั้น G ก็คือ the ground floor ชั้น L ในลิฟต์เราก็เห็นครับ lobby ส่วนชั้น M ครับ the mezzanine นะฮะชั้น P ก็คือ parking นั่นเองครับหรือว่า the parking lot ก็คือชั้นจอดรถนั่นเองครับผมเรื่องราวต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของเศษส่วนนั่นเองนะฮะเรามาเริ่มจากอันที่เราใช้กันมากที่สุดก็คือคำว่า half นั่นเองนะฮะซึ่งออกคล้ายๆกับคำว่า have ที่แปลว่ามีนะฮะชาวอเมริกันจะออกเสียงว่า half ชาวแอร์ชาวอังกฤษจะออกเสียงว่า half นั่นเองนะฮะโอเคอย่างเช่น I had half of the cake หรือ I had half the cake ก็แปลว่าผมกินเค้กไปครึ่งชิ้นเลยทีเดียวนะครับส่วนบางคนเนี่ยนะครับก็จะเห็นคำว่า1ครึ่งนะฮะอย่างเช่นลูกของคุณอาจจะอายุ1ขวบครึ่งก็คือ he is 1.5 years old นั่นเองนะฮะ 1.5 หรือ 1.5 years old นั่นเองนะฮะ1ส่วน3ก็เป็น 1/3 2ส่วน3ก็เป็น 2/3 นะฮะอย่างเช่นเขาบอกว่า 2/3 นะฮะ of Thai people are women นะฮะ2ใน3ก็คือผู้หญิงนั่นเองนะครับ1ส่วน4ก็คือ 1/4 แต่อันที่เราใช้มากกว่าคือ 1/4 ใช่มั้ยฮะ 1/4 3/4 หรือว่า 3/4 นะฮะ3ส่วน4นะครับ 1/5 ก็คือ1ส่วน5 2/5 3/5 อะไรก็ว่ากันไปนะฮะลำดับต่อไปก็จะเป็นเรื่องราวของ address นั่นเองนะฮะก็ฝากไว้นะฮะตัวเลขของที่อยู่บ้านคุณนะครับอย่างเช่นนะครับถ้าหมายเลขบ้านคุณนั้นคือ 47/78 นะครับ47ถ้าเป็นชาวอเมริกันจะพูด /47/78แต่ชาวอังกฤษจะพูดว่า47/78นะครับตัวเลขก็สำคัญในการบวกลบคูณหารด้วยนะฮะอย่าลืมครับ1+1=2นะฮะ2-1=1ก็คือลบใช่ไหมฮะ2×2ก็ =4หรือจะใช้ multiplied by ก็ได้นะครับ2×2=4และที่สำคัญที่สุดเวลาเราไปทานข้าวก็คือการหารเงินใช่ไหมฮะ1,000บาทหาร5คนก็ได้กับ200ก็คือ1,000/5=200ครับผม
เรื่องราวต่อไปสำคัญเหมือนกันนะฮะก็คือ measurements นั่นเองครับคำว่า make ต้องออกเสียงเหมือนกับรถเขียวเหลืองที่ผ่านมาเราบอกเขาจะไปไหนแล้วเขาไม่รับนั่นแหละครับ taxi meter นั่นเองนะฮะ taxi meter ดังนั้นครับก็ต้องเป็น centimeters นะครับผมไม่ใช่ centimeter หรือ centimeter นะฮะ meters นะครับแล้วก็ kilometer อย่างเช่นครับผมสูง187นะฮะ I am 187 centimeters tall ครับผมแต่ที่หลายประเทศนะครับเขาจะไม่ใช้ความสูง centimeters หรือ meters นะครับเขาจะใช้เรื่องราวของนิ้วกับฟุตนั่นเองนะครับอย่างเช่นผมสูง6ฟุต2 I am 6 foot 2ครับผม2ตัวนี้ก็คือ2นิ้วครับแต่นิ้วเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะก็ต้องออกเสียงว่า finger หรอครับไม่ใช่นะครับผมก็ต้องเป็น inches ใช่ไหมครับนิ้วต้องเป็น1 inch 2 inches ใช่ไหมฮะแล้วถ้า12นิ้วเท่ากับ1ฟุตก็คือ12 inches equals 1 foot นะฮะเรื่องราวต่อไปก็คือเรื่องราวของน้ำหนักครับน้ำหนักเนี่ยนะฮะก็หลักๆที่เราใช้ก็คือกิโลกรัมใช่ไหมครับกิโลกรัมอย่างเช่นผมหนักแหมไม่บอกแล้วครับก็สมมติแล้วกันนะฮะผมหนัก70กิโลครับ I weigh นะฮะ I weigh คือชั่งน้ำหนักมานะครับ70 kilograms นั่นเองนะครับ70 kilograms ครับเห็นคำว่า grams นี่นะครับก็อยากจะฝากไว้นะฮะว่า1ขีด2ขีด3ขีดนะครับเขาไม่ได้ออกเสียงว่า2 grams 3 grams นะฮะปรากฏว่าเรื่องราวมันคืออย่างนี้ครับชาวไทยไปซื้อแฮมที่ต่างประเทศจะกินแฮมหรือจะซื้อแฮม2ขีดไปบอกฝรั่งว่า can I have 2 grams of hamคนขายแฮมก็งงฮะหยิบก้อนแฮมมานึกว่าชาวไทยอยากจะชิมเอาเครื่องแฮมเปิดวูบเฉือนฟึบแล้วให้ชิมครับชาวไทยนึกแอบมีบริการให้ชิมชิมเลยจ้าแล้วก็บอก Can I have 2 grams of ham ฝรั่งก็งงเอ้าอะไรกันแน่ที่แท้เนี่ยนะครับมันจะต้องเป็น200 grams นั่นเองนะฮะ1กรัมก็คือ1กรัมนะฮะแต่ถ้า1ขีดก็คือ100 grams 2ขีด200 grams 1กิโลก็ kilograms และแน่นอนครับ 1,000 กิโลกรัมก็จะต้องเป็น1 ton นั่นเองครับไม่ใช่เกี๊ยวนะฮะเกี๊ยวภาษาอังกฤษคือ1 ton ใช่ครับแต่1 ton ก็คือ1ตันนั่นเองครับบางประเทศนะครับเขาจะไม่ใช้คำว่า kilograms หรือว่า100 grams นะฮะเขาจะใช้คำว่า pounds นั่นเองครับก็คือปอนด์นะฮะหนักกี่ปอนด์ใช่ไหมฮะซึ่งอย่าลืมนะครับห้ามออกเสียงว่าปอนด์นะฮะต้องเป็นpounds ครับผมและ1กิโลกรัมเท่ากับ 2.2 ปอนด์นะฮะ1 kilogram equals 2.2 pounds นั่นเองนะฮะอย่าลืมออกเสียง pounds ต่อไปนะครับคือมาตรวัดเกี่ยวกับน้ำนั่นเองครับซึ่งบ้านเราก็จะออกเสียงว่าลิตรใช่ไหมฮะถ้าไปออกเสียงลิตรเนี่ยนะครับฝรั่งงงฮะชาวไทยหลายๆท่านก็ใส่สระเอเข้าไปลิเตอร์ไม่ได้นะครับลิเตอร์นะครับหรือว่าลิเตอร์สระอีสั้นๆเนี่ยนะครับฝรั่งจะฟังว่าขยะมูลฝอยนั่นแหละครับเนี่ยนะฮะเพราะ liter คือ L-I-T-T-E-R liter แต่ถ้า1ลิตรก็คือมาตรวัดของน้ำเนี่ยนะครับก็จะเรียกว่า liters ครับแน่นอนครับ1 meter 1 liter สระอีครับผม1 liter เรื่องราวต่อไปเนี่ยนะครับก็คือเกี่ยวกับมาตรวัดนะฮะของสถานที่หรือพื้นที่นั่นเองครับ1ตารางเมตรก็คือ square meters นั่นเองครับปรากฏว่าชาวไทยเนี่ยนะฮะพาฝรั่งไปซื้อที่ดินครับฝรั่งถามว่า how big is the land ที่ดินนั้นมีขนาดเท่าไหร่ครับชาวไทยบอกว่า4ไร่2งาน and 10ตารางวาฝรั่งงงเลยฮะไม่รู้จะซื้ออะไรนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับต้องรู้ก่อนนะฮะว่า1ไร่ก็เท่ากับ400ตารางวา1งานก็เท่ากับ100ตารางวานะครับแต่ปัญหาก็คือ1ตารางวาเนี่ยฝรั่งก็ไม่เข้าใจ1ตารางวาเขาเรียกว่า square meter ดังนั้น1ตารางวาเท่ากับ4ตารางเมตรครับ1 square wa equals 4 square meters ดังนั้นถ้าพื้นที่100ตารางวาก็ต้อง400 square meters ต่อไปนะฮะก็คือเรื่องราวตัวเลขเกี่ยวกับองศาหรืออากาศนั่นเองครับหรือ temperature ออกเสียงว่า temperature นะครับไม่ใช่ temperature หรือ temperature นะฮะ temperature นะครับแน่นอนครับองศาเซลเซียสก็คือ degrees celsius นะครับ35องศาเซลเซียส35 degrees celsius ครับปรากฏชาวไทยไปอเมริกาครับและเห็นชาวอเมริกันบอกว่า today the temperature is 100 degrees ตกใจนะครับนึกว่าน้ำเดือดเลยนะฮะซึ่งที่จริงต้องฝากนะครับว่าที่อเมริกาเขาจะใช้ Fahrenheit นั่นเองนะฮะ so 100องศา Fahrenheit 100 degrees Fahrenheit ก็จะอยู่ประมาณ30ปลายๆนะฮะขององศาเซลเซียสนั่นเองนะฮะสุดท้ายครับเรื่องตัวเลขของมาตรวัดนะครับก็คือ1โหลนั่นเองครับ1 2อันก็คือ a dozen ไม่ใช่โดเซ่นนะฮะ a dozen ครับไปซื้อไข่มาโหลนึง I bought a dozen eggs หากซื้อมาครึ่งโหลก็คือ I bought half a dozen eggs นั่นเองนะฮะต
ต่อไปก็เป็นตัวเลขเกี่ยวกับกีฬากันบ้างครับอยากจะบอกว่าแมนยูชนะลิเวอร์พูลเอ๊ะไม่เอาดีกว่าผมชอบลิเวอร์พูลครับเป็นลิเวอร์พูลชนะแมนยูกันบ้างเพราะเกิดขึ้นไม่บ่อยนะฮะลิเวอร์พูลชนะแมนยูไป 1-0 หลายคนนึกว่า 1-0 แต่จริงๆแล้วในศูนย์ของฟุตบอลนะเขาจะเรียกว่านิลครับ NIL นิลครับผมดังนั้นเราจะบอกว่าลิเวอร์พูลไม่ใช่ชนะวินนะฮะเพราะวินหรือว่าวันนะฮะจะแปลว่าชนะการแข่งขันหรือชนะถ้วยครับ They won the match They won the trophy They won the competitionแต่ถ้าเอาชนะคู่แข่งก็ต้องใช้คำว่า beat นั่นเองครับ Liverpool beat Man U 1-0 ครับชนะ 2-0 ก็ 2-0 นะฮะเกม0ของฟุตบอลก็คือ nil นั่นเองครับถ้าเสมอกัน 0-0 คำว่าเสมอคือ draw นะฮะหรือถ้าเป็นอดีตคือ drew นะครับ Liverpool drew with นะครับเสมอกับ Liverpool drew with Man U 0-0 0-0 นั่นเองนะฮะแต่5เนี่ยนะครับเสมอกัน 1-1 เขาจะไม่ใช้ 1-1 หรือ 2-2 ครับเขาจะใช้ 1-all หรือว่า 2-all นะฮะสุดท้ายครับเรื่องราวของกีฬาอีกหนึ่งเรื่องก็คือเกมศูนย์ของเทนนิสนะครับหลายคนจะเห็นครับ love ใช่ไหมครับเวลาเขาตีกันfold 15 love ใช่ไหมครับแล้วก็งงฮะ15กับความรักLove ก็คือเกมศูนย์ของเทนนิสนั่นเองนะครับอย่าลืมครับ beat เอาชนะคู่แข่ง drew with ก็คือเสมอกันแล้วคือ lost to ก็คือแพ้ครับ Liverpool lost to Man U นะครับ Man U lost to Liverpool ครับ Man U แพ้ Liverpool ไป 2-0 Man U lost to Liverpool 2-0 ครับผมและนี่ก็คือบทสรุปนะครับของเรื่องราวทั้งหมดนะฮะเกี่ยวกับตัวเลข everything about numbers เชื่อผมนะครับว่าอยากจะพูดภาษาอังกฤษตัวเลขก็สำคัญสำหรับทุกๆภาษานะครับรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขของภาษาอังกฤษรับรองครับจะสื่อสารได้อย่างดีขึ้นอย่างแน่นอนครับ

0: นผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: and it's a great chance for you to improve your English.
1: Enjoy watching. Bye-bye.
2: ร่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สวัสดีค่ะน้องแอมเย่ Strong Together นะคะวันนี้นะคะก็เป็นเอพิโซด6แล้วเนาะนะคะก็ยังอยู่กับโยคะเบิร์นกับแพรแล้วก็น้องแอมนะคะโยคะเบิร์นของเรานะคะก็จะเป็นการนำท่ายืดเหยียดมาผสมกับการออกกำลังกายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ทั้งการยืดด้วยแล้วก็การเวิร์กเอากล้ามเนื้อไปด้วยกันนะคะวันนี้นะคะจะเป็นโปรแกรมที่เกี่ยวกับการใช้กล้ามเนื้อฝั่งด้านหลังของเราทั้งหมดเลยนะคะจะเป็นโปรแกรมที่เรียกว่าพูลนะคะหรือว่าการใช้การดึงนะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นด้วยการทำสมาธิกันนะคะเอาละค่ะนั่งขัดสมาธินะคะขาของเราไม่ซ้อนทับกันนะคะนั่งสบายๆนะคะยืดหลังของเราให้ยาวค่ะแล้วผ่อนคลายข้อบ่าไหล่นะคะมือของเราวางไว้ที่หัวเข่าของเราทั้งสองข้างแล้วค่อยๆหลับตาลงค่ะกลับมาอยู่กับลมหายใจของเราสักครู่หนึ่งนะคะหายใจเข้าให้ลึกหายใจออกให้ยาวทีนี้สังเกตลมหายใจของเรานิดนึงนะคะว่าตอนนี้เราหายใจเนี่ยหายใจแค่ที่หน้าอกหรือเปล่านะคะใครอยากให้เราโฟกัสลมหายใจให้ลึกเข้าไปถึงท้องของเราเลยค่ะลองดูนะหายใจเข้าให้รู้สึกท้องพองขึ้นอกของเราจะขยายขึ้นหายใจออกท้องของเราจะยุบลงอกของเราจะแฟบลงไปตามลมหายใจของตัวเองได้เลยนะคะลมหายใจเราอาจจะสั้นหรือลมหายใจของเราอาจจะยาวก็ได้ไม่เป็นไรนะคะค่อยๆไปตามลมหายใจของตัวเองหายใจให้รู้สึกเบาสบายให้ลมหายใจของเราลึกและยาวขึ้นในทุกๆครั้งที่เราหายใจค่ะมีสมาธิอยู่กับร่างกายของตัวเองมีสมาธิอยู่กับลมหายใจของตัวเองให้เรามีสมาธิอยู่กับการฝึกในวันนี้ให้เรามีสมาธิอยู่กับกล้ามเนื้อของเราที่เรากำลังจะใช้งานหายใจเข้าลึกๆพร้อมๆกันอีกหนึ่งครั้งค่ะหายใจออกยาวแล้วค่อยๆลืมตาขึ้นได้เรามาวอร์มสักนิดนึงก่อนนะคะเราจะเริ่มจากหันหน้าไปทางขวาค่ะแล้วหันหน้าไปทางซ้าย

0: เงยหน้าขึ้นมองเพดานแล้วก้มศีรษะลงยืดต้นคอด้านหลังนำศีรษะกลับมาตรงกลางค่ะทวิสต์บิดตัวกันนิดนึงค่ะมือขวาจับเข่าซ้ายแล้วทวิสต์บิดตัวในลมหายใจออกมองข้ามไหล่ซ้ายไปด้านหลังหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายกลับมาตรงกลางค่ะสลับข้างกันบ้างค่ะมือซ้ายจับเข่าขวามือขวาวางไว้ด้านหลังหายใจเข้าหายใจออกลองบิดลำตัวเพิ่มขึ้นแล้วมองข้ามไหล่ขวาไปด้านหลังหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายค่ะทีนี้มาประสานมือไว้ด้านหน้านะคะพลิกฝ่ามือขึ้นหายใจเข้ายืดยืดยืดหายใจออกผ่อนคลายมือออกมาขออีก2รอบค่ะประสานมือพลิกฝ่ามือขึ้นแล้วยืดยืดยืดหายใจออกผ่อนคลายอีกรอบเดียวค่ะประสานฝ่ามือพลิกฝ่ามือหงายขึ้นหน้าเพดานยืดหายใจออกผ่อนคลายโอเคค่ะมาวอร์มหัวไหล่กันบ้างนะคะเราจะเริ่มจากเหยียดแขนซ้ายไปทางขวาค่ะเอามือขวากดไหล่ซ้ายเข้ามาใกล้ลำตัวเราท่อนแขนซ้ายเหยียดตรงไว้นะคะ3 2 1ผ่อนคลายสลับข้างค่ะเหยียดแขนขวาข้ามไปทางซ้ายแล้วใช้แขนซ้ายกดแขนขวาเข้ามาใกล้ลำตัวมากขึ้นค้างไว้ค่ะอีก3 21หายใจออกผ่อนคลายค่ะอ่ะมาที่ข้อสะโพกกันบ้างนะคะเราจะนั่งเป็นบัตเตอร์ฟลายค่ะเอาฝ่าเท้าประกบกันเอาไว้นะคะเอามือจับที่ข้อเท้าไว้นะคะหายใจเข้าเราจะหุบเข่าทั้งสองข้างเข้าหากันหายใจออกเราจะกางเข่าออกค่ะมาหายใจเข้ายกเข่าขึ้นค่ะหายใจออกกางเข่าออกขออีก3รอบนะคะหายใจเข้าหายใจออกขออีก2ครั้งค่ะหายใจเข้าหายใจออกอีกครั้งเดียวค่ะหายใจเข้าแล้วหายใจออกเอาละค่ะไปเจอกันในท่า All Four ค่ะ Cat and Cow กันสักนิดนึงนะคะทุกครั้งก่อนเริ่มออกกำลังกายเราคลายกระดูกสันหลังของเรากันนิดนึงนะคะเอาละค่ะเริ่มจากหายใจเข้าทิ้งท้องลงค่ะเงยหน้าขึ้นใช่เปิดอกขึ้นแล้วหายใจออกโกงหลังเก็บก้นสูบสะดือเราจะหมุนก้นกบของเราเข้าไปด้านในนะคะหายใจเข้าค่ะทิ้งท้องลงเงยหน้าขึ้นหายใจออกโกงหลังค่ะหมุนกระดูกก้นกบเข้าด้านในสูบสะดือขึ้นไปสูงสูงเหมือนแมวโกรธหายใจเข้าทิ้งท้องลงเงยหน้าขึ้นเปิดอกขึ้นให้ไหล่ของเราห่างใบหูไว้ค่ะหายใจออกโค้งหลังเก็บก้นสูบสะดือโอเคนำหลังกลับมาอยู่ตรงกลางนะคะจากนั้นค่ะเอามือขวาแตะหลังใบหูขวาไว้นะคะหายใจเข้าเราเปิดศอกขึ้นหาเพดานค่ะหายใจออกเราเอาข้อศอกขวาไปแตะข้อมือซ้ายขออีก4ครั้งค่ะหายใจเข้าเปิดศอกขึ้นหายใจออกนี่ค่ะสะโพกยังอยู่ที่เดิมนะหายใจเข้าเปิดหายใจออก3ขออีก2ครั้งค่ะหายใจเข้าหายใจออก4อีกครั้งเดียวค่ะหายใจเข้าและหายใจออกมีค่ะไปตามลมหายใจของเรานะสลับข้างค่ะเอามือซ้ายค่ะแตะไปที่หลังใบหูซ้ายนะคะแล้วเปิดศอกขึ้นหาเพดานหายใจเข้าหายใจออกศอกซ้ายมาแตะข้อมือขวาขออีก4ครั้งค่ะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าอีก3ครั้งและหายใจออกค่ะอีก2ครั้งค่ะหายใจเข้ายืดเปิดออกขึ้นค่ะหายใจออกอีกครั้งเดียวค่ะหายใจเข้าหายใจออกโอเคค่ะต่อไปเรามายืดน่องกันสักเล็กน้อยนะคะอ่ะเราเหยียดขาขวามาด้านหลังนะคะแล้วถ่ายน้ำหนักมาที่ส้นเท้ายืดข้อเท้ายืดน่องยืดต้นขาของเรานะคะค้างไว้อีก3 2 1หายใจออกผ่อนคลายค่ะสลับข้างค่ะเหยียดขาซ้ายมาด้านหลังแล้วค่อยๆถ่ายน้ำหนักมาที่ส้นเท้าด้านซ้ายยืดข้อเท้ายืดน่องของเรานะคะค้างไว้หายใจเข้าออกให้ลึกและยาวอีก3 2 1โอเคค่ะผ่อนคลายค่ะเอาล่ะวอร์มอัพเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเวิร์กเอาท์กันค่ะอ่ะวันนี้เวิร์กเอาท์ของเราจะเริ่มที่ท่ายืนก่อนนะคะวันนี้เราจะยืนกันบ้างนะคะแต่ก็จะเป็นท่าสบายๆนะไม่ยากนะท่าแรกนะคะเป็นท่าอินชเวิร์มอ่ะเดี๋ยวแพรทำให้ดูก่อนนะคะเราจะยืนอยู่ที่ปลายแมตของเรานะคะถ้าใครยืนอยู่บนแมตนะคะขากว้างประมาณช่วงสะโพกของเรานะคะแล้วเราจะพับลำตัวมาด้านหน้าถ้าใครขาตึงงอเข่าได้แล้วเราเดินมือไปด้านหน้าเป็นไฮแพลงเกรงท้องเกรงก้นไว้แล้วเดินมือกลับค่ะแล้วยืนตัวตรงนับเป็น1รอบนะคะแพรขอ5รอบค่ะมาไปค่ะน้องแอนวางมือเต็มพื้นนะคะแล้วเดินมือไปด้านหน้าเกรงท้องไว้เป็นไฮแพลงจากนั้นเดินมือถอยหลังกลับมาแล้วค่อยๆยืนขึ้นตัวตรงค่ะ1รอบไปค่ะอย่าลืมนะคะวางฝ่ามือเต็มพื้นเกรงท้องไว้แล้วเดินมือกลับมาค่ะโอเคเยี่ยม2ขออีก3ครั้งค่ะอย่าลืมนะคะถ้าใครที่ขาตึงมากๆนะคะอาจจะหย่อนเข่าช่วยได้นะคะแล้วเดินมือกลับมามีความยืดหยุ่นดีมากไม่ต้องงอเข่าเลย3ขออีก2ครั้งค่ะมาลองค่อยๆไปนะคะทุกคนดีมากเกรงท้องไว้ค่ะเดินมือกลับมาค่ะ4ขออีกรอบเดียวค่ะเดินมือไปด้านหน้าดีค่ะพยายามดันฝ่ามือไว้ให้สะบักเต็มๆไว้ค่ะยกลำตัวขึ้นนิดนึงใช่แล้วเดินมือกลับมา5โอเคท่าต่อไปนะคะจะเป็นท่าโรลนะคะเหมือนเบนท์โอเวอร์โรเลยที่เราจะมีน้ำหนักแต่ว่าวันนี้นะคะใช้เป็นตัวเปล่าก็ได้เหมือนกันบางคนคิดว่าเฮ้ยตัวเปล่ามันจะรู้สึกอะไรหรอจริงๆรู้สึกเหมือนกันนะคะเดี๋ยวแพทำให้ดูนะคะเราจะยืนขากว้างประมาณช่วงสะโพกของเรานะคะแล้วเราจะพับสะโพกไปด้านหลังนะคะยืดหลังตรงไว้ใช่แขนของเราจะดิ่งตรงมาด้านล่างนะคะแล้วเราจะดึงศอกขึ้นไปหาเพดานในจังหวะที่เราดึงศอกขึ้นไปเนี่ยนะคะพยายามบีบสะบักเข้าหากันนะคะเหมือนจะเอาสะบักของเราเนี่ยบีบแน่นๆเข้าหากันเลยใช่แล้วอ่ะโอเคแพรขอ12ครั้งนะคะมาค่ะดึงขึ้น1เยี่ยมมากค่อยๆลงแล้วดึงขึ้น2นี้ค่ะ imagine ว่าเรากำลังถือน้ำหนักที่หนักมากอยู่แล้วบีบสะบักเข้าหากัน3ดีค่ะพยายามให้ศอกแนบลำตัวของเราเอาไว้นะคะ4ใช่เกรงท้องไว้ค่ะ5ดีค่ะเราสามารถสายตามองลงที่พื้นได้ค่ะน้ำหนักจะได้ไม่ไปโหลดอยู่ที่คอมากเกินไปนะ7ดีค่ะเกรงท้องไว้8ดีค่ะบีบสะบักเข้าหากันไหนลองหนีบนิ้วพี่ที่อยู่ด้านหลังใช่กล้ามาก10ขออีก2ทีค่ะ11อีกครั้งเดียวเกรงท้องไว้ค่ะ12โอเคอ่ะกลับขึ้นมายืนได้เมื่อยไหมเมื่อยถึงไม่มีน้ำหนักก็เมื่อยเหมือนกันนะใช่แล้วพยายามเกร็งแล้วก็โฟกัสกล้ามเนื้อให้ดีๆนะคะถึงจะไม่มีน้ำหนักแต่ถ้าเราเกร็งถูกจุดเนี่ยเมื่อยไม่จริงโอเคท่าต่อไปนะคะเราจะมาเป็นแพลงบวกรีชค่ะเราจะทำท่าไฮแพลงข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่ไว้นะคะกางขากว้างนิดนึงนะเพื่อช่วยในการทรงตัวแล้วเราจะเหยียดแขนไปด้านหน้าแล้วสลับข้าง2 3ดีค่ะทำไปเรื่อยๆ4 5เกรงท้องไว้ค่ะ6ดีค่ะ7ก้นไม่โด่งนะกดก้นลงนิดนึง8ดี9 10สวยมากค่ะ11อีกทีเดียว12โอเควางเข่าลงได้ท่าสุดท้ายของวันนี้นะคะจะเป็นท่าโลคัสโพสนะคะเราจะนอนคว่ำค่ะนอนคว่ำนะคะแล้วเอามือเนี่ยแนบลำตัวด้านข้างของเราเอาไว้นะคะแล้วเราใช้การเกรงหลังส่วนบนลอยแขนของเราขึ้นแล้วเกรงก้นแล้วลอยขาลอยเท้าของเราขึ้นจากพื้นค้างไว้30วินาทีค่ะมาเกรงไว้นะคะท่านี้นะคะเราจะออกแรงกล้ามเนื้อฝั่งด้านหลังของเราทั้งหมดเลยแต่แรงจะไม่ไปบีบอัดอยู่ที่หลังล่างนะคะเราใช้แรงจากหลังด้านบนแรงจากก้นของเราและใช้การเกรงขาลอยเท้าขึ้นมาโอเคขออีกแค่10วินาทีเท่านั้นค่ะสู้ๆสู้ๆสายตามองที่พื้นไว้ค่ะ
1: อ่ะมองพื้นไว้นะอีก5 4 3 2 1โอเคค่อยๆลดตัวลงนอนความพักแป๊บหนึ่งค่ะมาเตรียมตัวนะมาเริ่มค่ะค่อยวางมือลงที่พื้นเต็มๆฝ่ามือนะคะแล้วเดินมือไปด้านหน้าเกรงท้องไว้อึ๊บแล้วเดินมือกลับมาค่ะใช่แล้วยืนตัวตรงขึ้นมา1ดีค่ะค่อยๆเดินมือไปด้านหน้าแล้วเกรงท้องไว้ใช่แล้วเดินมือกลับมาค่ะยืนขึ้น2ดีค่ะค่อยๆไปช้าๆได้งอเข่าช่วยได้นะคะถ้าใครที่ตึงมากๆนะอ่ะเดินมือกลับมาค่ะ3ขออีก2รอบเท่านั้นค่ะดีค่ะเก็บก้นนิดนึงแล้วเดินกลับมา4ดีค่ะรอบสุดท้ายค่อยๆเดินมือไปด้านหน้าค่ะเกรงท้องไว้เดินมือกลับมาค่ะรอบที่5โอเคท่าต่อไปค่ะโรค่ะอ่ะยืนที่กลางแมตนิดหนึ่งละขากว้างประมาณช่วงสะโพกนะดีค่ะพยายามยืดอกไว้พับสะโพกไปด้านหลังดีค่ะพับลำตัวมาด้านหน้าอีกนิดนึงและแขนเหยียดตรงลงไปเอาละดึงศอกขึ้นหาเพดานค่ะบีบสะบัก1ดีค่ะปัดคอ12ทีตอนดึงขึ้นหายใจออก2ดีค่ะบีบสะบักเข้าหากันมา3เยี่ยมแบบนี้เลย4โฟกัสที่กล้ามเนื้อสะบักด้านหลังของเราไว้นะคะเราจะบีบเข้าหากัน5ดีค่ะเกรงท้องไว้6เยี่ยม7ท่านี้นะคะมองที่พื้นเอาไว้นะคะหลายๆคนจะชอบเงยคอขึ้นมาทำให้เราปวดต้นคอด้านหลังมาอีกนิดเดียว9โฟกัสที่สะบักไว้ค่ะบีบสะบักเข้าหากัน10ขออีก2ที่เกรงท้องไว้ด้วยนะ11อีกทีเดียวค่ะ12โอเคท่านี้ช่วยสำหรับคนที่เป็นออฟฟิศซินโดมที่เราจะชอบงุ้มไหล่มาด้านหน้านะคะท่านี้เป็นการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้านหลังของเรานะคะถ้ากล้ามเนื้อด้านหลังของเราแข็งแรงเนี่ยโพสเจอร์ของเราจะมีการเปิดอกขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะคะอ่ะท่าต่อไปค่ะเป็นแพลงค์รีชค่ะเอาล่ะทำท่าหายแพลงค์กลางขากว้างได้อีกนิดนึงค่ะใช่แล้วและเกรงท้องไว้นะคะดีค่ะมาเริ่มจะเหยียดแขนลงไปด้านหน้า1นี่ค่ะสลับข้าง2สวยงามมากค่ะ3 4เกรงท้องไว้เกรงสะโพกไว้5นี่ค่ะ6 7ออกแรงจากด้านหลังของเรา8เหยียดแขนขึ้นไปด้านหน้า9 10 11อีกทีเดียวค่ะ12โอเคแล้ววางเข่าลงค่ะเป็นท่านอนคว่ำนะคะเอาละค่ะเป็นท่าโลคัสโพสนะคะให้มือของเราเนี่ยอยู่ด้านหลังไว้นะคะเอาละเตรียมตัวนะคะขอ30วินาทีค่ะหายใจเข้าค่อยๆยกลำตัวด้านบนเกรงหลังขึ้นยกฝ่ามือลอยจากพื้นยกเท้าลอยจากพื้นค่ะแล้วเกรงค้างเอาไว้ค่ะทุกคนเอาละพยายามอย่าใช้การแอ่นแต่ที่หลังล่างนะคะสังเกตนะว่าน้องแอมเนี่ยยกลำตัวด้านบนมีการใช้กล้ามเนื้อสะบักยกตัวขึ้นมีการใช้กล้ามเนื้อก้นในการเกรงเพื่อที่จะยกขาขึ้นมานะคะแล้วเหยียดขาตรงเลยเหยียดปลายเท้าไปด้านหลังนะคะขออีก3 2 1โอเคพักสักครู่เมื่อยไหมเมื่อยเหมือนจะไม่เมื่อยแต่เมื่อย
2: ดูเป็นท่าที่เหมือนจริงๆท่าพวกนี้เราก็เคยเห็นใช่ไหมคะแต่ว่าอาจจะแบบบางคนอาจจะทำไม่ถูกวิธี
1: ใช่
2: เพราะว่าบางทีเราก็เหมือนแค่ดูก็แบบไม่ได้เขาไม่ได้อธิบายอะไรอ
1: ืมใช่แล้วค่ะเน
2: า
1: ะ
2: ฝากเพื่อนๆดูครูแพรทุกวันด้วยนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะก็เราลองค่อยๆจับฟีลิ่งของการใช้งานของกล้ามเนื้อเนาะแล้วเราจะเริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าอ๋อท่านี้มันคือท่าที่ใช้งานกล้ามเนื้อนี้นี่เองถ้าเราทำไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ว่าเราใช้งานกล้ามเนื้ออะไรอยู่เนี่ยนะคะบางทีเราก็ ทำไปแล้วเราก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์เต็มที่จากท่านั้นก็ได้เนาะบางทีแบบเอ้ยเรามีน้ำหนักยกน้ำหนักเยอะก็จริงแต่ไม่ได้ใช้งานกล้ามเนื้อที่เราอยากได้เลย
2: กลายเป็นปวดเป็นเมื่อย
1: กลายเป็นเมื่อยส่วนอื่นแทนก็ได้นะคะโดยเฉ

0: พาะท่าที่ท่าโรเมื่อกี้คนส่วนใหญ่จะชอบใช้แขนช่วยชอบใช้แขนช่วยแล้วก็ออกแรงเหวี่ยงแต่จริงๆแล้วเราควรจะใช้สะบักหลังของเราให้เป็นประโยชน์ในการออกแรงนะคะเหมือนจะบีบสะบักเข้าหากันเลยนะต้องฝึกการใช้งานสะบักไว้นะคะมาเซตสุดท้ายค่ะมาเดี๋ยวเซตนี้ถ้าทำไปด้วยนะคะมาเริ่มจากอินชวมกันนะไปค่ะวางมือเต็มเต็มแมตนะคะแล้วเดินมือมาด้านหน้าเกรงท้องไว้แล้วเดินมือกลับมาค่ะ1นี้แผลจะขาตึงนิดนึงจะใช้การงอเข่าช่วยหน่อยนึงนะคะ2แต่ละรอบเนี่ยเราอาจจะยืดได้ดีมากขึ้นลองสังเกตตัวเองดูนะคะ3เป็นท่าที่เราได้ยืดเหยียดต้นขาด้านหลังไปพร้อมๆกันเกรงท้องไว้ค่ะ4อีกรอบเดียวเดินมือกลับมา5โอเคต่อค่ะที่โรนะคะขากว้างประมาณช่วงสะโพกยืนก่อนยืนก่อนขากว้างประมาณช่วงสะโพกนะคะยืดอกไว้นะหลังของเราเป็นเส้นตรงนะคะแล้วพับสะโพกไปด้านหลังค่ะแขนเหยียดตรงลงมาด้านล่างนะแล้วดึงศอกขึ้นไปหาเพดานค่ะบีบสะบักแน่นๆ1ปล่อยลงมาแล้วดึงขึ้นไปใหม่ค่ะ2ศอกแนบลำตัวไว้3พยายามกดไหล่ให้ห่างใบหูไว้นะคะไหล่เราจะไม่ติดหูนะแล้วหลังเราจะไม่ค่อมด้วยยืดอกขึ้นมากดไหล่ขึ้นมาค่ะกี่ทีแล้วคะน้องแอม
1: 6
0: โอเคไปเรื่อยๆค่ะ7 8ไม่มีน้ำหนักก็เหนื่อยได้นะ9 10บีบสะบักเข้าหากัน11อีกทีเดียวค่ะ12โอเคยืนตรงกลับมาไปกันต่อที่ท่าต่อไปนะคะ plank reach ค่ะมาอยู่ในท่า high plank นะคะขาของเรากว้างออกมานิดนึงนะคะช่วยในการทรงตัวข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่นะคะแล้วเหยียดแขนไปด้านหน้าค่ะ1 2พยายามตัวนิ่งๆไว้3 4 5 6เหยียดแขนไปด้านหน้าไกลๆ7 8 9เกรงท้องไว้ค่ะ10 11อีกทีเดียว12โอเคต่อไปนอนคว่ำได้เลยค่ะเดี๋ยวแพรคอยจับเวลาให้นะคะ30วินาทีมือวางข้างลำตัวนะอย่าลืมนะคะไม่กดที่หลังล่างนะแรงไม่ได้อัดที่หลังล่างไม่กระชากตัวขึ้นมาด้วยนะคะ3 2 1ยกลำตัวช่วงบนขึ้นยกแขนลอยจากพื้นยกเท้าลอยจากพื้นค่ะใช้การเกรงหลังยืดอกขึ้นเกรงก้นเกรงต้นขาด้านหลังเหยียดขามาด้านหลังยาวๆเลยค้างไว้ค่ะน้องแอมมองที่แมตไว้ค่ะมองที่พื้นชายก้มหน้านิดนึงโอเคอีกนิดเดียวค่ะขออีก10วินาทีสู้ๆทุกคนทำได้ค่ะถ้าใครรู้สึกเจ็บหลังต้องพักก่อนนะอีก3 21โอเคค่อยๆผ่อนคลายโอเคพักค่ะเราทำครบ3รอบแล้วใช่ไหมโอเคเวลามันผ่านไปไวมาก
1: ใช่ค่ะ
0: เวลาออกกำลังกายมันจะสนุกนะแล้วเวลามันจะผ่านไปไวมากเลยอยากให้ทุกๆคนเนี่ยนะคะลองออกกำลังกายกันเพราะเป็นการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ด้วยนะคะ
2: บางทีดูหนังดูทีวีก็เตะนอนเตะขา
0: ใช่แล้วเป็นท่าที่สามารถทำได้แม้ว่าเราจะนอนดูอยู่หน้าทีวีนะคะเอาละค่ะงั้นเราเดี๋ยวยืดเหยียดกันนะคะเอาละค่ะมาเริ่มจากการเราจะหายใจเข้าเหยียดแขนทั้งสองข้างขึ้นค่ะหายใจออกเราพับลำตัวมาด้านหน้าไต่มือออกไปให้ไกลขึ้นค่ะแล้วก้มศีรษะลงหน้าผากแตะที่พื้นได้แตะได้เลยนะคะแต่ถ้าใครก้มไม่ถึงอาจจะวางมือแค่นี้ก็ได้ไม่เป็นไรเลยนะคะแต่พยายามให้สะโพกด้านหลังของเราเนี่ยอยู่ติดที่พื้นเอาไว้นะคะเป็นการยืดเหยียดชั้นหลังด้านหลังของเรานะคะค้างไว้ค่ะอีก3 2 1หายใจเข้าค่ะค่อยๆยก

ลำตัวกลับขึ้นมาเดินมือกลับมาค่ะทีนี้ทวิสต์บิดลำตัวกันนิดนึงค่ะมือขวาจับเข่าซ้ายไว้มือซ้ายวางไว้ด้านหลังหายใจเข้ายืดอกขึ้นค่ะหายทวิสต์บิดตัวมองข้ามไหล่ซ้ายไปด้านหลังหายใจเข้าออกให้ลึกและยาวโอเคค่อยๆ คลายกลับมาด้านหน้านะคะสลับข้างค่ะมือซ้ายจับเข่าขวามือขวาวางไว้ด้านหลังแล้วหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกเราทวิสต์ปิดตัวค่ะมองข้ามไหล่ขวาไปด้านหลังหายใจออกผ่อนคลายยืดลำตัวด้านข้างกันนิดนึงค่ะหายใจเข้ายกแขนขวาขึ้นหายใจออกโค้งตัวไปทางด้านซ้ายยืดเหยียดแขนออกไปให้ยาวให้ไกลเปิดอกขึ้นหาเพดานอีก2 1หายใจเข้ายกตัวกลับขึ้นมาว่างมือขวาลงค่ะยกแขนซ้ายขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆโค้งตัวไปทางขวาอีก3 2หนึ่งหายใจเข้าค่อยๆยกตัวกลับขึ้นมาค่ะเมื่อกี้เราใช้งานสะบักกันเยอะเรายืดหัวไหล่และสะบักกันนิดหนึ่งเหยียดแขนซ้ายไปด้านขวาไกลๆนะคะเราใช้มือขวาดึงแขนซ้ายเข้ามาหาตัวเราค้างไว้อีก3 2 1ผ่อนคลายค่ะสลับข้างแขนของเราเหยียดตรงไว้นะคะเราจะไม่ผ่อนศอกแบบนี้นะเราจะเหยียดแขนตรงๆเพื่อที่เราจะได้รู้สึกยืดเหยียดที่หัวไหล่ในขณะเดียวกันเรายืดสะบักด้านหลังไปด้วย2 1หายใจออกผ่อนคลายค่ะทีนี้เอามือประสานมือไว้ด้านหลังนะคะหายใจเข้าเรายืดอกขึ้นค้างไว้ค่ะ3 2หนึ่งหายใจออกผ่อนคลายค่ะทีนี้เอามือประสานกันด้านหน้าแล้วโกงหลังค่ะเปิดสะบักของเรากว้างๆก้มศีรษะลงเล็กน้อยยืดเหยียดด้านหลังของเรานะคะ5 4 3 2 1หายใจออกผ่อนคลายอ่ะยืดที่ลำคอด้านข้างของเรานิดหนึ่งเอามือซ้ายไว้ด้านหลังค่ะมือขวาแล้วกดศีรษะด้านข้างเบาๆนะคะถ้าคนส่วนใหญ่เวลาทำท่าบางท่าอาจจะไปใช้กล้ามเนื้อต้นคอโดยไม่รู้ตัวนะคะยืดเขาสักนิดหนึ่ง3 2 1ผ่อนคลายแล้วสลับข้างค่ะกดศีรษะเบาๆนะคะออกแรงแค่นิดเดียวเท่านั้นเองค่ะ3 2 1โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้หวังว่าทุกคนจะได้ยืดเหยียดสบายตัวแล้วก็ได้เวิร์กเอาท์ไปด้วยนะคะสามารถทำได้ทุกวันเลยนะคะท่าเหล่านี้เอาละค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่วันหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยงไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอโทษนะครับตรงนี้มีการแสดงหนังด้วยเหรอครับเพราะว่าเห็นอยู่นู่นนะครับมีจอสีขาวมีการฉายหนังอะไรบ้างครับ
1: ไม่ใช่ฉายครับเป็นแสดงเป็นการแสดงเป็นหนังเชิดก็จะเชิดแบบว่าคล้ายๆว่านักแสดงจะถือตัวหนังเนี้ย
0: ครับ
1: มาเต้นตามจังหวะดนตรีไทย
0: แล้วจะเรียกว่าอะไรครับ
1: ชื่อมันหนังใหญ
0: ่ครับ
1: หนังใหญ่เนี่ยมันเป็นมรดกตกทอดมาแต่ตั้งแต่สมัยโบราณจะหาดูได้ยากในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีอยู่แค่3แห่งเท่านั้นที่มีการแสดงหนังเนี่ยมันจะต้องแสดงเป็นตอนคือวันนี้เราจะแสดงตอนแรกของเรื่องรามเกียรติ
0: ์โอ้แสดงว่าก็มีหลายเรื่องมีดนตรีมี
1: ใช่
0: พระเอกเยอะแยะมากมายนะครับ
1: รายละเอียดจะอยู่ในหนังสือนี่แหละครับ
0: โอ้ขอบคุณมากโอ้ดีมากเลยครับจะได้ปรึกษาจะได้รู้เรื่องมากกว่านี้นะครับ
1: ครับผมเปเปอร์เข้ามานี่ด้วยสวัสดี
0: สวัสดีครับ
1: ตาจะให้หนูเนี่ยพาเที่ยวชมบริเวณวัดเนี่ยชมพิพิธภัณฑ์ชมโบสถ์ชมอะไรเนี่ยชมทั่ววัดเลยนะลูก
0: ได้ไหม
2: ได้ครับ
0: โอเค
1: เพราะว่าเด็กคนนี้กำลังหัดแสดงอยู่ครับ
0: อ๋อก็อยากฝึกด้วยนะครับขอเล่นด้วยได้ไหม
2: ได้ครับ
0: What's your name?
2: Paper.
0: น้อง Paper, how old are you? อายุเท่าไหร่ครับ
2: 9ขวบครับ
0: 9ขวบพูดว่า9 years old
2: 9 years old
0: เก่งมากยินดีที่ได้รู้จักกันอันนี้หรือเปล่าน้อง Paper หนังใหญ่ใช่ไหมครับถูกไหมมีละนาดด้วยมีดนตรีโอ้ teacher ก็อยากได้ของที่ระลึกด้วยหรือว่า souvenir ฝากคืนที่บ้านที่อเมริกาครับน้อง Paper ช่วยเลือกครับสีอะไรดีเนาะ
2: สีนี้ครับ
0: เห็นด้วยเท่าไหร่
1: 60บาท
0: ได้อยู่ครับ60บาทขอบคุณครับเฮ้เฮ้ได้แล้วพร้อมหรือยังครับ
2: พร้อมคร
0: ับ ไปทางไหนดีครับ
2: ทางนี
0: ้โอเคป่ะไปด้วยกันขอบคุณมากนะครับ Vocab Journey Kids Story todayI met with the best Thai performance that I have ever known. Nang Yai Wat Kanon. What is this ancient history? Paper is the one who will lead me to find the answer. Ah, Nong Paper. พอดีเลยที่ทุกคนรู้สึก amazing. รู้หรือเปล่า amazing แปลว่าสุดยอดหรือว่าประทับใจ ลองพูดด้วยครับ amazing.
2: Amazing.
0: เก่งมากเพราะในมือนะครับมีของที่ระลึกและหนังสือที่ที่จูเกกอ่านมาแล้วมีประวัติหรือว่า history
2: history
0: เก่งมากมี history ยาวนานเลยนะครับที่จูเกกอยากรู้ว่าหนังใหญ่เป็นศิลปะแบบไหนวันนี้น้องเพเปอร์จะพาที่จูเกกไปดูด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปหาลุงพ่อก่อนเพราะลุงพ่อเป็นคนสืบทอดหนังใหญ่วัดขนอนแล้วเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนแล้วก็จะมีการแสดงรอบ11โมง
0: โอ้พอดีเลยเดี๋ยวก่อนจะไปเที่ยวสอนนิดนึงนะครับคำว่าหนังใหญ่ภาษาอังกฤษพูดว่า grand
2: grand
0: shadow
2: shadow
0: play
2: play
0: grand shadow play
2: grand shadow play
0: นี่พูดได้โอ้ทีจูเกกรอไม่ได้เลยไปไหนกันครับ
2: ไปหาหลวงพ่อทางนู้นครับหลวงพ่อสวัสดีครับ
0: นมัสการครับหลวงพ่อ
3: ขอเจริญพร
0: น้องเปเปอร์เล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อมีประวัติมีความเป็นมาอยู่ที่วัดนานมาแล้วนะครับและเป็นผู้สืบทอดหนังใหญ่ที่เจ้าเองก็อยากรู้ว่าหนังใหญ่เป็นศิลปะหรือว่าเป็นวัฒนธรรมยังไงครับ
3: เป็นสิ่งที่รวมกันเราพูดถึงหนังใหญ่ที่มาเป็นศิลปะประจำชาติเนี่ยคือหนังใหญ่นี่มันเป็นมหศพที่รวบรวมศิลปะด้วยกันถึง5แขนงก็คือการทำตัวหนังเราเรียกว่าหัตถศิลป์ด้วยฝีมือเชิงช่างนาฏศิลป์การเชิดการแสดงของหนังใหญ่อันนี้แหละคือนาฏศิลป์อย่างที่3ก็คือคีตศิลป์คือการดนตรีที่ใช้ในเรื่องของการประกอบให้มีอรรถรสในการชม4วาทศิลป์คือคำภาคคำเจรจาหนังใหญ่อย่างเช่นเดียวกันพูดเองไม่ได้ต้องมีคนเล่าเรื่องคนบอกบทสุดท้ายอย่างที่5คือวรรณศิลป์ก็คือวรรณกรรมที่เราแสดงกันนั้นใช้เรื่องรามเกียรติ์ในสมัยโบราณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์งานฉลองบ้านฉลองเมืองหรือจนถึงงานออกพระเมรุของพระมหากษัตริย์เนี่ยเราใช้หนังใหญ่สำหรับการแสดงอันนี้คือราชประเพณีแล้วก็เป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดสืบต่อกันมาแต่โบราณหนังใหญ่มาเกิดขึ้นในชุมชนมาเกิดขึ้นในวัดซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของชุมชนเช่นหนังใหญ่วัดขนอนเนี่ยจากหนังที่เล่นในวังเราเรียกว่าหนังหลวงพอหนังที่เล่นในวัดขนอนเราเรียกว่าหนังราชก็คือหนังชาวบ้านมีคนเล่นมีคนเยาวชนชาวบ้านมาเล่นกันมาแสดงกันที่วัดขนอนนี้ครับ
0: หลวงพ่ออธิบายชัดเจนนะครับหนังใหญ่คืออะไรประวัติและเป็นเอกลักษณ์มีความเป็นไทยแต่วันนี้เป็นวันแรกที่ทีเจ็กได้เจอหนังใหญ่ แท้จริงครับอยากรู้ว่าทำจากอะไรครับ
3: ความเป็นหนังใหญ่นี่คือหนังที่ใช้ตัวใหญ่ก็เลยทำมาจากหนังวัว
0: หนังวัวภาษาอังกฤษว่า cow hide คำว่า cow นั้นแปลว่าวัวแล้ว hide ก็คือหนังมารวมกันครับหนังวัวนั่นเองหลวงพ่อครับที่วัดขนอนมีชิ้นที่มีความพิเศษหรือเปล่าหรือไฮไลท์ไหมครับ
3: ถ้าหนังพิเศษของโบราณเราเรียกว่าหนังครูนะครับคือหนังที่ทำมาจากหนังเสือหนังวัวที่ถูกฟ้าผ่าตายเราเรียกว่าหนังวัวตายพลายแล้วก็มีหนังหมีอันนี้คือหนังครูคือหนังพิเศษไฮไลท์ของวัดขนอนเนี่ยตอนนี้อาจารย์ทำหนังที่มันใหญ่ที่สุดในโลกขึ้นมาความสูงประมาณ3.60 เมตรความกว้างประมาณ2.50 เมตรเอามาเล่นหนังชักลอกล่าสุดนี้เราเอาไปเล่นที่งานประชุมเอเปก
0: เราที่จะได้ยินว่าที่นี่มีรุ่นเด็กด้วยใช่ไหมครับ
3: ก็มีการฝึกอยู่เหมือนกันนะครับก็มีเจ้าเปเปอร์เนี่ยแล้วก็เพื่อนๆของเขานี่แหละที่เขาฝึกกันอยู
0: ่โอ้มาแล้วรุ่นแรกนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: แนะนำตัวหน่อยนิดนึงน้องเปเปอร์แล้วก็มี
4: น้องบูมครับ
0: น้องบูมและ
5: ตึ้นครับ
0: น้องตึ้นวันนี้ทีเจก็อยากเรียนรู้หนังใหญ่แต่ว่าเราจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้เด็กๆสอนทีเจเชิดแล้วทีเจจะสอนภาษาอังกฤษดีไหมครับ
5: ดีครับ
0: โอเคงั้นทางบ้านอย่าลืมนะครับตั้งใจฟังคำศัพท์เพราะว่าเราจะมีควิสชาเลนจ์ให้ตอบคำถามแล้วเฉลยที่หลังครับโชคดีนะ
5: ได้เวลาซ้อมแล้วครับทีเชอร์คุณตั้มถือไม่เยาวรอแล้วรีบไปนี่คร
0: ับเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วนั้นเราจะลาไปก่อนครับขออนุญาตนะครับไปฝึกกับเด็กๆกันไหมคร
3: ับ แล้วไปร่วมฝึกกันได้เลย
0: สวัสดีครับหนังใหญ่ is a Thai cultural treasure that is regarded as a high performance. It is an art that combines many fields of performance such as handicrafts, dancing,Music, orchestra, and literary arts combine to correspond with the dubbing, negotiations, singing, and music to tell a complete story.
3: ย่างสามขุม หนึ่ง สอง โย สามขุมโย มือ ยกปุ๊บ
0: สวัสดีครับ
6: สวัสด
0: ี
6: คร
0: ับ
3: ครับครับ
0: ผมทีเจอร์เกรกเมื่อกี้น้องๆพาทีเจอร์ไปเที่ยววัดและเข้าในพิพิธภัณฑ์ได้เห็นหนังใหญ่ชัดเจนนะครับแต่อยากฝึกด้วย
6: ได้ครับ
0: ก่อนจะเริ่มขอคุยนิดนึงได้ไหมครับ
6: ได้ครับ
0: ครูตั้มครับ
6: ครับผม
0: ทีเจอร์เกรกได้โอกาสเข้าในพิพิธภัณฑ์แล้วเห็นส่วนมากไม่เห็นในภาพนะมีผู้ใหญ่ที่จะเชิดหนังใหญ่แล้วรุ่นเด็กสอนยากหรือเปล่าครับ
6: ยากรุ่นนี้สอนยากเพราะว่าม
0: ันยากตรงไหน
6: ใช่เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะเริ่มฝึกกันตอนประมาณสักอายุ12 13ขวบการฝึกหนังใหญ่เนี่ยมันต้องมีในเรื่องของความอดทน
0: ใช่ครับ
6: นะครับแล้วก็มีความเมื่อย
0: เห็นอยู่ก็หนังใหญ่มันใหญ
6: ่ครับมันใหญ่ครับ
0: ตัวเล็กก็เด็กน้อยไหวไหมครับถือไหวไหม
6: ก็เราเรียกว่าเป็นหนังมือเดียวก็คือจะมีน้ำหนักเบาอันดับแรกเหมือนกับว่าให้เด็กได้คุ้นกับเวทีได้คุ้นกับคนดูเสียงดนตรี
0: ครับ
6: ครับผมแต่ถ้าเกิดให้ไปจับหนังที่มันตัวใหญ่ๆนะคือเด็กไม่สามารถที่จะถือได้ครับ
0: แล้วกลุ่มนี้เคยขึ้นเวทีแสดงหรือยังครับ
6: ชุดนี้ยังไม่เคยเลยครับ
0: แสดงว่าวันนี้จะเป็นวันแรกใช่ไหมครับ
6: ครับผมเดี๋ยววันนี้จะให้เด็กขึ้นไปสัมผัสบรรยากาศบนเวทีแล้วก็ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับเป็นคนดูให้กำลังใจ
0: คุณครูต้องตื่นเต้นนะครับก็เด็กๆก็ตื่นเต้นด้วย
6: ครับผม
0: แล้วทีเจอร์ก็อยากฝึกด้วย
6: เดี๋ยวผมให้เด็กชุดเนี้ยเป็นพี่เลี้ยงคอยสอนดีกว่าเด็กพวกเนี้ยคือเป็นหมดแล้ว
0: ครูไม่ได้สอนจะให้นักเรียนสอนให้ทีเจอร์ใช่ไหมครับ
6: ใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องไปเตรียมในส่วนของการแสดง
0: ถามนิดนึงนะครับครูเอง
6: ครับผม
0: จุดเริ่มต้นกับหนังใหญ่ทำไมถึงชอบ
6: ครับเป็นความผูกพันเพราะว่าผมเนี่ยเป็นเด็กวัดอยู่ที่นี
0: ่อ๋
6: อตั้งแต่อายุประมาณสัก7 ขวบแล้วคือได้เห็นหนังใหญ่ได้มีการแสดงแต่ตอนนั้นผมยังไม่ได้มาเชิดแต่พอเรามีโอกาสก็เลยมาฝึกเชิดนั่นคือที่มาแล้วก็มาถึงเนี่ยจนปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่กับการแสดงหนังใหญ่อยู
0: ่ทีเจอร์ก็รู้สึกว่าพร้อมแล้วนะครับก็อยากฝึกจริงจังครับ
6: ได้นั้นถ้าเกิดทีเชอร์พร้อมแล้วเดี๋ยวไปหาเด็กๆกันเลย
0: โอเค
6: ครับผม
0: ไปด้วยกันครับก่อนจะซ้อมหนังใหญ่นะครับถามนิดนึงนะครับทำไมถึงชอบหนังใหญ่น้องบูมครับ
5: เห็นพ่อผมเต้นแล้วผมอยากเต้นด้วยครับ
0: น้องเปเปอร์ทำไมถึงชอบหนังใหญ่ครับ
7: เห็นน้าเต้นแล้วอยากเต้นตามครับ
0: นี่อยู่ในครอบครัวคล้ายๆกันนะครับน้องไตเติ้ลทำไมถึงสนใจหนังใหญ่ครับ
5: ผมอยากเต้นครับแล้วผมก็เห็นใน YouTube แล้วผมก็อยาก
0: เต้นใช่ไหมครับขอดูท่าเต้น โอเคแล้วน้องพีชครับทำไมถึงสนใจหนังใหญ่ครับ
8: ตอนเด็กๆแม่พาไปดูครับหนูชอบ
0: น้องโบมครับเริ่มยังไงครับ
9: 3ขุมครับ1 2 3
0: โอ้น้องบุ้มและเพื่อนๆทำเก่งมากเร็วจังอ๋อก็ลืมไปแล้วอุปกรณ์ในมือถืออะไรอยู่ครับ
10: ไมโครโฟนครับ
0: ภาษาอังกฤษจะเรียกว่า wooden frame
10: wooden frame
0: เก่งมากสอนให้หน่อยด้วยมีคำอธิบายด้วย
9: ได้ครับสะอึกครับ
0: สะอึกเอ๊ะอย่างนี้เหรอครับ
9: ไม่ครับสะอึกที่เท้าครับ
0: อ๋อสองเท้า
9: ก้าว
0: ก้าวหน้าฮึบยก
9: แล้วก็ซอยเท้าไปครับแล้วก็ยกอีกข้างนึงครับ
0: ยก
9: แล้วก็ซอยเท้าเหมือนเดิมครับแล้วก็ยกอีกข้างนึงครับแล้วก็โยครับ
0: โอ้เชิดใช่มั้ยครับ
9: ใช
0: ่สอนคำศัพท์นิดนึงครับเช่นคำว่าเชิดในภาษาอังกฤษ manipulate
10: manipulate
0: สุดยอดคำว่าเต้นไม่อยากใช้คำว่า dance
10: dance
0: และคำสุดท้ายย่ำจังหวะเช่นอย่างนี้นะครับใช้คำว่า stamp out time
10: stamp out time
0: ใช่แล้วเหมือนว่าเราจะนับเวลาด้วยการเต้นหรือสะอึกอย่างนี้ครับแล้วทีเจอร์เกรกเป็นยังไงบ้างครับจับถูกหรือเปล่า
9: ถูกครับ
0: เวลาแสดงหนังใหญ่มีส่วนประกอบอะไรบ้างครับ
9: คนเชิดคนภาควงดนตรีจอใหญ
0: ่คนเชิดภาษาอังกฤษว่า puppeteer
10: puppeteer
0: นักพากย์ก็คือ ventriloquist
10: ventriloquist
0: โอเคและจอใหญ่ก็คือ big screen
10: big screen
0: คำสุดท้ายวงดนตรีคือ band
10: band
0: และเอาคำว่าดนตรีดีกว่า music
10: music
0: เห็นไหมมันคำง่ายๆเลยทีเจอร์ก็อยากลองอีกรอบหนึ่งถ้าทำอะไรไม่ถูกบอกเลยนะ
9: ครับก้าวครับยกซอยก้าวครับยกครับซอยครับ
0: ยก
9: แล้วก็ลงแล้วก็โยกครับ
0: ท่านี้ถือว่าก็เป็นท่าแบบง่ายๆทำไมไม่ยาก
9: ใช่ครับ
0: ท่าที่สองเรียกว่าอะไรครับ
9: ชะเง้อครับ
0: โอ้รู้จักอย่างดีครับ
9: ไม่ใช่ครับ
0: เอ้าเรายังไงครับ
9: หนึ่งสองสาม
0: โอ้โหรอบนี้ต้องมีความสมดุลลงด้วยขออีกรอบหนึ่งช้าๆอธิบายด้วย
9: ใช่ครับสะอึกครับ
0: เอ๊ะ
9: ก้าวครับ
0: ก้าวหน้าเ
9: อ๊ะก็ยกครับ
0: ยก
9: เอ็นตัวไปข้างหน้าครับ
0: โอ้เรายกด้วย
9: ใช่โอ้ยลงครับ
0: เฮ้ยลงโอเค ready 1 2 3ท่าที่2มันเริ่มยากแล้วต้องมีความสมดุลยังดีครับหรือภาษาอังกฤษว่า balance
10: balance
0: ท่าที่3เรียกว่าก
9: งสอนครับ
0: steady
9: 2 3
0: ว้าวโอ้ทีเดียวกางเกงจะขาดครับโอเคลองเลยช้าๆนะบูม steady
9: ครับ
0: ฮึบ
9: ก้าวเท้าขวาครับยกซ้ายครับ
0: ยกซ้าย
9: ชะเง้อครับและก้าวลงไปครับขึ้นครับ
0: ขึ้นโอ้โอ้ไปป้าไปอะไรลง
9: ลงครับ
0: โอ้โหท่าที่3ยากที่สุดแต่สนุกที่สุดด้วยถ้าเราจะตั้งชื่อภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า bow and arrow
10: bow and arrow
0: แล้วทีเจอร์เกรกเห็นว่าทุกท่าท่าแรกเราต้องทำอะไรครับ
9: สะอึกครับ
0: สะอึกถูกต้องภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า hiccup
10: hiccup
0: แต่แบบนั้นก็สะอึกจริงแบบอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเราไม่ได้ส่งเสียงแค่ทำเท้าทีเจอร์เกรกว่าทำได้อยู่แล้วนะครับวันนี้อาจจะไม่เก่งครับแต่รู้สึกว่าเด็กๆก็เก่งกว่าผมอีกแล้วอยากเห็นการแสดงของน้องๆพร้อมหรือยังครับ
10: พร้อมแล้วครับ
9: ผมจะพาทีเชอร์ไปดูการแสดงของพวกผมครั้งแรกด้วยครับ
0: ครั้งแรกในชีวิตนั้นขอให้โชคดีทางบ้าน Please join us and enjoy the show ไปเตรียมตัวครับ
11: Three young puppeteers of Wat Khanon and myself are ready to put on a performance for everyone to see. How much do they love their Thai cultural treasures? What will their first show be like? Let's go watch it together!

0: โอ้โหการแสดงเมื่อกี้ครับสนุกมากเก่งทุกคนเลยน้องบูมรู้สึกยังไงบ้างเป็นครั้งแรกที่แสดงหนังใหญ่ครับ
1: ตอนแรกตื่นเต้นแล้วก็สนุกแล้วก็อยากเต้นอีกเรื่อยๆเลยครับ
0: น้องบูมก็มีความสามารถก็เชิด
1: ใช่
0: พริ้วเลยนะเก่งจังเลยแล้วน้องเปเปอร์เมื่อกี้นะครับเชิดอะไรตัวอะไรครับ
2: ลิงเล็กลิงน้อยครับ
0: แล้วรู้สึกยังไงบ้างเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ขึ้นบนเวทีมีคุณผู้ชมเยอะแยะ
2: สนุกและตื่นเต้นแล้วก็ภูมิใจ
0: ทีเชอร์เกรกเห็นอยู่น้องเปเปอร์ก็อมยิ้มตลอดเวลาภูมิใจในตัวเองแล้วทีเชอร์ก็ภูมิใจในนักเรียนด้วยและคนสุดท้ายของเราเห็นอยู่ก็เดินไปเดินมามีลีลาครับเก่งจังเลยรู้สึกยังไงบ้างที่แสดงครั้งแรกในชีวิตครับ
3: ผมสนุกครับอยากเต้นเห็นอาหูก็อยากเต้นบ้างภูมิใจในตัวเองครับ
0: ทีเชอร์ก็ภูมิใจในน้องไตเติ้ลเห็นอยู่ก็เต้นเก่งที่สุดในวงเลยครับจับเอวพริ้วเลยนะครับสุดยอด
1: ขอบคุณครับทีเชอร์ที่ทีเชอร์ชอบในสิ่งที่เรารักแล้วก็ขอบคุณทีเชอร์ที่ทีเชอร์สอนภาษาอังกฤษให้เราฟรีด้วยครับขอบคุณครับ
0: ยินดีเสมอครับแล้วทีเชอร์แกรกต้องขอขอบคุณน้องๆที่พาทีเชอร์แกรกไปเรียนรู้หนังใหญ่เป็นศิลปะชั้นสูงและมีความเป็นไทยชัดเจนครับอย่าลืมบ้านเกิดตัวเองครับอนุรักษ์หนังใหญ่ที่วัดขนอนไปเรื่อยๆและสุดท้ายอย่าลืมไปฝึกภาษาอังกฤษไปด้วยครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ก่อนจะกลับบ้านฝากอีกหนึ่งประโยคที่มีประโยคมาก come and see
4: Come and see our show.
0: มีท่าให้ทำด้วย Come and see.
4: Our show.
0: ประโยคที่แปลว่าเข้าไปชมเข้าไปดูการแสดงเหมือนว่าเราจะชวนพี่ๆน้องๆเข้าไปเยอะๆแบบนี้เองครับ Come and see our show.
4: Come and see our show.
0: โอเคได้แล้วนะครับเดี๋ยวก่อนจะกลับบ้านขอถ่ายเซลฟี่ด้วยได้ไหม
1: ได้ครับ
0: โอเคเตรียมหน้าตัวเองครับReady? 1, 2, 3. เปลี่ยนท่าครับ นี่ Okay.
5: Today is another day that I'm very happy to see the new generation of Thai children who love Thai culture and continue the Thai-ness of Nang Yai. Their performance today definitely made me and all of the audience smile. See you next time on a journey to the fascinating stories of Thai children. สวัสดีครับคำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของการแสดงหนังใหญ่ A. Puppeteer B. Big Screen C. Dancer คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C. Dancer เพราะ Dancer แปลว่านักเต้นนะครับ
0: ยกซ้าย
1: ชะเง้อครับและก้าวลงไปครับ
0: โอ้ทีเชอร์เกรกก็ควรเปลี่ยนชุดก่อนจะเล่นนะฮะ
6: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
6: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพน อาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
7: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
6: ่ครับ
7: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
6: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
7: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
6: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
7: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเราปวดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยม
6: ัน
7: คนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
6: ่โอ้นี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
7: ใช่
6: คือการความลึก
7: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
6: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
8: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
9: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and, like I didn't even know were thereand made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
6: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: ข้ามาสู่ The Speech Idol กันแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาต่อกับไอดอลเก้าอี้ตัวนี้จะพาไอดอลมาให้ทุกคนได้รู้จักวิถีนะคะของการใช้การสื่อสารทำให้ชีวิตของเขาเติบโตสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรารู้จักพี่ลิงไปแล้วโอ้โหคนนั้นเขาเป็นนักพูดตั้งแต่เด็กนะคล่องแคล่วเติบโตมากับการเป็นนักพูดแต่วันนี้ค่ะคนที่เราจะพามานั่งตรงนี้เนี่ยบอกเลยนะคะเริ่มต้นจากกลายเป็นเด็กที่พูดไม่เป็นเขาบอกเนี่ยค่ะเขาเป็นเด็กพูดไม่เป็นไม่รู้จะพูดอะไรเป็นผมเป็นคนกล้าแสดงออกนะแต่ไม่กล้าพูดนะคะซึ่งจากเด็กคนนี้ที่ไม่รู้จะพูดอะไรณวันนี้นะคะพัฒนาตัวเองมาเป็นศิลปินสามารถเอนเตอร์เทนคนดูได้สามารถถึงแม้กระทั่งนะคะนั่งไลฟ์สตรีมมิ่งเกมนะคะพูดคนเดียวไปเรื่อยเปื่อยถ่ายทอดสดตัวเองได้แล้วก็มีผู้ติดตามนับล้านอะไรคือจุดเปลี่ยนแปลงอะไรคือจุดที่ทำให้เขาสามารถเป็นคนที่พูดแล้วหาเงินหาทองเลี้ยงชีวิตได้วันนี้เราจะไปรู้เคล็ดลับนั้นกับเขาค่ะน้องเต๋าเศรษฐพงษ์ค่ะ
1: สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงษ์นะครับหรือเรียกสั้นว่าพี่เต๋าก็ได้นะครับสวัสดีครับคุณง้อครับ
0: สวัสดีลูก
1: สวัสดีครับโอ้โห
0: เป็นไงวันนี้ครั้งแรกกับการนั่งตรงนี
1: ้นี่ขนลุกเลย ตื่นเต้นมากครับผมที่ได้มาเจอคุณง้อในวันนี้นะครับเพราะว่าชื่นชมผลงานคุณง้ออยู่แล้วชื่นชอบส่วนตัวแล้วก็เป็นลูกศิษย์คุณง้อด้วย
0: ขอบคุณ
1: ในช่วงเวลาสั้นๆแต่ผมถือตัวเองว่าเป็นลูกศิษย์นะฮะแต่ผมจะเรียกว่าไงคือผมไม่เคยมานั่งทอล์กโชว์อะไรแบบนี้มาก่อนนี่เป็นครั้งแรกส่วนใหญ่จะไปถ่ายรายการแล้วมีถามตอบใช่มั้ยฮะแต่การทอล์คโชว์แบบนี้คือไม่เคยทำมาก่อนแล้วก็ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนมาเปิดซิงที่คุณง้อเลยนะครับ
0: มาค่ะเปิดมาเลยค่ะลูก
1: ครับผมก็เล่าเลยแล้วกันนะครับว่าตอนเด็กๆผมต้องบอกเลยนะครับไม่รู้ว่าทุกคนจะเชื่อมั้ยว่าผมก็เป็นเด็กที่แบบกล้าแสดงออกมีงานโชว์โรงเรียนทุกปีผมขึ้นไปเต้นทุกปีแต่พอเวลาโดนไมค์สัมภาษณ์
2: ครับครับสวัสดีครับ
1: ชื่ออะไรชื่อเต๋า
3: ชื่ออะไรครับหนู
4: ชื่อเต๋า
3: ช
4: ื่
3: ออะไรคร
4: ับ เ
1: ต๋าเศรษฐพงษ์อะไรเงี้ยครับผมรู้สึกเวลาเราพูดออกไปแล้วเรารู้สึกเขินอายไม่กล้าพูดตั้งแต่ตอนเด็กมาก็เลยทำให้เราเป็นเด็กที่กล้าแสดงออกแต่ไม่กล้าถามไม่กล้าพูดเรียนในห้องเรียนอย่างเงี้ยเวลาอาจารย์จะถามว่าแบบอ่ะใครสงสัยอะไรไหมไม่ยกมือครับไม่มีใครไม่กล้ายกมือไม่กล้าถามแต่จริงๆอยากรู้มากเลยอาจารย์อยากรู้มากเลยแต่ไม่กล้าถามเพราะว่าอายหรือว่ากลัวที่จะเด่นเกินเพื่อน
0: นี่คือ
1: ประสบการณ์ที่ผมเจอมานะครับก็คือว่าใครยกมือถามเดี๋ยวทุกคนจะมองแล้วเฮ้ยยกทำไมวะกูจะไปกินน้ำกูอยากจะไปเล่นแล้วถ้ายกมือแล้วถามแล้วตอบผิดหรือถามผิดเพื่อนๆหัวเราะบูลลี่แล้วมันเลยทำให้เราไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าอะไรเลยแต่จริงๆเราอยากจะรู้เหลือเกินเราชอบวิชานี้เราอยากจะรู้เหลือเกินอยากจะถามก็ไม่ได้ถามก็เป็นอย่างนั้นมาเรื่อยๆจนเราโตเลยครับจนถึงมหาลัยเลยมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนไม่กล้าพูดไม่กล้าสื่อสารทำให้เราคิดกับในหัวตัวเองตลอดว่าเฮ้ยเราสื่อสารไม่ได้เราพูดไม่ได้อะแต่ให้แสดงออกได้นะคือไปร้องเพลงเล่นดนตรีไ

0: แต่จะให้สัมภาษณ์โอไม่เอาอ่ะไม่ไปจะให้มาออกรายการนี้นะถ้าเป็นเมื่อก่อนผมบอกพี่โอไม่เอาไม่เอาไม่กล้าพูดอะไรเงี้ยครับมันก็เลยติดตัวมาแต่ว่าการจุดเปลี่ยนที่ทําให้เห็นว่าการสื่อสารมันสําคัญก็เป็นตอนที่เราเข้ามาประกวดรายการร้องเพลงชื่อรายการ AF นะครับเราต้องสื่อสารให้ได้ข้อดีอย่างแรกคือเราไม่ต้องพูดอย่างเดียวเราร้องเพลงได้เราสื่อสารได้แต่เราต้องสื่อสารกับคอมเมนเตอร์คนที่จะเลือกเราเข้าไปในบ้านเราก็ต้องตอบคําถามให้ถูกใจเค้าเค้าจะได้เห็นบุคลิกเหมือนแบบว่าเราต้องขายตัวเองอ่ะครับครูว่าแบบเราเป็นคนแบบนี้นะเราชอบแบบนี้เราเป็นคนอีสานเราก็พูดอีสานไปเลยมันทําให้เห็นแล้วว่าเอ้ยการสื่อสารมันเวิร์คมันทําให้เราได้ผ่านเข้ารอบออดิชั่นมันทําให้เราเห็นว่าเอ้ยมันสื่อสารการสื่อสารนี่มันสําคัญมากๆผมก็เลยเริ่มที่จะกล้าสื่อสารมากขึ้นพอได้มาทํางานในวงการบันเทิงครับก็ต้องเจอคนเยอะมากไม่ว่าจะเป็นทีมงานพี่ๆบริษัทของเราที่อยู่ในค่ายของเราแล้วก็แฟนคลับพูดถึงทีมงานก่อนแล้วกันครับเวลาเราจะไปทํางานอย่างเงี้ยเราก็ต้องสื่อสารกับเค้าที่ไหนเวลาเท่าไหร่ผมต้องแต่งตัวยังไงและอีกอย่างนึงการสื่อสารกับแฟนคลับที่ผมเจอมาตอนแรกเราก็คิดว่าเอ้ยเราติดอ่ะเราเป็นศิลปินเราไม่ต้องสื่อสารเราไม่ต้องเทคแคร์อะไรหรอกแต่ลืมไปครับว่าแฟนคลับไม่ใช่แฟนเราเขาไม่ได้รักเราคนเดียวเขาก็สามารถไปรักคนอื่นได
1: ้โอ้
0: เพราะว่าเขาก็สามารถไปรักคนอื่นที่เขาสามารถสื่อสารกับเขาโดยตรงได้เขาก็สามารถไปเชียร์ได้มันก็เลยทําให้เราเห็นค่าคุณค่าการสื่อสาร

0: ราะว่าช่วงแรกๆผมจะไม่ค่อยสื่อสารเลยจนแฟนคลับมาบอกว่าเต๋าลงรูปบ่อยๆหน่อยเต๋าทวิตบ่อยๆหน่อยอะไรเงี้ยในโซเชียลมีเดียพอเราเริ่มให้ความสำคัญตรงนั้นเนี่ยมันก็ได้รับฟีดแบ็กกลับมาดีขึ้นแฟนๆกลับมาตามมากขึ้น
1: มันชัดมากเลยเนาะว่าสุดท้ายอ่ะมันคือการถามตัวเองว่าเราจะเอาอะไรอ่ะเนาะเราจะเอาอะไรคือบางทีบางคนอ่ะอยากอ่ะแต่ว่าไม่ทำเพราะว่ามันมีความกลัวอย่างตอนเราเป็นเด็กๆอันนี้เข้าใจเลยอ่ะในสังคมอ่ะสังคมโดยเฉพาะสังคมโรงเรียนว่าเราวันยังไงวะคือเด็กเนี่ยตอบถามไม่ฉลาดก็โดนล้อ
0: ใช่
1: ตอบผิดก็โดนดุ
0: ครับ
1: เออแล้วมันจะทำให้เด็กกล้าคิดกล้าแสดงออกมันเป็นไปได้ยากมากเลยอ่ะนั้นมันก็เลยทำให้เกิดความกลัวทั้งที่จริงๆเราเนี่ยเป็นเด็กเต๋าเป็นคนคุยสนุกด้วยซ้ำอ่ะเวลาคุยจะคุยเม้ามันจะมีความซื่อมีความน่ารักบางอย่างที่แบบมันพิเศษในตัวเต๋าแต่ว่าคนไม่สามารถได้เห็นเลยเพราะเรามัวแต่ในอดีตเนาะคิดอยู่ในหัวของตัวเองว่ามันไม่จำเป็นมั้งมันใครจะอยากรู้
0: เลเซฟดีกว่าไม่พูดดีกว่าไม่โดนด่าไม่โดนว่า
1: แต่ก็ไม่โดนเห็น
0: แต่ก็ไม่เห็น
1: ตอนที่เต๋าชัดเจนว่าเฮ้ยจริงๆแล้วการสื่อสารมันมีประโยชน์นะมันไม่ได้ทำโทษให้ใครเลยตรงข้ามมันทำให้เกิดประโยชน์ด้วยถ้าเราสื่อสารสิ่งที่มันดีออกไป
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะมันก็เลยทำให้เริ่มสื่อสารกับงานเป็นละเริ่มสื่อสารจนพาตัวเองเข้ามาอยู่ในวงการได
0: ้ครับ
1: เราก็สื่อสารกับแฟนคลับได
0: ้ครับ
1: เคยมีไหมมีปัญหาที่ว่าแรกๆในการพูดสื่อสารไปแล้วแฟนคลับเข้าใจผิดอะไรเงี้ยมีบ้างไหม
0: มันก็เคยมีครับแบบเราต้องการจะสื่อสารอีกแบบนึงแต่เขาเข้าใจไปในทางลบเพราะเราสื่อสารเป็นตัวหนังสือมันเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดเล็กๆน้อยๆแต่มันทำให้เราแบบโดนมองลบไปแล้วครับคนนั้นเราลบไปแล้วอะไรเงี้ย
1: แต่มันก็คือการเรียนรู้เน
0: า
1: ะ
0: มันก็คือการเรียนรู้ครับผิดก็คือประสบการณ
1: ์เนาะก็อย่างไอตัวหนังสือมันไม่มีน้ำเสียงอ่ะมันตีความกันไปได้แบบบางคนเราบอกว่าเนี่ยสั่งงานไปอีกคนพิมพ์มาว่าเก็ตแล้วค่ะจริงๆเขาอาจจะแค่บอกอ๋อเก็ตแล้วค่ะครูก็ได้แต่เก็ตแล้วค่ะเราอาจจะแบบเก็ตแล้วค่ะช่วยหุบปากสักทีอย่างนี้ถูกไหมคะฉะนั้นเวลาที่อันนี้สิ่งที่เต๋าพูดมาสำคัญมากแล้วยุคนี้เป็นยุคที่สื่อสารกันทางออนไลน์เยอะมากลองอ่านทวนหลายๆรอบเลยว่ามันสามารถเป็นน้ำเสียงอื่นๆได้อีกไหมถ้ามันเป็นน้ำเสียงที่ไปทางลบได้เราก็อาจจะต้องปรับเพิ่มค่ะหรือเติมอีโมจิคอนยิ้มไปหน่อย
0: ลากสระอายาวๆหน่อยค่ะอะไรอย
1: ่
0: างนี
1: ้ทีนี้จนมาถึงวันนี้เต๋าพาตัวเองจากเด็กที่ไม่รู้จะพูดอะไรมันแล้วมันมายังไงอ่ะที่

0: เรามาไลฟ์สตรีมมิ่งได้โอ้สดด้วยอะไรทำให้เรามีเรื่องที่จะพูดบางคนก็บอกผมไม่รู้จะพูดอะไรพี่เต๋ามันไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆพอกล้องมาอะไรเงี้ย
1: ผมก็คิดอย่างนั้นครับ
0: เออ
1: ผมก็คิดอย่างนั้นครับทุกคนก็คือว่าตั้งแต่ตอนผมจะเริ่มทำเอาเป็นว่าก่อนที่ผมจะมาสตรีมนะครับผมเริ่มทำ YouTube ก่อน
0: ค่ะ
1: ผมก็คิดกับตัวเองว่าเฮ้ยกูพูดไม่เก่งอ่ะแล้วกูจะทำ YouTube ได้ไหมกูดูแบบเฮ้ยบี้แต่สกาโอ้โหพูดไฟไหลไปหูดับตับไหม้เลยแล้วก็เก๋ไก๋พูดเก่งมากแล้วเราจะพูดได้วะแต่อยากทำการแสดงออกแต่ว่าไม่มั่นใจอยากทำ YouTube นะมันต้องทำ YouTube เพราะเราเห็นเป้าหมายแล้วว่าอนาคตออนไลน์มันต้องมาแน่ๆเราก็เริ่มพูดเลยพูดอะไรไม่รู้เรื่องแหละครับพูดไปก่อนเห็นอะไรพูดไปก่อนพูดไปก่อนพูดคือพูดให้เยอะที่สุดแล้วก็ค่อยมาดูเทปแล้วก็ค่อยมานั่งตัดต่อเองอีกทีนึงว่าตรงไหนมันจับประเด็นได้อะไรเงี้ยเราไม่จำเป็นต้องพูดให้เพอร์เฟคตั้งแต่แรกขอให้ได้ขอแค่พูดออกมาก่
0: อ
1: นเดี๋ยวมันต้องมีคำไหนสักคำที่มันโดนแหละประโยคไหนที่มันโดนแล้วค่อยตัดแล้วก็ค่อยๆซอยมาแล้วก็ค่อยๆมาเรียบเรียงใหม
0: ่
1: แล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้ดูเทปตัวอย่างแรกแล้วไอ้พูดประมาณนี้โอเคเอ้ยเพิ่มตรงนี้ดีกว่าเอ้ยลดตรงนี้นิดนึงใส่อารมณ์เข้าไปหน่อยเล่นลูกเล่นแบบนี้ดีกว่ามันจะเห็นสเต็ปต่อไปขึ้นเรื่อยๆครับถ้าเราเริ่มทำตั้งแต่สเต็ปแรกเราก็จะเห็นสเต็ปต่อไปแต่ถ้าเราไม่เริ่มทำปุ๊บก็อยู่กับที่อยู่ที่เดิมดีไม่ดีถอยหลังลงคลองด้วยครับ
0: ตอนนี้มีช่อง YouTube ของตัวเองเนี่ยในช่องก็จะมีช่องย่อยช่องอะไรเยอะแยะมีกี่ช่องแต่ละช่องว่าด้วยเรื่องอะไรบ้างทุกวันนี
1: ้ก็คือหลักๆนะครับในช่องนี้นะครับก็จะมีตอนแรกทำเลยคอนเทนต์ปูกว้างๆเป็นไลฟ์สไตล์เลยเราก็เริ่มทำตามติดชีวิตเต๋าติดเต๋าชื่อรายการติดเต๋าก็ติดเต๋าไปถ่ายเจอที่กองถ่ายก็ถ่ายไปทำมาเรื่อยๆปุ๊บจนเอ๊ะเราชอบเล่นเกมทำไมเราเล่นเกมอยู่บ้านทำยังไงให้มันได้เงินทำยังไงให้มันเล่นเกมแล้วได้เงินปิ๊งไอเดียขึ้นมาเฮ้ยมันมีสตรีมมิ่งนี
0: ่
1: ใน Facebook ใน YouTube มีแพลตฟอร์มนี้อยู่มีคนเคยทำแล้วเราเห็นแล้วว่าเขาทำแล้วเขาได้เงินฝรั่งทำนี่โอ้โหรวยมากสตรีมเมอร์ทำไมเราทำไม่ได้ล่ะเราก็เลยเราชอบเล่นเกมอยู่แล้วเราก็เลือกเกมก่อนเลือกเกมฟุตบอลนี่แหละเราชอบเล่นฟุตบอลเราอินกับมันเรามีข้อมูลแน่นในหัวเราสามารถบอกชื่อนักเตะได้ถูกต้องก็เริ่มทำเกมฟุตบอลขึ้นมาแล้วก็ไปเลือกเกมก่อนมันมีหลายเกมมากฟุตบอลอ่ะไปเลือกดูเฮ้ยเกมนี้คนดูเยอะเลือกเกมนี้แหละเพราะถ้าเราไปเลือกเกมที่มันคนดูน้อยๆเนี่ยเราจะเสียเปรียบนะครับแต่ว่าถ้าเกมคนที่แบบมีคนดูเยอะคนเล่นเยอะเนี่ยเราจะได้เปรียบในการที่คนจะมองเห็นเรามากขึ้นพอเราเริ่มทำไปเฮ้ยสตรีมยังไงเนี่ยผมก็ไปศึกษาเปิดเลยโปรแกรมนี้ใช้ยังไงเข้า YouTube ครับง่ายๆเดี๋ยวก็คือ YouTube สอนทุกอย่างตั้งแต่โปรแกรมสตรีมมิ่งการดาวน์โหลดงานอะไรเงี้ยผมก็ไปดูใน YouTube ไม่ได้เสียเงินเดือนสักบาทนะฮะทำเองพอเริ่มเซตอัพเป็นแล้วก็เริ่มสตรีมนะครับสตรีมตอนแรกคนดูเท่าไหร่รู้มั้ยฮะ20คนครับ
0: คุณพระ
1: แฟนคลับผมเองไม่ใช่แฟนเกมนะแฟนคลับผมเองช่วยกันดู
0: ซึ่งแฟนก็ไม่ได้เล่นเกมด้วยแต่มาช่วยดู
1: แฟนคลับก็บอกโอ๊ยไม่ได้ดูบอลเลยค่ะดูหน้าพี่เต๋าอย่างเดียว อะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบจะดีใจดีมั้ยวะเนี่ย อยากให้ดูเกมแต่เราต้องทำ เพื่อที่จะให้คนอื่นรู้ว่าเฮ้ยไอ้เต๋าแม่งมีช่องเกมเว้ย เฮ้ยเผื่อแบบแวบเข้าไปดูหน่อย อะไรอย่างเงี้ยครับก็ทำมาเรื่อยๆพอเราเริ่มทำเนี่ยคนอื่นเขาจะเห็นเองฮะ ทำให้เห็นเราเห็นเล็งเห็นถึงการสื่อสารว่าเอ้ยการสื่อสารมันดีนะถ้าสมมุติว่าผมอยากจะพัฒนาการสื่อสารทำยังไงโดยไม่ต้องเสียเงินก็ไปดูช่องอื่นๆที่เราชอบดูที่เราคิดว่าเอ้ยคนนี้พูดดีอ่ะเขาพูดสไตล์นี้อ่ะแบบไม่ต้องหยาบโลนก็ได้ไม่ต้องหยาบคายคนก็ดูอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสมัยนี้แบบบางคนชอบแบบผมก็ไม่ใช่ช่องประเภทนั้นเราก็คิดว่าเด็กเราดูเยอะในหัวเราก็เซตมาว่าเด็กดูเราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีกับเด็กมันก็จะเป็นเซตที่แบบช่องที่แบบคุณพ่อคุณแม่สามารถปล่อยให้มาดูเราได้มีช่องสตรีมแล้วก็มีช่อง
0: ทำเกี่ยวกับอะไรบ้างรายการ
1: รายการมีล่าสุดครับเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงน้องแมวก็จริงๆเราเลี้ยงสัตว์อยู่แล้วแล้วเราก็ถ่ายสัตว์

0: เลี้ยงแล้วก็น้องหมากับน้องแมวเนี่ยเป็นอะไรที่ป๊อปปูล่าที่สุดแล้วในโลกโซเชียลมีเดียพอทำคอนเทนต์ไปเรื่อยๆคนก็เริ่มผูกพันสัตว์เลี้ยงเราด้วยก็เหมือนเราสร้างศิลปินขึ้นมา
1: ถูกต้อง
0: น้องแมวก็เป็นศิลปินคนนึงในค่ายเราแล้วมันก็มีแฟนคลับน้องๆเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วมาพีคสุดตอนที่เราทำคลอดน้องแมวเองผมก็ไปดูผมก็ทำไมถึงทำคลิปนี้เพราะว่าผมก็เข้าไปดูคลิปอื่นๆที่เขาทำคลอดน้องแมวช่องในไทยก็ทำไม่ค่อยเยอะบางทีก็แบบถ่ายแค่ตอนแมวคลอดแต่เราอยากจะทำว่าแบบวิธีการเตรียมตัวทำยังไงเตรียมสถานที่ยังไงแล้วเวลาน้องคลอดออกมาทำยังไงแล้วก็เวลาที่ระยะตัวแรกคลอดออกมาตัวที่สองคลอดคือให้ความรู
1: ้
0: เราก็เลยคิดว่าเอ้ยเราน่าจะทำคลิปแบบนี้ออกมาตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะบูมขนาดนี้ครับก็เลยทำออกมาแล้วก็ไปศึกแต่ว่าก่อนที่จะทำเราต้องศึกษาก่อนโทรไปถามคุณหมอโทรไปถามอะไรแล้วพอเราเริ่มถ่ายทำจริงแล้วก็ค่อยอธิบายไปทำไปทำมาปุ๊บเสร็จเรียบร้อยคลิปนี้ไวรัลมากมันเลยทำให้ช่องของเราตอนนี้คือเป็นที่รู้จักเนี่ยคือว่าเต๋าต้องมีแมวแล้วก็ต้องมีเกม3 อย่างนี้ที่ตอนนี้เป็นคาแรคเตอร์ของช่องนี
1: ้
0: ซึ่งไม่นานมานี้เองนะครับคุณเงาะซึ่งผมเพิ่งมาเจอแนวทาง3อย่างนี้เมื่อไม่นานมานี้ทั้งที่ผมทำมาปี2ปีแล้วนะครับ
1: มันเริ่มจากสิ่งที่เรารักนะ
0: ใช่
1: เราใส่ใจมันจริงๆอ่ะมันเป็นเรื่องที่เราแคร์จริงๆอ่ะแล้วตลาดยุคนี้นะคะเต๋าแล้วก็เด็กๆที่ดูอยู่ทางบ้านมันคือตลาดเขาเรียกว่า niche market เนาะ niche ก็คือเฉพาะกลุ่มฉันชอบคนเนี้ยและฉันชอบสิ่งที่เขาสนใจเนี้ย
0: ครับ
1: คนบางคนชอบแบบอะไรที่คนสนใจเยอะอันนั้นก็ถูกแต่เมื่อไหร่ที่ไอ้สิ่งที่คนสนใจเยอะเราไม่ได้สนใจจริงอ่ะมันก็จะคัดเราออกอัตโนมัติว่าเราเป็นของปลอมแต่ถ้าสิ่งที่คนสนใจเยอะแล้วเราดันสนใจเรื่องนั้นจริง
0: ๆ
1: หรือจริงๆอาจจะไม่ต้องเยอะก็ได้นะเคยมีคนนึงมาออกหมายถึงว่าในรายการนึงพี่ครูเคยเห็นเขาทำช่องสอนการขอดเกล็ดปลาเอาสิ
0: โอ
1: ้นิชมาร์เก็ตไหม
0: สุด
1: ๆคนก็ดูเขาเขาบอกว่าบางอันของเขานี่คนดูแบบเป็นล้านวิวอะไรก็มีนะครูก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราแค่รู้ว่าเรารักอะไรแล้วเราจริงจังกับมันอ่ะเหมือนเต๋าแบบจะทำคลอดแมวก็โทรไปหาหมอเอาให้มันชัว
0: ร์
1: แล้วเราก็ทำมันออกมามันมีคนที่เป็นคนที่เขาสนใจแบบเดียวกับเราอยู่ในโลกนี้อยู
0: ่
1: นะตอนแรกที่เต๋าบอกว่าทำสตรีมมิ่งคนดูเริ่มจาก20คน
0: ใช่ครับ
1: ปัจจุบันนี้เป็นไงคะยอดสูงสุดที่เคยไลฟ์สตรีมมิ่งเกม
0: ถ้ายอดสูงสุดนะฮะก็พีคจริงๆก็พันกว่าคนนะครับ
1: หลังจากนั้นมีโฆษณาอะไรเข้ามาไหม
0: ก็ได้จากเกมนี่แหละครับ
1: ใช่ไหม
0: ทำเกมนี้จนเกมจ้างผมไปออกงานอีเวนต
1: ์นี่ไง
0: หลายงานแล้วด้วยทุกเดือนละครั้ง
1: คือถ้าเกิดคุณไม่สื่อสารออกไปว่าคุณเจ๋งเรื่องนี้ใครจะรู้
0: ถูกใช่เพราะว่าเจ้าของเกมเนี่ยเขาบอกว่าเห็นคุณเต๋าเล่นเกมนี้เราก็เลยอยากจะเชิญชวนคุณเต๋ามาออกอีเวนต์ให้เราหน่อยแล้วพอผมไปถึงผมก็ใช้การสื่อสารผมนี่แหละหยอดไปชมไปเราเล่นจริงนะคนดูติดตามเราจริงๆขายไปได้ยาวครับที
1: น
0: ี
1: ้
0: มันคือประโยชน์ของการสื่อสารจริง
1: ๆเนาะแล้วอย่างช่องที่เกี่ยวกับเรื่องแมวอ่ะมีสปอนเซอร์เกี่ยวกับอาหารสัตว์อะไรนี้เข้ามาบ้างไหมหรือเกี่ยวกับสัตว
0: ์ก็ตอนแรกก็มีมานะครับ3เดือนครั้งนึงเดี๋ยวนี้มาเต็มเลยฮะเพราะว่ามันชัดมากภาพชัดมากแล้วคอนเทนต์มันเป็นแนวทางที่บวกคนแชร์เยอะคนเห็นเยอะแล้วก็คนคอมเมนต์คนแชร์เยอะคนแบบมีแต่พลังด้านบวกแล้วก็เป็นช่องที่แบบเอ้ยเขาเห็นแล้วว่าเราทำจริงๆเรารักน้องแมวจริงๆเราดูแลน้องเขาดีจริงๆแล้วเราให้ความรู้กับคนอื่นได
1: ้
0: เขาก็เลยติดต่อมาเยอะขึ้นครับผมแล้วผมก็ได้ความรู้จากการที่ทำคลิปแมวด้วยเหมือนกันไม่ใช่ผมให้ความรู้อย่างเดียวครับบางคอมเมนต์เราก็สอนเราก็มีน
1: ะ
0: เราก็เก็บมาอ่านมาแล้วก็มาเสริมมาบอกต่อได
1: ้
0: มันไม่ใช่แค่เราให้อย่างเดียวครับคนอื่นเขาก็ให้เราเหมือนกันมันก็เป็นประโยชน์ของโซเชียลมีเดีย
1: มันจะมีคนสงสัยบอกว่าเวลาเราคุยกับกล้องบางทีมันเขินคือถ้าเกิดสมมติมีแฟนคลับอยู่จริงคงจะอ้อนได้อะแต่เวลามีกล้องก็อ้อนยังไงพี่ต่อคิดยังไงกับการเล่นกับกล้อง
0: การเล่นกับกล้องใช่ไหมครับครูก็เราก็ใช้ประสบการณ์ที่เราผ่านมานี่แหละครับก็ตอนแรกก็พูดไม่เป็นหรอกครับพูดไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันคิด

0: ไม่ออกก็จะพูดยังไงดีสวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับวันนี้ผมจะมาถ่ายคลิปพอเรามาดูเทปย้อนหลังเองไม่คนเปลี่ยนคลิปหนีแล้วอะไรเงี้ยง่ายๆครับเราไปดูช่องคนอื่นครับดูช่องคนอื่นคนที่เขาทำยังไงอ่ะวันเดียวลงคลิปล้านวิวอย่างเงี้ยเขาคุยกับก้อนยังไงแล้วก็ไปดูเลยโอ้เข้ามาเลยสวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการตรึ๊ดเฮ้ยน่าดูอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเออทำอย่างนี้แล้วเวิร์กนะก็ลองทำดูแต่ไม่ต้องเข้าเขาก็ได้
1: ให้เป็นตัวของเรา
0: เป็นตัวของเราเองแต่ว่าเราผมบอกใช้คำว่ามองเป็นแนวทางครับมองเป็นแนวทางแล้วก็เป็น reference เอ้ยเอามา adapt ดีกว่
1: าม
0: า adapt เสร็จไม่ใช่แค่ copy อย่างเดียวนะครับอะไรอยู่ในตัวคุณน่ะคุณสามารถทำอะไรได้คุณร้องเพลงได
1: ้
0: คุณทำเสียงแมวได้ทำเสียงสองได้คุณใช้เสียงเป็นคุณก็ใส่มันเพิ่มไปเพราะฉะนั้นคุณจะไม่ใช่คนนั้นแล้วคุณก็จะเป็นเต๋าแล้วก็มีของเพิ่มเข้ามาอีกอะไรเงี้ยครับเราไม่ได้แค่ copy อย่างเดียวเราเอามาทำต่อได้

0: างคะจากเด็กที่ไม่รู้จะพูดอะไร จากเด็กที่กล้าแสดงออกแต่ไม่กล้าพูดวันนี้เขามานั่งเรียกว่าโฮโชเลยนะคะนำโชว์ลีดโชว์เล่าเรื่องต่างๆในชีวิตของเขาซึ่งสิ่งที่ครูถอดออกมาได้เป็นสาระสำคัญที่เด็กๆเอาไปใช้ได้เลยนะคะนั่นคือสิ่งแรกเลยที่จะทำให้เขาทำตรงนี้ได้คือเริ่มเมื่อไม่พร้อมค่ะคนส่วนใหญ่ชอบรอให้พร้อมแล้วค่อยเริ่ม
1: ครับ
0: เลยไม่ได้เริ่มสักทีเพราะมันไม่มีวันนั้นหรอกค่ะไอ้คำว่าพร้อมสมบูรณ์เพอร์เฟกต์อ่ะเริ่มไปก่อนรู้ก่อนเรามีศักยภาพอะไรมันมีความอยากอยู่ข้างในละแล้วก็ลองไปเลยค่ะเต๋าเริ่มตั้งแต่มา AF เนาะ
1: ใช่ครับ
0: มา AF ครั้งนั้นก็ไม่ได้เก่งในเรื่องของการพูดแต่เอาวะเพราะมันมีความฝันมันมีความอยากนะคะแล้วก็มาทำรายการไม่รู้จะพูดอะไรเอาวะคำนี้เลยค่ะสิ่งที่เราได้ผู้ชายคนนี้มาอยู่ในวงการเนี่ยก็เพราะไออาการที่เอาวะของเขาเนี่ยเริ่มเมื่อตัวเองยังไม่พร้อมสิ่งต่อมาคือไม่พร้อมแล้วไงอ่ะไม่พร้อมก็ศึกษาไง
1: ใช่
0: อันนี้สำคัญมากเลยเต๋าค่ะฉลาดมากในการศึกษานะคะศึกษาฟรีจากอะไรคะจากคนที่เขาสำเร็จมันไม่มีอะไรที่เป็นช็อตคัทดีไปกว่าการเห็นคนที่เขาสำเร็จแล้วเราก็ดูอะไรที่มันตรงกับเราหลายๆคนเสพไม่ใช่ก๊อปปี้แต่หาแรงบันดาลใจเอามาต่อบนตัวตนของเราแล้วข้อสุดท้ายที่สำคัญที่สุด2ข้อนั้นจะไม่เกิดเลยไอ้คำว่าเอาวะหรือไปศึกษาคนต่างๆถ้าข้อ3ไม่ได้นั่นก็คือเป้าหมายเขาชัดเจนว่าเขาอยากทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรเขาอยากมีรายได้เอามาเลี้ยงดูตัวเองครอบครัวของเขานะคะสิ่งเหล่านี้มันก็เลยเป็นแรงผลักดันทำให้ทุกอย่างมันเป็นไปได้ถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะเดี๋ยววันนี้ก่อนที่เราจะจากกันไปครูอยากให้เต๋าฝากน้องๆหรือคนที่ติดตามอยู่ตอนนี้ว่าถ้าอยากลงมือทำอยากมีช่องเป็นของตัวเองแต่ตอนนี้กลัวไม่กล้าพูดไม่เก่งอยากจะให้แรงบันดาลใจอะไรกับเขาเชิญเลยค่ะ
1: ครับผมก็จริงๆครูงอกก็ไกด์มาดีมากนะฮะสรุปได้สุดยอดมากแล้วนะครับแต่ว่าผมจะเสริมนิดนึงก็คือผมอยากจะให้น้องๆทุกคนนะครับผมที่มีความฝันไม่ว่าอยากจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ขอให้เห็นเป้าหมายตั้งเป้าหมายไว้เลยอย่างพี่เต๋านะครับตั้งเป้าหมายเลยตั้งแต่มีแค่100ซับพี่เต๋าตั้งเป้าเลยว่าต้องมีล้านซับให้ได้เราต้องตั้งเป้าหมายให้มันใหญ่ไว้ก่อนครับเพราะถ้าตั้งเป้าหมายแค่พันซับพอ 1,000 ซับไม่มีแรงแล้วเพราะฉะนั้นตั้งเป้าหมายให้ใหญ่แล้วก็เริ่มลงมือทำแล้วก็ศึกษานะครับศึกษาหาข้อมูลแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆอย่าท้อนะฮะอย่าท้อทำไปเรื่อยๆแล้วพี่เต๋าคิดว่ามันเราจะเห็นนะครับเห็นช่องทางแล้วก็เห็นตัวเองมากขึ้นแล้วก็ได้เขาเรียกว่าได้ประสบการณ์ที่จะเอามาทำแล้วก็เอามาใช้ชีวิตต่อได้ครับผมก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่มีความฝันครับเราต้องลงมือทำครับไม่อย่างนั้นความฝันนั้นก็จะไม่เป็นจริงครับผม
0: นะฮะอย่าลืมนะฮะตั้งเป้าให้ใหญ่แต่เริ่มจากเล็กๆและทำอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวมันถึงแน่นอนวันนี้เราได้สิ่งดีๆความรู้ดีๆจากพี่เต๋านะคะซึ่งในสัปดาห์หน้าโอ้โหเป็นคนใกล้ชิดติดตัวพี่เต๋านะคะก็คือผู้จัดการส่วนตัวของพี่เต๋าคุณโอสตาร์ฮันเตอร์นะคะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราเห็นศิลปินที่เขาโด่งดังแล้วบาง

0: คนนี้ไม่หายเต่านี่อยู่ในวงการกี่ปีแล้วลูก
1: ตอนนี้ก็10จะ11ปีแล้วครับ
0: 11จะ11ปีนะจากการที่วันนี้มีศิลปินหน้าใหม่เข้ามาเรื่อยๆเอ้ยทำไมคนนี้ยังอยู่แล้วก็ยังมีงานอย่างต่อเนื่องอย่างตลอดเวลาในความสามารถของเขายังมีคนอีกคนนึงที่คอยผลักดันเขาอยู
1: ่
0: คอยดูแลแล้วคนคนนี้โอ้โหศักยภาพในการสื่อสารอย่างตลอดเวลาเลยซึ่งเราจะเรียนได้จากเขาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโน้มน้าวใจคนการเจรจาต่อรองการสร้างคอนเน็กชันถ้าใครอยากเรียนรู้เรื่องนี้นะคะสัปดาห์หน้ามาเจอกันนะคะเพราะเราจะพาเดอะไอดอลคนใหม่มาที่จะมานำเสนอเรื่องของการดูแลศิลปินและสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะเจอกันใน EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีโลกต่อเต๋า
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

ูดถึงความรู้สึกว่ามองย้อนกลับไปแล้วผมจะรู้สึกยังไงกับตัวเองที่สามารถกล้าแล้วก็พาตัวเองมาถึงจุดนี้นะครับผมก็รู้สึกว่าผมรู้สึกดีใจครับที่ผมสามารถก้าวผ่านความกลัวตรงนั้นมาได้ด้วยการที่ผมมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็สิ่งที่ผมอยากเป็นและสิ่งที่ผมฝันไว้ถ้าน้องๆคนไหนอยากจะเป็นแบบพี่เต๋าหรือว่าอยากจะเป็นแบบคนอื่นที่เป็นไอดอลของน้องๆนะครับผมคิดว่าถ้าคุณไม่มีสิ่งนี้คุณจะไม่มีทางทำได้นั่นก็คือความกล้าที่จะลงมือทำไม่ต้องรอให้พร้อมนะครับพร้อมไม่รู้ว่าเราพร้อมเมื่อไหร่แต่ว่าเราต้องเริ่มทำตั้งแต่ตอนนี้แล้วก็กล้าที่จะทำแล้วก็กล้าที่จะออกมาเสี่ยงกับสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนสมมติว่าเราตั้งเป้าหมายใช่ไหมถ้าเรามาถึงเป้าแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกเฮ้ยดีใจว่ะไม่ได้มีความรู้สึกอะไรอื่นแล้วเพราะว่าระหว่างทางอ่ะมันสำคัญมากครับว่าแบบเราเจออะไรมาเป้าหมายต่อไปคืออะไรวะตั้งเป้าใหม่ครับ

0: เบิกซีรีส์วายคนแรกของประเทศไทย
1: การแคสคาแรคเตอร์มันไม่ตรงกับใจของผู้อ่านคุณก็จะโดน
0: โอ้มันตรงยากมากนะคะ
1: มันยากมาก Put the right man in the right job เลือกคนที่ถูกในงานที่ถูก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

วัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันในช่วงเวลานี้นะครับอย่าเพิ่งตกใจครับช่วงนี้ผมจะทำหน้าที่เป็นพิธีกรชั่วคราวเพราะช่วงนี้คุณเอเนี่ยติดภารกิจไปต่างประเทศครับแต่ในช่วงที่ผมหายจากการเป็นพิธีกรเป็นเวลา 2-3 ปีนี้เนี่ยผมไม่ได้หายจากสื่อใดๆทั้งสิ้นผมก็ทำหน้าที่เป็นคอลัมนิสต์ในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกวันอาทิตย์ครับในคอลัมน์พูดจาภาษาโลกซึ่งเป็นคอลัมน์ที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องราวของการต่างประเทศที่น่าสนใจบางครั้งหรือเขียนเรื่องราวของภายในประเทศไทยบ้างภาษาอังกฤษบ้างหรือในต่างประเทศบ้างนะครับวันนี้ครับผมว่าจะเอาเรื่องราวบางอย่างนะครับที่ผมเขียนในคอลัมน์เนี่ยมาพูดจาในวันนี้นะครับซึ่งคงจำกันได้ไหมว่าเมื่อประมาณสักปีที่แล้วเนี่ยได้ไปต่างจังหวัดและชาวบ้านที่นู่นนะให้กำลังใจด้วยการเขียนโปสเตอร์เป็นภาษาอังกฤษครับผมเข้าใจว่าทางชาวบ้านเนี่ยพยายามที่จะให้กำลังใจแต่ใช้คำที่ผิดนิดหนึ่งครับเขาพยายามจะใช้คำว่า flighting แปลว่าสู้ๆผมเข้าใจว่าเขาเขียนผิดนะครับ flighting ไม่มีความหมายครับถ้าใช้คำว่า fighting ที่แปลว่าสู้ๆความจริงแล้วนะครับในภาษาอังกฤษหรือเจ้าของภาษาเนี่ยไม่ได้ใช้คำนี้ด้วยครับคำว่า fighting ที่แท้จริงนะครับไม่แปลว่าสู้ๆเหมือนที่คนไทยชอบใช้คำว่า fighting ที่แท้จริงแปลว่าการทะเลาะกันการชกต่อยกันหรือการสู้กันนะครับอย่างเช่นคู่อริหรือศัตรูชกต่อยกันก็ว่าได้ครับส่วนอีกนัยยะหนึ่งของคำว่า fighting ก็แปลว่าทะเลาะกันเช่นทะเลาะกันระหว่าง2คนนะครับไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาแฟนกันหรือเพื่อนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นครับJane is always fighting with her boyfriend. ประโยคนี้ก็หมายความว่าเจนมักจะทะเลาะกับแฟนหนุ่มของเขาเป็นประจำครับแต่ถ้าจะใช้คำว่าสู้ๆในภาษาอังกฤษเนี่ยคำที่ใกล้เคียงกว่านั้นนะครับก็คือ Come on, you can do it. Come on, you can do it. Come on ในที่นี้แปลว่า Come on ซึ่งเป็นการให้กำลังใจนะครับดังนั้น Come on, you can do it ก็คือเธอทำได้สู้ๆต่อไปส่วนอีกคำหนึ่งที่อาจจะใกล้เคียงกว่าเนี่ยก็คือ Don't give upDon't give up. Don't give up ก็แปลว่าอย่ายอมแพ้นะครับแต่ถ้าแฟนรายการเนี่ยต้องมีคำว่า fighting ให้ได้นะครับใช้ประโยคนี้ก็ได้ครับ keep fighting keep fighting keep fighting ในที่นี้ก็แปลว่าสู้ต่อไปอย่ายอมแพ้หรือสู้ๆนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่น you will accept the situation and keep fightingประโยคนี้ก็หมายความว่าในที่สุดเนี่ยคุณจะต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงและก็ต้องเดินต่อไปหรือสู้ต่อไปอยู่ดีนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับพบกันคราวต่อไปกันแล้วกันนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

วัสดีครับวันนี้เรากลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันเช่นเคยนะครับจำได้ไหมว่าครั้งก่อนเราพูดถึงเรื่องราวที่ประชาชนบางส่วนน่ะอยากให้กำลังใจให้ต่อสู้หรือสู้ๆกับปัญหาด้วยการใช้คำว่า flighting จริงๆแล้วนะครับในคราวก่อนเราก็อธิบายไปแล้วว่าไม่ใช่เขาพยายามจะบอกว่าสู้ๆหรือต่อสู้คำว่าสู้ๆที่คนไทยชอบใช้คำว่า fighting ก็ไม่ถูกเพราะมีคำอื่นที่ใช้แทนกันได้แต่เมื่อพูดถึงสู้หรือ fighting หรืออะไรก็แล้วแต่นั้นนะครับทำให้นึกถึงอีกคำหนึ่งที่คนไทยมักใช้คือคำว่า fight บังคับใช่ไหมครับคำว่า fight บังคับเนี่ยหลายคนอาจจะเข้าใจว่ามาจากคำว่า flight ที่แปลว่าการบินหรือเที่ยวบินแต่คำว่า fight บังคับจริงๆแล้วเนี่ยก็มาจากคำว่า fight ที่แปลว่าสู้กันหรือการต่อสู้นั่นเองครับอย่างที่เราทราบกันอยู่นะครับคำว่า flight โดยทั่วไปเนี่ยแปลว่าการบินหรือเที่ยวบินนะครับเมื่อพูดถึงคำว่า flightนึกถึงคำศัพท์ที่เป็นสแลงขึ้นมาคือคำว่า red eye flight ซึ่งแปลตรงตัวนะครับก็คือเที่ยวบินตาแดงไม่ได้หมายความว่านั่งเที่ยวบินนี้และจะเป็นอาการตาแดงหรอกนะครับ red eye flight เนี่ยหมายถึงเที่ยวบินที่ออกดึกๆดื่นๆนะครับแต่จริงที่หมายตอนเช้าตรู่ก็คือเที่ยวบินที่นอนไม่พอหรือชั่วโมงบินไม่พอที่จะนอนเต็มอิ่มดังนั้นเมื่อไปถึงปลายทางปุ๊บเนี่ยจะขยี้ตาและตาแดงเพราะง่วงนอนนั่นคือ red eye flight นั่นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อพูดถึงคำว่า flighting หลายคนอาจจะบอกว่าไม่ได้มีความหมายแต่เขามีความหมายของเขานะครับมี3ความหมายแต่3ความหมายที่ว่าในตรงนี้เนี่ยเป็นภาษาเทคนิคซะส่วนใหญ่ความหมายแรกของคำว่า flighting ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบินหรือเที่ยวบินแม้แต่นิดเดียวนะครับทั้ง3ความหมายไม่เกี่ยวข้องเลยเนี่ยความหมายแรกของ flighting เนี่ยก็คือภาษาที่ใช้เป็นเทคนิคหรือเป็นทางเทคนิคในแวดวงโฆษณาครับก็คือวิธีการวางโฆษณาตามผังต่างๆตามเวลาต่างๆไม่ว่าจะเป็นโฆษณาวิทยุหรือโทรทัศน์ก็ถือว่าตามผังเวลาที่มีอยู่ครับส่วนความหมายที่2ของคำว่า flighting เนี่ยนะครับใช้ในแวดวงกีฬาคริกเก็ตซึ่งเป็นวิธีการโยนลูกเพื่อไม่ให้คนตีเนี่ยตีลูกได้ง่ายครับส่วนความหมายที่สุดท้ายนะครับของคำว่า flighting ก็คือเกลียวของอุปกรณ์ที่ใช้เจาะซึ่งเครื่องเจาะเป็นเครื่องเจาะเฉพาะที่ชื่อว่า auger ทั้งหลายทั้งปวงในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวเกี่ยวกับคำว่า flighting นะครับก็หวังว่าเป็นประโยชน์ให้กับแฟนรายการกันละกันวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับพบกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะยังอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเราก็มาร่วมกิจกรรมสนุกของทาง AYC กับรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเขาจัดค่ายค่ะเน้นกันเรื่องของ English ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็มี Math ก็คือคณิตศาสตร์แล้วก็ Science ก็คือวิทยาศาสตร์นั่นเองล่ะค่ะแต่วันนี้เราจะเจาะเรื่องของภาษาอังกฤษและการบินค่ะเพราะว่ากิจกรรมนึงเนี่ยนะคะก็คือการเนี่ยแหละค่ะที่เขาจะประกอบเป็นเครื่องบินแล้วก็จะหัดร่อนการร่อนหรือว่าการบินอะไรอย่างเงี้ยเขาใช้คำศัพท์อะไรน้องๆเขาจะรู้กันหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราไปสอบถามไปพูดคุยกันแบบสนุกกันเลยดีกว่า Hey guys hello Did you have fun at the camp
1: Yes
0: สนุกมากเลยที่ค่าย Now a big question here when you think of planes what do you think of
2: flying
0: Okay, fly is a good word. Fly นี่นะคะก็แปลว่าแมลงวันถ้าใช้เป็นคำนามใช่ไหมคะนอกเหนือจากนี้แล้ว fly นี่แปลว่าอะไรเอ่ย
3: บิน
0: การบินใช่ไหมคะนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยเคยได้ยินคำว่า flight ไหมflight ก็เหมือนเที่ยวบินใช่ไหมคะเวลาเราไปจองตั๋วเอ้ย what flight are you taking flight สะกดยังไงใครสะกดได้ยกมืออ่ะ
2: Flight
0: Okay, very easy. ดังๆอีกครั้งหนึ่ง Flight Okay, flight ก็คือการบินแล้วรู้จักคำว่า soar ไหม SOAR soar เนี่ยนะคะเป็นการบินอาจจะลักษณะแบบสูงนิดนึงแล้วก็บินลักษณะนิ่งๆเหมือนนกก็เคยเห็นนกไหมคะเวลาเขากระพือปีกเนี่ยไม่ใช่ soar แล้วนะแต่เวลาเขาบินแบบว่าเรื่อยๆนิ่งๆไม่กระพือปีกเนี่ยนั่นก็คือการโซนั่นเองก็เป็นการฟลายอีกแบบหนึ่งโอเคไหมและนั่นก็เป็นกิจกรรมสนุกที่น้องๆที่นี่นะคะได้ร่วมสนุกกันแล้วเห็นไหมล่ะคะว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยเขาก็เหมือนกับว่ากล้าพูดมากขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือภาษาอังกฤษเนี่ยล่ะค่ะอย่าอายอย่ากลัวนะคะเพราะว่า AEC จะเกิดขึ้นแล้วภายในปี2015เด็กไทยจะต้องเก่งมากขึ้นเพื่อที่จะไปสู้กับประเทศเพื่อนบ้านกันได้เนาะวันนี้หมดเวลาเพียงเท่านี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: โทษนะคะที่นี่มีอาหารอะไรแนะนำบ้างเอ่ย
1: ก็จะแนะนำเป็นม้าห่อนะคะ
0: ม้าห่อตัวนี้ป่ะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ่ะลองมาที่หนึ่งแล้วกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเมื่อสักครู่นี้เอ๋ก็สั่งไปเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูมาทานเล่นกันก่อนค่ะเป็นม้าห่อนั่นเองอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบรรยากาศเนี่ยร่มเย็นจะนั่งข้างในก็ได้ข้างนอกติดแม่น้ำก็ได้นะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะเอก็สั่งม้าห่อไปตามที่พนักงานแนะนำไปนะคะเห็นว่าเป็นเมนูยอดนิยมของร้านนะคะก็เลยลองดูแล้วกันนะคะทำให้นึกถึงประโยคนี้ขึ้นมาค่ะซึ่งเราก็สามารถนำไปใช้กันได้นะคะเวลาที่มีใครมาเสนอสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้กับเรานะคะรวมถึงนำมาใช้เมื่อเวลาใครนะคะเสนอให้เราเนี่ยลองทานหรือว่าเสนอให้เราดื่มอะไรสักอย่างนึงนะคะอย่างเช่นค่ะมีคนเนี่ยนะคะเสนอให้เราเนี่ยลองทานอาหารเราก็จะใช้ว่า Would you like to try this food ก็แปลว่าคุณเนี่ยจะลองทานอาหารจานนี้ดูไหมถ้าเราอยากจะตอบว่าโอเคลองดูนะคะเราก็จะตอบว่า Yes please ง่ายๆเลยแต่ว่ามีอีกสำนวนหนึ่งที่เราสามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะและนั่นก็คือ I don't mind if I do ความหมายนะคะก็คือโอเคลองดูก็ได้นะคะหรือว่าจะออกเป็นแนวแบบว่าไม่ขัดข้องนะคะหรือว่ายินดีรับข้อเสนอเชิญชวนนะคะให้ลองรับประทานจานนี้หรือว่าเครื่องดื่มนู้นนั่นเองค่ะซึ่งสำนวนว่า don't mind if I do ก็จะหมายถึงว่าไม่ขัดข้องนะคะหรือว่ายินดีรับข้อเสนอนะคะหรือว่าจะประมาณเดียวกับ yes thank you หรือ yesI would like to try it หรือว่า yes I would love to try it โอ้โหฉันเต็มใจเต็มที่เลยอยากจะชิมเหลือเกินม้าห่อนี่ว่ามันเป็นยังไงกันเนาะอีกสักครู่หนึ่งก็คงจะมาถึงนะคะและเอ๋ก็จะได้นั่งรับประทานกันแต่ว่าพรุ่งนี้กลับมาเจอกันที่นี่ที่เดิมนะคะร้านอาหารบ้านวัชราชัยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะกับรายการ AYC Food Fit for Fight สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลามาฝึกภาษาอังกฤษกันแล้วกับรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะปัจจุบันค่ะเรื่องของการศึกษาเนี่ยหรือว่าการฝึกฝนภาษาอังกฤษเนี่ยหลายหน่วยงานเนี่ยให้ความสนใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558นี้แล้วค่ะเรื่องของการศึกษามีหลายๆโรงเรียนเลือกที่จะใช้ครูต่างชาติหรือว่า Foreign Teacherเข้ามาสอนภาษาอังกฤษกันนะคะและคราวนี้เนี่ยที่มากไปกว่านี้เลยนะคะก็คือในบางโรงเรียนเนี่ยให้ความสนใจครูต่างชาติที่เป็น native speaker เป็นเจ้าของภาษาเลยนะคะเพื่อที่จะเข้าไปทำการเรียนการสอนเพื่อที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้สำเนียงที่ถูกต้องฝึกภาษาได้เหมือนกับเจ้าของภาษาเลยละค่ะซึ่งทางบริษัทอ่ำซ้ำครบจำกัดนะคะก็ได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่จะจัดหาครูต่างชาติที่เป็น native English speaker ส่งไปยังโรงเรียนต่างๆที่มีความต้องการตรงนี้แหละค่ะและในเรื่องของภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะต้องฝึกฝนกันบ่อยๆทำให้เนี่ยนึกถึงเลยนะคะประโยคนี้สำนวนนี้ค่ะ practice makes perfect สำนวนนี้เนี่ยนะคะหมายถึงการฝึกฝนให้เยอะๆเลยซึ่งจะทำให้เราไปสู่ความสำเร็จหรือว่าความสมบูรณ์แบบละค่ะถ้าอยากจะเก่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามดนตรีเรื่องของภาษาเนี่ยนะคะจะต้องหมั่นฝึกฝน practice เป็นสำนวนให้กำลังใจค่ะว่าถ้าอยากจะเก่งอะไรสักอย่างต้องหมั่นฝึกฝนให้ชำนาญนะคะแล้วก็จะประสบความสำเร็จตามมาค่ะมาลองดูตัวอย่างกันบ้างเป็นประโยคค่ะ If you want to speak English well you should keep practicing over and over again practice makes perfect If you want to speak English well you should keep practicing over and over againPractice makes perfect. ถ้าคุณต้องการที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการพูดภาษาอังกฤษนะคะคุณจะต้องฝึกฝนซ้ำแล้วซ้ำเล่าฝึกบ่อยๆเลยค่ะแล้วก็จะเก่งขึ้นเองวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการของเราแล้วขอบคุณค่ะที่สนับสนุนรายการแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

ัสดีค่ะมาพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะ AYC Food Fit for Five กับบรรยากาศที่ร่มรื่นเย็นสบายนะคะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้เนี่ยเราก็ตามน้องๆ นะคะนักเรียนจากโยธินบูรณะค่ะมาดูซิว่าเขามีกิจกรรมสนุกอะไรในค่ายภาษาอังกฤษของเขาค่ะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั้นนะคะจะมีหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวค่ะและวิธีที่จะเรียนรู้ได้เร็วมากเลยก็คือฝึกหรือว่าการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาหรือว่าชาวต่างชาติค่ะแบบแรกเลยคือการเรียนภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติหรือว่า foreigner อย่าไป foreigner นะคะ foreigner ก็พอค่ะหรือว่าครูต่างชาติค่ะ foreign teacher ซึ่งforeigner ในที่นี้นะคะจะหมายถึงชาวต่างชาติทั่วๆไปค่ะแบบที่2นะคะคือการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาหรือว่าที่เรียกกันว่า native speaker ซึ่งผู้ที่เป็น English native speaker ก็คือผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ของเขานะคะซึ่งมีด้วยกัน6ประเทศอังกฤษนะคะสหรัฐอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็ซาวธ์แอฟริกาถึงแม้ว่าสำเนียงเขาจะแตกต่างกันออกไปนะคะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยจะถือว่าเป็น English Native Speaker ซึ่งนอกจากจะต้องเป็นผู้ที่เกิดใน6ประเทศนี้แล้วนะคะยังจะต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็น first language หรือว่าภาษาที่ใช้พูดที่บ้านและในครอบครัวค่ะ The students who joined in the AYC English camp learned English with native speakers ประโยคนี้หมายความว่าน้องๆนักเรียนนะคะที่ไปร่วมกิจกรรมของ AYCแคมป์นี้เนี่ยนะคะก็เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาเลยได้เวลาที่เอจะต้องไปสนุกกันต่อกับน้องๆแล้วนะคะและอย่าลืมนะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าอยากจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Facebook เลยมีข้อมูลครบถ้วนหรือว่าจะส่งข้อความเข้ามาถามเพิ่มเติมก็ได้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะเอพัชรีรักษาวงคินส์เพเกอร์รายงานตัวนะคะพร้อมกับรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้เรายังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะคุณผู้ชมเคยสังเกตไหมคะเรือสำราญใหญ่ๆเลยนะหรือว่าเป็นเรือบรรทุกสินค้าเนี่ยนะคะลูกเรือหรือผู้โดยสารเนี่ยจะขึ้นลงกันได้อย่างไรมันสูงมากๆเลยนะคะคงลำบากน่าดูเลยถ้าสังเกตเห็นด้านข้างของเรือค่ะก็จะมีบันไดแล้วก็บันไดเรือเนี่ยแหละค่ะภาษาอังกฤษใช้คำว่า gangway ซึ่งจะใช้นะคะเป็นบันไดขึ้นลงของลูกเรือหรือว่าแขกที่โดยสารหรือว่ามาพักผ่อนอยู่ฮอลิเดย์กันบนเรือสำราญอะไรก็ว่าไปนะคะหรือว่าอาจจะใช้บันไดที่ลำเลียงสินค้าที่ขนาดไม่ค่อยใหญ่ขึ้นลงบนเรือค่ะซึ่งบันไดเรือนะคะจะอยู่ที่ชั้นไหนของเรือเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะของเรือแล้วก็ท่าที่เรือเนี่ยไปจอดอยู่นะคะเรือสำราญบางลำนะคะบันไดของเรือเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่กันที่ชั้น4ค่ะหรือว่าอาจจะเป็นประตูแล้วก็มีสะพานทอดออกมาระดับเดียวกันกับบนฝั่งนะคะหรือว่าบนด้านประตูทางขึ้นลงของเรือก็ได้นะคะเขาก็เรียกกันว่า gangway เหมือนกันเนาะอีกคำหนึ่งนะคะที่ใช้เรียกบันไดก็คือ gangplank แต่ก็จะออกเป็นในลักษณะที่จะเหมือนบันไดนะคะหรือว่าสะพานที่ทอดที่เชื่อมระหว่างเรือกับฝั่งค่ะซึ่งความแตกต่างของ gangway แล้วก็ gangplank ก็อยู่ที่ gangway เนี่ยจะเป็นบันไดเรือขนาดใหญ่หรือว่า ship ส่วน gangplank เนี่ยนะคะจะใช้สำหรับเรือขนาดเล็กหรือ boat รู้จักกับบันไดเรือไปแล้วนะคะคราวนี้เนี่ยมีสำนวนมาฝากกันดีกว่า ashore คำนี้นะคะจะหมายถึงบนบกบนฝั่งข้างนอกตัวเรือนะคะอาจจะใช้หมายถึงการออกไปข้างนอกก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ

อย่างเช่นออกจากบ้านไปไหนสักแห่งหนึ่งค่ะ He decided to go ashore He decided to go ashore เขาตัดสินใจจะออกไปข้างนอกจะไปไหนก็ว่าไปค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทยขอบคุณที่ติดตามชมรายการวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับถึงเวลาที่เราจะต้องกลับมาเจอกันในรายการ AYC Food Fit for Fight ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับในร้านอาหารบ้านวัชราชัยอย่างเช่นเคยเนี่ยนะครับเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินนะว่าแฟนรายการหลายท่านเนี่ยคงไปเชียร์ทีมวอลเลย์บอลผู้หญิงในการแข่งขัน World Grand Prix 2014ถูกไหมครับหลายคนอาจจะสงสัยขึ้นมานะว่าและคำว่า Grand Prix ที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรจริงๆแล้วนะครับคำว่า Grand Prix ที่ว่าเนี่ยเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับและหลายคนไทยหลายคนเนี่ยออกเสียงแตกต่างนานาออกไปคำว่า Grand Prix เนี่ยเมื่อเป็นภาษาอังกฤษคือคำว่า Grand Prize Grand Prize นะครับและ Grand Prix หรือ Grand Prize เนี่ยเมื่อเป็นภาษาอังกฤษขึ้นมาเนี่ยก็คือรางวัลใหญ่สุดหรือรางวัลสูงสุดก็ว่าได้นะครับและหลายคนผมเชื่อเหลือเกินนะว่าอาจคิดว่า Grand Prix เนี่ยใช้ในสำหรับการแข่งขันรถในรอบประจำปีถูกไหมครับแต่เป็นการแข่งขันอะไรก็ได้ที่เป็นการชิงรางวัลที่ใหญ่สุดหรือสูงสุดของเขาครับอย่างเช่น World Grand Prix 2014ที่พวกเราเพิ่งไปเชียร์กันนะครับซึ่งเป็นการชิงรางวัลที่สูงสุดในแวดวงวอลเลย์บอลหญิงที่ผ่านมานะครับจริงๆแล้วนะคำว่า Grand Prix เนี่ยที่มาเนี่ยก็มาจากภาษาฝรั่งเศสอย่างที่บอกเกี่ยวกับการมอบทุนการศึกษาในด้านศิลปะนะครับไม่ว่าจะเป็นดนตรีหรือจิตรกรรมให้กับนักดนตรีหรือนักเรียนที่เก่งสุดหรือดีที่สุดก็ว่าได้นะครับซึ่งจะต้องมีการสอบคัดว่าใครเก่งสุดที่จะได้รางวัลนี้ขึ้นมาครับและขอแถมอีกสัก 2-3 คำสุดท้ายตรงนี้ด้วยนะครับเมื่อเราพูดถึงคำว่าวอลเลย์บอลไปแล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยเมื่อพูดถึงกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยออกเสียงว่าวอลเลย์ถูกไหมครับวอลเลย์บอลแต่จริงๆแล้วนะครับเจ้าของภาษาเนี่ยไม่ได้ออกเสียงว่าวอลเลย์บอลนะครับเขาออกเสียงว่าวอลลีบอลวอลลีบอลตัว LEY เป็นออกเสียงลีเนี่ยนะครับและไหนๆก็ไหนๆนะครับอย่างเช่นรถมอเตอร์ไซค์ที่คนไทยทุกคนเนี่ยรู้จักคือรถฮาร์เลย์ถูกไหมครับคนไทยออกเสียงว่าฮาร์เลย์แต่เจ้าของภาษานะครับไม่ได้ออกเสียงว่าฮาร์เลย์ครับเขาออกเสียงว่าฮาร์ลีฮาร์ลีHarley Davidson ประมาณนี้นะครับและส่วนสุดท้ายเนี่ยแว่นกันแดดที่คนไทยนิยมก็คือ Oakley ถูกไหมครับคนไทยออกเสียงว่า Oakley แต่เจ้าของภาษาไม่ได้ออกเสียงว่า Oakley ครับเขาออกเสียงว่า Oakley Oakley วันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับขอถือโอกาสตรงนี้ขอบคุณที่เป็นผู้สนับสนุนของรายการของเรานะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: เพิ่มนะคะเป็นปลาช่อนเผาที่หนึ่งชูชีกุ้งแล้วก็เอาต้มโคลงปลาสลิดมะขามอ่อนอย่างนี้ละค่ะ
1: ต้องการอาหารอย่างอื่นเพิ่มอีกไหมคะ
0: เอาเป็นว่าแค่นี้ก่อนแล้วกันขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะพบกันที่นี่เหมือนเดิมนะคะรายการ Spicy Food Fit for Five วันนี้เอ๋นั่งอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็สั่งอาหารกันไปที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเลยนึกถึงคำนี้ขึ้นมา helping คำนี้เนี่ยนะคะอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะสั่งอาหารไปแล้วมาเกี่ยวอะไรกับการช่วยเหลือนะคะผู้ส่วนใหญ่คำว่า help เนี่ยก็แปลว่าการช่วยใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้จะนำเสนออีกความหมายหนึ่งของคำว่า helping เอาเป็นตัวอย่างประโยคไปก่อนค่ะ she is helping me with my project แปลว่าเขาเนี่ยกำลังช่วยเหลือฉันอยู่ในเรื่องของโครงงานที่สำคัญมากๆเลยของฉันนั่นเองค่ะแต่อีกความหมายหนึ่งนะคะของคำว่า helping นอกจากจะหมายถึงการช่วยเหลือแล้วเนี่ยยังหมายถึงปริมาณอาหารที่เสิร์ฟให้กับคนคนหนึ่งนะคะการขอเบิ้ลอาหารก็ได้นะคะมีความหมายเท่ากันกับคำว่า portion หรือว่าจะเป็นคำว่า servingจะเหมือนกันนะคะกับคำว่า portion กับ serving ที่จะหมายถึงปริมาณอาหารจำนวนมากในจานค่ะถ้าเราจะไปเจอประโยคนะคะอย่างเช่น would you like another helping would you like

Like another helping ในร้านอาหารทั่วไปนะคะเราก็จำไว้เลยนะคะเข้าหมายถึงว่าเราอยากจะเพิ่มปริมาณอาหารหรือเปล่าหรือว่าเราจะต้องการเบิ้ลอาหารจานนี้หรือเปล่านั่นเองแหละค่ะซึ่งเป็นปริมาณอาหารที่เสิร์ฟให้กับคนคนหนึ่งนะคะ That's his third helping of ice cream That's his third helping of ice cream เขากินไอศกรีมเป็นถ้วยที่3แล้วค่ะนั่นก็คือความหมายของคำว่า helping ค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยที่รายการของเรานะคะตามนี้อยากจะเขียนเข้ามาเยอะๆเลยมีข้อสงสัยอะไรแล้วเราก็จะตอบคำถามให้นะคะส่วนวันนี้เอ๋พัชรีลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลามาเจอกันกับรายการ AYC Food Fit for Five A พัชรีรักษาวงกับทีมงานนะคะวันนี้เรายังอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยนะคะบรรยากาศร่มเย็นเลยทีเดียวโดยเฉพาะช่วงกลางวันแบบนี้ค่ะ

เอาละค่ะเวลาเราเดินทางไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะคะแล้วเวลาเราถึงช่วงทานข้าวหรือว่าหิวขึ้นมาเรามักจะ Google หรือว่าหาร้านอาหารที่ใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงมากๆเลยนะคะแวะเข้าไปทานกันแต่ว่าบางทีเนี่ยนะคะก็มีออปชันหรือว่าทางเลือกอีกอย่างหนึ่งก็เป็นร้านอาหารที่เล็กลงมาหน่อยนะคะอาจจะไม่ได้เป็นที่สนใจสำหรับนักท่องเที่ยวแต่ว่าคนพื้นเมืองพื้นบ้านเนี่ยนะคะเขาก็ชอบไปรับประทานกันแหละค่ะแล้วเราก็อาจจะเรียกร้านประเภทนี้ได้ว่า hole in the wallHole in the wall ถ้าแปลตรงตัวเลยนะคะก็คือรูที่อยู่ในกำแพงค่ะแต่ว่าถ้าเป็นสำนวนนะคะ Hole in the wall นี้เนี่ยก็จะหมายถึงนะคะร้านอาหารร้านค้าก็ได้นะคะเล็กๆที่อาจจะมีบรรยากาศมืดๆหน่อยนะคะสถานที่ที่ค่อนข้างไม่โด่งดังสักเท่าไหร่นะคะนั่นก็คือ Hole in the wall นั่นเองค่ะเปรียบเสมือนนะคะรูที่อยู่บนกำแพงแล้วค่ะอย่างเช่นตัวอย่างI went into this little hole in the wall where they serve great food. I went into this little hole in the wall where they serve great food. ฉันก็ได้ไปรับประทานอาหารนะคะที่ร้านเล็กๆร้านหนึ่งนะคะซึ่งอาหารที่เขาบริการเนี่ยอร่อยมากเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถติดต่อกันเข้ามาได้ตามที่อยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วง

0: Welcome to English Level Up
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
2: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up
1: ครูพี่แนท
2: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
2: I like to try something new ครูพี่นุ่นอยากจะลองอะไรใหม่ๆจังเลยค่ะ
1: อะไรทายนะคะtry out อ๋อครูพี่นุ่นเหนื่อยเหรอคะ
2: ไม่ใช่ค่ะครูพี่แนทครูพี่นุ่นพูดคำว่า try ที่แปลว่าลองนั่นเองค่ะ try something new แปลว่าลองอะไรใหม่ๆค่ะ
1: อ๋อครูพี่แนทหูไม่ดีเองค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นเราจะชวนน้องๆมาเติมพลังในเรื่องของคำว่า try กันค่ะ
2: และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่ครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ
0: Chris Jobs
1: และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมีคำว่า try กันอยู่ที่ประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
2: ไปดูกันเลยค่ะ
3: Housekeeping
4: Come in
3: จะเปลี่ยนเยอะขนาดนี้เปลี่ยนโรงแรมเลยดีไหม
4: What did you say?
3: Nothing, sir.
4: Do you want me to change hotel?
3: No. ฟังรู้เรื่องไงก็ไม่รู้ค
4: ่
3: ะ
4: I want a toilet roll.
3: Toilet roll we don't have. We have jam roll, strawberry roll, green tea roll, and chocolate.
5: เฮ้ยเขาหมายถึงกระดาษชำระในห้องน้ำอ่ะ
3: Do you mean tissue?
4: No, I have tissue.
3: Yes, we have tissue.
4: I need a toilet roll.
3: Yes, tissue.
5: นี่ tissue มันก็คือกระดาษทิชชู่เอาไว้เช็ดหน้าเช็ดจมูกแต่ถ้า toilet roll ฝรั่งเขาจะเอาไว้ใช้กันในห้องน้ำมันคือม้วนในส้วมเข้าใจไหม
3: One moment. Okay, sir. Here you are.
4: Thank you.
3: Welcome.
4: I want something else. I would like some toiletries.
3: Huh? Toilet tea. Sir, you want a toilet tea in the toilet?
4: No, toilet trees with an S.
3: จะบ้าเหรอต้นไม้ต้นเดียวไม่พอเอาต้นไม้หลายต้นอีก toilet trees.
5: คุณผู้ชมครับ toilet trees เนี่ยนะครับแน่นอนฮะไม่ใช่ต้นไม้ในห้องน้ำเนี่ยนะครับแต่ toilet trees ก็คือพวกสิ่งของที่เราใช้ในห้องน้ำนั่นเองครับเราจะมีอะไรบ้างมี toothpaste ยาสีฟัน toothbrush แปรงสีฟัน Q-tips นะฮะหรือจะเป็น cotton buds เนี่ยนะครับผมก็คือเจ้า cotton bud เนี่ยนะครับหรืออาจจะมีแชมพู conditioner soap ก็คือสบู่ทั้งหมดนี้ก็คือ toilet trees นั่นเองครับ
3: Okay sir toilet trees
4: yes thank you you can just put it right thereYeah, right there next to my tissue. Wait. I would also like some water.
3: Oh, ไม่สั่งทีเดียวให้มันแบบไปมาอยู่ได้เนี่ย
4: Are you tired from going back and forth?
3: นี่ตกลงเขาเป็นฝรั่งหรือคนไทยคะเนี่ย
5: ทำไม
3: เขาจะฟังรู้เรื่องเลย
5: ไม่ถามว่าจะเอากี่ขวดน้ำอ่ะ
3: How many bottoms would you like?
4: How many bottoms would I like?
5: นี่หมายถึงก้นหรือหมายถึงขวดเนี่ย
3: ขวดสิ
5: ก็ขวดก็ต้องออกเสียง bottle ตัว L bottle bottom ก็คือก้น button ก็จะเป็นกระดุมหรือปุ่มใช่ไหม bottles how many bottles would you like
3: how many bottle would you like
4: how many can you carry
5: ฮะเอามาได้กี่ขวดอะก็เอามาให้เยอะ
3: ๆ
5: 5 6 4ก็พอแล้วป่ะ
3: โอเค sir anything else
4: no that's fineJust kidding! Yeah, my mirror is really dirty. Do you think you could wipe the mirrors?
3: You want me to be your wife?
5: ไม่ใช่ wipe ภรรยา wipe
3: wipe
5: แปลว่าเช็ดกระจก
4: one more thing. can I also get a towel?
3: Towel เป็นอะไรคะ
4: towel.
3: Yes, this towel.It's Bangkok.
4: No, not a town. Bangkok is a city. But I said towel.
5: รู้จักไหม towel?
3: ฮะ
5: ผ้าเช็ดตัวนี่ ผ้าขนหนูงี
3: ้ towel.
5: บ้านเราชอบออกเสียงว่า towel แต่ฝรั่งก็ออกเสียงว่า towel.

0: Okay, sir. Towel.
1: Thanks.
0: Okay, sir. I'm going now.
1: Not so fast. My floor is filthy. Could you mop it?
0: No, sir. There is no mop today.
2: ไม่ใช่ม็อบที่แปลว่าเหมือนแบบมาประท้วงกันมาชุมนุมกันนู่นไม้ถูพื้นแปลมาดิ
0: Okay, sir. ม็อบอันนี้แถมเหลือเรียกอีก broom
2: คุณผู้ชมครับนี่ก็คือ broom แล้วเอาไว้ sweep the floor นั่นเองนะครับ broom คือไม้กวาด sweep คือกวาดนั่นเองครับส่วนนี้ก็คือ mopก็คือไม้ถูพื้นก็เอาไว้ mop the floor คือถูพื้นแล้วเอ๊ะแล้วฟังดูมันเหมือนกับการประท้วงหรือการชุมนุมนะครับที่จริงแล้วการชุมนุมที่บ้านเราใช้คำว่า mop เนี่ยเราไปเพี้ยนมาจากคำว่า mob mop mob ดังนั้นนะครับการชุมนุมหรือการประท้วงเนี่ยนะครับเราจะไม่เรียกว่า mop ในภาษาอังกฤษนะครับถ้าไปคุยฝรั่งเขาจะนึกว่าจะถูพื้นกันเราจะเรียกว่า rally นะครับ
0: พี่คะ
2: ครับ
0: เขาไม่ได้ไปแข่งแรลลี่ค่ะ
2: เขาไม่ได้แข่งรถเหรอ
0: ใช่
2: โอ้ไม่บอกไม่รู้นะเนี่ยrally ก็คืออาจจะเป็นการรวมตัวกันของรถหลายคันครับแต่ rally ก็คือการรวมตัวกันของคนไปชุมนุมหรือจะเรียกว่า a demonstration
0: เขาไม่ได้สาธิตอะไรด้วยค่ะ
2: เขาไม่ได้สาธิตอะไรเลยเหรอ
0: ใช
2: ่อ๋อนึกว่ามาขายของสาธิตจะบ้าเหรอ demonstration คือการสาธิตแต่ demonstration ก็จะแปลว่าการชุมนุมนั่นเอง
3: เป็นอย่างไรกันบ้างครับน้องจากรายการ Chris Jobs น้องๆเห็นการใช้คำว่า tried กันบ้างหรือเปล่า
4: ครูพี่นุ่นเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า Are you tired from going back and forth? คุณเหนื่อยจากการเดินไปเดินกลับหรือเปล่า
3: น้องๆเห็นไหมคะคำว่า tired ในที่นี้เป็น adjective ค่ะแปลว่าเหนื่อย
4: น้องๆคะมาดูหลักการใช้ของ3คำนี้กันค่ะคำว่า try, tried, tired 3คำนี้มีวิธีใช้ต่างกันนะคะคำแรกค่ะคือคำว่า tried.Try เป็น verb ค่ะน้องๆแปลว่าลองหรือพยายามนั่นเองค่ะยกตัวอย่างประโยคเช่น That restaurant is so good. You should try it. แปลว่าร้านอาหารนั้นดีมากเลยคุณควรจะไปลองนะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า try เป็น verb ค่ะแปลว่าลอง
3: Try เป็น verb ช่วงที่2ที่แปลว่าพยายามแล้วหรือลองแล้วเป็น verb ที่เป็นอดีตของคำว่า try ที่แปลว่าพยายามหรือลองค่ะยกตัวอย่างเช่นI tried to call him, but there was no answer. ฉันพยายามที่จะโทรหาเขาแล้วแต่ว่าไม่มีใครรับสายค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า tried เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ed จะกลายเป็นกริยาช่องที่2แปลว่าพยายามแล้วหรือลองแล้วค่ะ
4: ส่วนคำว่า tired เป็น adjective ค่ะน้องๆแปลว่าเหนื่อยยกตัวอย่างประโยคเช่น I am so tired. ฉันเหนื่อยมากเลยน้องๆเห็นไหมคะคำว่า tiredเป็น adjective ค่ะแล้วว่าเหนื่อย
3: อย่าลืมนะคะคำว่า tried เป็น verb ช่วงที่2ค่ะแปลว่าลองแล้วหรือพยายามแล้วส่วนคำว่า tired แปลว่าเหนื่อยค่ะเป็น adjective 2คำนี้นะคะสลับกันแค่ ir กับ ri เท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นก่อนนำไปใช้น้องๆต้องตรวจดูให้ดีๆนะคะ
4: เอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet
3: และน้องอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะเจอคำว่า try, tried, tried กันอยู่ที่ประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
4: ไปดูกันเลยค่ะ
5: ครูคุกในเอพิโซดนี้นะครับบอกได้เลยว่าเมนูที่เราจะนำเสนอเนี่ยน่าจะให้น้องๆเนี่ยได้รู้ไว้มากกว่าที่จะเชิญชวนให้ทำและทานเองนะครับ because you know small street stalls selling the palm sized green leaves with betel nut are everywhere ว่าง่ายคือเป็นร้านหมากนั่นเองครับ and I'm here with Zombie U who will show us how it's made สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
5: มินกะลาบาม
6: ินกะลาบา
5: โอเค so what are the ingredients in making the betel nut การที่จะทำหมากเนี่ยฮะซุ้มหมากครูเนี่ยมันต้องทำยังไงบ้าง what do we need
6: just meansTobacco leaves, only leaves.
5: Okay, ก็เป็นใบพลูลักษณะนี้นะครับ And then
6: the beetle.
5: Oh, this beetle. นี่คือตัวหมากนะครับ Okay.
6: And then the tobacco. This 92 mint from India.
5: โอ้ยเป็นใบมิ้นท์นะครับเป็น so it's dried mint leaves นะ
6: Yeah.
5: แห้งๆนะใส่ลงไป Okay.
6: It smell very good.
5: Very good.
6: Yeah.
5: And what's this? What is it?
6: Cement.
5: Cement. Oh, spoon. Okay. All right. Can she do me one, please?
6: มาตะคุลาตะยานาลูบีบองนะ
7: To some.
5: Okay.
6: Would you like to try one? It's very good.
5: Okay. Long to see you. What's that? The green stuff there?
6: It's a sweet.
5: Huh?
6: Sweet tobacco.
5: Boy, what did she put in?
6: This one is a root.
5: Oh, root. เป็นราก นะฮะ เป็นรากของไม้สมุนไพร

0: You can try now.
1: But this one doesn't have tobacco, right?
2: No tobacco.
1: อันนี้คือไม่มียาสูบนะครับเพราะว่าบรรดาก็จัดไป
3: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องจากรายการ Itchy Feet น้องเห็นคำว่า try it กันอยู่ที่ประโยคไหนบ้างไหม
4: ครูพี่นุ่นเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า Would you like to try one? คุณอยากจะลองไหม
3: น้องๆเห็นไหมคะคำว่า try ในที่นี้นะคะเป็น verb ช่วงที่หนึ่งค่ะแปลว่าลองนั่นเอง
4: มาเล่นเกมกันค่ะน้องๆถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันพยายามอย่างมากที่จะไม่หัวเราะภาษาอังกฤษจะพูดว่า I hard not to laugh ใช้อะไรดีคะระหว่าง tried กับ tried ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกถูกต้องนะคะตอบ tried นั่นเองค่ะI tried hard not to laugh แปลว่าฉันพยายามอย่างมากที่จะไม่หัวเราะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า tried เป็น verb ช่องที่2ค่ะแปลว่าพยายาม
3: แล้วถ้าครูพี่เดชต้องการจะพูดว่าฉันเหนื่อยมากตอนที่ฉันกลับถึงบ้านเมื่อคืนนี้เราจะพูดภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะน้องๆ I was sore when I got home last night ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่างคำว่า tried กับคำว่า triedใช้อะไรดีนะติ๊กตอกถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า tired นั่นเองค่ะ I was so tired when I got home last night ฉันเหนื่อยมากเลยตอนที่ฉันกลับถึงบ้านเมื่อคืนนี้น้องๆเห็นไหมคะคำว่า tired เป็น adjective นะคะแปลว่าเหนื่อยค่ะ
5: ใครตอบถูกหมดเก่งมากเลยค่ะ
3: ต่อไปไปพบกับช่วง
5: Better to know
4: เอาละค่ะช่วง Better to Know ในวันนี้นะคะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆค่ะในเรื่องของคำที่น้องๆ นะคะมักจะใช้สับสนกันนั่นเองค่ะ
3: ใช่แล้วค่ะและในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของคำที่เติม S เข้าไปและความหมายเปลี่ยนค่ะน้องๆค่ะน้องๆบางคนก็อาจจะคิดว่าการเติม S หรือ ES ที่ท้ายคำศัพท์ก็จะกลายเป็นพหูพจน์มีหลายสิ่งใช่ไหมคะแต่ความหมายยังเหมือนเดิมถ้าน้องๆจำแบบนี้นะคะก็คือผิดเลยค่ะเพราะว่ากลักการเติม S หรือ ES นะคะที่ท้ายคำศัพท์เนี่ยก็ยังมีข้อยกเว้นอยู่วันนี้นะคะครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นเราจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆค่ะกับคำศัพท์ที่แค่เติม S ความหมายก็เปลี่ยนแล้ววันนี้นะคะจะมีคำศัพท์คำว่าอะไรกันบ้างมาดูกันเลยคำแรกนะคะคือคำว่า good เป็น adjective ค่ะแปลว่าดีหรือเหมาะสมแต่ถ้าเติม S เข้าไปจะเป็น goods จะกลายเป็นคำนามค่ะแปลว่าสินค้ายกตัวอย่างเช่นShe is a good friend. เธอเป็นเพื่อนที่ดีเห็นไหมคะคำว่า good ในที่นี้เป็น adjective แปลว่าดีค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ We sell only electrical goods. เราขายเฉพาะสินค้าที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าน้องๆเห็นไหมคะคำว่า goods ที่เติม s นี้ค่ะแปลว่าสินค้า
4: คำว่า minuteเป็นคำนามค่ะน้องๆแปลว่านาทีแต่ถ้าเติม s เข้าไปเป็น minutes จะแปลว่ารายงานการประชุมค่ะยกตัวอย่างเช่น I enjoyed every minute of the party ฉันสนุกไปกับทุกนาทีของงานปาร์ตี้น้องๆเห็นไหมคะคำว่า minute ในที่นี้นะคะเป็นคำนามค่ะแปลว่านาทีอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ Who is going to take the minutes ใครจะเป็นคนเขียนรายงานการประชุมน้องๆเห็นไหมคะเขียนรายงานการประชุมเราจะใช้คำว่า take the minutes นั่นเองค่ะ
3: คำว่า manner เป็นคำนามแปลว่าวิธีการแต่ถ้าเติม s เข้าไปเป็น manners เป็นคำนามจะแปลว่ามารยาทค่ะยกตัวอย่างเช่น he was elected in the normal manner เขาได้รับเลือกตั้งในวิธีการปกติอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะIs bad manners to eat with your mouth open? การกินโดยการอ้าปากถือเป็นการเสียมารยาทน้องๆเห็นไหมคะคำว่า manners ที่เติม s แปลว่ามารยาทค่ะ
4: น้องๆคะเรามาเล่นเกมกันค่ะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าร้านนี้ขายแต่สินค้าราคาแพงเท่านั้นภาษาอังกฤษจะพูดว่า This shop only sells the expensiveใช้อะไรดีคะระหว่าง good กับ goods ที่เติม s ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกถูกต้องนะคะต้องใช้คำ

0: goods ที่เติม s นั่นเองค่ะแปลว่าสินค้า This shop only sells the expensive goods แปลว่าร้านนี้นะคะขายแต่สินค้าราคาแพงเท่านั้นน้องๆเห็นไหมคะคำว่า goods เติม s นะคะแปลว่าสินค้านั่นเองค่ะ
1: เขาจะเป็นคนเขียนรายงานการประชุมเราจะพูดภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะน้องๆ He will take the ใช้อะไรดีคะระหว่าง minute กับ minutes ใช้อะไรดีนะติ๊กตักติ๊กตอกถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า minutes นั่นเองค่ะ He will take the minutes เขาจะเป็นคนเขียนรายงานการประชุมน้องๆเห็นไหมคะคำว่า minutes ที่เติม s นะคะจะเป็นคำนามค่ะแปลว่ารายงานการประชุม
0: แล้วถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเธอมีมารยาทที่ดีภาษาอังกฤษจะพูดว่า she has the good ใช้อะไรดีคะระหว่าง manner กับ manners ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะต้องตอบ manners เติม s นั่นเองค่ะ she has the good manners แปลว่าเธอมีมารยาทที่ดีน้องๆเห็นไหมคะคำว่า mannersเติม s นะคะเป็นคำนามค่ะแปลว่ามารยาท
1: ใครตอบถูกหมด
2: เก่งมากเลยค่ะ
1: ต่อไปนะคะครูพี่เน็ตกับครูนุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู
0: ้วันนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
3: วันนี้เราจะไปดูคนญี่ปุ่นปฏิบัติภารกิจสำคัญของชีวิตและหัวใจกันค่ะนั่นคือภารกิจการหาคู่เพราะอะไรจึงต้องมีบริการหาคู่จริงจังแบบนี้ก็เพราะคนญี่ปุ่นเขาเริ่มมีปัญหากับการสร้างความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามมากขึ้นเรื่อยๆค่ะลองคิดดูสิคะว่าถ้าคนญี่ปุ่นแต่งงานกันน้อยลงมีครอบครัวลดลงลูกก็ไม่ค่อยจะมีสิ่งเหล่านี้กำลังกระทบกับภาพรวมของการพัฒนาประเทศมากดังนั้นเรื่องการหาคู่ที่เราคิดว่าไร้สาระหรือเปล่าทำไปทำไมแต่จะบอกเลยว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจริงจังกับการสนับสนุนให้มีกิจกรรมหาคู่มากค่ะจริงจังขนาดไหนตามฟูจิเซนเซไปกันค่ะ
4: วันนี้ครับมาจากชินจูกุมาที่ชินมาชินะครับกำลังไปไหนมาดูดวงเอ้าแล้วการที่มาดูดวงเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะหาคู่ให้ด้วยนะมาดูดวงแล้วจัดหาคู่ให้ด้วยโอ้โหได้สองอย่างเลยอ๋อนี่ไงพรมแดงเป็นสแน็คไปดูให้รู้กันดีกว่าไปงั้น
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: ค่ะ
4: ส
5: วัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค
4: ่
5: ะ
4: เอาเลยสิ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: เอาเลยสิ
3: เอ้าทำไมถึงพูดภาษาไทยได้เก่งแบบนี้ล่ะคะยิ่งน่าสนใจเข้าไปอีกนะคะ
4: ฮะ
6: ผม
4: เฮ้ยเฮ้ยผมไม่ได้หูฝาดนะเนี่ยคือพูดไทยได้เหรอครับ
6: พูดไทยได้นิดหน่อย
4: ฮะ
6: นิดหน่อย
4: เคยอยู่ที่ประเทศไทยหรือไงครับ
6: เรียนที่กรุงเทพคืออยู่ที่กรุงเทพ
4: เ
6: หรอแต่ว่า25ปีก่อนก็ลืมค่ะ
4: โอ้25ปีก่อน
6: ทุกสิ่งก็ไปได้อยู่แค่นี
4: ้โอ
6: ้はいもともとは近くで別の居酒屋をいいのかなと思ってこういう
4: ก่อนหน้านี้เธอเปิดร้านอาหารก่อนนะฮะแล้วก็มีคนมากินแล้วเธอก็บอกว่ามีการจัดปาร์ตี้กันบ่อยๆแล้วก็มีการนะฮะแนะนำผู้ชายผู้หญิงทำให้เกิดคู่หลายคู่หลังจากนั้นเธอก็มีเพื่อนที่เปิดสถาบันคล้ายๆกับว่าทาบทางก็คือสถาบันให้เจอระหว่างผู้ชายผู้หญิงนะครับแต่ว่าถ้าถึงเวลาเนี่ยจะแนะนำให้เจอระหว่างผู้ชายผู้หญิงมันรู้สึกว่าเป็นพิธีการเกินไปแล้วก็เป็นทางการเกินไปเอางี้ดีกว่าเธอเปิดร้านแบบนี้จะได้เป็นการแบบว่ามาเจอกันแล้วก็มาคุยกันร้องเพลงกันแบบนี้จะได้เป็นการช่วยเหลือกันได้ดีกว่าก็เลยเปิดแบบนี้ครับนี่เป็นที่มาที่ไป
3: ร้านอะไรจะน่าสนใจขนาดนั้นมีทั้งดูดวงทั้งบริการนัดบอร์ดหาคู่ครบจบในที่เดียวเพราะสถานที่กินดื่มแบบนี้ก็มักจะมีชายหญิงมานั่งชิวๆกันอยู่แล้วค่ะบรรยากาศให้หัวใจพาไปจริงๆนะคะและสำหรับเจ้าของธุรกิจอย่างเธอเราขอบอกว่าเธอมองการไกลมากค่ะคือสามารถทำให้บริการของเธอเข้าถึงจิตใจของลูกค้าได้สุดๆจริงๆค่ะ
4: คุณลองคิดดูครับว่าคนที่หาคู่ไม่ได้เนี่ย จะมีสภาพจิตใจเป็นยังไงนะฮะเธอก็จะแนะนำด้วยนะว่าควรจะแต่งตัวยังไงควรจะพูดยังไงควรจะวางตัวยังไงควรจะมีนิสัยยังไงตอนนี้ปัจจุบันนี้มีผู้หญิงมาขอปรึกษาเธอเยอะเลยบางคนดูสวยนะครับแต่ว่าอาจจะพูดมากเกินไปเพราะว่ามาที่เนี่ยนะฮะแล้วได้ดื่มด้วยเนี่ยจะทำให้ผ่อนคลายและสามารถพูดจากใจจริงได้นะครับ
3: นี่ไม่ใช่ดูดวงเท่านั้นนะคะยังมีบริการให้คำปรึกษาทางด้านบุคลิกภาพด้วยเพราะว่าจะมาหาคู่ก็ต้องทำตัวเองให้ดึงดูดวิธีการที่จะไปสู่คำว่าดึงดูดใจผู้ที่พบเห็นได้เนี่ยแหละค่ะที่ไม่ง่ายเลยและด้วยเหตุใดเธอจึงมีความสามารถในการให้คำปรึกษาได้ขนาดนี้ก็เพราะว่าเปิดร้านมา7ปีแล้วค่ะประสบการณ์การพบปะผู้คนที่หลากหลายทำให้เธอมีคำแนะนำที่ดีค่ะ
4: ก็คือนะถ้าเราอยากจะหาคู่ทำยังไงสมมติว่าฟูจิไม่มีคู่นะครับก็มาที่นี่แล้วก็มาปรึกษานะครับปรึกษาแล้วก็เอาบัตรประชาชนมายื่นนะครับว่าเราอายุเท่าไหร่เป็นยังไงแล้วก็มาลงบันทึกนะครับมีชื่องานดีเลกอะไรชอบอะไรนะครับมีนิสัยยังไงแนะนำตัวเขียนไว้นี้ครับ
3: วิธีการให้หนุ่มสาวที่ต้องการหาคู่ได้พบปะกันก็คือนัดมาที่ร้านนี้หรือจัดปาร์ตี้ที่ร้านอาหารไทยงานคริสต์มาสปีใหม่คือหาโอกาสให้มีการพบปะกันนั่นเองค่ะโดยจะต้องมีการแสดงเจตจำนงไว้ก่อนว่าจะมาร่วมงานนะมีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายกี่คนก็ว่ากันไปค่ะซึ่งมาจนถึงวันนี้เธอเป็นกรรมเทพให้คนประสบความสำเร็จในด้านความรักกันไปแล้วประมาณ60คนค่ะ
6: その都度じゃあどうしたらいいみたいなやっぱりちゃんと
4: มีคู่ไหนที่ประทับใจพิเศษไหมก็คือมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งครับที่เป็นลูกค้าแล้วก็บอกว่านะครับอยู่ในวัยประมาณก็30ปลายๆกับ40นะครับก็คือสัมภาษณ์แล้วไม่เคยมีแฟนมาก่อนมาแล้วเนี่ยคือแต่งตัวเป็นแบบว่าโซมๆเลยถ้าแบบเนี้ยผู้หญิงจะไม่ชอบนะก็คือแต่มีข้อดีคือว่านอนสอนง่ายแนะนำอะไรเชื่อหมดเลยก็ไปได้ดีเริ่มมีแฟนนะฮะมีวันนึงก็คือเป็นวันเกิดของสุภาพสตรีนะครับที่กำลังจะเริ่มคบนะฮะถามว่าอยากได้อะไรนะครับสุภาพสตรีบอกว่าไม่เอาคำว่าไม่เอาก็เลยไม่ให้นะแต่จริงๆแล้วความคิดของผู้หญิงก็คือคำว่าไม่เอานี่คือถ่อมตัวกลายเป็นว่าไงครับทุกคนก็เลยช่วยกันเชียร์ครับก็บอกว่าเฮ้ยต้องซื้อแหวนให้หรือเปล่าหรือซื้อสร้อยให้หรือเปล่ามีการเชียร์กันต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้นะแล้วก็อย่าลืมช่วยบอกรักด้วยนะอย่างวันนี้ก็เลยไปได้ดีครับปัจจุบันนี้แต่งงานแล้วก็มีลูกแล้วด้วยครับแล้วได้แฟนที่ดีเลยโอ้โหลองคิดดูครับถ้าไม่มีที่นี่นะครับจะเป็นยังไง
3: น่าดีใจแทนนะคะเป็นธุรกิจที่นำความสุขมาให้จริงๆค่ะแต่ที่นี่ก็มีบริการอีกอย่างคือดูดวงด้วยทำไมต้องดูดวงมาฟังกันค่ะ
4: ตอนแรกผมคิดว่าการดูดวงเนี่ยนึกว่ามันเป็นชะตากรรมแต่เธอบอกว่าการดูดวงเนี่ยดูว่านะครับว่าพันธกิจเรายังไงแล้วงานดิเลกเรายังไงหรือสิ่งที่เราต้องการหรือชีวิตประจำวันเป็นยังไงเอามาบวกด้วยดังนั้นเนี่ยเป็นความเป็นไปได้ที่จะเจอคู่ที่ดีเลยนะเนี่ยแสดงว่าเพราะความคิดคล้ายกันหรืออะไรที่มันตรงกันได้เนี่ยดูจากตรงนั้นไม่ใช่แค่ดูดวงเฉยๆดูถึงสิ่งที่เราทำอยู่แล้วก็สิ่งที่เราเป็นคนนิสัยยังไงเนี่ยจะดู
0: จากรายการนะคะเป็นเรื่องราวของการหาคู่ในญี่ปุ่นนั่นเองค่ะเพื่อที่จะแต่งงานแล้วก็สร้างครอบครัวนะคะน้องๆซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ส่งผลต่อประเทศนะคะในเรื่องของการพัฒนาประเทศนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นนะคะเราจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆค่ะในเรื่องของคำศัพท์คำว่าคู่รักกัน
0: มาดูคู่รักแบบแรกกันค่ะน้องๆคำว่า boyfriend และ girlfriend แปลว่าแฟนนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น he is my boyfriend เขาเป็นแฟนของฉันหรือ she is my girlfriend เธอเป็นแฟนของผม
1: คำว่าคู่สมรสในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า spouse นั่นเองค่ะคำว่า spouse นะคะแปลว่าคู่สมรสหรือว่าคู่แต่งงานที่ใช้เรียกแบบกลางๆค่ะยกตัวอย่างเช่น what is your spouse name คู่สมรสของคุณชื่ออะไรน้องๆเห็นไหมคะคำว่า spouse เป็นคำนามแปลว่าคู่สมรสค่ะ
0: พอสมรสแล้วนะคะน้องๆก็จะเป็นคู่สามีภรรยาใช่ไหมคะดังนั้นคำว่าภรรยานะคะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า wife ส่วนคำว่าสามีเราจะใช้คำว่า husband นั่นเองค่ะ ยกตัวอย่างเช่น the husbands and wife love each other คู่สามีภรรยานะคะรักกันส่วนคำว่าคู่รักหรือว่าคู่ชีวิตนะคะเราสามารถใช้คำว่า partner ได้ด้วยค่ะแต่ต้องระวังการใช้คำนี้นะคะเพราะคำว่า partner จะแปลว่าหุ้นส่วนธุรกิจได้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่น she still hasn't found her romantic partner เธอยังคงไม่พบคนที่จะมาเป็นคู่ชีวิตของเธอน้องๆเห็นไหมคะคำว่า partner ในที่นี้แปลว่าคู่รักหรือว่าคู่ชีวิตค่ะ
2: soulmate เป็นคำนามค่ะน้องๆแปลว่าเนื้อคู่ยกตัวอย่างประโยคเช่น He and I are soulmates. He is the one who I want to spend the rest of my life with.
0: เขาและฉันนะคู่กันค่ะเขาคือคนที่ฉันเนี่ยอยากจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ด้วยน้องๆเห็นไหมคะคำว่า soulmate เป็นคำนามค่ะแปลว่าเนื้อคู
1: ่เอาละค่ะวันนี้น้องๆก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English Level Up กันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยมาลองมาทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะ
0: เรื่องแรกนะคะคือคำว่า try นั่นเองค่ะ try เป็น verb ค่ะแปลว่าลองหรือพยายามค่ะแต่ถ้าเราเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ed นะคะน้องๆก็จะเป็นอดีตค่ะเป็น tried ที่เป็น verb ช่องที่2ค่ะแปลว่าลองแล้วพยายามแล้ว
1: แต่ถ้าคำว่า tired จะเป็น adjective ค่ะแปลว่าเหนื่อย
0: good เป็น adjective ค่ะน้องๆแปลว่าดีหรือเหมาะสม goods เติม s นะคะเป็นคำนามค่ะแปลว่าสินค้า minuteเป็นคำนามค่ะน้องๆแปลว่านาที minutes เติม s นะคะน้องๆเป็นคำนามค่ะแปลว่ารายงานการประชุม manner เป็นคำนามค่ะน้องๆแปลว่าวิธีการ manners เติม s นะคะเป็นคำนามค่ะแปลว่ามารยาท
1: boyfriend girlfriend fan spouse คู่สมรส wife ภรรยา husband สามี partnerคู่รักคู่ชีวิตหรือแปลว่าหุ้นส่วนธุรกิจก็ได้ค่ะ soulmate เนื้อคู
0: ่โอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English level up กันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยถ้า level up กันแล้วนะคะน้องๆก็ต้องหมั่นทบทวนบทเรียนนะคะแล้วก็ต้องท่องศัพท์กันอย่างเป็นประจำกันด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะและก่อนจากกันวันนี้นะคะครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นมีสำนวนจะมาฝากค่ะคือสำนวนที่บอกว่า time flies when you are having fun
0: ในขณะที่เรากำลังสนุกนะคะเราไม่รู้เลยว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่แล้ว
1: และน้องสามารถกลับมาพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้
0: สวัสดีค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้

0: นิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โห
3: มีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: ค่ะและในวันนี้นะคะน้องๆ อาจจะสังเกตได้ว่ารายการเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นฉากที่เปลี่ยนเกมที่เปลี่ยนหรือแม้แต่พิธีกรที่เปลี่ยนนะคะเริ่มจากพี่ก่อนเลยนะคะพี่ชื่อพี่โบสาวิตรีสุทธิชานนท์ค่ะ and this is our professor
1: hello everyone my name is Bo Bradshaw I am from Utah which is in America I graduated from the University of Utah with a bachelor's degree in international studies I have been in Thailand for about 4 months now and I'm very excited to be here
0: พี่โบสองคนนี้นะคะจะทำหน้าที่เป็น double โบค่ะโดยพี่โบหญิงจะทำหน้าที่เป็น host หรือว่าผู้ดำเนินรายการนะคะและพี่โบชายจะทำหน้าที่เป็น professor หรือว่าผู้เชี่ยวชาญค่ะซึ่งจะเป็นคนที่อ่านออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องค่ะซีซั่นนี้ค่ะเรามีผู้ร่วมเข้าแข่งขันกับเราทั้งหมด20คนเลยและน้องๆทั้ง20คนนี้ก็ได้ผ่านการเวิร์กช็อปกันหมดแล้วและที่พิเศษสุดๆสำหรับซีซั่นนี้เลยนะคะก็คือเงินรางวัลที่ได้ทั้งหมดนะคะน้องๆจะนำไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะโอ้โหน้องๆคะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เตรียมตัวมากันพร้อมมากไหมคะ
2: พร้อม
0: เสียงแบบนี้ค่อยชื่นใจหน่อยถ้าอย่างนั้นไปพบกับเกมแรกกันเลยดีกว่าค่ะ Let's go to the first game
1: Spelling audition
0: ใน Good Morning รูปแบบใหม่เราจะมีเพียงแค่2รอบเท่านั้นค่ะโดยรอบแรกเราจะใช้ชื่อว่า Spelling Audition โดยทางเราจะสุ่มหมายเลขตั้งแต่หมายเลข1ถึง20นะคะแล้วถ้าหมายเลขไหนสุ่มได้ขึ้นมาน้องคนนั้นก็ต้องออกมาตรงกลางนี้ค่ะแล้วก็ฟังคำศัพท์ภาษาอังกฤษจาก Professor 1คำเมื่อฟังแล้วน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องค่ะถ้าเกิดว่าสะกดถูกนะคะก็ได้เข้ารอบไปเลยแต่ว่าถ้าสะกดผิดเราก็จะสุ่มหมายเลขใหม่ขึ้นมาค่ะโดยรอบนี้เราต้องการตัวแทนที่จะเข้าไปในรอบต่อไปเพียงแค่5คนเท่านั้นค่ะน้องๆคะถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาเลยค่ะหมายเลขอะไรหมายเลขอะไรหมายเลข13ค่ะสาวสวยชื่ออะไรคะ
3: ชื่อกุลธราจันทรสาธิตค่ะชื่อเล่นชื่อแครอทค่ะ
0: ตั้งใจฟังดีๆนะคะ Let's play spelling
1: Your word is journey.
3: J-E-R-N-Y, journey.
1: I am sorry, that is incorrect. The correct spelling is J-O-U-R-N-E-Y.
0: Okay, ไม่ต้องเสียใจค่ะ ฉันน้องแค่รอกลับไปนั่งที่นั่งเลย ใครจะเป็นคนต่อไป หมายเลขมาค่ะน้องแพทอายุเท่าไหร่เลย
4: 9ค่ะ
0: 9ขวบนะคะถ้าพร้อมตั้งใจฟังดีๆนะคะ Let's play spelling
1: Your word is uniform
3: UNIFORM
1: Congratulations, that is correct.
0: Yeah. ถูกต้องค่ะน้องแพทเก่งมากเลยน้องแพทคะน้องแพททราบไหมคะว่าคำว่ายูนิฟอร์มแปลว่าอะไร
3: ค่ะ
0: แปลว่าอะไรเอ่ย
3: เครื่องแบบค่ะ
0: เครื่องแบบแล้วน้องแพทสามารถใช้คำว่ายูนิฟอร์มในประโยคได้ไหมคะ
3: I wear a green uniform.
1: That is a correct sentence. Good job.
0: เก่งมากไปรอได้ที่ Bike Stop เลยค่ะเข้ารอบไปแล้ว1คนนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อดีกว่าค่ะว่าอีก4คนที่เหลือจะเป็นใครหมายเลขมาเลยค่ะเลขอะไรเอ่ยใครเนาะใครเนาะ

0: ชื่ออะไรครับ
1: วินครับ
0: น้องเวนอายุเท่าไหร่แล้วเอ่ย
1: 9ปี5เดือนครับ
0: 9ปี5เดือนเป๊ะมากเลยแสดงว่านั่งนับอยู่ตลอดพร้อมมั้ยครับ
1: พร้อมครับ
0: Let's play spelling.
2: Your word is listen.
1: L I S T E N. Listen.
2: Congratulations, that is correct.
0: Yeah, ต้องครับน้องวินน้องวินครับน้องวินรู้ไหมครับว่าคำว่า listen แปลว่าอะไร
1: ฟังครับ
0: ฟังถูกต้องเก่งมากเข้าไปจอยน้องแพทได้เลยครับตอนนี้เราได้ผู้เข้ารอบไปแล้ว2คนค่ะและใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะเลขอะไรใครใครใครใครใครคนไหนคนไหนคนไหนคนไหนหมายเลขหมายเลขหมายเลข7ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะสาวสวย
3: เจ็ดค่ะ
0: น้องเจ็ดเราได้อ่านคำศัพท์อะไรเพิ่มเติมก่อนมารายการนี้ไหม
3: อ่านค่ะ
0: ได
2: ้ Are you ready?
3: Yes.
2: You only have one word to win.
0: Let's play spelling.
2: Your word is express.
1: E X P R E S S.
2: Congratulations, that is correct.
0: ถูกต้องเก่งมากเลยค่ะน้องเซตน้องเซตก็ได้เข้ารอบไปอีกหนึ่งคนนะคะไปรวมกับเพื่อนได้ที่ Bike Stop ของเราเลยค่ะเก่งมากใครจะเป็นคนต่อไปใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะเลขต่อไปก็คือหมายเลข17ค่ะและพริกกี้หนูของเราชื่อน้องพรึกพรึกอายุกี่ขวบแล้ว
4: 8ขวบครับ
0: 8ขวบวันนี้พร้อมไหมคะ
4: พร้อมมากครับ
0: พร้อมมาก Let's play spelling
2: Your word is beautiful
4: B E T I F U L
2: I am sorry, that is incorrect.
0: Oh, แต่ใกล้เคียงมากเลยเกือบแล้ว
2: The correct spelling of beautiful is B E A U T I F U L.
0: ไม่เป็นไรโอกาสหน้าลองใหม่นะคนต่อไปที่จะไปที่ Bike Stop ของเราจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะชื่ออะไรครับ
5: ชื่อเนียครับ
0: เป็นเนียตื่นเต้นไหมวันนี
5: ้ก็ตื่นเต้นอยู่นิดนึง
0: หายใจเข้าลึกๆนะสุดหายใจเข้าลึกดีมากค่ะ Let's play spelling
2: Your word is writing
5: W R I T I N G
2: Congratulations, that is correct.
0: เก่งมากเข้ารอบไปอีกหนึ่งคนแล้วนะคะเชิญไปที่ Bike Stop ได้เลยเหลืออีกหนึ่งที่นั่งที่ Bike Stop เท่านั้นเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะหมายเลขมาค่ะหมายเลขผู้โชคดีได้แก่หมายเลขหนึ่งค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
6: ชื่อแพรค่ะ
0: ชื่อแพรน้องแพรกี่ขวบแล้ว
6: 8ขวบค่ะ
0: เตรียมตัวมาดีแค่ไหน
6: ก็พอประมาณค่ะ
0: ถ้าพร้อม Let's play spelling
2: Your word is bamboo
6: B A M B O U E
2: I am sorry, that is incorrect. The correct way to spell bamboo is B-A-M-B-O-O.
0: ไม่เป็นไรโอกาสหน้าลองใหม่นะใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะผู้โชคดีก็ได้แก่หมายเลข ชื่อน้องวาวน้องวาวอายุเท่าไหร่อ
7: ายุ9ขวบค่ะ
0: 9ขวบความมั่นใจวันนี้พกมาแค่ไหน
7: 50 50ค่ะ
0: 50 50อ๋อก็ยังพกมาเยอะอยู่นะ
2: You only have one word to win
0: Let's play spelling
2: Your word is bowling
7: B O W L I N G
2: Congratulations, that is correct!
0: Yay! ดีใจไหมขอเชิญทั้ง4คนมาข้างหน้ามารวมกันเลยค่ะเราได้ครบทั้งหมด5คนแล้วนะคะและนี่ก็คือโฉมหน้าตัวแทนทั้ง5คนที่จะเข้าไปแข่งขันในรอบต่อไปค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS ค่ะมีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทุกคนเลยเป็นหนังสือคำศัพท์ 5,000 คำศัพท์รับไปเลยคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆตัวแทนทั้ง5คนนะคะจะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและ CD-ROM คนละ1ชุดรับไปเลยค่ะและในรอบต่อไปนะคะน้องๆจะทำเงินได้เท่าไหร่เราไปลุ้นกันช่วงหน้า Let's go to Spelling Charity
8: อวกาศ
9: เอาละครับเราก็ได้น้องๆตัวแทนทั้ง5คนแล้วและตอนนี้เพื่อนๆที่เหลือก็ต้องช่วยกันติวเข้มคำศัพท์ให้กับทั้ง5คนสำหรับรอบต่อไปครับ
10: เชลิฟเฮ้ยคอบ COP คอบ
9: โอ้โหเอาจริงเอาจังกันมากเลยนะครับผลจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับ
11: SY
0: กลับเข้าสู่ช่วง Spelling Charity แล้วค่ะและกติกาในช่วงนี้นะคะก็คือน้องๆทั้ง5คนจะต้องเลือกหมวดมา1หมวดจาก9หมวดค่ะและใน1หมวดจะมีทั้งหมด10คำต้องสะกดคำนั้นภายใน45วินาทีค่ะโดยที่น้องๆต้องพูดคำว่า pass ถ้าเกิดว่าต้องการข้ามคำนั้นไปนะคะแต่ละคำนะคะมีมูลค่า500บาทซึ่งถ้าน้องๆทั้ง5คนสามารถสะกดได้ถูก10คำก็จะได้ไปเลย 25,000 บาทค่ะน้องๆคิดจะนำเงินที่ได้ไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
12: มูลนิธิเพื่อนช้างค่ะ
0: นี่ทุกคนโหวตกันใช่ไหมคะเพื่อที่จะเลือกมูลนิธินี้ใช่ไหม
12: ค่ะ
0: เพราะอะไรคะถึงได้เลือกมูลนิธิเพื่อนช้าง
12: เพราะช้างเป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศไทยค่ะ
0: ช้างเป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศไทยฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์ช้างไทยใช่ไหมคะ
12: ค
0: ่
12: ะ
0: ใช่งั้นเราไปเริ่มกับคนแรกที่เข้ารอบมากันเลยดีกว่ากับน้องแพทค่ะขอเชิญทุกคนประจำที่ค่ะน้องแพทคะเป็นคนแรกเลยตื่นเต้นไหม
13: นิดหน่อยค่ะ
0: นิดหน่อยแล้วเรามั่นใจแค่ไหนคะวันนี้
13: ก็มั่นใจมาก
0: มั่นใจมากดีมากเลยค่ะเรามีหมายเลข1ถึง9หมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่าไงโอ้ยมีหลายเลขมากเลยค่ะน้องแพท
13: 1ค่ะ
0: เลข1นะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเลข1คือหมวดอะไรค่ะ
13: Street
0: พร้อมนะคะ
13: ค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: Start now. Bus.
13: B-U-S. Bus.
2: Van.
13: V-A-N. Van.
2: Taxi.
13: T-A-X-I. Taxi.
2: Truck.
13: T-R-U-C-K. Truck.
2: Motorcycle.
13: M-O-T-O-R-C-Y-C-L-E. Motorcycle.
2: Crosswalk.
13: C-R-O-S-S-W-A-L-K. Crosswalk.
2: Bicycle.
13: B-Y-C-L-E.E B Y pass
2: lamp post
13: L A M P P O S T lamp post
2: sidewalk
13: S I D E W A L K sidewalk
2: traffic lights
0: หมดเวลาค่ะน้องแพททำได้ไปทั้งหมด8คำค่ะรวมทั้งหมด8คะแนนเก่งมากๆเมื่อกี้เราติดคำไหนนะคำว่า
13: traffic light
0: traffic light
2: traffic lights and bicycle
0: and bicycle
2: the correct way to spell bicycle

0: Bicycle is BICYCLE. And traffic light, TRAFFICLIGHTS.
1: ค่ะเชิญน้องแพทกลับไปนั่งพักผ่อนก่อนนะคะขอเชิญน้องวินมาเลยครับคนต่อไปเรามีหมายเลขให้เลือกน้องวินอยากจะเลือกหมายเลขอะไรคะ
2: 3 3 3 3
1: ขอดูป้ายหมายเลข3หน่อยค่ะ Fruits
2: ง่าย
1: ยิ้มเลยถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: We will start now Orange
2: O-R-A-N-G-E Orange
0: Banana
2: B-A-N-A-N-A
0: Grape
2: G-R-A-P-E
0: Guava
2: G-U-A-V-A
0: Coconut
2: C-O-C-O-N-U-T
0: Peach
2: P-E-A-C-H
0: Mango
2: M-A-N-G-O Mango
0: Watermelon
2: W-A-T-E-R M-E-L-O-N
0: Pineapple
2: P-I-N-E-A-P-P-L-E
0: Blueberry
2: B-L-U-E-B-E-R-R-Y
0: That is all 10.
1: ครบแล้ว 10 คำ น้องเวน สุดยอด High five Oh yeah และน้องวินค่ะทำไปได้ทั้งหมด10คำ10คะแนนรวมกับของน้องแพทที่ทำไปแล้ว8คะแนนนะคะเป็น18คะแนนค่ะเก่งมากขอเชิญน้องเซตขึ้นมาข้างหน้าเลยค่ะน้องเซตคะเราเหลือหมายเลข2 4 5 6 7 8 9น้องเซตอยากเลือกเบอร์ไหนคะเพื่อนๆคะเพื่อนๆว่าไงโอ้หลากหลายมากเลยแบบหลายมากเลย
3: เลข4ค่ะ
1: เลข4นะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่าเลข4คือหมวดอะไร Sports เอาล่ะขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
0: Start now. Golf.
2: G-O-L-F.
0: Tennis.
2: T-E-N-N-E-S. T-E-N-N-I-S.
0: Handball.
2: H-A-N-D-B-A-L-L.
0: Car racing.
2: C-A-R-R-A-C-I-N-G.
0: Basketball.
2: B-A-S-K-E-T-B-A-L-L.
0: Swimming.
2: S-W-I-M-M.I-N-G
0: Rugby
2: R-U-G-B-Y
0: Baseball
2: B-A-S-E-B-A-L-L
0: Football
2: F-O-O-T-B-A-L-L
0: Volleyball
2: V-O-L-L-E-Y-B-A-L-L
1: ทันนะคะเมื่อกี้สะกดเสร็จก่อนที่สัญญาณจะหมดไปฉะนั้นทำได้ทั้งหมด10คำ10คะแนนรวมกับที่เพื่อนๆทำมาไว้นะคะเป็นทั้งหมด28คะแนนค่ะเก่งมากเลยน้องเซตเชิญนั่งเลยค่ะและคนต่อไปนะคะคือน้องเนี๊ยบเชิญเลยตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 5 6 7 8 9เลือกเลขอะไรดีครับ
4: 8ครับ8ครับ
1: 8นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข8จะเป็นหมวดอะไรค่ะ Schoolถ้าพร้อม Let's play spelling
0: We will start now Teachers
4: T-E-A-C-H-E-R
0: Teachers
4: T-shirt
1: T-E-A-C-H-E-R
0: T Students
4: S-T-U-D-E-N-T-S
0: Desk
4: DESK
0: Chalk
4: SHOCK
0: No
4: Pass
0: School bag
4: SCHOOLBAG
0: Gym
4: GYM
0: Chair
4: CHAIR
0: Playground
4: PLA
1: สะกดคำเมื่อกี้ให้จบเลยค่ะน้องเนี้ย
4: PLAYGROUND
1: ถูกต้องค่ะแล้วเมื่อกี้ที่ข้ามไปคือคำว่าช็อกเมื่อกี้เราสะกดว่าไงนะ
4: SHOCK
1: ที่แปลว่าตกใจ
4: ครับ
1: แต่จริงๆช็อก

0: แปลว่าช็อคที่เขียนบนแบล็คบอร์ดค่ะบนกระดานค่ะ Professor could you tell us the difference between shock and shock
1: So the word you spelled shock is pronounced very similar to the word chalk It's important to listen between ch and sh
0: ขอบคุณน้องเนียบมากเลยนะคะและน้องเนียบทำได้ไปทั้งหมด7คำ7คะแนนรวมกับที่เพื่อนทำไว้28คะแนนเป็น35คะแนนค่ะสาวน้อยคนสุดท้ายของเราน้องวาวตอนนี้เหลือหมายเลข2 5 6 7 9น้องวาวอยากเลือกเบอร์ไหนคะเพื่อนๆว่าไงเอ่ยโอ้มีหลายเลขมากเลยน้องวาวน้องวาวเลือกหมายเลข5นะคะเราไปดูกันค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Kitchen ถ้าพร้อม Let's play spelling
1: We will start now Spoon
2: S-P-O-O-N
1: Kettle
2: C-A-N-D-L-E
1: Sorry, that's incorrect
0: ทางซ้ายนะ
1: Pot
2: P-O-T
1: Plate
2: P-L-A-T-E
1: Knife
2: K-N-I-F-E
1: Fork
2: F-O-R-K
1: Oven
2: O-V-E-N
1: Bowl
2: B-O-W-L
1: Frying pan
0: หมดเวลาค่ะเมื่อกี้คำแรกที่เราข้ามไปคือ kettle ใช่ไหมคะ
1: The correct way to spell kettle is K E T T L E
0: ไม่เป็นไรค่ะวันนี้น้องวาวทำไปได้ทั้งหมด7คำ7คะแนนนะคะรวมกับที่เพื่อนทำไว้35คะแนนเป็น42คะแนนค่ะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนขึ้นมาข้างหน้าพร้อมๆกันเลยค่ะ Professor come and join us วันนี้น้องๆทำไปทั้งหมด42คำคำละ500บาทเป็นเงินรางวัลรวมทั้งหมด 21,000 บาทค่ะและเงินทั้งหมดนี้นะคะน้องๆก็จะนำไปมอบให้กับมูลนิธิเพื่อนช้างจังหวัดลำปางค่ะเยี่ยมมากๆเลยตอนนี้ก็ต้องขอเชิญน้องๆทุกคนที่มีส่วนร่วมมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยค่ะมาเลยน้องๆทางบ้านนะคะใครที่มีความสามารถเกี่ยวกับการสะกดคำภาษาอังกฤษแล้วอยากจะมีส่วนร่วมในรายการเรานะคะสมัครเข้ามาเลยค่ะทางที่อยู่นี้ได้เลยและก่อนจากกันนะคะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากทุกคนค่ะคุณจะมีความสุขถ้าได้ให้ความสุขแก่ผู้อื่นค่ะ
1: You'll be happy when you share happiness to others.
0: และจำไว้เลยนะคะภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
3: Because English is all around. Good.

0: It is a blessing for the Thai people that His Majesty the King is so committed to his royal duties as a patron of religion. In this duty, he has supported all religions equally. Since holding the position of His Royal Highness Crown Prince Maha Vajiralongkorn until his ascension to the throne. While Thai kings have historically vowed to be devout defenders of Buddhism, they have also been tasked with using their authority and grace to be the upholder of all religions. Thai kings have always been committed to this duty, to protect every religion that lies within their realm, in order to provide adherents of any religion with equal opportunity to peacefully teach and adhere to their religious doctrines. Islam is one such religion that many Thais have practiced for a very long time. There is historical evidence showing that groups of Muslims have been settling in Thailand for centuries, ever since the period when Ayutthaya served as the kingdom's capital. In the reign of His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great, he and Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, initiated the translation and publication of the Holy Quran under Their Majesty's patronage. Their royal monograms, Pa Pa Ra, representing the king, and Sa Ga, representing the queen, were placed on the front cover of the Holy Scripture to show their royal patronage. This work of Their Majesties the King and Queen has been acknowledged and applauded not only in Thailand, but in other countries as well. As the current monarch, His Majesty the King has continued his support of the Holy Quran, publication and translation, following in the footsteps of his father. In addition, even before his succession to the throne, His Majesty King Vajiralongkorn took responsibility for his father's royal duties and presided over the celebration of Maulid al-Nabi, a major annual observance of Muslims worldwide. His Majesty has also conducted himself in such a way that reflects his thorough understanding of the customs and practices of Islam, thus bringing joy to Muslims everywhere. Ton Son Mosque is one mosque in particular that has been under His Majesty the King's royal patronage from the time when he was the Crown Prince.
1: ในสิ่งที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของล้นเก้าที่มีต่อประสบนิกรชาวไทยมุสลิมทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันนี้มาตั้งแต่สมัยพระองค์ทรงเป็นสมเด็จพระยุพราชมาแล้วจนทั้งถึงปัจจุบันและวันนี้ก็ยังคงทำต่อเนื่องอยู่เมื่อมีงานสำคัญของพี่น้องมุสลิมงานเมาลิดกลางพระองค์ก็จะเสด็จเป็นองค์ประธานให้กับพวกเราเป็นขวัญกำลังใจให้กับพวกเรามาโดยตลอดบางครั้งเราจะเห็นว่าขณะที่มีการจัดงานของงานของมุสลิมเราเมื่อพอถึงตรงช่วงเวลาสำคัญซึ่งทุกคนก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็จะยกมือของเราเพื่อเป็นการสวดวิงวอนต่อผู้เป็นเจ้าเราจะเห็นว่าองค์ประธานนั้นถ้าหากไม่ใช่พี่น้องมุสลิมก็จะเป็นเพียงการยืนตรงแล้วก็เป็นการให้เกียรติแต่สำหรับพระองค์แล้วพระองค์ให้เกียรติมากมายเหลือเกินพระองค์จะยกพระหัตถ์สองพระหัตถ์ของพระองค์ขึ้นเพื่อเป็นการสวดอ้อนวอนผู้เป็นเจ้าร่วมกับประสบนิกรของพระองค์ที่เป็นมุสลิมด้วยภาพอันนี้แหละครับเป็นภาพที่มันยังคงตรึงตราอยู่ในหัวใจของพวกเราประสบนิกรของพระองค์ท่านตรงนี้แหละครับไม่ผิดเลยที่ภาษายาวีของเราหรือว่าคนใน3จังหวัดจะให้สมญานามของพระองค์ว่าราโยกีตอบพระราชาผู้สถิตอยู่ในดวงใจของพวกเราทุกๆคนครับผม
0: His Majesty the King's grace towards Thai MuslimsHas been widely extolled and will live in their hearts and minds for all time.

ตลาดแหล่งรวมวัตถุดิบมากมายเพื่อนำไปปรุงเป็นเมนูอาหารและมีตลาดก็ต้องคู่กับของกินแสนอร่อยมากมายความอร่อยของเมนูก็เปรียบเหมือนประตูสู่วัฒนธรรมนั้นๆที่เราจะได้รู้จักวัตถุดิบรสชาติและวิธีการกินแต่ก่อนที่จะได้เรียนรู้ผ่านอาหารได้นั้นส่วนหนึ่งต้องถูกส่งมือของผู้รังสรรค์เมนูอาหารจนกลายเป็นวัฒนธรรมส่วน